0: ที่ผมถนัดที่ผมสนุกที่มันผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับกับประชาชนให้ทำตั้งเยอะแยะผมไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกอะเดี๋ยวก็พูดหลุดคำพูดเดี๋ยวพูดถือขาวเข้าไปนั่นอีก
1: แต่ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเม
0: ือง ผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกนะเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายเขาก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่เขาจะต้องดูแลไปนายกไปทำไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกครับ
2: เป็นยังไงเห็นผู้ชายล่อมาว่าออกมาปกป้องเรื่องโครงการนี้เป็น
0: พูดถึงอะไรนะ
2: พูดเรื่องแบบเช่นหนึ่งปีประเมินผลงานพวกสสพวกกรรมการ
0: ของภาคภูมิใจไทย
2: ใช่ครับแล้ว
0: ก็เป็นเรื่องภาคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
3: แต่ท่านเจตีท่านนายกว่าแบบคนที่ไม่มีตำแหน่งมีผลก็รีบทำผลงานปกป้องคุณเจชนก
0: เอาที่สบายใจไม่มีปัญหาขึ้นจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาด
1: แต่ท่านนายกก็มองว่ารัฐมนตรีสมทัศน์ในส่วนพรรคภูมิใจไทยไปได้ดีใช่ไหมคะ
4: ประเมินอยู่เรื่อยเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งแล้วก็ประโยคสำคัญจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดคงจะหมายถึงจะขึ้นเทศอาจจะขึ้นธรรมาสน์เทศเนี่ยล้างเท้าสะอาดพระไง
5: ค่ะ
4: นี่ก็ถือว่ามีความโดดเดือดคนที่ออกมาขยายก็เป็นภูมิใจไทยนี่แหละมีตำแหน่งไหมเนี่ยคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์รอดสอชอราชบุรีพรรคภูมิใจไทยออกโรงโต้กับคุณรักชนกศรีนอกหลังจากโพสต์พาดพิงแซะนั่นแหละว่าสอสอใครที่ยังไม่ออกมาปกป้องคุณชัยชนกออกมาโอ้คุณชัยชนกให้รีบออกมาแสดงตัวคุณอัครเดชบอกพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายไม่มีนโยบายให้สสออกมาปกป้องหรือสนับสนุนบุคคลใดเป็นพิเศษและไม่มีนโยบายบังคับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยต้องออกมาแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันแต่การที่สสแต่ละคนของพรรคออกมาให้สัมภาษณ์หรือแสดงความเห็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทำได
5: ้ตามบทบาทและเอกสิทธิ์ของสสค่ะ
4: ขอเรียกร้องให้คุณรักชนกศรีนอก
5: เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่ควรยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลาง
4: ก่อนจะบอกว่าคุณรักชนก
5: ควรเอาเวลาไปดูแลพรรคของตัวเองมากกว่า
4: ไม่จำเป็นต้องมายุ่งเรื่องภายในพรรคอื่น
5: เพราะว่าปัจจุบันพรรคประชาชนมีสมาชิกที่ถูกดำเนินคดีในหลายประเด็นทั้งเรื่องฟอกเงินเรื่องข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศ
4: ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคตัวเองควรจะให้ความสำคัญไปเร่งบริหารจัดการ
5: คุณรักชนกควรกลับไปทำบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนอย่ามาก้าวล่วงสมาชิกพรรคอื่น
4: พรรคภูมิใจไทยนั้นหัวหน้าพรรคอนุทินและเลขาธิการพรรคชัยชนกให้แนวทางการทำงานไว้ชัดเจนไม่เอาประเด็นออกมาปกป้องบุคคลใด
5: เป็นตัวชี้วัด
4: หรือ KPI
5: ในการทำงานของสมาชิกพรรคค
4: ่
5: ะ
4: ไม่มีนี่คุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์รอดท่านผู้ชมจะเห็นว่าร้อนเป็นอย่างยิ่งขณะที่เมื่อวานท่านนายกประชุมใหญ่แถลงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ผบตร.มาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลอํารวยกิจรัฐพันเพชรตอบคำถามนักข่าวในประเด็นเกี่ยวกับกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนเขต33ซึ่งก่อนเลือกตั้งถูกตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวในข้อหาฟอกเงินยาเสพติดอัยการสั่งไม่ฟ้องเมื่อวันนี้ผบตร.บอกเลยนะครับทำความเห็นแย้งอัยการแน่นอน
6: โดยชาติก็ต้องพิจารณาว่ามีความเห็นแย้งนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดทำประเด็นความเห็นแย้งอยู่ครับ
2: เราทำสำนวนมาไม่ดีหรือเปล่าเลยทำให้แบบตอนนี้ภาคประชาชนเขามาพูดกันแล้วว่าเหมือนกันจะแก้นะครับ
6: ผมคิดว่าการที่เราจะขยายผลหรือจับกุมใครนะครับการสอบสวนเราก็เป็นไปตามหลักของกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักของพยานหลักฐานนะครับส่วนความเห็นที่ไม่ฟ้องก็เป็นตามกระบวนการครับ
7: อย่างท่านทำรู้กระบวนการเหมือนไปการแบบไปการแก้ทางการเมืองเพื่อแบบจะเป็นให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ผมคิดว่าผมไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกิดจากการจับกุมขยายผลเรื่องยาเสพติดนะครับก็ว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับไม่เราเป็นตำรวจครับเราไม่คิดจะกลั่นแกล้งใครอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องเวทีเรื่องการเมืองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
4: ก็แปลว่ามันยังไม่ยุติเมื่อตำรวจทำความเห็นให้อัยการมันจะต้องไปชี้ขาดกันที่อัยการสูงสุด7:06 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาเมื่อวาน คุณภาวุฒิก็โพสต์ความคืบหน้าว่ายังขอใช้เวลารวบรวมหลักฐานในประเด็นที่ถูกระบุเป็นผู้ต้องสงสัยขณะเดียวกันDSIเองออกมาประกาศลักษณะเป็นการตามหาผู้เสียหายเพิ่มเติมในคดีหลอกลงทุนForexที่ว่านี้และพอตกบ่ายเมื่อวานปรากฏคลิปลักษณะเป็นคุณภาวุฒิโยงใยไปถึง QR ที่ว่านี้เนี่ย
5: QRS
4: Global QRS Global เนี่ยเป็นหนึ่งใน
5: 4โบรกเกอร์
4: โบรกเกอร์ที่อยู่ในผังที่ DSI แถลงลักษณะเหมือนคุณภาวุฒิเป็นการรีวิวหรือโปรโมทเดี๋ยวกลับมา
8: เราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอาจจะเป็นตัวเสริมที่เราได้มานอกเหนือจากการที่เราจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่ง
9: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันหลบบูเลสปอนทีจีศูนย์ทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EVดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิ้น Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
10: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
11: อร่อยไปอีก
12: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
13: เพิ่มกาแฟ
10: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
14: ่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แถลงผลการปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเงินดิจิทัลหรือบิตคอยด้วยตรวจพบการกระทำผิด14จุดใน5จังหวัดภาคอีสานพบเครื่องขุดรวมกว่า300เครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกราย PEA ยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างถึงที่สุด
15: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
16: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
17: อีไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
18: ตำรวจเหรอ
19: มันชื่อโก
17: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
18: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
19: หนูเองใจกล้ามากนะกล้าเปรี้ยวตังค่า
20: เปามันตามเจอแล้วนะ
21: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
22: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 นาที
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สนับสนุนโดย True Online Home Next
24: ที่เบสสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกรุงรอคำตอบ
25: ทำไมยังเกินตอนนี้
24: โอ้คำตอบใครทำได้จริง
26: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
27: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
28: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
29: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
24: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน 18:00 น.ถึง 19:40 น.ช่อง3
30: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
31: Colgate Optic White Purple
30: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
31: Colgate Optic White Purple
32: ยาเพียแคม
33: ยาเพียแคม
34: ยาเพียแคม
35: ยาเพียแคม
36: ยาเพียแคม
37: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
38: โรจคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนาเคบิวตี้อินโน

0: ชั่นให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
1: โรเจอร์คิสเซอร์ส่งแต่คาเซีย
0: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
2: บางส่วนแฟร์ช้อปปิ้งวีคมาแล้วชาวเมืองทองรอช้อปเลยช้อปได้ช้อปดีช้อปสนุกที่บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบกันวันที่ 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
3: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
4: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
3: สสว.ปลดล็อก SME
5: เรื่องเล่าเช้านี้ 7:12 น.ครับท่านผู้ชมกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยฝากมาย้ำชวนท่านผู้ชมประชาชนคนไทยไปเที่ยวงาน OTOP Mid-Year 2026
6: ภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration ไทยช่วยไทย Plus ค่ะยกระดับมหกรรม OTOP สู่ประสบการณ์การเรียนรู้ช้อปปิ้งและสร้างแรงบันดาลใจรูปแบบใหม
5: ่ที่
6: ผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะพบกับผู้ประกอบการ OTOP คุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธนะคะที่ยกทัพสินค้าดีสินค้าเด็ดและนวัตกรรมชุมชนมาให้เลือกชมเลือกช็อปโซนไฮไลท์ในงานยกตัวอย่างเช่น OTOP Next เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพสินค้าชุมชนแห่งอนาคตพร้อม Global Lifestyle Life Commerce Hub ค่ะสตูดิโอไลฟ์สดเชื่อมต่อการค้าออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ
5: ทำเป็นสตูดิโอเลยนะ
6: ค่ะศิลปินโอท็อปรวบรวมผลงานจากศิลปินนักออกแบบและช่างฝีมือไทยที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
5: ผ้าไทยใส่ให้สนุก
6: โซนพิเศษที่สืบสานพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมผ้าไทยสู่แฟชั่นระดับสากล
5: โอ้สวยนะเนี่ย
6: ค่ะโอท็อปนวัตวิถีเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตและเสน่ห์ชุมชนทั่วประเทศโอท็อปพรีเมียมจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อประดับพรีเมียม
5: อันนี้น่าสนใจมากโอท็อปพรีเมียมมียกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
6: แล้วก็ยังมีโอท็อปคราฟต์แอนด์เบเวอเรจฮับค่ะโซนใหม่ล่าสุดรวมเครื่องดื่มคราฟต์ไทยและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลก
5: นอกจากนี
6: ้ยังมีโซนชวนชิมอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาค มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะ
5: ม
6: ินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังก็มีด้วย
5: งานนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมว่าไปเปิดหูเปิดตาว่าโอท็อปไทยนี่กี่ปีแล้วเนี่ยขึ้นมาถึงระดับไหนอย่างไรแล้วก้าวไปไกลมากจริงๆงานโอท็อปมิดเยียร์2026
6: โอท็อป Next Inspiration ไทยช่วยไทย Plus วันนี้ไปจนถึง28มิถุนายนนี้นะคะที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ
5: อ
6: ้
5: าวนี่ฮะแน่นอนน้องไบรท์จะเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะของกินด้วยนะ
6: ชอบไปงานโอท็อปค่ะ
5: แคบหมูนั่นเป็นไง
6: อร่อยทุกอย
5: ่
6: าง
5: นั่นไงกระปุกนั้นน่ะ
6: น่ากิน
5: มันบาดตาไหม ยกเป็นตัวอย่าง
6: น่าซื้อนะ
5: ย้ำนะครับ
6: ค่ะ
5: จัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายน
6: Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะ
5: อ้าวใหญ่มากเลยทั้ง3ฮอลเลยอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่ 2,000 กว่าบูธอะค่ะเยอะมาก
5: อ้าวแล้วเรากลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับคุณภาวุฒิซึ่งอย่างที่บอกไปสัปดาห์ที่แล้วผังต้องขึ้นมาสิที่แบ่งเป็น3กลุ่ม TDSI แถลง1 Walker 4บริษัท
6: ค่ะ
5: 2
6: IB
5: IB คือผู้ชักชวน
6: ค่ะ
5: 3 payment
6: ค
5: ่ะก็จะมีจะเห็นนะครับเรนนี่แล้วก็ต่อเนื่องมาในส่วนของPay Solution ผังที่ว่านี้ที่เดี๋ยวได้แถลงเมื่อวันศุกร์มีคุณภาวุฒิเข้าไปเป็นตัวละครในผังนี่ขวามือสุดนี่ฮะข้อสำคัญก็คือมีเงินโอนจากบริษัทจำกัดALPFX ซึ่งมันจะโยงมาจากทั้งบล็อกเกอร์ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาที่บริษัทจำกัดสปาร์คดิจิทัลและจากสปาร์คดิจิทัลเข้ามาที่คุณภาวุฒิบัญชีส่วนตัว
6: ค่ะ
5: 14ครั้ง
6: ค่ะ
5: 28ล้านบาทเพราะครั้งละ2ล้านบาท
6: ค่ะ
5: ในวันที่20กว่ากรกฎาคมปี67ท่านผู้ชมอันเนี้ยในผังเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจคือคุณภาวุฒิก่อนคุณภาวุฒิโพสต์ข้อความเรียกว่าเป็นครั้งที่2หลังจากเมื่อวันศุกร์โพสต์ไปครั้งหนึ่ง
6: ค่ะ
5: เจ้า

0: ตัวยังไม่ปรากฏตัวนะครับตัวชม
1: แต่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เลยล่าสุดเนี่ยระบุว่าช่วงนี้ผมกำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ครับเสร็จแล้วก็มาเขียนในช่องคอมเมนต์นะคะบอกว่าเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้วทำให้ต้องใช้เวลามากพอสมควรในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดผมได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพรรคในลำดับต่อไป
0: ก็เป็นอันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายปีทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ได้เริ่มกระบวนการแล้วในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อจะไปชี้แจงกับ DSI และพรรคโดยที่วันศุกร
1: ์ค่ะ
0: ที่คุณภาวุฒิโพสเนี่ยมีการเข้าไปเพิ่มเติมข้อความในวันนั้น
1: ค่ะ
0: ที่โพสครั้งแรกโดยระบุที่เพิ่มมาก็คือ
1: ผมไม่เคยมีเงินยอดจากการเทรด2ล้านโอน14ครั้งรวม28ล้านเข้ามาในวันเดียวเยอะอย่างที่ได้มีการแจ้งมาตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่เยอะเกินความจริงไปมาก
0: ๆคือณวันนั้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณภาวุฒิบอกยังไม่ทราบว่าเงิน28ล้านบาทจากผังที่ DSI กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาไหนแน่ชัดและมาจากบัญชีใดแต่ที่มาเพิ่มผมก็เพิ่งไปเห็นเมื่อวานนี้ก็คือผมไม่เคยมีย
1: อดเงินจากการเทรด2ล้านแล้วโอน14ครั้งอยู่รวม28ล้านเข้ามาในวันเดียวค่ะ
0: ที่อยู่ในผัง
1: บอกตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่เยอะเกินความจริงไปมากๆ
0: นี่คือความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวเนี่ยจะเห็นว่าจะไปอิงกับไอ้ตรงขวาสุดของผังเนี่ยท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานเกิดประเด็นอีกถ้าเราดูจากผังเนี่ยจะเห็นนอกจากเรื่องเงินท่านผู้ชมฮะมันจะมีส่วนที่ไปโยงกับ IB รายนี้น้องไบร
1: ท์ค่ะ
0: IB รายนี้ซึ่งมันจะมีข้อความเกี่ยวกับกรณี IB นี่คืออะไร
1: ผู้ชักชวนการลงทุน
0: ผู้ชักชวน
1: ค่ะ
0: IB รายนี้อย่างที่บอกไปเอาโฉนดขึ้นมาดูสักหน่อย
1: ค่ะ
0: เนื่องจากตัวมาเล็ก
1: ก็เลยต้องปริ้นแล้วขยายออกมาน
0: ี่ฮะIB รายนี้เนี่ยด้านหนึ่งก็คือมีการใช้เปเมนต์รับโอนเงินคนที่มาลงทุนเทรดเรนดี้คอร์ปอเรชั่นกับเพย์ซูโรชั่นและรู้จักและเฉลียวสนมกับนายภาวุฒิหรือป้อม
1: มีการไปเที่ยวปารีสด้วยกันแล้วก็มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนาด้วยกันค่ะ
0: นั่นแปลว่าจากผัง DSI 1มันมีเส้นเงิน14ครั้งในวันเดียว28ล้านซึ่งภาวุฒิปฏิเสธ
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นที่โพสต์2มันมีเรื่องกับ IB ที่รู้จักสนิทสนมกับนายภาวุฒิหรือป้อม
1: ไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันแล้วก็มีภาพที่ร่วมงานประชุมสัมมนาด้วยกันค่ะ
0: เมื่อวานนี้จู่ๆบายๆมีคลิปหนึ่งท่านผู้ชมโผล่ขึ้นมาในโซเชียล
1: เป็นเหมือนกับคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งใน4โบรกเกอร์ Forex
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็จะดูนี่เลย
1: เนี่ยค่ะ QRS
0: อันนี้ที่โยงจากผัง DSI คือไปโยงคุณภาวุฒิ
1: IB คนนี้โยงกับคุณภาวุฒ
0: ิ IB คนนี้ IB คือผู้ชักชวน
1: ชักชวนให้มาลงทุนผ่านโบรกเกอร์อีกที
0: มักจะมีโปรไฟล์หรูๆค
1: ่ะขับรถหรูๆ
0: ดึงให้มาลงทุนที่ DSI แถลงนี่ไง QRS Global เห็นไหมแล้วก็ดูผังใหญ่กลับไปดูผังใหญ่จาก IB ผู้ชักชวนโบรกเกอร์ QRSแล้วก็มาถึงคุณภาวุฒิอันนี้คือข้อสงสัยประการที่2ปรากฏเมื่อวานเกิดคลิปว่ายังไงนั้นต้องไปอีกทีนึงไอ้ QRS เนี่ย
1: เป็นคลิปเหมือนเป็นคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global อะค่ะซึ่งเป็นตัวคุณภาวุฒิที่กำลังยืนพูดอยู่นะคะ
0: แล้วยังไงสาระสำคัญ
1: ในคลิปอะคุณภาวุฒิเหมือนกับเล่าประสบการณ์ว่าเนี่ยปรับมุมมองจากนักธุรกิจมาเป็นนักเทรดมืออาชีพอย่างไรระบุว่าเข้าคลาสเรียนเทรดเพียงแค่ประมาณ 2-3 เดือนก็เข้าใจการลงทุนมากขึ้นแล้วก็พูดในทำนองว่าการเทรดเนี่ยเป็นเครื่องมือเสริมที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะทำให้ได้เรียนรู้ติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยค่ะในมือของคุณภาวุฒิคือโชว์รางวัลว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม
0: ่
1: บอกได้รับมาจากการสะสมแต้มผ่านการเทรดค่ะแล้วก็ยังพูดในทำนองว่ามันมีแคมเปญสะสมแต้มเพื่อแลกรับสิทธิ์เดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสฟรีด้วย
0: อ่ะไปดูกันที่หลุดออกมาคือจู่ๆก็มาโผล่ในโซเชียลเฉยๆอย่างนั้นแหละ
2: มันเป็นมากเลยคนทำธุรกิจที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอาจจะเป็นตัวเสริมที่เราได้มานอกเหนือจากการที่เราอาจจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งแต่ที่มันได้มาแล้วดีมากคือเรื่องความรู้ในแง่ของเรื่องการเศรษฐกิจระดับ

0: ูกเลยทีเดียว
1: 3เดือนมั้ง3 2-3 เดือนประมาณคือหนึ่งผมว่าประทับใจนะเพราะว่าหนึ่งคือทีมงานกันเองมากๆนะครับแล้วก็ซึ่งที่นี่จะมีเหมือนกับมีเขาเรียกว่าวิทยากรนะครับมีอาจารย์หลายแขนงมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการใช้ตัว PA นะครับที่มาช่วยก็ถือว่าทำให้เราได้เติมความรู้ซึ่งจริงผมเองก็เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ไม่นานเองนะสามารถไปประยุกต์ใช้กับในแง่เรื่องการเทรดกับอื่นได้จำเป็นมากเลยคนทำธุรกิจซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอาจจะเป็นตัวเสริมที่เราได้มานอกเหนือจากการที่อาจจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งแต่ที่มันได้มาแล้วดีมากคือเรื่องความรู้ในแง่เรื่องการเศรษฐกิจระดับโลกเลยทีเดียววันนี้มารับโทรศัพท์ครับก็ได้จากการเทรดไม่น่าเชื่อว่าจะได้ปกติเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะสะสมแต้มไม่เคยไปแลกอะไรเลยแต่ครั้งนี้โอ้โหแลกได้ด้วยเว้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับมีเยอะมีเยอะไปได้หลายรอบแหละพูดจริงไปฝรั่งเศส
2: นี่ฮะท่านผู้ชม QIS Global อย่างที่บอกไปซึ่งถ้าดูจากผัง DSI ที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์มี IB คนหนึ่งมีไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์ QIS มาถึงคุณภาวุฒซึ่งมุมคุณภาวุฒเหมือนกับว่าไปร่วมเหมือนกับไปทดลองเทรดทดลองเทรดแต่กรณีเทรดนี้ไม่ใช่ทองเพราะถ้าอันนี้มันเป็นการเทรดเกี่ยวกับเรื่อง Forex
3: ค่ะ
2: คือเงินตาต่างประเทศ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ซึ่ง DSI พยายามจะบอกว่าในประเทศไทยไม่รับอนุญาต
3: ไม่มีโบรกเกอร์รายไหนได้รับใบอนุญาต
2: เพราะฉะนั้นแปลว่าผิดกฎหมาย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ในมุมนี้ขณะที่เมื่อวานต่อมาก็บอกว่า QIS Global ออกแถลงการณ์น้องไบรท์
3: ชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของตัวเองค่ะระบุว่าจากกรณีที่มีข่าวหรือข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการกล่าวหาต่อบริษัททางบริษัท QRS ขอยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้
2: อง
3: ในการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏตามกระบวนการยุติธรรมในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากบริษัทมีการใช้งาน Payment Gateway รายที่ปรากฏอยู่ในข่าว
2: อ
3: าจส่งผลให้ธุรกรรมการถอนของลูกค้าบางรายเกิดความล่าช้ากว่าปกติในช่วงนี้
2: คีย์เวิร์ดที่สำคัญนะอาจส่งผลให้ธุรกรรมบางรายการของการถอนของลูกค้าบางรายการ
3: เกิดความล่าช้ากว่าปกติในช่วงนี
2: ้ก็แปลว่าการถอนเงินช้าใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าฟังจากตรงนี้เนื่องจากมีการใช้งาน
3: Payment Gateway
2: รายที่ปรากฏในข่าวอาจส่งผลให้ธุรกรรมการถอนของลูกค้าบางรายเกิดความล่าช้ากว่าปกติแล้วก็บอกว่าขณะนี้
3: ทีมงานกำลังเร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบธุรกรรมกลับมาดำเนินการได้อย่างราบรื่นโดยเร็วที่สุดและลดผลกระทบต่อลูกค้าให้มากที่สุด
2: ขณะที่ถ้าเราดูที่มาที่ไปของกรณีนี้เนี่ยมันเป็นยังไง
3: ก็คือ QRS Global เนี่ยเป็น1ใน4 broker forex ใช่ไหมคะแล้วใช้บริการระบบชำระเงินหรือ payment gateway ของบริษัท Pay Solution ถ้าดูตามผังเนี่ยค่ะก็คืออยู่ในผังของ DSI สำหรับ payment gateway รายนี้ Pay Solution QRS Global เนี่ยใช้บริการของ Pay Solution ค่ะ
2: ขนาด
3: ซ
2: ึ่
3: ง Pay Solution เนี่ยคุณภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าที่เข้ามาลงทุน
2: นอกจากนี้มันปรากฏข้อมูลก็พยายามจะดู QRS Global เขาชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของตัวเองว่ากรณีอย่างที่ว่านี้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ในเว็บไซต์ระบุนะครับว่า QRS Global LLC ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเอ็มอ่านว่าอะไรมาวลี International ServiceAuthority MISA สหภาพคอมโมโรสแล้วก็มีเลขทะเบียนและใบอนุญาตโดยระบุว่า QIS Global Limited เนี่ย
3: เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ New Zealand Companies Office ค่ะ มีหมายเลขทะเบียนบริษัทมีหมายเลข New Zealand Business Number แล้วก็บริษัทเนี่ยจดทะเบียนในรูปแบบNew Zealand Limited Company มีข้อมูลนิติบุคคลที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนและโครงสร้างบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่าน New Zealand Companies Register ค่ะ
2: ทั้งนี้ระบุว่าอันนี้เขาบอกในเว็บไซต์ของเขา
3: ในเว็บไซต์เนี่ยระบุไว้ว่า QRS ดำเนินงานในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทระดับสากลให้บริการซื้อขายออนไลน์ในตลาด Forex CFD ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารทางการเงินอื่นๆค่ะ
2: ขนาดที่ท่านผู้ชมวันที่ DSI แถลงระบุว่ามีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งรายที่เสียหายมากที่สุดประมาณ70ล้านและมีหลายรายทยอยเข้ามาให้ปากคำในฐานะพยานที่เป็นผู้เสียหายแต่ไม่ได้เอ่ยรายละเอียดชัดยืนยันว่ามีผู้เสียหายจากการลงทุน Forex ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยหมายถึงเงินทุนลงทุนเงินตราระหว่างประเทศรวมถึงที่ DSI แถลงดังนั้นก็คือว่าลักษณะมีกระบวนการชักชวนให้ไปลงทุนโดย IB และเป็นการลงทุนผ่านโบรกเกอร์4เจ้าแล้วก็เวลาโอนเงินใช้ระบบ Payment Gateway ก็แบ่งเป็น3กลุ่มอย่างที่บอก DSI ระบุในการแถลงในวันนั้นว่าผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อหลอกหรือชวนให้ไปลงทุนและถึงเวลาระบบมันอาจจะหน่วงหรือตั้งใจทำให้หน่วงตอนเข้าไปในช่วงแรกๆเมื่อมีกำไรถอนเงินได้แต่ต่อมาถอนเงินไม่ได้กำลังไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ว่าเป็นเพราะอะไร
3: ค่ะ
2: เป็นความจงใจให้ระบบทำให้ถอนเงินไม่ได้หรือไม่หลังจากลงทุนเข้าไปเยอะอันนี้เป็นข้อสังเกตประการที่1กับประการที่2ซึ่งเอาแบงก์ชาติมายืนยันว่าโบรกเกอร์เงินตราต่างประเทศหรือ Forex ทําไม่ได้ตามกฎหมายไทยจะเห็น2ข้อนี้เมื่อวานนี้ DSI ก็โพสต์เลยกรมสอบคดีเศษประชาสัมพันธ์เตือนด้วยและขอความร่วมมือให้ผู้เสียหายจากการลงทุนกับบุ่มโบรกเกอร์ผู้เสียหายจากกลุ่มผู้นับแนะนำการลงทุนหรือ IB
3: รวมถึง
2: ผู้เสียหายจาก
3: บริษัทช่องทางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงลงทุนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex นอกระบบ
2: จริงๆเนี่ยใช้คำว่านอกระบบ อย่างที่ว่านี้นี่แหละ
3: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมคือขณะนี้เนี่ย DSIประกาศบอกว่าให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะ
3: เพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
2: แล้วก็แจกแจงออกมาเลยกลุ่มโบรกเกอร์เนี่ยก็จะมี4เจ้ากลุ่ม IB ก็จะมีอาจารย์ P โค้ชเจมส์ JBL Global Acme และบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัท
3: ก็คือบริษัท Renny Corporation กับบริษัท Pay Solution นะคะ
2: แปลความได้ว่า DSIประกาศตามหาผู้เสียหายในคดีนี้เพิ่มเติมให้เข้ามาให้ข้อมูลกับ DSI เป็นการด่วนขณะที่มีแหล่งข่าวบอกนะครับว่าคณะสืบสวน DSI กำลังขยายผลสอบปากคำพยานและผู้เสียหายคาดว่าใน2วันนี้แหล่งข่าวระบุว่าจะมีการเสนออธิบดี DSI ให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษในความผิดฐาน
3: พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือพูดง่ายๆก็คือเรียกว่าคดีแชร์ลูกโซ่ Forex
2: DSI ระบุว่าคำร้องทุกข์ของพยานและผู้เสียหายระบบพฤติกรรมของการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์จากเว็บไซต์ต่างประเทศ
3: มีการสร้างความน่าเชื่อถือสอนการเทรดโชว์กำไรปลอมสร้างแรงจูงใจในช่วงแรกจะถอนเงินได้จริงแต่ต่อมาก็จะอ้างว่าติดเงื่อนไขหรือขายคอสฝากเทรดหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจนไม่สามารถถอนเงินได้จริง
2: อันนี้เป็นข้อกล่าวหา DSI ระบุเป็นแหล่งข่าวว่าพยานผู้เสียหายบางส่วนใหญ่พบว่าม
3: ีการลงทุนเนี่ยค่ะตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลัก10ล้านบาทนะคะแล้วแต่รายกรณี
2: โดยปัจจุบันมูลค่าความเสียหายสูงสุดต่อรายอยู่ที่
3: 70ล้านบาท
2: ส่วนประเด็นซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคือข้อหนึ่งที่มันผิดแน่ๆก็คือการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้รับการรับรองในประเทศไทยก็แปลว่าเถื่อนนอกระบบผิดกฎหมายแต่ข้อนึงก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับเข้าไปลงทุนนอกระบบแต่ตัวเองพลาดทั้งเสียเองแล้วมาปั่นให้ตัวเองเป็นผู้เสียหายไหม
3: ค่ะ
2: หมายถึงลงทุนแล้วก็หลงเข้าไปแล้วก็กลายเป็นฝ่ายเสียหายDSI แหล่งข่าวระบุนะครับว่า
3: คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้เสียหายบางรายแท้จริงแล้วอาจจะเป็นโบรกเกอร์ค่ะที่ไปชวนผู้อื่นมาลงทุนด้วย
2: เมื่อเกิดปัญหาพอแตก
3: ก็อ้างตนว่าเป็นผู้เสียหายด้วย
2: ประเด็นนี้เนี่ยDSIกำลังดูอย่างรอบด้านว่า
3: บุคคลนั้นมีพฤติการที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามความผิดของคดีแชร์ลูกโซ่หรือไม่ค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะมีการออกหมายเรียกพยานกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ IB โค้ชสอนเทรดแล้วก็บริษัทเพย์เมนต์มาชี้แจง
2: มันก็ไม่ต้องไปดูกันคือไอ้ผิดแน่ๆก็คือการลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ
3: ในประเทศไทยไม่มีที่ถูกกฎหมาย
2: 2ประเด็นก็คือถ้าหลงเข้าไปลงทุน
3: ค่ะ
2: ข้อที่1มีการชักชวนเกินเหตุโน้มน้าวแล้วถึงเวลาถอนเงินไม่ได้ หรือไปแทรกแซงระบบที่ทำใ

0: ระบบมันไม่เรียลไทม์อ่ะมีไห
1: ม
0: ถูกไห
1: ม
0: และข้อสุดท้ายก็คือไม่ให้เขาถอนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อถึงเวลาลงทุนแล้วเขาได้หรือเป็นประเด็นว่าหลงเข้าไปลงทุนผิดกฎหมายนอกระบบแต่ตัวเองลงทุนเสียหายอันนี้เดี๋ยวใส่เขาจะแยกแยะออกมาเราติดตามกันดูจริงๆเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวทนายวิทูลเก่งงานเดินทางพาพยานสองคนที่เคยเรียนเทรดฟอเร็กซ์กับหนึ่งในคอร์สที่ถูกตั้งข้อสงสัยนี่ฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามถ้ามีเวลาเพราะยังมีประเด็นอีกหลายเรื่องกรณีนี้ก็น่าสนใจระบุว่าเป็นการเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ DSI นะครับทุกชมเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisturb Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: Brigands brought destruction to every corner of the universe. The galaxy must be defended.
4: Super จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Super Girl 24 มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์ทรงเป็นองค์เจ้าฟ้านักกฎหมายพระทรงให้เพื่อนพึ่งพายามยากเข็นทรงเมตตาผู้ต้องขังที่ลำเค็ญพระทรงเป็นพัชระในใจประชาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน
6: ์หอม
7: อะไร
6: ถั่วอยาก
7: ขั่ว
8: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: เศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
10: ข่าวดีอะไรหรอ
9: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
11: ้เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนเป็นแค่ลูกมากก็พอ
12: นาเบลครับเพื่อนพ่อเอง
13: สวัสดีครับนาเบล
14: สวัสดีครับคุณฟัน
15: แต่งงานกันนะมุก
5: รักได้หรือยังเสาร์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละค่ะ
18: ต่อให้ระจิตไล่ผมก็ไม่ไป
19: ไอ้แมงดาเ
20: รื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรระจิตเกือบตาย
17: หลบเลือด
5: ชาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: blue scope แซกคุ้มค่าถึงอนาคต
22: คุ้มจริงหรอง
21: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
23: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
21: เลือก metal sheet blue scope แซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
13: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
24: กรุงเทพประกันชีวิต

แบรนด์ Space for All Bonus for You พื้นที่เพื่อทุกคนของแถมพิเศษเพื่อคุณพบกับ SC Grand ได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026วันที่20-28มิถุนายน2569 Smart Vision Smart Living สร้างบ้านอย่างฉันฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grand

0: 7:36 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเอ้าเตรียมคบกับฮีโร่สาวสุดแกร่ง
1: แห่ง
0: จักรวาล DC
1: ในซูเปอร์เกิร์ลค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้แอคชั่นจัดเต็มนะคะ CG อลังการและเนื้อเรื่องเข้มข้นแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่นอนค่ะต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะถึงจะสะใจเข้าฉาย24มิถุนายนนี้ค่ะเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เขาจัดแพ็คเกจสุดคุ้มนะคะเป๊ปซี่มูฟวี่มาเนียได้ตั๋วหนัง2ที่นั่งป๊อปคอร์นจุใจ2กล่องน้ำอัดลม2แก้วแล้วก็ไฮไลท์แก้วน้ำลิขสิทธิ์แท้ซูเปอร์เกิร์ลค่ะเลือกได้ระหว่างแบบบัสคัพมีผ้าคลุมสุดเท่หรือว่าจะเป็นแบบกริปเปอร์คัพสุดสปอร์ตทั้งหมดนี้เนี่ยจากราคาเต็ม 1,550 บาทเหลือเพียง699 บาทเท่านั้นนะคะ
0: อ๋อเป็นแพ็กเกจนะ
1: ใช่

0: เรียกว่าซุปเปอร์เกิล
1: ใช
0: ่เป๊ปซี่มูฟวี่แมเนีย
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.majorcineplex.com ค่ะ
0: สลับกลับมาภารกิจหลักเรื่องเศรษฐกิจปากท้องน้ำมันโลกท่านผู้ชมลดลงกว่า 3% หลังเจรจาสหรัฐอิหร่านมีความคืบหน้าโดยเฉพาะสหรัฐปลดล็อกเรื่องการส่งออกพลังของอิหร่าน60วันในระหว่างนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงกว่า 3% เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชม
1: เนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานคลี่คลายลงนะคะหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐบอกมีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่าน
0: ลอนดอน
1: เบรนท์ลอนดอนลงไป 2.67 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าลงไป 3.31% นะคะ อยู่ที่ 77.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: คือช่วงต้นเนี่ยมันพุ่งขึ้นเพราะคำขู่ของทรัมป์ที่จะจุดชนวนสงครามกับอิหร่านและอิหร่านดูเหมือนจะไม่พอใจว่าทรัมป์กำลังเจรจานี่มาพูดทำไม
1: บอกจะปิดช่องแคบอีกครั้ง
0: ช่วงต้นก็เลยพุ่งขึ้นไปแต่สุดท้ายปิดตลาดลงมาเหลือแค่ 77.9
1: ค่ะ
0: ขณะที่นิวยอร์ก
1: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเทอร์มีเดียตของสหรัฐเดือนกรกฎาคมซึ่งหมดอายุในวันจันทร์ลดลง 1.78 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าลงไป 2.32% ปิดที่ 74.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ทั้งนี้เจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับอิหร่านเสร็จขึ้นการเจรจารอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ลูเซนบนรีสอร์ทซึ่งปากีสถานกับกาตาร์เป็นแม่งานโดยการเจรจาเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ภายใต้เงื่อนไขบันทึกความเข้าใจ MOU ที่บรรลุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขยายการหยุดยิงที่ปอบางที่เริ่มมาตั้งแต่7เมษายนไปอีกอย่างน้อย60วันสหรัฐอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได
1: ้โดยใบอนุญาตทั่วไปที่ประกาศโดยกระทรวงการคลังอนุญาตให้ขายน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมที่มีต้นกำเนิดจากอิหร่านได้จนถึงวันที่21สิงหาคมค่ะ
0: นี่ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่ว่าซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาซึ่งแนวโน้มดีนะครับทุกชมถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งเพราะความที่ทรัมป์เดียวความจริงหยุดใช้โซเชียลสักหน่อยอาจจะช่วยได
1: ้ค่ะ
0: เพราะเมื่อวานนี้เกิดบุ่นน่ะที่มีเรื่องของการบอยวอล์กเอาท์อ่ะของอิหร่านน่ะเอาเป็นว่าการเจรจายกแรกระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเสร็จสิ้นเจดีแวนบอกเป็นวันที่ดีมากๆอิหร่านจะให้ผู้สังเกตการนิวเคลียร์เข้าไปตรวจสอบขณะที่สหรัฐก็ยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านเนี่ย60วันในช่วงนี้เจดีแวนซึ่งออกจากสวิตแล้วนะครับเมื่อวานนี้หลังเสร็จสิ้นการเจรจาตลอดทั้งวันมุ่งเน้นการหารือเพื่อจะหาข้อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างถาวรแว้นเดินทางออกไปหลังจากที่เขาพูดว่ามันเป็นวันที่ดีมาก
1: ๆของการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้แว้นแถลงกล่าวว่าอิหร่าน
1: ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้สังเกตการนิวเคลียร์เดินทางเข้าไปตรวจสอบในอิหร่านโดยอธิบายว่านี่เป็นก้าวแรกในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างถาวรของอิหร่านค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของอิหร่านอิหร่านกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใหม่ใดๆเกี่ยวกับการตรวจสอบนะคะโดยสำนักข่าวของอิหร่านเนี่ยบอกว่าอิหร่านไม่ได้เจรจาประเด็นนิวเคลียร์เลยในระหว่างการเจรจา18ชั่วโมง
0: ทั้งนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐก็ปฏิบัติการทันทีด้วยการออกคำสั่งยกเว้นการห้ามขายน้ำมันของอิหร่าน60วันซึ่งไปตามคำมั่นสัญญา MOU ข้อหนึ่งซึ่งหลังจากนี้แว้นอย่างที่บอกนะครับว่าจะพูดถึงการที่เริ่มปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นความคืบหน้าไปสำคัญของการเจรจาที่เสร็จสิ้นไประหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลูเซนสวิตเซอร์แลนด์ก็คือ1การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราว
1: ก็คือยกเว้นมาตรการคว่ำบาตร60วันของกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้อิหร่านขายและส่งมอบน้ำมันได้โดยปราศจากมาตรการคว่ำบาตรจนถึง21สิงหาคมค่ะไปยังเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐด้วย
0: ข้อที่2
1: สถานการณ์ในเลบานอนค่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีระหว่างกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและอิสราเอลในเลบานอนตอนใต
0: ้แว้นระบุว่า
1: การเจรจาเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู
0: ่ด้านแหล่งข่าวอิสราเอลระบุอิสราเอลเอง
1: กำลังพิจารณาที่จะประกาศถอนกำลังเชิงสัญลักษณ์จากพื้นที่ครอบครองเล็กๆในเลบานอนตอนใต้ค่ะ
0: นอกจากนั้น
1: สหรัฐจะติดตามการหยุดยิงในเลบานอนโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าได้ตั้งกลไกการติดตามผ่านทางกองบัญชาการกลางสหรัฐสำหรับการหยุดยิงที่เปราะบางในเลบานอน
0: เนื่องจากมีการละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยอิสราเอลกับเฮสบอลเลาะห์ส่งผลต่อการเจรจาสหรัฐกับอิหร่านขณะที่ข้อต่อมาคือการ

0: จรจาในตัวกลางต่อไปเนี่ย
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอบอกว่าจะเดินทางไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตแล้วก็บาเรนค่ะตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสนะคะหารือเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคหลายประการ
0: ทั้งนี้ฝ้าของอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอารักซีกล่าวบน X ระบุว่าหลังเกินเจรจาอิหร่านได้รับการยกเว้นสำหรับการส่งน้ำมันและปิโตรเคมีอิหร่านจะมีการปลดปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกอายัดบางส่วนและจะมีการเริ่มต้นแผนฟื้นฟูและพัฒนาอารักซีได้ขอบคุณผู้ไก่เกี่ยปากีสถานกับกาตาร์ที่ทำงานอย่างรู้จักเด็ดเหนื่อยทำให้มีความคืบหน้าครั้งสำคัญในการยุติสงครามเลบานอนโดยโพสต์อารักซีระบุว่า
1: การไก่เกลี่ยอย่างไม่ย่อท้อของปากีสถานและกาตาร์ได้นำมาซึ่งความคืบหน้าครั้งสำคัญในการยุติสงครามในเลบานอนการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีถูกยกเว้นการปิดล้อมถูกยกเลิกทรัพย์สินที่ถูกอายัดบางส่วนได้รับการปล่อยคืนและแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
0: ท่านผู้ชมไทยแลนด์น้ำมันเป็นไงไม่มีการปรับลดลงใช่ไหมหมายถึงเมื่อตีห้าที่ผ่านมาไทยแลนด์ยังไม่มีแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศแล้วจะมีผลวันนี้คือมีการลดการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยน้องไบร
1: ์อย่างดีเซล B7 เนี่ยค่ะลดส่งเข้ากองทุน28สตางค์นะคะเดิมเก็บอยู่65สตางค์ก็ปรับลดลงมาเป็นเก็บ37สตางค
0: ์หรือกรณีของโซฮอล9591เนี่ย
1: ลดส่งเข้ากองทุน19สตางค์ค่ะเดิมเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ย3บาท10สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ลดลงมาเก็บ2บาท91สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: แต่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันในประเทศไทยเพราะฉะนั้นกรุงเทพยังไม่มี 7:44 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV Dutchy Feel Original Grip เนื้อแน่นใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาลยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์คิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับเฟิร์สคลาสด้วยฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สคลาส
3: บางส่วนแฟร์ช้อปปิ้งวีคมาแล้วชาวเมืองทองรอช้อปเลยช้อปได้ช้อปดีช้อปสนุกที่บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบกันวันที่20-28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
4: ฮัชฮัชฮัชฮัชเมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดีนใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพลอรินอสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
5: ามิมี่อร่อยถูกต้อง
6: เร็วๆก็เร็ว
5: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
7: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
8: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
9: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุ๊บจิ๊บในช่องปาก
10: มาที่กันคนต่อไปนี้ฉันคือเดมอน
11: ถ้าความเป็นพี่น้องหมายถึงต้องตายด้วยกันทั้งหมดผมขออยู่คนเดียวดีกว่า
10: แต่คุณพี่นั้นฝากบอกมาว่าจะขอลาพักไปดูแลสามี
12: พวกที่ไม่มีหน้าที่ออกไปจากห้องนี้ได้แล้ว
13: ยักษ์ร้ายซ่อนลายศุกร์19นาฬิกาตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
16: ชอบกันเหรอ
17: แกชอบพี่เซนปะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
18: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปปะ
19: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนเว้ย
20: มีถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหนเธอก็ใช่ฉัน
13: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 นเริ่ม28มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: 1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
22: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
23: เด
22: ี๋
23: ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
24: เดี๋ยวมันก็ดีแน
23: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
24: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
25: เดี๋ยวมันก็ดีแน
26: ่กองฟ้าอร่อยคุ้ม
27: แค่10บาท

0: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เจ็ดนาฬิกา48นาทีนะครับเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมเรื่องนักใบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
2: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นนะคะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมบอกเลยว่าอะไรดีค่าไฟก็ว่าไปแล้วใช่ไหมเจ็บจี๊ดอ่ะเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องกุ้งกล้ามแดงดีกว่าเราก็ยังตามอยู่ต่อเนื่องนะครับผู้ชมแม้ข้อมูลที่น่าสนใจคือมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์แน่นอนเคฟิชที่ไปปรากฏอยู่ในกวนพะเยาแต่มันมีความดุดันเชิงรุกถึงขนาดปลาหมอคางดำไหมมันยังไม่มีข้อมูลปลาหมอคางดำคือการกวาดล้างทุกอย่างเลยให้เหลือเฉพาะตัวเอง
2: อะ
1: อย่างที่เราเห็นข่าวกุ้งกล้ามแดงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมกรุณาวงเล็บว่าก
2: ุ้งกล้ามแดง
1: กุ้งกล้ามแดงเป็นเงื่อนไข
2: ข้อความ
1: ให้ดวลใจเมื่อวานนี้กรณีที่เรานำเสนอไปคุณวิเชียรคำมีเป็นอดีตผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงที่พะเยาได้โพสต์ประกาศช่วยขายกุ้งกล้ามแดงให้ชาวประมงที่จับได้ในกวนพะเยาปรากฏว่ามีคนติดต่อเข้ามาจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าสัตว์น้ำพวกผู้เลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
2: ต้องการซื้อเพื่อเอาไปขายต่อค่ะ
1: คือวัตถุประสงค์มันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปลาสวยงามหรือกุ้งสวยงามอ
2: ่ะ
1: และยังระบุว่ายังไง
2: ใน Facebook ของคุณวิเชียรบอกกุ้งกล้ามแดงเนี่ยถูกพบในกวนพะเยามานานแล้วนะคะ
1: แต่ในอดีต
2: ไม่มีตลาดรองรับค่ะก็เลยไม่สามารถเอาไปจำหน่ายได้ก็ได้แต่ว่าจับขึ้นมาแล้วก็บริโภคภายในครอบครัว
1: ปัจจุบัน
2: เป็นสัตว์น้ำที่มีความต้องการสูงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวมันไม่เหมือนปลาหมอคางดำไง มันเยอะจนคนเมินอ่ะ
2: ค่ะ
1: ขณะนี้ตัวคุณวิเชียรซึ่งเป็นอดีตผู้พ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงระบุว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะว่าจะส่งผลต่อระบบนิเวศของกวนพะเยามากน้อยแค่ไหน
2: แต่ว่าที่สังเกตเห็นก็คือปริมาณกุ้งฝอยที่ชาวประมงเคยจับได้อะค่ะวันนึงประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลอันนี้จับได้ลดลงแบบเห็นได้ชัด
1: ขณะที่เจ้าตัวเมื่อวานนี้โพสต์อีกครั้งนึงบอกว่าได้มาตัวใหญ่กว่าทุกวันเลยนะได้มาตัวใหญ่มากกว่าทุกวันเลย
3: โอ้ตัวนี้ยังไงง่าย
4: เหรอได้สวยแล้วนะครับโอ้แปดหลังไงบอกได้คุณแปดหลังบอกเขาสักหลังไงผมไม่เห็นเลยอ
3: ันนี้ได้ตีเกาอะไรพี
1: ่ขณะที่เมื่อวานนี้รองผู้ว่าพะเยาภูชนะชมภูมิ่งลงพื้นที่พร้อมกับประมงจังหวัดพะเยาพิสิทธิ์ภูมิคงตัวประมงพะเยาคุณพิเศษระบุว่าสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหรือ Red Claw Crayfish ซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือ Alien Species
2: สามารถรุกรานระบบนิเวศในกวนพะเยาแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นแล้วก็ความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว
1: ตอนนี้ส่วนมาก
2: เนี่ยพบบริเวณบ้านทุ่งกิ่วที่ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาค่ะคือปกติมันจะชอบพื้นที่น้ำใสและสะอาดปัจจุบันเนี่ยมีชาวประมงจับได้เนี่ยประมาณ10รายดักจับได้วันละประมาณ 1-2 กิโลเบื้องต้นคุณพิสิทธิ์ประมงพะเยาบอกว่ามันยังไม่ได้กระทบกับสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศในกวนพะเยาส่วนปริมาณกุ้งฝอยที่เขาจับกันได้ลดลงเนี่ยท่านบอกอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะตอนนี้มันยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่ากุ้งฝอยที่ลดลงมันมีสาเหตุมาจากกุ้งกล้ามแดงโดยตรงแต่คาดว่าการระบาดของกุ้งกล้ามแดงในกวนพะเยาเนี่ยเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
1: มาตรการเป็นยังไง
2: มาตรการควบคุมขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดค่ะแล้วก็จะออกข้อบังคับในการปฏิบัติคือถ้าเลิกเลี้ยงไม่ควรจะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
1: ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปควรไปเอากินเลย
2: ใช่ถ้าจับได้ให้เอาไปประกอบอาหารหรือไม่ก็ขายสร้างรายได้
1: ราคากำลังดีด้วยเนี่ย
2: 250บาทถึง300บาทต่อกิโลกรัม
1: ทั้งนี้ยืนยันว่าเอาอยู่ใช่ไหมกวนพะเยาอ
2: ่
1: ะ
2: ยืนยันว่าสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวนพะเยายังอยู่ในจุดที่ควบคุมได
1: ้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็

0: ยังยืนยันว่าเอาอยู่นะใช่ไหมท่านผู้ชมผมต่อเนื่องไหนๆพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อวานนี้เกิดวิวาทะทางโซเชียลระหว่างคุณอิงฟ้าราหะน้องอิงฟ้านางงามและนักแสดงประเด็นเรื่องทับลานขณะที่มีการโต้ตอบจากนักวิชาการซึ่งน่าสนใจอยู่คือเรื่องทับลานเนี่ยท่านผู้ชมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายใต้กระทรวงทรัพย์จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกันพื้นที่อุทยานออกมาประมาณสักแสนกว่าไร่ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมล่าสุดเมื่อวานที่ร้อนก็เพราะว่าคุณอิงฟ้าจริงๆเป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดพูดกันมายาวนานพอสมควรเกี่ยวกับกรณีที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาอยู่มาก่อนไปประกาศเขตอุทยานทับหรือบางส่วนก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความก้ำกึ่งเพราะฉะนั้นแสนกว่าไร่เดือนต้องไป
1: ก็คือจะคืนสิทธิ์ให้เฉพาะชาวบ้านที่อยู่มาก่อนประกาศอุทยานนะคะแต่ว่าก็มีคำชี้แจงจากกรมอุทยานว่าป่าทับลานมันยังอยู่จะคืนสิทธิ์เฉพาะส่วนนี้เท่านั้น
0: เรื่องนี้ร้อนเมื่อวานนี้ที่ร้อนก็เพราะว่าอิงฟ้าวราหะได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความพร้อมติดแฮชแท็กเซฟทับลานใต้คอมเมนต์ยังเป็นภาพโปสเตอร์เซฟทับลานอีกหลายโพสต์เป็นต้นว่าผืนป่าสุดท้ายของชีวิตช่วยกันวันนี้เพื่ออนาคตของทุกชีวิตไม่เอาการบุกรุกไม่เอาการทำลายช่วยกันปกป้องทับลานเพราะป่าที่หายไปเอากลับคืนมาไม่ได้หลีกโพสต์หนึ่งอุทยานแห่งชาติทับลาน15มิถุนายนจะถูกลบออกจากแผนที
1: ่ใครจะเป็นผู้ตัดสินอนาคตทับลาน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีเซฟทับลานพูดถึง
1: อย่าให้เรื่องเงียบเพราะว่าป่าไม้ไม่ได้พูดแทนตัวเอง
0: นี่พร้อมระบุข้อความว่าช่วยกันนะ
1: เชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้มนุษย์อย่างเดียวขอให้เสียงของเรามีความหมายสัตว์พูดไม่ได้แต่มนุษย์อย่างเราพูดแทนเขาได้นะ
0: สัตว์พูดไม่ได้แต่มนุษย์อย่างเราพูดแทนเขาได้นะแล้วก็ระบุท่านผู้ชมต่อมาก็มีการแชร์ว่าช่วยกันบอกต่อเพราะสัตว์พูดไม่ได้อันนี้หมายถึงมีการแชร์ในเพจอื่นๆเซฟทับลานเพราะสัตว์พูดไม่ได้พวกเราจะพูดแทนผืนป่าและสัตว์ป่ามีการนัดหมายกันวันที่24
1: เวลา 10:30 นที่รัฐสภาค่ะ
0: ต่อมาคุณชัยนรงค์เศรษฐเชื้อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนมาก่อนปัจจุบันคุณชัยนรงค์เนี่ยเป็นอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะพุทธศาสตร์และสังคมศาสตร
1: ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
0: โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าย
1: ินดีด้วยที่คุณอิงฟ้าได้เป็นนักอนุรักษ์แล้วจากโพสต์ทีเดียวที่พูดว่าพูดแทนสัตว์ป่าบอกเห็นไหมครับการเป็นนักอนุรักษ์ยุคดิจิตอลมันไม่ยากเลยแต่ขอโทษนะครับที่ผมต้องบอกคุณอิงฟ้าว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์ป่าตรงที่มนุษย์มีเหตุมีผล
0: มนุษย์แยกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
1: มนุษย์จึงต้องมีความรู้มีข้อมูลที่ถูกต้องและนั่นทำให้มนุษย์มีอารยธรรมแตกต่างไปจากสัตว์ป่า
0: ดังนั้น
1: เมื่อพูดแทนสัตว์ป่าแล้วก็อย่าลืมความเป็นมนุษย์นะครับ
0: โอ้ก่อนจะบอกว่ากรณีทับลาน
1: คุณอิงฟ้าควรศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้ครับเช่นความเป็นมาหรืออุทยานประกาศทับที่ของชุมชนไหมไม่ใช่เห็นว่าเป็นกระแสอนุรักษ์ก็กระโดดเข้าใส่แบบนี้เพราะความเป็นนางงามเป็นดารามันคือการเป็นบุคคลสาธารณะการเสนอความเห็นมันมีผลต่อความคิดของคนในสังคมผมอยากบอกคุณอิงฟ้าว่าการเป็นนักอนุรักษ์ในยุคนี้ไม่ยากครับแค่โพสต์ว่าพูดแทนสัตว์ป่าแบบที่คุณทำก็เป็นแล้วครับแต่การเป็นนักอนุรักษ์ที่มีความเป็นมนุษย์ด้วยมันยากครับ
0: นักข่าวก็เลยติดต่อถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์เศรษฐเชื้ออาจารย์มอมหาสารคามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทับลานคุณชัยนรงค์บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียชาวบ้านเขาก็มีสิทธิ์ได้ที่ดินคืนเพราะเขาอยู่มาก่อนประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานรัฐบาลจึงชอบทำที่ต้องคืนสิทธิ์ให้เขาที่คุณอิงฟ้าโพสเฉือนป่ามันไม่ถูกเพราะป่าไปยึดที่ดินของชาวบ้านมา
1: คืนให้เขาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
0: ก่อนจะบอกว่ากระแสหวนอาการหวนกระแสอนุรักษ์น่าเป็นห่วง
2: ที่คุณหญิงฟ้าและก็อีกหลายๆคนเนี่ยเซฟทับลานเนี่ยนะครับก็มักจะอ้างว่านี่เป็นการเฉือน

0: ซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะข้อเท็จจริงคือป่าเนี่ยไปยึดที่ยังยึดที่ดินของชาวบ้านมาเมื่อคืนกินให้เขาไปก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะผมคิดว่าการโหนกระแสอนุรักษ์ในตอนนี้เนี่ยผมเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเราอนุรักษ์โดยที่เราไม่ตระหนักถึงสิทธิของชุมชนหรือผู้ที่เขาอยู่มาแต่เดิมนี่นะครับอันนี้เป็นอันตรายต่อการอนุรักษ์ในระยะยาวนะครับมันไม่มีผลดีอะไรต่อสังคมไทยเลยแล้วก็ทำให้มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สำหรับผมเนี่ยนักอนุรักษ์เนี่ยคุณต้องมีเหตุมีผลด้วยคุณพูดแทนสัตว์ป่าได้แต่คุณก็ต้องไม่ละเลยเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของการมีความรู้ที่จะแยกแยะได้ว่าอันนี้มันคืออะไรถ้าเราไปยึดที่ชาวบ้านแล้วบอกว่าเราขอพูดแทนสัตว์ป่านี่มันไม่มีความชอบธรรมเลยอะครับเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลมันทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะใช่ไหมครับ
1: มีคู่หนึ่งทรายสมุทรหรือทรายสก็อตท่านผู้ชมทรายก็เป็นคนหนึ่งที่โพสต์ข้อความยาวเลยระบุว่าจะถอนทับลานทำไมทางว่าพื้นที่อุทยานไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แล้วจึงถอนแสดงว่าดอยถนนดอยสุเทพอุทยานเดือนที่มีพื้นที่ทับซ้อนมีการบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆของมนุษย์ก็สมควรถอนด้วยไหมถ้าไปตามนี้อุทยานใหญ่ๆคงไม่เหลือแล้วก็พูดถึงประเด็นช้างรวมถึงคนทรายก็ระบุนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับช้างต้องเจอปัญหาหลายเคสในช่วงที่ผ่านมาตอนที่ผ่านชุมชนหนึ่งเหตุผลสำคัญในการมีพื้นที่อุทยานใหญ่ๆแม้จะมีความหลากหลายในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ป่าเบ็ดแบบในภาพโฆษณาตามก็ตามมันยังเป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ต่างๆในการอยู่และสัญจรของเขาขณะที่คนที่ออกมาโต้ตอบก็จะเป็น
2: คุณพงษาชูแนมค่ะปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคกรีนนะคะแต่ในอดีตเคยเป็นข้าราชการกรมป่าไม้
1: ใช้ข้อความดูเดือดระบุว่าทรายคุณอย่าสารแนเรื่องนี้มันไม่เท่หรอกครับพี่น้องชาวบ้านยากจนโดนกระทำมากว่า40ปีมากกว่าที่คนโดนมากนัก
2: เรื่องทับลานมันทำลายวิถีชีวิตคนไทยเพื่อนร่วมชาติอย่างสาหัสพี่น้องหลายอำเภอโดนหลอกยอมให้ราชการจัดการชีวิตด้วยความหวังว่าจะทำกินอย่างสงบแต่แล้วก็เบี้ยวสัญญามายึดที่ทำกินเขาไปคำว่าอุทยานแห่งชาติไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ความวิเศษใดๆเกินแผ่นดินส่วนอื่น
1: ๆชีวิตสัตว์ป่าไม่มีสิทธิ์จะมาอ้างทำลายวิถีชีวิตของสามัญชนคนธรรมดาที่เป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เฉินอุทยานแต่อุทยานไปกีดเฉือนยึดที่ทำกินประชาชนมายืดทำเทศด้วยคำว่าอนุรักษ์ผมทุเรศกับบรรดาพวกเซฟทับลาน
2: เพราะไม่ได้มองเห็นคนที่โดนกระทำจากอำนาจรัฐอาศัยคำว่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ
1: แปดนาฬิกาเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
1: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
2: กินแบบไหนดีนะ
3: กาแฟดำ
2: ลาเต
3: ้ม็อกค่ะ
2: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
3: หอมใช
2: ่ชอบแบบไหนก็โดน
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: เมื่อคืน

0: อิ่มพันลึ่ม
1: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยแล้วจะเดินกลางในบริษัทได้เหรอวะ
0: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
2: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
3: ยินดีนะนะเกลียดแม่จะตายไป
4: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
5: พอแล้วว
6: าดฝันวันวิวาสุก20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
9: ตำรวจเหรอมันชื่อโก
8: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
9: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
10: ดูเองใจกล้ามากนะที่กล้าเบี้ยวตังค์ข้า
11: ตัดขาบนตัวเย
12: ้เปามันตามเจอแล้วนะ
13: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
6: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้20:30
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของGarnierกับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากGarnier
15: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
16: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
17: แปดนาฬิกาห้านาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมประเด็นเดี๋ยวยกย่อไปต่อในกรรมการข่าวคุยนอกจอเรื่องข้อถกเถียงกันเรื่องทับลานอาจจะมาประเด็นเรื่องพลทหารก่อนนี่เป็นคุณกันถัดพงไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังเป็นคนเปิดเองเลยนะคุณกันได้โพสต์ผ่านเพจของตัวเป็นภาพพลทหารสังกัดหนึ่งถูกทำโทษโดยนั่งอยู่กลางสนามตอนกลางคืนโดยระบุว่าทหารเรือเน้นความเป็นสุภาพบุรุษแล้วสิ่งที่ทำแบบนี้เรียกสุภาพบุรุษหรือเป็นรุ่นพี่ปลุกดึกปลุกกลางดึกให้รุ่นน้องเอามือไขว้หลังไถตัวไปกับพื้นในค่ายถึงที่หมายไม่ให้ใส่เสื้อผ้าเอาผ้าปิดตานอนลงกับพื้นเอาเข็มขัดหวดเทียนหยดบางคนดิ้นขดแล้วขดอีกเอารังวดแกถูพ่นไฟใส่ตัวกับช่วงล่างเอาน้ำมันมวยร้อนๆเทใส่ช่วงล่างแถมถ่ายคลิปเหตุการณ์ลงกลุ่มสนุกสนานสิ่งที่พวกคืนทำคือ
18: การทำให้ทหารเรือดีๆต้องเสียไปด้วยน้องๆทหารเกณฑ์เขาอยากไปรับใช้ชาติไม่ใช่ไปเป็นที่ระบายอารมณ
17: ์ต่อมาก็ยังมีคลิปที่พลทหารถูกรุ่นพี่ปลุกกลางดึกขึ้นมาทำโทษไม่ได้ระบุว่าเหตุผลไหนมีลักษณะเอามือไขว้หลังหมอบคานไปกับพื้นในอาคารใครช้าก็จะถูกเข็มขัดฟาดไปดูบางช่วงบางตอนซึ่งจะเห็นนอกจากเข็มขัดฟาดรุ่นพี่พ่นไฟใส่ตัวเราพลทหาร
19: ไปหลังดิมือไ
20: ปหลังดิไปไ
19: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
20: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
19: ปไปไปไปรอเลยรอเลยรอเลยใครไม่ได้รอเลยสนุกเลย
20: มีคนยิ้มมีคนชอบใจ
19: รอเลยรอเลยใครขับรอเลย
20: มือควยหลังรีบไปรีบไปลุกลุกลุกลุกไปไปไปไป
21: ก้มหน้าลงไปก้มหน้าลงไป
20: หมอบให้ดูหมอบให้ดู
21: ก้มหน้าดิก้มหน้าดิ

0: ขณะที่มีคลิปหนึ่งให้รุ่นน้องพลทหารถอดเสื้อทั้งหมดแล้วนอนราบกับพื้นแล้วใช้ไฟลนช่วงล่างจนรุ่นน้องดิ้นทุรนทุรายร้องเจ็บโดยรุ่นพี่หัวเราะเนี่ย
1: มึงชื่ออะไรมึงช
2: ื่ออะไร
3: เอาหูเนี่ย
4: ใครมันทำว่าอะไร
3: ระวังเข่าหูนะมึง
4: ผีเข้าใช่ไหมผีเข้าเหรอผีเข้าเหรอ
5: ไม่คิดอะไรไม่รู้จะโดนใครดี
4: ผีเข้า
0: ต่อมาคุณกันแจ้งว่ามีทหารคนหนึ่งทักแชทเข้ามาบอกไม่เป็นความจริงแต่ต่อมาทหารคนนี้แจ้งเข้ามาว่าจริงเป็นเรื่องจริงหลังไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงคนของผมทำจริงมันทำตอนผมไม่อยู่พรุ่งนี้หมายถึงวันนี้ตั้งกรรมการสอบคนทำดิ้นไม่หลุดสุดท้ายก็ได้คุยกับฐานเกณฑ์ผู้เสียหายฐานเกณฑ์คนนี้บอกว่าตนเองถูกกลุ่มทหารรุ่นพี่และจ่าทหารในค่ายปลุกกลางดึกให้มาคานไปกับพื้นเอามือไขว้หลัง
6: แล้วก็ถูกรุ่นพี่ใช้เข็มขัดหวดค่ะ
0: ที่สำคัญ
6: ใช้สเปรย์แล้วก็ไฟแช็กลนร่างกายโดยเฉพาะบริเวณช่วงล่าง
0: ช่วงล่างของร่างกายจะทำให้
6: มีแผลตามร่างกาย
0: แต
6: ่ยังถูกบังคับให้ไปทำงานต่อคือมีความเครียดสะสมจนเคยคิดสั้นกินยาล้างห้องน้ำเพื่อหนีปัญหาด้วยอะค่ะ
0: พลทหารเกณฑ์คนนี้บอกต้องกินยารักษาภาวะเครียดเพราะมีเครียดสะสมจากการถูกกดดันในค่ายทหาร
6: คือมีอาการเครียดอยู่แล้วแล้วหมอเคยบอกว่าเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าน
0: อกจากนี้ยังมีเรื่องลูกชาย3 ขวบผิดปกติทางหัวใจเตรียมเข้าผ่าตัดผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ยิ่งเครียดเพราะเลิกกับแฟนก่อนเกณฑ์ทหาร
1: เขาอ้างว่าเป็นการรับน้องครับรับน้องใหม่ครับ
7: ถามว่าเราเครียดเรื่องลูกด้วยเหรอ
1: ครับเพราะลูกผมจะเผาหัวใจครับโดนกักไม่ได้กลับบ้าน
7: โดนยึดเรากลับบ้าน
1: โดนยึดตัว
7: ครับ
1: ใช่ครับ
7: แต่เขาไม่ให้ลา
1: ครับ
8: พี่แต่ง
9: พี่แต่งเรื่องเพราะว่าจริงพี่จะกลับบ้านแต่ว่า
1: ปกติ
9: พี่จะหนีอะไรเงี้ย
1: เหมือนเขาจะช่วยนะเพราะผมไปแจ้งเข้าไปแล้ว
10: ไม่หมายถึงทหารคนที่ทักมาหาพี่กันเนี่ยเขาบอกว่าเราแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจริงมันไม่มีเรื่องนี้เลยครับเรามีความรู้สึกยังไงกับการที่เขามาพูดอย่างนี
1: ้เหมือนเขาจะเอาตัวเองครับคือเขาจะไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นครับแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วครับ
7: หนักสุดที่เราโดนคืออะไร
1: ก็คือ
7: ติดใจ
1: ก็คือเรื่องโดนลากลงจากเตียงนอนไปเตะครับที่โรงเรียนครับเตะเข้าที่ไหล่หลุดครับ
0: ล่าสุดโฆษกกองทัพเรือ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านบอกว่ากองทัพเรือทราบเรื่องแล้วนะคะผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งกรรมการสอบรวบรวมข้อมูลทุกอย่างอย่างรอบด้านและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าสอบสวนแล้วพบว่ากระทำผิดระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้น
0: ขณะที่แหล่งข่าวจากกองทัพเรือระบุว่าตรวจสอบเบื้องต้นนะ
6: เหตุการณ์นี้คาดว่ามีสาเหตุมาจากการรับน้องภายในหน่วยระหว่างทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการมาก่
0: อ
6: นกับทหารกองประจำการที่เพิ่งจะเข้ามาประจำการใหม่ค่ะเดี๋ยวรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
0: 8:11 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
11: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
11: ทำให้ดีที่สุด
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน
11: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
13: แค่10 บาท
11: จริงนะ
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
18: ที่เป็นสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกลุ่มรอคำตอบ
19: ทำไมยังเจอตอนนี
20: ้โอ
18: ้คำตอบใครทำได้จริง
21: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
22: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
23: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
24: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
18: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่

0: ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน18นาฬิกาถึง19นาฬิกา40นาทีช่อง3
1: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละค่ะ
2: ต่อให้ณจิตไล่ผมก็ไม่ไป
3: ไอ้แมงดาเรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรแล้วจิตแกตาย
1: หลงเลย
4: ทาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
6: สนับสนุนโดยซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
7: แปดนาฬิกาสิบสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับมาดูฟุตบอลโลกกันเมื่อวานนี้นะครับนัดสองกองกลุ่ม H ระหว่างแคปเบิร์ตซึ่งเหนือความคาดหมายล่าสุดก็ยังเสมอกับอุรุกวัยอย่างสุดมันทีเดียวนี่เหลือเชื่อนะครับท่านผู้ชมแคปเบิร์ตชิงนำก่อนด้วย 1-0 นาที21ก่อนจบครึ่งแรกนาทีเดียวอุรุกวัยก็ตีเสมอ 1-1พอครึ่งหลังเริ่มต้นมาไม่นานอุรุกวัยพลิกนำ 2-1 อุรุกวัยนี่อดีตแชมป์โลก2สมัยแล้วปรากฏว่านาที61แคปเบิร์ตตีเสมอสำเร็จจบเกมเสมอกันสุดมันจริงๆคู่นี
8: ้แคปเบิร์ตได้เคลียร์ก่อนครับ
9: มีอะไรบ้าง
10: นี่กาบาวครับอยู่ที่บอลแต่เพื่อนร้อง
8: ยิงจริงๆนั่นแหละครับแล้ว 1-0 ไปเลยครับบอกแล้วว่าเท้าหนักๆยิงได้แล้วเป็นเควินครับ
10: ดินยาทิ้งเลยครับจังหวะเพื่อนมาแล้วนะครับหักกลับมาวาเวเด้เปิดมาเสาไกลมงทิ้งเอาเกือบเข้าตัวเองแล้วจ่อได้ประตูตีเสมอเลยครับโอ้ไปพลาดเองครับ
8: ขึงเกมรับแน่นๆครับเคเบิร์ตไวเปิดย้อนกลับมาแล้วจ่อเรียบร้อยเลยครับคาร์บิโอ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ล็อกมันไว้ให้อยู่ในนั้นแหละ
3: หมดเส้นหนามสักที
2: ผมประกาศให้ดูเลยขอเชิญนางเอกโฆษณาด้านนี้ค่ะ
4: ท่านนั้นเ
2: ถอะปะปะ
5: ฉันสวยสมเป็นนางเอกแล้วใช่ไหม
3: วันนี้คุณมาเรียสวยมากดูเจ๋อจรัสดูเป่งดูประกายดูเป็นแพ้
2: รีบไปเดียวไม่ทันอ่ะ
5: กำลังฟิน
2: โอ้โหเอาไว้ไปฟินกับคุณสอนรัตน์หน้ากรองได้ไหม
3: นั่นสิคะรีบไปเร็วค่ะ
2: เชิญค่ะ
3: สวยสวยจังเลย
2: อะไรมา
6: เราจะปูนะเดี๋ยวเราไปขายโฆษณาไม่ทัน

0: ะครู
1: ใส่มันคล้องกุญแจไว้ข้างนอกนะเฮ้ยนึกออกแล้วเราต้องออกทางนี
0: ้ทางไหนคะอย่าบอกนะว่าม
1: ันมีทางเดียวมันเป็นทางเดียวที่เราจะรอดออกไปได้บุญนะพอยออกมาเอาไว้จ้ะ

0: ปีย
1: ครับ
2: คุณสลัก
3: ครับผม
2: ปูนามาหรือยัง
1: ยังไม่เห็นนะครับ
4: ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับ
2: หายไปไหนของเขานี่คุณที่มาเล่นเป็นชาวบ้านก็พร้อมแล้วพวกนายจะเอายังไง
1: ถ้าอย่างนั้นถ่ายชาวบ้านก่อนก็ได้ครับ
3: ฉันว่าถ่ายทีที่สองเลยดีไหม
1: ก็ได
2: ้แต่พวกนายเลยพวกนายรีบไปจัดการดิ

0: เฮ้ยนั่งไงคุณสอนรัก
1: จริงด้วยงั้นเรารีบเข้าไปดีกว่าค่ะ
0: อะไรอะไรอะไรตายตายที่ไหนใครตายอ่ะ
1: พวกเราเนี่ยจะตาย
2: ใจเย็นๆตั้งสติแล้วพูดมา
1: คุณสอนคุณสอนรักโทรเข้ามาในโทรศัพท์มือถือน้ำปูนาค่ะเอาไงดีคะคุณมาเรียเอาไงดี
2: โอ้ยไม่รู้ช่วยกับคิดสิทำไมมาถามซะคนเดียวล่ะ
3: ทำไมไม่รับสาย
1: เรียบไปแล้วค่ะงั้นรีบเข้าไปดีกว่าค่ะคุณมาเรียกคุณมาเรียกโทรมาอีกแล้วค่ะคุณสอนรักโทรเข้ามาในมือถือนะคุณได้อีกแล้วค่ะคราวนี้โทรไม่เลิกเลย
0: เดี๋ยวอย่างนี้นะกันนะผมจะรับสายแล้วกระดาษเสียมันปูนาแล้วก็ฮัลโหลคุณสอนรักคุณสบายดีหรือเปล่ากินข้าวกันหรือยังนะมันจะได้จบจบ
1: ก็ดีถุยชอบเห็นสิไม่ว่าหืนกระดาษเสียงเป็นนางปูนานะเขาจับโป๊ะได้พอดี
0: เอ้าแล้วแกจะทำยังไงอ่ะ
1: งั้นแกกระดาษเสียงเป็นคนที่เก็บโทรศัพท์มือถือนางปูนาได้สิ
0: ถ้าเกิดคุณสอนรักเข้ามาเอาโทรศัพท์คืนเธอจะว่ายังไง
1: จริงด้วยงั้น
2: ก็ปล่อยให้มันดังไปอย่างนั้นนั่นแหละ
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดใครมาได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือจะทำยังไงล่ะคะคุณมาเรีย
2: ก็ไปเสียงไว้สิ
0: ว่ะ
1: จริงด้วยเรื่องง่ายๆแบบนี้ทำไมคิดไม่ได้จอย
0: โธ่เธอก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคุณโซฟี
2: โอ้ยเดี๋ยวรีบเข้าไปข้างในกันได้แล้วมัวแต่คุยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวฉันก็อดเป็นนางเอกโฆษณากันพอดี
1: ไปเอาของหลังรถมาสิเร็วๆเร็ว
0: รีบอยู่แล้วเนี่ยโอ้ของเยอะขนาดนี
1: ้เก็บไว้สิ
4: ไปเลยปูนะฝั่งนี้ทางนู้นรอแย่แล้วป่ะ
2: ไปค่ะทางนี้ค่ะ
5: เฮ้ยว่องเฮ้ยหล่อเว้ย
4: แหมแต่กูว่าอีเจ้าอะไรเนี่ยมันแต่งหน้าแกล้งแล้วเปล่าวะ
5: มีแกล้งไว้อย่างงี้เป็นดาราเป็นดารา
6: เอาละครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพสต็อกช็อตนะครับพวกพี่ๆก็แพ็คสินค้าไปเรื่อยๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องมองกล้องนะครับเอาแบบเป็นธรรมชาติ
5: ได้ครับเฮ้ยเฮ้ย

0: พี่ผมกลับบอกเลยอย่าเก่งอย่าเก่งนี่ไอ้มึงออกทีวีด้วยนี่ออกทีวี
1: ทุกคนที่บ้านก็จะจำกูได้บอกว่าได้อยู่ในนี่ทีวี
2: โอเคครับคัดผ่านครับ
3: ไอ้ช้างเดี๋ยวแกกลับไปที่ค่ายเพลงนะแล้วไปดูดิว่าปูนายังอยู่หรือเปล่า
4: คุณสอนรักครับคุณสอนรักเป็นห่วงปูนามากเกินไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวปูนาก็มา
3: ช้างแกฟังฉันให้ดีๆนะแล้วแกจำเอาไว้สำหรับฉันเนี่ยคำว่าปูนาไม่มีคำว่ามากเกินไป
2: แกเข้าใจปะแกรีบกลับไปเลยแล้วโทรมาบอกฉันด้วยไป
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะมาเรียเอาขนมมาเยี่ยมกองถ่ายค่ะ
3: ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ
5: โซฟี่โจอี้รีบเอาขนมให้พี่ๆเขาทานสิเขาจะได้มีแรงทำงาน
6: จ้ะมาทุกคนขนม
3: มาเรียครับมาเรียพอจะเจอปูนาบ้างไหมครับ
5: มีอะไรหรือเปล่าคะก่อนออกมาจากบริษัทมาเรียได้ยินปูนาเขาคุยโทรศัพท์นะคะกับคนที่ชื่อเสี่ยนกอะไรเนี่ยแหละค่ะเห็นว่าเสี่ยนกจะมารับ
3: อ๋อเสียนกเหรอครับ
5: ค่ะคือวันก่อนอ่ะมาเรียเห็นว่าปูนาเขาเดินออกมาจากค่ายเพลงเสียนกแต่ว่าไม่รู้ไปทำอะไรนะคะเนี่ยยังถ่ายรูปไว้อยู่เลยค่ะโซฟี่
6: ค่ะค่ะ
5: รูปวันนั้นน่ะจ
6: ้ะโทรศัพท์โทรศ
3: ั
6: พท
3: ์อะไร
6: นี่ค่ะ
3: ครับ
6: หลักฐานเห็นชัดๆเลยนะคะพวกเราไม่ได้ใส่ร้ายปูนาจริงนะคะ
7: ถ้าคนมันไม่รักดีก็ไม่ต้องสนับสนุน
3: เ
7: ปลี่ยนตัวแสดงซะ
3: คือพ่อครับคือผมว่าม
7: าเรียเธอพร้อมที่จะแสดงโฆษณาตัวนี้ไหม
5: พร้อมค่ะ
7: กำนันครับผมขออนุญาตให้มาเรียแสดงโฆษณาตัวนี้แทนนะครับ
8: ตามนั้นอยากทำอะไรก็ทำ

0: โอ้ยไม่มีรถผ่านมาเลยค่ะครู
1: ใช่ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้โทรศัพท์ก็โดนฉกไปยังไงก็ต้องหารถให้ได
0: ้งั้นเราเดินต่อไปอีกนิดนะคะเผื่อว่าจะมีรถหรือว่าชาวบ้านแถวนี้โอ้ย
1: ก็งั้นแหละทำไงดีล่ะรถก็ไม่มี
0: จะรู้จักโรงงานของกำนันป๋องไหมจ๊ะ
2: โอ้พอรู้ครับพอรู้ครับอ๋อนี่ครูเมืองไพใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช
0: ่เฮ้ยดีเลยพี่ช่วยพาเราสองคนไปส่งที่โรงงานกำนันป๋องหน่อยได้ไหมจ๊ะ
2: โอ้ได้ครับพอดีผมจะผ่านไปทางนั้นพอดีครับ เอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: กำลังรีบพอดีเลยป๋อง
0: พี่ขอบคุณมากเลยนะคะ
3: คือตอนนี้ฉันให้ช้างไปตามหาบูนาอยู่ส่วนนายเนี่ยทำยังไงก็ได้หาทางแก้ไปก่อนเอาฉากอะไรมาถ่ายก่อนก็ได้ส่วนฉันจะพยายามโทรหาบูนาให้ติด
4: แต่ว่าบูนาโดนเปลี่ยนตัวแล้วนี่ครับ
3: ถ้ามาเรียนยังไม่เข้าฉากฉันก็มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวบูนากลับคืนมาได้เข้าใจไหม
4: ได้ครับเดี๋ยวผมทวงเวลาให้อ
5: ย่ามาเล่นลูกไม้แบบนี้นะสอนรัตพ่อรู้นะว่าแกกำลังคิดอะไรอยู่
3: คือพ่อครับผมเห็นว่ามาเรียเขาไม่เหมาะกับโฆษณาตัวนี้ครับ
5: งั้นฉันจะทำให้มันเหมาะฉันจะให้แกเข้าไปแสดงโฆษณาตัวนี้คู่กับมาเรีย
3: โอ้ยพ่อครับ
4: เพิ่มสคริปต์นะครับ
5: ใช่เขียนสคริปต์เพิ่มให้สอนรักเข้าไปอยู่ในโฆษณาตัวนี้คู่กับมาเรียแกทำได้ไหม
4: นั้นทำตามนี
3: ้พ่อครับ

0: ี้เรารีบเข้าไปกันเถอะค่ะครู
1: ไป
2: เฮ้ยครับพร้อมนะทุกคนพร้อม and action

0: านด้วยกันได้ทั้งโต๊ะอันนี้เราจะ
1: จริงๆนะคะหนูโดนแกล้งจริงๆ
2: ฉันบอกให้ออกไป
3: พ่อครับพ่อครับพ่อใจเย็น
0: ข้าวเป็น
4: ไอ้แล้วเราใส่น้ำซุปนี้
3: เป็นน้ำดูนั้นให้โอกาสปุณาอีกสักครั้งได้ไหมครับ
5: สลักเรื่องนี้ปูนาเขาทำตัวเองฉันช่วยแกไม่ได้จริง
2: ๆแกกลับไปเข้าฉากรออะไรถ่ายต่อให้เสร็จสิ

ไอ้เปียงเสร็จกูมึงไอ้ชิดรีบไปย้ายของ

0: วัสดีครับท่านผู้กองโชคดีมากเลยที่ผู้กองมาไม่งั้นพวกเราคงแย่ครับ
1: คนร้ายเป็นพวกไหนครับมันต้องการอะไร
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าคงจะเป็นคู่แข่งที่เห็นว่าโรงงานของเรากำลังขายดีก็เลยส่งคนมาจัดการ
1: มันมากันกี่คน
0: อันนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของผู้กองมั้งครับ
2: แกโดนยิง
3: จะเป็นไรไหม
4: คุณสุรัตน
2: ์เอาเธอเป็นอีกเหรอ
4: คุณสุรัตน์คุณสุ
3: รัตน์สุรัตน์เรียกรถพยาบาลหน่อยเรียกรถพยาบาล
2: สุรัตน์สุรัตน
5: ์สุรัตน
2: ์เรียกรถพยาบาลให้หน่อย
5: เดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลเองครับ
2: รีบไปเร็วเร็วเร็ว
4: ช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะ
2: สุรัตน์มันนั่นแกไม่ต้องไปอยู่จัดการที่นี่สลักลูกสลัก
6: โซฟี
7: ่ได้ครับผมจะตรวจดูให้ละเอียดครับ

0: ไม่มีแล้วครับกล่องหายไปแล้วเมื่อกี้ยังวางอยู่เลยครับ
1: แยกย้ายกันหาไอ้ถ้วยอีกทีใครเจออะไรให้รีบกลับมารายงานผมทันที
2: ครับผู้กอง
0: ครับ

0: หมอได้ผ่ากระสุนออกแล้วนะครับอาการเบื้องต้นไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าไม่ได้โดนอวัยวะสำคัญอะไร
1: แล้วลูกชายผมจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร
0: ่ผมคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครับ
1: แบบนี้คิวงานก็ต้องเลื่อนกันยาวเลยสิ
0: หมอเห็นด้วยนะครับยังไงก็ต้องพักฟื้นร่างกายก่อนอย่ากระโขมให้มากไม่งั้นเดี๋ยวบาดแผลจะฉีกขาดได้นะครับหมอขอตัวก่อนนะครับ
1: ขอบคุณครับหมอ

0: เป็นไงบ้างลูก
1: ผมเจ็บครับพ่อเจ็บว่ะ
0: นี่หมอบอกให้แกพักงานยาวเลยช่วงนี้เพิ่งรับงาน
1: ครับพ่อพวกมันเล่นงานผมอีกแล้วผมจำได้แล้วพ่อมันเป็นพวกของไอเสียหนูอ่ะผมจำได้พ
0: ่อพวกมันเล่นไม่เลิก
1: คือผมถามจริงๆนะครับพ่อมีเรื่องอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกไหม
0: ก็ถามแบบนี้แกต้องการสื่อถึงอะไร
1: ผมก็แค่อยากรู้ว่าพ่อมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมก็ต้องขอโทษครับพ
0: ่อไม่มี
1: แล้วทำไมเราไม่ให้กฎหมายจัดการมันนะครับหรือว่าเราให้ตำรวจจัดการมันก็ได้หรือว่าเราไปฟ้องศาลก็ได้นะครับ
0: ตอนนี้พ่อก็ให้ตำรวจช่วยอยู่แต่ก็ยังจัดการอะไรมันไม่ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ผมไปออกสื่อไหมสื่ออาจจะช่วยเราได
0: ้ไม่ต้องเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ
1: ่ครับแต่เราโดนรังแกนะครับเราจะยอมแบบนี้ไปเรื่อยไม่ได้นะครับ
0: ให้พ่อหาวิธีจัดการเองแกไม่ต้องเข้ามายุ่ง
1: แล้วพ่อจะทำยังไงครับ
0: เรื่องนี้พ่อดูแลได้พ่อไม่อยากให้แกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้ได้ครับพ่อแต่ยังไงพ่อต้องรีบจบนะครับมันกระทบกับงานของผม
0: ได้พ่อจะจบปัญหาไอ้เสียหนูเร็วๆนี้แหละ
2: ข้าวต้มปูนาเนี่ยน่ากินเชียหวังว่าสอนรักน่ะเขาคงจะชอบ
3: จะดีเหรอคะครูหนูควรไปเยี่ยมผู้สอนรักเขาจริงๆเหรอคะ
2: เป้าหมายของเราคือตุ๊กตาปูนาต้องหาทางสนิทกับคนสอนรักหาทางไปที่บ้านเพื่อตุ๊กตาตัวนั้น
3: ตกลงว่าหนูต้องยอมเป็นแฟนกับเขาเหรอคะ
2: ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราน่ะแค่หาเรื่องไปที่บ้านเขาไปทำกับคงกับข้าวให้เขากินต้องหาโอกาสเข้าบ้านให้ได
3: ้แต่หนูกลัวว่าคุณสอนเขาจะเข้าใจผิดแล้วก็กลายเป็นเรื่องเลยเถิด
2: ทำไงได้ล่ะปูนาถ้าเราไม่ทำน่ะก็จะไม่มีโอกาส

0: ริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มได้ที่ NetShopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทคอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: บุญนาผมดีใจนะบุญนาที่บุญนามาเยี่ยมผมอะ
4: ปูนาเป็นศิลปินของบริษัทเกิดเรื่องกับคุณสอนรักขนาดนี้ถ้าปูนาไม่มาคงไม่เหมาะหรอกค่ะ
5: อ
4: ัน
5: นี้ก็เลยเวลาแล้วคุณสอนรักกินข้าวหรือยัง
3: ไม่เป็นไรครับผมยังไม่หิว
4: เอาเหรอคะพอดีปูนาเอาข้าวต้มมาฝากหรือว่า
3: คือปูนาทำข้าวต้มมาฝากผมอะผมหิวพอดีเลยครับปูนาปูนาแกะให้ผมกินเลยเนาะนะ
4: ได้
3: นะ
4: รอแป๊บนึงนะคะ
3: ขอบคุณครับ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและ

0: ไรล่ะคะเราต้องรีบชิงเข้าไปฟ้องคุณสิงหาก่อนนะคะก่อนที่มันจะฟ้องเรื่องของเรานะ
1: งั้นก็เข้าไปด้วยกัน
2: ไอ้โจอี้นำ
3: ฮะทำไมล่ะกู
0: อะไร
3: ทำไมล่ะกู
0: อะไร
3: ทำไมต้องเป็นกูอ่ะ
0: ก็แกตัวใหญ่อ่ะเผื่อโดนถีบขึ้นมาแกจะได้โดนก่อน
1: จริง
0: ไป
3: น้ำหน้าเลยเหรอ
0: เดี๋ยวเร็ว
3: โอเคเอาเข้ามา
1: สวัสดีค่ะ
4: มีเรื่องอะไร
1: คือเมื่อวานที่ปูนามาถ่ายโฆษณาสายเป็นเพราะพวกเราทำให้มาสายเองค่ะ
4: เรื่องเป็นไงมาไง
0: คือสาเหตุที่เราขัดขังปูนาไว้ไม่ให้มาถ่ายโฆษณาเป็นเพราะเราทราบมาว่าปูนาเนี่ยกำลังจะย้ายค่ายตามหลักฐานที่ให้คุณสิงหาดูที่กองถ่ายนั่นแหละค่ะ
5: ถ้าอยากดูอีกครั้งก็ได้นะครับเราแอบถ่ายคลิปเอาไว้ครับ
1: พวกเราโกรธมากเลยนะคะที่ปูนาทรยศค่ายดาราทองพวกเราก็เลยจับปูนาไปขังค่ะไม่อยากให้มาถ่ายโฆษณา
0: ใช่ค่ะถ้าปูนาได้ถ่ายโฆษณานะคะแล้วต้องย้ายค่ายแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบบริษัทชัดๆเลยนะคะ
1: มาเรียขอโทษด้วยนะคะที่ทำอะไรไปโดยพลการแต่มาเรียโกรธปูนาจริงๆค่ะเราก็ไม่อยากให้บริษัทเราอ่ะมีนักร้องแบบนี้

0: จืดไปไหมคะพอดีปูนารีบทำไปหน่อย
1: ไม่จืดเลยครับกำลังดีเลยครับปูนาผมชอบแบบนี้มากเลยครับ
0: ถ้างั้นก็กินให้หมดนะคะจะได้หายไว
1: ๆผมไม่อยากหายละผมอยากให้ปูนาทำข้าวต้มให้ผมกินทุกวันเลย
0: ถ้าอยากกินฝีมือปูนาอีกไว้คุณสอนรักหายปูนาจะทำกับข้าวให้กินอีกนะคะ
1: จริงนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าทำจากที่บ้านแล้วเอาไปให้ที่บริษัทกับข้าวมันก็น่าจะเย็นไปหน่อย
1: ยังไปทำกับข้าวที่บ้านผมก็ได้ครับ
2: เดี๋ยวถ้าปูนาไปทำกับข้าวที่บ้านคุณสอนรักครูก็ไปด้วยนะพอดีปูนาเขาไม่อยากโดนคอรหา
1: ได้อยู่แล้วครับคุณครูถ้าอย่างนั้นผมออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยปูนาไปทำกับข้าวที่บ้านผมนะ

0: เยอะๆค่ะ
1: เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวเสีย
2: อะไร
1: เสียจะเข้าไปจริงๆอ่ะ
2: ก็เออสิเอ็งจะทำไม
1: คือผมเกรงว่ามันจะมีเรื่องแต่เสียไม่ต้องกลัวนะถ้ามันมีเรื่องขึ้นมาไอ้ตู้เนี่ยจะแอนอกรับลูกกระสุนมันเอง
2: ไอ้ตู้คราวที่แล้วเนี่ยแค่หมาเห่าเนี่ยไอ้ก็วิ่งหางจุกตูดไปหลบอยู่ข้างหน้านู้นแล้วใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่เออหลีกไปไอ้สิงหาเนี่ยมีจุดอ่อนเองเชื่อข้าสิมันต้องเจอกันตัวต่อตัว
1: ตื่นพระตื่นจะมีเรื่องเลยพระตื่นตื่นหลวงพ่อตื่นเออไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ครูคะ
1: นี่ทางนู้นห้องอยู่นู้น
0: นั่นเสี่ยนกนี่คะ
3: ใช่สงสัยเขามาเจรจาเรื่องโบนาแน่ๆไปเราไปฟังกัน
1: เสียใจเย็นนะ
2: โอ้เจอกันอีกแล้วดีใจจัง
0: สวัสดีค่ะเชิญค
2: ่
0: ะ
2: หนูเดี๋ยวสิเออนี่จากใจเสียเลยนะหนูแบบมันใช่เลยอ่ะอยากเป็นนักร้องไหมให้เสียปั้นไหมคือหนูมีออร่าดูแล้วเบิกบานฮะอะไร
1: เลขากำนัน
2: เฮ้ยพูดอะไรนี่ถ้าเสียได้ปั้นหนูเสียจะดูหน้าหนูทั้งวันเลยหนูเนี่ยหน้าตามันถูกใจจริง
1: ๆเฮ้เสียเสียจะฟังเสียงหนูเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลย
2: อ่าใช่
1: ฟังเสียงดิ
2: เสียจะฟังเสียงหนูทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้เป็นอะไรดูสิเสน่ห์ของหนูเนี่ยมันบัดเข้าไปในใจของเสียเลยหน้าตาของหนูหน้าตาของหนูตุ๊ตุ๊นี่มันเลขากำนันป๋องนี่ว่าทำไมเองไม่เตือนข้าเองปล่อยข้าเคลิ้มทำไม
1: พูดตั้งแต่วินาทีแรกแล้วปากจะชี้ขึ้นหูอยู่แล้วแหละไม่ฟังโอ้ยตุ๋ยเหลือเกินตุ๋ยเหลือเกินเลขากำนันป๋องเดี๋ยวก็โดนลูกปืน
2: ไม่ได้พูดเองปล่อยข้าเคลิ้มอายเขาไหมเนี่ย
1: อายเขาทั้งบริษั
0: ทเศษนกดูอารมณ์ดีนะคะ
2: เฮ้ยอารมณ์ดีก็เพราะว่าได้มองหน้าหนูไงคะ
0: เชิญทางนู้นดีกว่าค่ะ
2: ตรงไหนล่ะ
0: คุณสิงหารออยู่แล้วค่ะ
2: ไปก็ไปไปนำไปนะ
0: เสี่ยนกมาแล้วค่ะ
4: เชิญเข้ามา
5: น่าสิครับเสี่ย
4: เรามีเรื่องต้องคุยกัน
2: ก็ใช่นะผมเลยต้องมาด้วยตัวเองเรื่องปูนา
5: เสียสนใจเด็กผม
2: สนใจแล้วอยากจะถามว่าถ้าคุณไม่ได้คิดว่าจะทำเพลงให้ปูนาเนี่ยจะหลอกเขามาเซ็นสัญญาทำไม
5: เสียรู้ได้ไงว่าผมหลอก
2: คนทั้งวงการแล้วก็รู้ผมสืบมาหมดแล้วคนทำเพลงทั้งวงการเขาบอกว่าคุณไม่ได้สั่งเพลงใหม่ให้ปูนาแล้วผมอยู่วงการนี้มาตลอดใครๆก็รู้ว่าถ้าบริษัทไม่สั่งเพลงใหม่ให้นักร้องเนี่ยมันก็แปลได้ชัดๆว่าคุณกำลังจะดองนักร้องคนนี้
5: ที่ผมดองเพราะผมไม่คิดว่าเด็กคนนี้มันจะดังสมัยนี้นักร้องหวานเย็นเนี่ยมันขายไม่ได้แล้ว
6: นะ
2: น่าสงสารปูนานะฝ่ายมีเดียเนี่ยเขารายงานผมมาหมดแล้วว่าค่ายเพลงดาราทองของคุณกำลังทุ่มเทโปรโมตนักร้องที่ชื่อว่ามาเรียนี่แสดงว่าคงจะหวังกับมาเรียมากเลยใช่ไหม
5: แล้วยังไง
2: แหมใจเย็นๆสิใจเย็นๆผมน่ะมาดีนะ ผมแค่อยากจะมาเสนอให้ฉีกสัญญาเพื่อเสียจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเอาไว้โปรโมทมาเลียเพิ่ม
4: ใช่ไหมเสียจะเอาเด็กคนนี้ไปปั้นเหรอ
2: ใช่ผมชอบเด็กคนนี้มาตั้งแต่ตอนประกวดนะเสียดายนะที่เด็กดีๆแบบนี้มันโดนดอง
6: แล้วเสียมั่นใจเหรอว่าเอาปูนาไปแล้วเสียจะปั้นให้มันดังขึ้นมาได้ที่ผ่านมาผมไม่เห็นว่าค่ายของเสียจะทำให้ใครดังขึ้นมาได้เลย
2: จะดังไม่ดังเนี่ยมันก็เป็นดวงของเด็กพูดมาตรงๆดีกว่าจะเอาเท่าไหร
4: ่10ล้านมีปัญญาจ่ายไหม

10ล้านผมไม่มีบัญญัติจ่ายแต่ผมเนี่ยมีรูปความสัมพันธ์ระหว่างเสียกับเสียหนูวิดีโอที่เสียกับเสียหนูขัดแย้งกันผมก็มีแล้วถ้าวิดีโอเนี่ยมันถึงมือตำรวจแล้วทุกคนจะได้เข้าใจว่าเสียกับเสียหนูเนี่ยขัดแย้งกันเรื่องอะไร

0: ายของหนูจะเป็นจริงแล้วจ้ะ
1: อีกนิดเดียวลูกจะได้เป็นศิลปินมีเพลงเป็นของตัวเอง
0: เสียงสดของหนูใครได้ฟังก็ต้องหลงไหล

0: คุณสิงหาเขาตั้งใจจะดองหนูไม่เคยมีแม้แต่คำสั่งให้ครูเพลงแต่งเพลงให้หนูด้วยซ้ำหลอกให้หนูทำงานให้เขางกงกงกไปวัน
1: ๆตอนนี้ถือว่าเธอเป็นศิลปินในสังกัดของค่ายดาราทองแล้วต่อจากนี้ไปก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วยอย่าทำเรื่องอะไรให้เสื่อมเสียไปถึงค่ายเด็ดขาด
2: ขอบคุณมากนะคะที่เปิดโอกาสให้ปูนาได้ทำตามความฝัน
3: โอ๊ยอะไรเนี่ยโดนดองเป็นปูดองเหรอจ๊ะโธ่น่าสงสารน่าสงสารเนาะ
4: จะไปสงสารมันทำไมล่ะคะคุณมาเรียวาสนาคนเรามันต่างกันเนี่ย
5: จริงครับขนาดพวกชนะการประกวดแล้วยังไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงสักเพลงเลยอะ
3: แหมทั้งสองคนก็พูดเกินไปแต่อย่างว่าแหละดินน่ะมันก็เป็นดินจะพยายามให้เป็นดาวยังไงหรือต่อให้ปีนขึ้นฟ้ายังไงสุดท้ายมันก็ตกลงพื้นอยู่ดี
6: ที่ไอ้มาพูดซ้ำเติมกันแบบนี้เนี่ยมันใช่นิสัยคนเหรอฮะฮึ
7: ช่างเขาเถอะค่ะครูพวกปากไม่มีหูรูดอย่าคิดว่ามาพูดแบบนี้มันจะทำให้ฉันรู้สึกแพ้ฉันอาจจะไม่มีเส้นสายไม่มีพ่อไม่มีแม่มาคอยกันแต่ฉันมีเสียงฉันมีความฝันและฉันจะไม่มีวันหยุดวิ่งแน
3: ่งั้นฉันก็ภาวนาให้เธอวิ่งให้ทันก็แล้วกัน
4: สู้ๆนะ
8: เอาใจช่วย
4: คุณสิงหา

0: Una. ฉันจะให้เธอย้ายไปอยู่ค่ายของเสียนกนะ
1: หมายความว่ายังไงคะ
0: เสียนกเข้ามาขอให้เธอไปอยู่ด้วยขอสัญญาว่าจะทำให้เธอโด่งดังฉันเห็นว่าเธอเสียงดีมีแววรุ่งฉันก็เลยอยากจะให้โอกาสเธอ

0: มีอะไรเหรอคะ
1: มีคนตามมาเหรอ
2: ไปคุยข้างในเถอะ
0: ค่ะ
3: อะไรนะนี่ไอ้สิงหามันยอมให้ปูนาไปร้องเพลงที่ค่ายเสียนกแล้วเหรอ
0: ใช่ค่ะได้ยินมาว่าเสียนกเสนอค่าฉีกสัญญาให้คุณสิงหาก็เลยยอม
3: ตอนนี้นาวิไลรู้หรือยัง
0: รู้แล้วค่ะแล้วนาวิไลก็เห็นด้วยเพราะว่าปูนาจะได้มีโอกาสมีเพลงเป็นของตัวเองและอีกอย่างตอนนี้ตุ๊กตาตัวนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่บริษัทไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ที่นั่นต่อค่ะ
3: ไอ้สิงหามันเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปไว้ไหน
0: ที่บ้านค่ะอาแต่ว่าอาไม่ต้องห่วงนะคะหนูนัดกับคุณสอนรักเอาไว้แล้วว่าวันเสาร์อาทิตย์หนูอาจจะเข้าไปทำอาหารให้เขากินที่บ้านกะว่าจะใช้โอกาสนั้นเอาตุ๊กตาตัวนั้นออกมาให้ได้ค่ะ
3: ปูนาเข้าถ้ำเสือเนี่ยอันตรายก็อยู่ที่บริษัทอีกนะ
0: หนูไม่ได้ไปคนเดียวนะคะอาครูเมืองไพรก็ไปด้วย
3: เอาอย่างนี้ถ้าวันไหนปูนาไปนะอาจจะไปแอบรออยู่หน้าบ้านถ้ามีเหตุอะไรก็ติดต่อมาอาจจะรีบเข้าไปช่วยทันที
0: ค่ะอา
4: สอนรักกลับมาแล้ว
5: พังเรียมครับเดี๋ยวพังเรียมเอายาขึ้นมาเตรียมให้ผมข้างบนนะครับ
4: ได้ค่ะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณครับ
6: คุณสอนรักครับได้ข่าวมาว่าตอนนี้ไอ้เสี่ยนกมันกำลังจัดเตรียมห้องเพื่อต้อนรับปูนาให้เป็นนักร้องหน้าใหม่ครับ
5: เรื่องอะไรกันวะ
6: ก็ปูนาจะย้ายไปอยู่ค่ายเสี่ยนกไงครับ
5: ไม่จริงฉันไม่เชื่อพ่อฉันอยู่ไหน
3: พ่ออยู่นี่
5: พ่อครับมันเรื่องอะไรครับ
3: ใช่พรุ่งนี้ปูนาต้องย้ายไปอยู่ค่ายของเสียนกเมื่อกลางวันพ่อเอาเสียนกคุยตกลงกันเรียบร้อยแล
5: ้
3: ว
5: ไม่ได้ครับพ่อผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมให้ปูนาไปอยู่เสียนกแน่ผมจะโทรหาเสียนกเอง
3: สอนรัก
5: อะไรอะพ่อ
3: พ่อรู้นะว่าแกคิดยังไงกับปูนาแต่ฟังพ่อหน่อยตอนนี้บริษัทเราไม่เหลืองบไว้ปั้นปูนาแล้วพ่อเลยจำเป็นต้องส่งไปให้เสนกเขาปั้นไง
5: พ่อไม่เหลือได้ยังไงผมเป็นกระตากำนันป๋องเป็นคนเซ็นอนุมัติเอง
3: พ่องบไปใช้อย่างอื่นไม่เหลือสำหรับปูนาแล้ว
5: ใช้อย่างอื่นได้ไงพ่องบปูนานะ
3: ก็พ่อเอาไปใช้กับแกไงตอนนี้แกกับมาเรียกำลังมีกระแสคู่จิ้นพ่อเลยต้องเลี้ยงกระแสนี้ต้องหาเงินไปจัดกิจกรรมเพื่อดึงแฟนคลับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเอานะยังไงนะพ่อก็ไม่ยอมเสียปูนา

0: ไปง่ายๆแบบที่คนอื่นเขาคิดกันหรอก
1: นี่คุณสิงหาจะยืมมือไอ้เสี่ยนกเพื่อจะปั้นปูนาเหรอครับ
0: ใช่ฉันมีแผนของฉันมันดังเมื่อไหร่ก็ดึงกลับมาสอนรักก็อย่างกังวลไปเลยนะถึงปูนาจะอยู่ค่ายอื่นแต่ก็ยังอยู่วังวนเดียวกันไม่ได้หนีไปไหนพ่อรู้ว่าแกคิดยังไงกับปูนาถ้าแกคิดจะคบกันพ่อก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่อย่าเพิ่งบอกให้พวกแฟนคลับเขารู้เข้าใจไหมแกเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะขึ้นไปพักไปไปช้างดูแลนายแกด้วย
2: ต้องมายุ่ง
0: สอนรักสอนรัก
3: แกว่าฉันซื้อพวงกุญแจรูปใหม่ให้ปูนาดีกว่าน่ารักดีเนาะ
4: เดี๋ยวนี้เห็นเป็นสายเปย์สาวแล้วอ่ะ
2: เอาเลยเพื่อน
4: ฉันสนับสนุน
2: เพื่อปูนาเขาจะยอมรับแขกแฟนตัวเอง
3: แค่ซื้อพวงกุญแจให้แค่นี้นะจะทำผู้หญิงเปลี่ยนใจจริงเหรอวะ
4: มันไม่ใช่การเปย์เว้ยแต่มันคือการแสดงความรู้สึกละเอียดอ่อนที่เรามีต่อเขาเหมือนกับน้ำซึมบ่อทรายไงเข้าใจไหม
3: ครับพ่อกูรู
4: ้เฮ้ยน้องไอ้มาพอดีเลย
3: ไอ
4: ้เห็นปูนาไหมพอดีว่ามีคนแถวนี้คิดถึง
5: ปูนาเหรอคะก็กำลังเก็บของอยู่ในห้องอะค่ะ
4: เก็บของ
5: ใช่ค่ะ
3: จะไปไหนเหรอ
4: เอ๊ะ
3: มีคิวงานนอกเหรอวันนี้
4: ไม่เห็นคุณสันรักบอกจะไปไหน
5: นี่พวกพี่สองคนยังไม่รู้เรื่องกันเลยเหรอคะ
3: เรื่องอะไร
5: ก็เรื่องที่ปูนากำลังจะย้ายไปเป็นนักร้องอยู่ในค่ายของเสี่ยนกอะค่ะ
3: อะไรนะปูนา
4: เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ
0: ปูนา
3: ขอให้เธอได้เป็นนักร้องอย่างที่หวังเอาไว้นะ
6: รู้ไว้ด้วยนะคะพี่สองคนน่ะสู้ปูนาไม่ได้เลย
7: กูอยากให้มึงไปฆ่าไอ้ผู้กองต้อมเข้าใจไหม
8: ไปสิเร็ว
9: จ้า
8: จ้า
9: เฮ้ยพิชิตอย่ายิงพี่อย่า

0: ราวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นมันตกในตอนนี้วะ
1: อะไรวะเนี่ยซ่อมผิดตรงไหนวะเนี่ย
0: อะไรวะ
1: ใครวะทำไมแต่งตัวแบบนี้
0: เปิดไหมวะเนี่ย
1: หรือเป็นโจร
0: เปิดอยู่นะมั้ง

0: เป็นใครเข้ามาทำอะไรแกเป็นโจรใช่ไหม
1: ดูดีกันคุณผมไม่ใช่โจรผม
0: หยุดคนดีๆที่ไหนจะเข้ามาล้างคนอื่นมึงมาแบบเนี้ย
1: คุณคือผมขอโทษแต่ว่าฟังนะคุณมันอาจจะ
0: เดี๋ยวนะหยุดก่อน
2: อะไร
1: เฮ้ย
0: แกไอ้คนเพ่งซวยที่ทำจักรยานจะพังนี่หว่า
1: คุณคือไอ้นักเลงคนนั้นหรอ
0: ใครนักเลง
1: เอ้าก็ไม่ให้เรียกว่านักเลงให้เรียกว่าอะไรอ่ะวิ่งตามรถด่าขนาดนั้นน่ะไม่เรียกหมาเรียกว่าคนบ้ามั้ง
0: อ๋อถ้าแกไม่มาลากจักรยานฉันไปอ่ะฉันจะวิ่งไล่มา
1: จักรยานอะไรคุณผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: อย่ามาตีหน้ามึนอีกแล้วนี่กะจะมาขโมยของในร้านฉันใช่ปะเนี่ยอ่ะก้อนหินก้อนเนี้ยฝีมือพวกแกใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่ผมมาคนเดียวไม่มีพวกอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ใช่โจรเอง
0: ขอฟาดในห้อง
1: เฮ้ยคุณเย็นๆทำไมไม่ฟังกันเลยผมไม่ใช่โจรผมไม่ใช่โจรคุณเฮ้ยโจรเย็นคุณผมไม่ใช่โจรผม
0: ตายซะ
1: ผมไม่ใช่โจรอยู่ข้าวผมอยู่ข้าวเฉย
3: โหลครับพอดีมีคนปาหินเข้ามาที่ร้านแล้วก็จกร้านแตกเลยครับที่ร้านไก่ทอดทีมชาติครับครับรีบมาหน่อยก็ดีนะครับขอบคุณครับพอดีผมโทรหาตำรวจเรื่องกระจกร้านคุณเรียบร้อยแล้วนะ
4: นี่คุณฉันถามจริงบุกลุกร้านคนอื่นมืดๆแบบนี้แล้วมาบอกแค่ว่าหิวข้าวเนี่ยนะ
3: ก็ผมหิวจริงๆอะ

0: ไม่เห็นหรอว่าร้านมันปิด
1: ก็ตอนแรกผมเห็นไฟเปิดอยู่ผมก็นึกว่าร้านเปิดแล้วพอผมเดินมาถึงหน้าร้านปุ๊บแล้วไฟมันก็เปิดไปปิดเปิดไปปิดผมก็งงดิแต่ก็คิดว่าผมขอโทษที่ทำให้คุณเข้าใจผิด
0: ที่กินได้ก็เหลือแค่เนื้อน่องในนี้นะ
1: เออคุณแล้วไม่มีข้าวเหนียว
0: หมดแล้วไม่กินใช่ป่ะเอามาก
2: ินจะกินให้หมดเลยครับ
1: มันกินเลยนะ
2: โอ้กินนี่แหละโอ้ร้อน
0: กินน้ำก่อน
2: นึกว่าตายแล้ว
0: ใจเย็นๆสิคุณไก่มันไม่หนีไปไหนหรอกค่อยๆกิน
1: ก็มันอร่อยอ่ะคุณผมหิวแค่ไหนเห็นยัง

0: ใครเป็นเจ้าของร้าน
1: ฉันค่ะ
0: คนนี้แฟน
1: ไม่ใช่ค่ะไม่รู้จัก
2: ผมเป็นลูกค้าครับ
0: อ๋อลูกค้าประจำ
2: เพิ่งมาครั้งแรกครับคือพอดีผมหิวครับก็เลยตั้งใจจะมาซื้อไก่ทอดร้านเขาแล้วก็เข้าใจผิดว่าร้านเปิดอยู่แต่จริงๆปิดแล้วก็เลยมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับแล้วระหว่างนั้นก็มีก้อนหินปลาเข้ามากระจกแตกผมก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ระหว่างรอตำรวจก็เลยเขาก็เลยทอดไก่ให้ผมกิน
0: แล้วที่ร้านคุณมีกล้องวงจรปิดไหม
1: มีค่ะแต่ว่าเสียนานแล้วว่าจะซ่อมแต่ช่างก็บอกว่าซื้อใหม่เหอะจะซื้อใหม่มันก็หลายตังก็เลยอยากเก็บตังไว้จ่ายอย่างอื่นมากกว่าค่ะ
0: เข้าใจได้ถัดไปอีกเสาไฟฟ้านึงเนี่ยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ริมถนนใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับแต่ตัวนั้นเสียนานแล้วครับผู้กอง
0: อะไรของเองวะแล้วกล้องที่ติดอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ
3: กล้องนั้นนี่ใช้งานจริงไม่ได้ครับ
0: ไม่กล้องติดอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะ
3: ติดก่อนตัวแรกครับ
0: โหชิบหาย
3: ด่ากล้อง
0: ด่ามึงเลย
3: ขอโทษครับ
0: ทำงานยังไม่ดูไม่มาคอยมาเช็คนี่นี่ถ้างั้นผมจะหาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ริมถนนและตามร้านแถวๆนี้ดูแล้วกัน
3: ผู้กองคุยไงครับ
0: กูบ่นพึมพำของกูยุ่งอะไร
3: ครับ
0: ช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับถ้าไม่ใช่พวกกวนเมืองก็คงเป็นคนที่คิดจะทำร้ายคุณวันนี้มันทำร้านคุณแต่วันข้างหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับยังไงอ่ะถ้าผมได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อไหร่ผมจะติดต่อกลับมาแล้วกันแต่วันนี้ผมต้องกลมพวกคุณสองคนนะมาให้ปากคำหมดนะครับ
4: วันนี้เลยเหรอครับ
0: อ๋อวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงนี้ผมจะให้สายตรวจอ่ะแวะเวียนเข้ามาดูแถวๆนี้ให้ถี่ขึ้นแล้วกันนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับไปดิ
3: เอ้าแล้วก็ไม่บอก
0: น่ากลัวมันวะ
4: ว่าแต่ค่าข้าวเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะคุณ
1: ไม่เป็นไรคุณฉันไม่คิดนั่นของเหลือชัดๆแค่คุณกินได้อร่อยฉันก็โอเคแล้วอีกอย่างคุณช่วยฉันไปจับก้อนหินนั้นด้วยไง
4: นี่คือจักรยานที่คุณพูดถึงใช่ป่ะ
1: อืม
4: งั้นไว้ผมชดใช้ให้แล้วกันนะ
1: โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกคุณแป๊บนึงนะ

0: นะกล่องบนอ่ะที่คุณกินเหลือส่วนกล่องล่างอ่ะคือที่ฉันเหลืออยู่ในตู้เย็นอ่ะฉันห่อกลับบ้านให้คุณอ่ะเห็นว่าคุณกินไก่ฉันอร่อยเหลือเกินอ่ะ
1: ขอบคุณนะคุณขอบคุณคุณมากเลยนะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เอองั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะปิดบ้านดีๆครับคุณ
0: พี่ลึกคนจริงๆ

0: คุณนะครับแบบผมถามคุณหน่อยทำไมคุณถึงยอมเอาไก่ให้ผมกินนะ
1: อ้าวก็คุณบอกว่าหิวจะเป็นจะตายนี่
0: ก็ใช่แต่ว่าคุณไล่ผมให้ไปกินที่อื่นไม่ง่ายกว่า
1: เวลามีคนหิวอยู่ตรงหน้าช่วยเขาได้ก็ช่วยไปเถอะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปเจอกับอะไรมาบ้างก่อนจะมาเจอเราฉันถูกสอนมันแบบเนี้ย

0: มิงกินเยอะๆไปแล้วจ่ายตังค์ด้วยนะไงเราอยากกินเหรอกินซะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวเป็นนักเรียนไม่ใช่เหรอฮะไม่งั้นเดี๋ยวอ่านหนังสือไม่เข้าสมองนะรู้ไหมแล้วถ้าหิวเมื่อไหร่ก็มาหาป้าเข้าใจไหมป้าไม่คิดตังค์
1: ขอบคุณครับ
0: กินซะกิน

0: ขอบคุณครับป้า
1: ป้าวารีเปิดร้านอยู่ไหมนะ

0: เออ
1: ครูไปไหนมาเหรอครับ
2: เมื่อกี้ผมผ่านคอนโดครูเห็นไฟห้อง
1: ครูปิดอยู่นะครับ
0: ออกไปธุระมานิดหน่อยเรื่องส่วนตัวมีอะไรปะ
2: อ๋อไม่มีอะไรครับผมแค่ถามเฉยๆผมแค่จะบอกว่าผมเมลตารางงานอัปเดตของพรุ่งนี้ไปให้แล้วนะครับแล้วก็ประชุมตอนเช้าพรุ่งนี้แคนเซิลครับ
0: โอเค
2: ครับครูเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: อืม

0: อนแกโทรไปบอกว่ากระจกที่ร้านแตกอ่ะฉันก็นึกว่าบานเล็กๆโอ้ยไอ้พวกป่วนเมืองที่ไหนมันมาทำแบบนี้กับร้านเราได้วะ
1: เมื่อคืนนะหนูก็เผลอฟังเพลงหลับไม่ได้ลงมาช่วยแม่เลยอ่ะ
2: ไม่ต้องลงมาดีแล้วแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไปเรียนได้แล้วลูกเดี๋ยวสาย
1: ก็ขอให้ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วๆแล้วกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสบายใจที่ข้าวหอมได้ทุนติวฟรีแป๊บๆแต่มาเสียตังค่ากระจกอีกแล้วเอานะถือว่าฟาดเคาะไปแกใครจะไปรู้แกจะต้องยอมเสียบางสิ่งเพื่อให้ได้บางอย่างมาก็ได้หรือว่าแกจะถูกหวยจากเลยลินเลขที่บ้านเต็งต๊ดพันคุมพัน
3: โอ้ยเพ้อแล้วแกเอาเงินเล่นหวยไว้จ่ายอย่างอื่นดีกว่าเยอะ
4: จริงครับผมเห็นด้วยเพราะยังไงเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกกินมันก็มีมากกว่าอยู่แล้ว
5: ใครวะแกรู้จักหรอ
6: ฉันว่าอันเนี้ยดีกว่าถูกหวยอีกนะ
5: เอาคนที่มาขอข้าวกินเมื่อคืนไงที่ฉันทอดเนื้อน่องให้กินน่ะ
6: ทอดเนื้อน่องว้าหล่อมีหน้าต้องเลยเนาะ
4: ป้องปากวันนี้ไม่ต้องป้องก็ได้ครับ
3: แล้วคุณมาทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่ามันขอข้าวกินอีกวันนี้ร้านฉันหยุด
4: ผมมารับคุณไปโรงพักอ่ะ
7: และนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ตอนนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นครับเช็คเทียบเวลาจากที่คุณบอกแล้วเนี่ยนี่คือรถของคุณใช่ไหมงั้นดูต่อนะครับ
8: ในช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องมีแค่รถคันนี้กับรถของคุณเท่านั้นนะที่ใช้เส้นทางนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่ทราบว่าคุณรู้จักหรือเคยเห็นรถคันนี้บ้างหรือเปล
4: ่
8: า
4: ไม่คุ้นเลยครับ
7: เท่าที่เห็นก็มีอยู่แค่นี้แหละครับผมเองต้องขอถามพวกคุณซ้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับว่าพวกคุณเองมีศัตรูอยู่ที่ไหนหรือเปล่า
2: ฉันไม่มีศัตรูที่ไหนหรอกค่ะวันๆก็เปิดร้านกับเลี้ยงลูก
7: คุณมีลูกแล้วเหรอครับแล้วคุณล่ะ
4: ก็ไม่มีครับ
7: งั้นไม่เป็นไรครับถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วเนี่ยผมจะรีบแจ้งกลับไปนะครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
9: นายคิดอย่างที่ฉันคิดใช่ไหมจ๋า
8: คิดเลยผู้กองคิดอะไรผมจะไปตัดสรู้ได้ไงอ่ะผู้กองดูซีรีส์มากไปปะเนี่ย
9: ก็ดูอยู่ก็คืนอะไรล่ะก็ฉันเห็นในองศาเนี่ยเวลาพูดถึงศัตรูเนี่ยเหมือนจะมีพิรุธบางอย่างยังไงฝากจ๋าเช็คประวัติหน่อยละกัน
8: เออผู้กองพูดอย่างนี้แต่แรกก็จบมานั่งคิดเหมือนฉันคิดเหมือนฉันใครจะไปรู้คิดอะไรอ่ะอะผู้จ๋าไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะผู้กองนะ
2: เป็นไรหรือเปล่าคุณ
4: อ๋อดาวคุณจะกลับเลยว่าให้ผมไปส่งไหม
2: ไม่เป็นไรฉันกลับเองสะดวกกว่า
4: เออคุณได้ค่าซ่อมกระจกแล้วบอกผมด้วยนะ
2: กระจกร้านฉันคุณจะมาจ่ายให้ทำไม
4: คือผมคิดว่าผมอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร้านคุณโดนแบบนั้นผมค่อนข้างมีชื่อเสียงนะ
10: คะแนนเทสบทที่2ออกมาแล้วนะทุกคนครั้งนี้สอบผ่านเกินกว่าครึ่งห้องเลยนะครูขอชมส่วนคนที่ได้ท็อปในครั้งนี้ก็คนเดิมๆของห้องนี้นะปรบมือให้กับข้าวหอมที่ได้30คะแนนเต็ม
11: เฮ้ยโอ้

0: แจ็ค
1: สวัสดีครับครู
0: เอาไปอุ่นให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะกิน
1: ครูจะกินข้าวเหรอครับ
0: เออดิน
1: ี่มันสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกเลยนะครับเนี่ยครูองศากินข้าวเป็นด้วย
0: เว่อเว่อเว่อนี่มันก็ข้าวเหนียวไก่ทอดร้านที่แกเคยซื้อให้ฉันไง
1: นั่นไง
0: นั่นไงอะไร
1: จริงๆเมื่อคืนน่ะผมเห็นเหมือนครูเดินออกมาจากร้านนี้แต่ผมโทรหาครูครูบอกว่าครูไปธุระถ้าครูแค่หิวครูไม่ต้องอายผมก็ได้ครับ
0: เออก็นั่นแหละเอาแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้จองคลาสฟิตเนสให้ด้วยไม่รู้หมดอายุไปยัง
1: จะไปออกกำลังกายด้วย
0: เออดิ
1: ตัวก็ไม่ร้อนนี
0: ่อะไรเนี่ย
1: ก็ครูทั้งกินข้าวทั้งจะไปออกกำลังกายด้วยถ้าครูไม่ป่วยครูต้องโดนของมาแน่ๆผมมีให้ครูเลือก2ทางครูจะหาหมอปกติหรือหมอผี
0: หาเวฟอุ่นข้าวให้ฉันก่อนเลยหิวข้าวไปไม่ป่วยนี่หว่า
2: แฟรี่แฟรี่เป็นอะไรไปลูกแฟรี่แฟรี่ลูก
3: แม่จะขออะไรนักหนาเนี่ย
2: หนูเป็นอะไรไปคะเล่าให้แม่ฟังได้นะ
3: หนูแพ้ข้าวหอมสอบได้คราวนี้ข้าวหอมท็อปได้รู้แล้วพอใจยังคะแม่
2: แล้วหนูได้เท่าไหร่อะคะ
3: 28 28เต็ม30หนูแพ้หนูแพ้หนูแพ
2: ้แล้วลูกหิวอะไรไหมลูกเดี๋ยวแม่หาอะไรให้ทานไหมคะ
3: โอ๊ยถ้าหนูไม่เรียกแม่ไม่ต้องมาคอยอีกนะ
4: แม่วันนี้หนูมีข่าวดีจะมาบอกด้วย
5: ว่า
4: สอบเก็บคะแนนเลขวันนี้หนูได้เต็มเลยนะพี่ดีใจหน่อย
5: เหรอเอาก็ปกติลูกทำได้เต็มไม่ก็เกือบเต็มอยู่แล้วนี
4: ่แต่ว่าคราวที่แล้วหนูตกนะแม
5: ่เออว่ะใช่ลืมไปเลยอ่ะโอ้ยโทษทีโทษทีอ่ะงั้นเอาใหม่บอกแม่ใหม่สิ
4: โอเคโอเคสอบเก็บคะแนนเลขคราวนี้หนูได้เต็มเลยนะแม
5: ่หูสุดยอดไปเลยสุดยอดหู
4: แข็งพร้อมมากแม่ไม่เนียนไม่เนียน

0: ได้เต็มนะเพราะว่าหนูทำทันแถมมีเวลาตรวจถ่ายตั้งสองรอบเนี่ยพอเทคนิคครูองศาเลยอะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมที่โรงเรียนเขาไม่สอนเหมือนที่ติวอะ
0: หนูคิดว่าที่เขาไม่สอนแบบนั้นก็คงเพราะว่าเขาต้องสอนตามหลักสูตรพื้นฐานแหละแล้วหนูว่าเด็กทุกคนก็ไม่น่าชอบหรือถนัดเลขอะถ้าต้องมาเรียนติวเข้มๆอย่างเงี้ยนะหนูว่าได้หัวระเบิดบึ้งก่อนเรียนจบแน
1: ่เออก็จริงถ้าจับแม่ไปเรียนเหมือนที่ลูกเรียนทุกวันนี้นะโหรับรองแม่ร้องไห้เหงงๆเลยอะแม่บอกว่าเตรียมนอนได้แล้วลูก
0: เดี๋ยวค่อยนอนค่ะครูองศาบอกว่าก่อนนอนให้ทันโจทย์20ข้อจับเวลาด้วยจะได้คล่อง
1: ๆโห20ข้อเลยเหรอครูองศาอะไรนี่มันโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไหนมีหน้าป่ะขอดูหน่อยสิจะได้ไปต่อว่าถูกนี่ชะ
2: เฮ้ย
0: อย่านะแม่ถ้าแม่ไปต่อว่าทำร้ายร่างกายครูเขานะเด็กม.ต้นทั้งประเทศนี่ได้ลุมถล่มแม่แน่เลยโครงสานี่

0: ติแห่งชาติเลยนะแม
1: ่ขนาดนั้นเลยเหรอโหสมบัติแห่งชาติต้องดูซะแล้วไหนรูปขอดูหน่อยมีไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยลูกฮะ

0: ทีวันนี้คะแนนเก็บเลขออกแล้วใช่ไหมฟังอะไรอยู่อ่ะ
1: ฟังลิสเทนนิ่งอยู่ครับไม่ได้มีอะไรหรือเปล่าครับ
0: เมื่อกี้ถามว่าวันนี้คะแนนเก็บเลขออกแล้วใช่ไหมได้เท่าไหร่

0: ผิดไปสองข้อแล้วรู้ใช่ไหมว่าผิดอะไร
1: โทษผิดครับ
0: เฮ้ยทีรอบคอบกว่านี้ดิจะพลาดเรื่องง่ายอีกได้ไงอ่ะแล้วใครท็อปแฟรี่เหรอ
1: เพื่อนที่ชื่อข้าวหอมครับ
0: รู้แล้วใช่ป่าวว่าครั้งต่อไปต้องทำไง

0: ปิก
1: ได้สิจ้ะ
0: แล้ว
1: โอ้ชิ้นนั้นเลยจ้ะ
0: นี่จ้ะ
1: เออแล้วกระจกร้านเป็นไงบ้างจ้ะ
0: อุ้ยไม่เป็นไรพี่กระจกแตกก็ยังขายได
1: ้ฟาดเคาะไปเนาะ
0: จ้า
2: พ่อหนู
3: รับอะไรดีคะ
4: วันนี้อยู่คนเดียวอะครับ
3: อุ๊ยเห็นเป็นสองคนเหรอคะ
5: ทำผู้ชายตาลายซะแล้วบ้าจริง
4: ผมเอา
3: ลีเป็นไงได้ค่าไก่ไหม
0: สุดยอดมากกัปตันคนสมัยนี้นะเป็นอะไรก็ไม่รู้มาโกงค่าไก่ก็ได้ทุกวี่ทุกวันไม่รู้จักสงสารแม่ค้าตาดำๆหน้าสวยๆกันบ้างเลย
6: มาหนึ่งชั้น
0: มาหนึ่งชั้นนี่แหละเอ้ยแนะนำท่านแนะนำท่านเร็ว
6: เอ้าคุณวันก่อนลืมแนะนำนี่เพื่อนกับหุ้นส่วนร้านฉันเองนิสัยดีขี้เล่นเล่นบ้าผู้ชายไปวันๆแล้วคุณมาถามเรื่องกระจกแตกที่ร้านใช่ปะ
4: อ๋อเปล่าผมมาสั่งข้าวอ่ะสั่งเลยได้ไห
6: ม
4: เอาค้าๆกันก็ได้ครับ10กล่องเอ้า20กล่องเลยดีกว่าเผื่อสั่งไปยังน้องๆที่ออฟฟิศ
6: โอเคงั้นเดี๋ยวคุณไปนั่งรอข้างในก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเรียกโทรหาใครอ่ะ
0: โทรหาพี่ไมค์คนส่งแก๊สซอย8ไง
5: ฮัลโหลพี่ไมค์นิดหน่อยรู้แล้วนะว่าเราเข้ากันไม่ได้อ่ะเราเลิกกันเถอะ
7: โอ๊ยเพราะว่าตอนนี้ฉันเจอเนื้อคู่แล้วยังไงล่ะอะไรล่ะ

0: ่อซะขนาดนั้นน่ะ
1: แต่ฉันว่าฉันชักจะคุ้นหน้านายคนนั้นไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่นึกไม่ออก
2: อีก10ห่อได้และรวมเป็น20
3: นี่คุณทำไมไม่ซ่อมกระจกอีกอ่ะ
1: กำลังหาอยู่อ่ะอยากเทียบราคาก่อน
3: แล้วมีช่างมาเช็คราคาอะไรให้ยังน่ะ
2: มาแล้วช่างเขาบอกว่าบานละ300 2บานก็ 3,600
3: 300 2บานก็ต้อง600สิ 3,000 ไปจากไหนอ่ะ
2: ก็ 3,000 ก็ค่าแรงช่างไง
3: ค่าแรง 3,000 แพงกว่าค่ากระจกอีกนะผมว่าคุณหาช่างใหม่เถอะแล้วก็พอเลือกช่างได้แล้วว่าคุณบอกผมด้วยนะในพวกค่ากระจกกับค่าซ่อมจักรยานคุณน่ะเดี๋ยวผมจัดการเอง
1: โอ๊ยไม่ต้องหรอกคุณเอ้าก็จะถามคุณตั้งแต่ที่สน.แล้วที่คุณบอกว่าคุณอาจจะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้มันยังไงกันแน่หรอถามจริง
3: คือผมคิดว่าไอ้คนที่ปาก้อนหินเข้ามาในร้านคุณน่ะมันไม่ได้ต้องการทำอะไรร้านคุณหรือว่าทำร้ายคุณหรอกแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบหรือว่าเกลียดอยู่คือพูดไงดีอ่ะคือผมค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างอ่ะก็ไม่บ้างก็มีชื่อเสียงมาก
1: ๆอ๋อคุณเป็นคนดังหรอ
3: ก็ดังในหมู่เด็กมัธยมอ่ะ
1: ดังในกลุ่มเด็กมัธยม

0: ออกแล้วคุณเล่นซีรีส์วายใช่ป่ะว่าแล้วว่าทำไมหน้ามันคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกฉันไม่ค่อยได้ดูทีวีไงคุณพอมาคิดดูแล้วนี่เป็นไปได้นะนี่ลูกฉันเล่าให้ฟังด้วยนะว่าพวกแอนตี้แฟนซาแซงอะไรพวกนั้นน่ะโหดมากเลยคุณ
1: คือผมจะบอกคุณว่าโทษนะโอ้ลืมผมรีบเข้าออฟฟิศแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณอย่าลืมบอกเรื่องค่ากระจกกับค่าจักรยานให้ผมด้วยนะ
0: เฮ้ยไม่ต้องหรอกคุณเดี๋ยวฉันจัดการพ่อเนื้อน้องไปแล้วเหรอคุณอุ้ยอ่ะอะไรของแกเนี่ยอ๋อพอดีเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าหน้ามันจืดๆไปหน่อยอ่ะก็เลยโบะเพิ่มเป็นไงโตอินไหม
2: ฉะนั้นสีผมดวงตาและกรุ๊ปเลือดเราจะได้รับยีนจากพ่อและแม่คนละครึ่งส่วนงานกลุ่ม4คนที่ครูสั่งไว้กูได้แรนดอมจับกลุ่มให้พวกเธอเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปเช็คใน Google ในคลาสรูมด้วยนะอะไม่ต้องร้องเลยเปลี่ยนกลุ่มบ้างส่วนคลิปทดลองส่งให้ครูภายในอาทิตย์หน้าถ้าใครไม่ส่งครูให้ศูนย์ทั้งกลุ่มเข้าใจนะ
3: นะเรียนทั้งหมดทำฟังครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: เฮ้ยดูนี่ดิ
0: เฮ้ยผีจับยัดของแท้โอ้โหคนที่ห้องโคตรเยอะแต่เราได้อยู่ด้วยกันเว้ย
5: เฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจแกดูอีกชื่อนึงก่อนดิ
0: โอ้ทำไมต้องอยู่กับไอ้หน้าตูดนี่วะ
6: เอาหน้าแปรรี่ฟัวจะทำงานดีก็ได
0: ้หืมเย็นมนุษย์สัมพันธ์ติดลบเนี่ยนะ
6: เออว่าแต่ทำไมวันนี้แฟรรี่ไม่โรงเรียนอ่ะ
5: ก็แปลกนะปกติไม่เคยขาดไม่เคยลาหรือว่าจะป่วยหนัก
6: งั้นเราไลน์ทิ้งไว้ไหมเรื่องงานกลุ่มอ่ะ
0: ก็ดีนะแกเป็นคนไลน์นะ
5: เฮ้ยไม่เอาแกแหละไลน์
0: ไงแกนั่นแหละ
5: แกแหละ
0: แกแหละไอ้พวกบ้านรวยคุยกันเลย
5: ไม่เห็นเกี่ยวกันเลย
0: เกี่ยวแกนั่นแหละพิมพ์ไปเลย
5: ไม่เอาแกแหละ
0: แกนั่นแหละฉันไม่อยากคุยกับนางเลย
7: แฟรี่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกแฟรี่ไม่ไปโรงเรียนเหรอคะแฟรี่ลูกจะมาบ้างลูกแฟรี่ฮัลโหลคุณคะสะดวกดีหรือเปล่า
5: แฟรี่ไม่เห็นอ่านไลน์เลย
0: พิมไปบอกไว้ว่าวันเสาร์นี้นัดกันที่บ้านฉันนี่แหละ
6: เออแล้วพี่ไม่มีเรียนเหรอ
5: ไม่มีหมายถึงไม่มีวันไปได้อ่ะต้องบอกแม่ให้เลื่อนคลาสก่อนอ่ะ
0: งั้นก็ตามนั้นนะส่วนตอนเนี้ยฉันหิวมากเลยใครถึงคนสุดท้ายเลี้ยงข้าวนะจ๊ะ
8: นะ
5: ไปเลย
9: บุ๋มบ๊อบเจี๊ยบพวกคุณรู้ใช่ไหมวันนี้ผมเรียกพวกคุณมาทำอะไรผมซื้อมาฝากเอาไปแบ่งกินนะแบ่งทีมอื่นด้วยเอ้ามาสิเจี๊ยบมาไป
10: ชื่อบุ๋มค่ะ
11: เจี๊ยบค่ะ
12: ป๊อบค่ะ
9: งั้นช่วยยืนเรียงกันเป็นบุ๋มป๊อบเจี๊ยบให้หน่อยได้ไหมบุ๋มนายป๊อบโอเคบุ๋มป๊อบเจี๊ยบอ่ะมาไปป๊อบมาไป ซื้อมาฝาก
0: ขอบคุณ
7: ขอบคุณ
9: กลุ่มป๊อปเจี๊ยบอาการแปลกๆนะ
8: อย่าเรียกว่าแปลกเลยครับครูเรียกว่างงกับอาการของครูจะดีกว่าง
9: งกับฉันงงอะไรฉันก็เป็นฉันครูสอนเลขที่เก่งที่สุดคนเดิมนี่ไง
8: ครูไม่ได้ดื่มชาของผมเลยเหรอครับ
9: เออว่ะไม่ได้กินเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่กินข้าวลงมันก็หลับสบายเองทำไมอ่ะ
8: ผมบอกครูแล้วว่าครูเปลี่ยนไวเกินใครจะไปตั้งรับทัน
9: แกไงต้องตั้งรับให้ทัน

0: ากินเหมือนแก
1: อร่อย
2: มากอร่อยด้วยอ่ะ
1: ม
2: านี่เราข้าวเหนียวไก่ทอดควงสาวมาฝาก
1: อัน
0: นี้เลยอร
2: ่
0: อย
2: อร่อยหยิบเลยหยิบเลย
3: อ่ะคุณนิกคะมาทานด้วยกันไหมคะ
4: ไอ้ของใครอ่ะน่ากินจัง
3: ครูองศาซื้อมาฝากค่ะ
4: งั้นไม่เอาดีกว่าผมไม่อยากกินของไอ้ฆาตกรมัน
3: อะไรของเขาวะ
2: หรือว่าคุณนิกจะพูดถึงข่าวลือครูองศาในโซเชียลอ่ะ
0: อ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอ
4: ว่าไงได้ที่ส่งไปให้เรียบร้อยใช่ไหมเงินเหรอเดี๋ยวจัดการให้นะถ้ามึงทำให้เรื่องมันกระพือได้มากเท่าไหร่มึงก็ได้มากเท่านั้นเลยเผื่อ

0: หน้าตาสดชื่นขึ้นนะครับยังไงเป็นคนละคนเลย
1: คือพอดีช่วงนี้ผมกินได้เยอะขึ้นแล้วหม
0: ออยู่ดีๆก็ทานได้เลยเหรอครับหรือว่า
1: ไม่ใช่คือผมไปเจอร้านเด็ดมาม
0: ิชลินงี้
1: ไม่ใช่หมอคือเป็นร้านธรรมดาบ้านๆเลยเป็นขายข้าวเหนียวไก่ทอดแต่ไม่รู้ทำไมหมอผมกินเข้าไปแล้ว

0: ฟิลแบบพวกเราก็หิวฟิลมันเหมือนมันความทรงจำวัยเด็กอ่ะ
1: ก็ดีนะครับบางทีความทรงจำที่ดีก็เป็นแรงกระตุ้นที่ดีให้กับเราในปัจจุบันได้เราจะให้หมอเดานะครับคุณก็กลับมานอนได้ดีด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่หมอออันนี้แปลกมากคือตั้งแต่ผมกินได้ใช่ไหมผมก็นอนได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็แทบไม่ฝันก็ยังมีฝันบ้างอยู่นิดหน่อยหมอแต่โดยรวมก็นอนได้ดีขึ้น
1: จริงๆแล้วเราก็ควรดีใจนะที่คุณมีพัฒนาการในทางที่ดีอ่ะงั้นคราวหน้าหมอนัดห่างหน่อยก็แล้วเนาะโอเค
0: ได้ครับ
1: แบบนี้แก๊งหนุ่มๆที่นี่ก็คงเหงาแย่เลยไม่มีคุณมาเล่นบอร์ดเกมด้วย
0: ผมยังจะมาอยู่ดีครับหมอเพราะผมเชื่อว่าการฝึกสมองด้วยการคำนวณเหมาะสำหรับทุกคน
1: ดีครับเดี๋ยวสอนหมอพวกเลขด้วยนะแล้วก็20นะเดือนหน้าคอนเฟิร์มไหมล็อกไว้เลย
0: ล็อกไว้ก่อนก็ได้ครับ
1: ได้สิ
2: ฮะพ่อเนื้อนอกนั่นน่ะเป็นดาราซีรีส์วายกันเหรออ
3: ืม
2: ว่าแล้วทั้งสูงทั้งขาวทั้งหล่อออร่าผิดมนุษย์ขนาดนั้นน่ะเฮ้ยว่าแต่เขาเล่นเรื่องอะไรวะ
3: ไม่รู้ดิ
2: เอ้าแล้วแม่ไม่ถาม
3: เอ้าก็ฉันไม่ได้อยากจะถามเรื่องส่วนตัวนี่โอ้ว่ะชื่อก็ยังไม่ได้ถามเลยเนี่ยเรียกแต่อีตาเนื้อนอกจนติดปากแล้วเนี่ย
2: แกเนี่ยนะมันต้องหัดฝึกสมองประลองปัญญาพัฒนาต่อมเผือกแล้วนะเพื่อนถ้ารู้ว่าเขาเล่นเรื่องอะไรนะเราจะได้ตามไปดูเผื่อมันจะมีแบบฉากถอดทรงถอดเสื้อหัวนมชมพูอะไรอย่างเง
3: ี้ยอีกนิดเลิกพาผู้ชายสักวันได้ไหมเนี่ย
2: โอ้ยกูบอกเลยค่ะว่าไม่ได้แกนั่นแหละหัดสนใจผู้ชายซะบ้างนะไม่ใช่เอาแต่ทำงานงกๆๆ

0: ว่าถูกด้วยว่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
2: กำลังเชียร์ให้ลินน่ะมันหัดมองผู้ชายบ้างเฮียมันจะได้มีผัวกับเขาสักทีเนี่ยฉันจะรออะไรฟังนะเดี๋ยวนี้เขามีผู้ชายมาก็รอก็ติดด้วยนะชื่อพ่อเนื้อน่องเป็นพระเอกซีรีส์วายด้วยนะเฮียเฮียรู้จักเปล่าซีรีส์วายอะ
3: เฮียอย่าไปฟังอันนี้มันนะมันเพ้อเจ้อผู้ชายที่ไหนจะมาสนผู้หญิงเหมือนลินเหล่าเรียนก็ไม่สูงแถมมีลูกติดด้วย
1: ลินน่ะเรียนไม่เยอะแต่ลินฉลาดรู้ไหมตอนเด็กอะลินเรียนเลขเก่งมากเลยนะจำได้ป่าว
3: ลินน่ะนะเก่งเลข
4: ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์คืออะไรอะเฮีย
5: คล้ายๆกับเป็นกติกาว่าพวกบวกลบคูณหารเราต้องทำอะไรก่อน
4: เราต้องทำยังไงอะลินอยากรู
5: ้มันซับซ้อนนะ
4: นะเฮียนะ
3: จำได้ลางๆนะแต่ไม่เห็นจะเก่งเลยเฮียเฮ้ยนึกออกแล้วนึกออกว่าแกเคยเก่งเลขนึกออกแล้วว่าลืมอะไรอยู่ต้องไปซื้อซอสมาทำน้ำจิ้มพรุ่งนี้ว่ะเอาเฮียคุยกับนิกก่อนนะ
6: ฝากก่อนนะ
3: เออฝากปิดร้านด้วยนะแล้วก็บอกข้าวหอมด้วยนะว่าเดี๋ยวกลับมาโอเคป่ะ
6: เออ
3: เอออะไรของมันวะ
6: เฮ้ยก็ไม่เอามือถือไม่ได้ล่ะโอ้ติดต่อกันไงล่ะ

0: ั่นแหละโอ้ยยิงพวกมึงด่ากันกูยิงได้ตังค์เยอะพอแต่งั้นเชิญด่ากันให้เต็มที่เลยจ้าเดี๋ยวกูจะปั่นต่อให้พวกมึงด่ากันเยอะกูจะได้ยิงได้ตังค์
1: ลูกอะ
2: ลูกยังอยู่ในห้องค่ะคุณ
1: แฟรี่แฟรี่ลูก

0: แฟรี่เปิดประตูให้พ่อหน่อยลูกแฟรี่นี่ลูกเขาไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วได้ออกมามั่งหรือยังโหคุณนี่มันไม่มีหัวคิดเลยนะคุณปล่อยให้ลูกอยู่ในนั้นทั้งวันได้ยังไงข้าวปลาก็ไม่ได้กินนี่ผมต้องทอขับรถมาจากพัทยาถ้าเกิดลูกเป็นอะไรไปคุณจะว่ายังไง
1: ก็ฉันทำอะไรไม่ถูกนี่คะก็ลูกบอกว่าถ้าไม่มีอะไรไม่ให้ขอประตูอะ
0: แล้วนี่มันมีหรือยังกุญแจสำรองอยู่ไหน
1: ฉันจำไม่ได้ว่าเอาไปไว้ที่ไหนอะ
0: คุณนี่มันโง่จริงๆงานการอะไรผมก็ไม่ได้ให้ทำให้ดูแลลูกแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยไปสิ
1: ไปไหนคะ
0: ก็ไปเอากุญแจสำรองมาไงมันอยู่ที่ห้องเก็บของอะแฟลี่เปิดประตูพ่อหน่อยลูกแฟลี่มีพ่อเองนะลูก
2: เจอหัวนมชมพูเข้าไปลืมมือถือเลยเนี่ยดีนะที่เขาให้เชื่อไว้ก่อน
3: ช่วงนี้พวกคุณสองคนก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะครับถ้าไม่ใช่พวกหัวเมืองก็คงเป็นคนที่จะทำร้ายคุณวันนี้มันทำร้านคุณแต่วันข้างหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับ

0: ปล่อยให้ลูก
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

0: สั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพุพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: โอ้โหตบผมทำไมอ่ะ
1: โอ้คุณเหรอโอ้ยก็ฉันคิดว่าโอ้ยช่างมันเถอะ
0: ช่างมันเถอะอะไรเอ้ยลืมของเอ้ยคุณลืมของคุณจะมาทำร้ายผมทุกครั้งที่เจอกันไม่ได้ดิ

0: รีบเปิดเร็ว
1: ๆมันไขไม่ได้อ่ะ
0: โหเอ้ยมานี่โหเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันโอ้ยมันไขไม่ออกไตรี่เปิดประตูให้พ่อหน่อยลูกไตรี่ไตรี
2: ่เฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยบอกแล้วไงว่าจะออกมาเอง
0: ไตรี่ลูกทำไมลูกไม่ออกมากินอะไรหน่อยพ่อเป็นห่วงนะพอพ่อรู้เรื่องนะพ่อก็รีบขับรถมาจากพัทยาเลยนะลูก
2: แล้วแม่เป็นอะไรร้องไห้หรอ
3: เปล่าค่ะลูกไม่ได้ร้องไห้
2: ทำไมกลัวหนูจะทำอะไรหรือเป็นอะไรไปหรือไง
3: ก็ลูกอยู่ในห้องมาตั้งนานแล้วอะลูกหิวอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวแม่หาอะไรมาให้ทานนะ
2: ไม่ต้องถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่านหนังสือต่อนะ
0: ผมรู้นะว่าคุณไม่ฉลาดแต่มันก็ไม่คิดว่าจะโง่ขนาดนี้ผมให้คุณดูแลลูกแค่นี้คุณยังทำไม่ได้เลยคุณนี่มันโหยสมองหัดใช้มั่งแล้วก็เลิกทำผิดซ้ำซากสักทีได้ไหม

0: คุณ
1: เอ้าคุณตามมาทำไมเนี่ย
0: คุณลืมของนี่ไง
1: แล้วคุณมาทำอะไร
0: ผมหิวข้าวโอ้ยที่โดนตองเจ็บเลย
1: โอ้ย
0: เอา
1: ฉันแบ่งให้กินได้สองมื้อ
0: ขอบคุณครับ
1: ได้ข้าวแล้วก็รีบกลับไปได้แล้วชิว
0: ๆนายเป็นหมาเลย
1: วันหลังก็มาเวลาเปิดร้านด้วยนะ

0: คุณนะคุณ
1: อ้าวแฟรี่มาทานข้าวด้วยกันลูกมาเราไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันเลยนะช่วงเนี้ย

0: ็พ่อติดประชุมตลอดไม่ว่ามากินกับหนูเองนี่
1: โตลูกอย่างอนพ่อเลย
0: ดีค่ะขยันขยันนะคะพ่อจะได้หาเงินได้เยอะ
1: ๆเอางี้เดี๋ยวพ่อจะทำบัตรเครดิตไว้ให้ลูกใช้อีกสักใบนะทานข้าวลูก

0: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะลูก
1: เรื่องน่ารำคาญนะสิแม่เดี๋ยวแม่ไปส่งหนูหน่อยนะ
0: ไปส่งที่ไหนคะ
2: ปอคอดปอย่อแบบนี้ไม่ต้องย่อก็ได
3: ้คออสพี่หล่อๆคนนั้นปะนะ
4: รอระยอตอชอ
3: ส่งครูชอชอสอมอ
5: ผมเห็นแล้วล่ะคนส่งให้ดูเต็มไปหมดอ่ะนี่ยังดีนะว่าเป็นแค่ตัวย่อคงไม่ค่อยมีใครรู้อะไรเท่าไหร
6: ่โหยพอครับถึงมันจะเป็นแค่ตัวย่อแต่ชาวโซเชียลก็รู้หมดแล้วล่ะครับว่ามันหมายถึงอะไรอย่างบคดมก็ไบค์อะคาเดมี่คออสครูองศาชชสมชั่วช้าสามานรอระยอตอชอเร็วระยำต่ำช้าครับแล้วก็คอหอตอ
5: พอแล้วคนเห็นต่างใช่ไหมผมรู
6: ้มันไม่พอแค่นี้หรอกครับผอผมว่าป่านนี้ไอ้โพสต์เนี้ยมันลุกลามไปถึงไลน์ผู้ปกครองแล้วแน่นอนผมเห็นนะครับในเพจคุณแม่ช่วยติวอ่ะคนแชร์กันเพียบเลยครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าคนที่โพสต์อ่ะมันเป็นใครแต่สิ่งที่มันโพสต์อ่ะสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเราและตัวต้นเหตุอ่ะมันก็คือโครงสารนี่แหละครับ
5: ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคอสมครูองศาที่เด็กมาลงทะเบียนไว้มันไม่วายปวกกันหมดแล้วครู
6: พอครับพอควรมองวิกฤตให้เป็นโอกาสสิครับเราก็แค่ยกเด็กที่เรียนครูองศามาให้ผมสอนแทนรับรองหมดห่วงครับ
5: แป๊บนะครู
6: ครับ
5: เอออันนี้เป็นไงบ้างได้เรื่องไหมฮะโอเคแจ่มสระนังเงียบมาก thank you นะแอนนี่โอเคจ้าจ้าจ้าจ้าโล่งอกไป
6: โล่งอกเรื่องอะไรครับพอ
5: ก็ไอเรื่องโพสต์ใน X ที่ถล่มครูองศาที่ครูไม่ให้ผมดูไงผมมาให้แอนนี่รีพอร์ตเข้าไปแล้วว่ามันเป็นเฟกนิวส์และแอคเคาท์ที่โพสต์เนี่ยมันก็ไม่ระบุตัวตนเป็นอวตารมาสุดท้ายเนี่ยทางนู้นเขาก็เลยจัดการลบโพสต์ให้หมดหายเกลี้ยงแล้วจบเรื่อง
6: แล้วมันจะจบได้ยังไงครับผอ.ผมอุตส่าห์
5: อะไร
6: อุตส่าห์เป็นห่วงอะครับผอ.อย่างนั้นก็เยี่ยมไปเลยครับที่ทุกอย่างมันจบลงได
5: ้นะ ยังไงก็ขอบใจครูนิกมากนะที่เป็นห่วงผมกับทางสถาบันน่ะแต่ผมว่าถ้าครูนิกมีเวลานะครูนิกน่าจะเป็นห่วงตัวเองมากกว่านะเพราะว่าคลาสของครูนิกเนี่ยเด็กที่มาลงทะเบียนเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องโยกครูนิกจากสอนเด็กมัธยมไปสอนเด็กประถมแทนนะ
6: ฮะมันจะดีเหรอครับผ
5: อไม่ดีหรอก โยกไปสอนเด็กอนุบาลเลยน่าจะดีกว่าลองคิดดูนะสัญญาณเตือนมันดังแล้ว
6: เฮ้ยไม่เคยเห็นคนโมโหไงวะเฮ้ยเฮ้ย

0: เอ้ยช่วยโอ้ยแม่งเอ้ยทำไมอะไรก็ไม่เป็นใจเลยวะโอ้ยเออกูรู้แล้วเฮ้ย
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผม

0: ร้อน
1: ว่าอะไรผมหิวจริงๆเนี่ย

0: เดี๋ยวจะให้มึงจัดให้แรงกว่านี
1: ้ได้ขอบวกเสมออ
2: ย่าให้กูเจอช่องนะให้กูองศาพ่อจะใส่ให้ยับเลย
3: กับทีนะทีนี่พ่อแม่ฉัน
4: สวัสดีจ้า
5: สวัสดี
6: โอ้สวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้า
6: ได้เจอตัวจริงสักทีนะข้าวหอมทีเยเพ้นอะเล่าถึงหนู2คนให้แม่ฟังบ่อย
7: ๆอ๋อเล่าเรื่องดีใช่ไหมครับ
6: อุ๊ย
4: เรียกว่าไม่เหลือชิ้นดีเลยดีกว่าลูก
6: แล้วนี่กินข้าวกันมายัง
8: จ้ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่หนูทำข้าวมาฝากค่ะ
6: ว้าว
3: ข้าวฉันเคยบอกเธอว่าอะไรฮะ
8: ข้าวทำข้าววันมาเหรอ
3: ไม่ฉันบอกว่าให้ขนมาเยอะกว่านี้พ่อฉันจะกินจุ
4: ๊บเล่นเรื่องจริงซะแล้วลูกโอ้ยไม่ไว้หน้าพ่อเลย
9: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีจ้ะ
4: สวัสดีจ้ะ
7: กลุ่มเราจะต้องพรีเซนต์เรื่องโครโมโซมดินเอและยีนว่าคืออะไรนะ
3: มันคืออะไร
8: เอ้าก็ที่ครูสอนคาบที่แล้วไงจำไม่ได้เหรอเพ้น
3: ตอนไหนอ่ะไม่เห็นจะจำได้เลย
7: เอเพ้นนั่นแกดูดินะนี่ในเซลล์ของเราอ่ะจะมีโครโมโซมแต่ในโครโมโซมอ่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่า DNA เห็นไอ้เกลียวๆนี่ไหมข้างในเกลียวๆเนี่ยจะมียีน
3: เกลียววาดปลาทำไมวะ
7: ปลาอะไรหน้าตาแบบนี้เล่านั้นแกวาดเองเลยไป
3: ไม่เอาฉันวาดปลาไม่เป็นแกแหละวาดไปเลย
7: โ
10: พ่อหน้าคุณไหนๆก็มาแถวนี้แล้วซึ่งขอไว้หาทีแป๊บนึงก็แล้วกันคุณยังได้อยู่ใช่ไห
7: มยังได้อยู
10: ่โทษค่ะมาขอพบน้องทีอะค่ะที่เรียนวิชาสังคมวันนี
6: ้อ๋อใกล้เลิกแล้วค่ะรบกวนคุณแม่รอสักครู่นะคะ
8: งั้นก็เอาตามนี้นะน่าจะสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายตามโจทย์ครูแหละ
3: นี่คุณหญิงไม่คิดจะช่วยงานเลยหรือไงงานกลุ่มนะกินแรงเพื่อนอยู่นั่นแหละ
8: ก็จะให้ช่วยอะไรก็บอกมาสิ
9: ช่วยให้ช่วยช่วยอยู
7: ่ไอ้เพ้น
3: อะไร
7: ตรงไหนของบ้านแกเงียบสุดวะ
3: งูเลย

0: ว่าไงคะแม
1: ่แม่ผ่านมาแถวนี้อ่ะแล้วว่าขนมมาให
0: ้แต่ผมเรียนอยู่นะครับ
2: เรียนอะไรอ่ะจะเลิกไม่ใช่หรอ
0: คือผมว่าจะคุยกับครูต่ออีกนิดหน่อยครับเรื่องข้อสอบอ่ะแม
1: ่นานไหมแม่รอได้นี
0: ่ไม่ต้องรอหรอกครับน่าจะนาน
2: เอานั้นหรอง
1: ั้นก็ได้เดี๋ยวแม่ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์นะรีบลงมาเอาก็แล้วกัน
3: โอเคครับเดี๋ยวผม
1: เดี๋ยวฝากขนมมาให้น้องทีด้วยนะคะเดี๋ยวเขาลงมาเอา
4: ได้ค่ะ

0: ไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนเหรอลูก
1: ไม่ค่ะหนูอยากทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนยังไม่หิวด้วยค่ะ
0: รูป DNA ซะด้วยลงสีสวยนะเนี่ยมีอะไรให้พ่อช่วยไหม
1: หนูร่างแบบไว้ก่อนที่จะเริ่มทำแบบจำลองค่ะแล้วก็คิดไว้แล้วด้วยว่าจะใช้วัสดุอะไรทำออกมาดีกดสั่งซื้อแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวน่าจะมาส่งแต่หนูไม่แน่ใจว่าจะออกมาดีไหมหนูกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้คะแนนน้อยค่ะ
0: นี่เพราะว่าหนูรอบคอบดีนะวางแผนก็ดีเตรียมของเอาไว้แล้วด้วยแต่เพราะว่ายังขาดอะไรไปอยู่นะ
1: ขาดอะไรคะ
0: ความกล้าไงคืออย่างเงี้ย DNA เนี่ยมีทั้งหมด23คู่ใช่ไหมเป็นของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าอิสระของการจับคู่ของโครโมโซมอยู่ซึ่งทำให้ DNA เนี่ยสามารถแตกต่างกันได้ถึง70ล้านล้านแบบเลยนะหนูเหมือนพ่อหนูเหมือนแม่ใช่แต่ตัวหนูเองอ่ะก็มีรูปแบบเป็นของตัวเองเป็นคนแบบเดียวบนโลกใบนี้ชีวิตอ่ะเป็นของเรานะก็กล้าหน่อยใส่ DNA ของเราเข้าไปซะบ้างถึงแม้ว่า DNA นั้นน่ะจะไม่ได้ถูกตามหลักตำราเป๊ะถึงแม้ว่า DNA นั้นจะไม่ได้ถูกใจคุณครูที่สอนเราแต่เท่าที่เห็นนะเพราะว่าหนูก็ทำได้ดีนะถือว่าเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่โรงเรียนพัฒนากันแล้วกันรวมถึงอดีตวิศวกรเคมี
2: อ่ะมาเดี๋ยวแม่เก็บเองลูกมาเลยมาเลย
1: ขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวหนูช่วยเช็ดโต๊ะค่ะ
3: มีอะไรให้เราช่วยอีกไหม
1: เฮ้ยไม่เป็นไรแค่เช็ดโต๊ะก็เสร็จแล้วเออทีเมื่อกี้เรื่องแม่ใช่ไหม
3: รู้ทันอีกแล้วแม่ดันอยากเอาขนมมาให้เราเรียนพิเศษอ่ะแต่โชคดีที่เราเนียนว่าติดเรียนพิเศษอยู่เกือบไม่รอดอ่ะ
4: ไปแล้วนะ
5: เฮ้ยทุกคนไอ้หน้าตูดวาดรูปโคตรสวยอ่ะ
4: เอาคืนมานะ
5: ไม
4: ่เฮ
5: ้
4: ย
5: เฮ้ยสวยจริงด้วยอ่ะ
4: ใช่ไหม
5: เอ๊ะ
4: เอาไหมเอามานะโอ้ย
5: บ้านตัวเองแท้ๆวิ่งยังไงเนี่ยเพ้น
4: โหยคนเจ็บหัวแล้วเนี่ยไม่คิดจะช่วยอีกงอนแล้ว
5: โอ้โหนะ

0: ่ะฉันยอมให้ดูดีๆก็ได้
1: โหสวยจริงด้วยอ่ะ
0: สวยนะ
1: งั้นเราจะทำตามที่แกว่านะ

0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย

0: ถ่ายรูปหน่อยดิ
1: คุณตั้งใจช่วยเพื่อนทำงานสิมาเล่นอะไรเนี่ย

0: น่าจะได้แล้วแหละโอ้ความเวอร์อยู่ใน DNA ของเยนี่จริงๆด้วย
1: อะไรของเธอ
0: สวยเนาะแมรี
1: ่เก่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: จริง
2: มา
1: ถ่ายรูปกัน
0: ไปยัง
2: 3 2 1

0: กันใหญ่
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: พี่บอลเคน
1: เป็นเพื่อนลูกนี่เขาน่ารักกันดีเนอะ
3: ใช่ไหมแม่พี่กับพวกหอมเนี่ยเป็นเพื่อนนัมเบอร์วันของหนูเลย
1: แม่รวมถึงแฟรี่ด้วยจ้ะ
3: ฮะยัยนั่นเนี่ยนะดีได้แค่แป๊บๆแหละถ้าแม่มันมารับอ่ะก็สะบัดตูดกลับบ้านไปก่อนไม่เคยช่วยลูกเก็บของเลยแล้วนี่ถ้าไม่นับว่ามีงานกลุ่มนะนางคงไม่มาร่วมวงโคจรกับพวกหนู3คนหรอก
0: นี่ลูกคนเราเนี่ยบางทีความดีมันอยู่ลึกระดับ DNA นะลูกเพราะฉะนั้นเราต้องดูกันยาวๆปะแบบน้ำกันดีกว่าแม่
4: บ้าเหรอเต็งฉันเขาอาบน้ำเนี่ยเหร
0: อมา
4: ๆๆอยากมีน้องพระเพ็ญมาๆๆๆ
5: แเนื้อน่อง8โลปีบน4โลสะโพก
6: เออนี่ร้านปิดแล้วครับโอ้ผมรีบมาแล้วเนี่ย
5: เอาคุณร้านฉันปิดแล้ว
6: โอ้ยผมหิวอ่ะ
4: อุ้ยเนี่ยเชิญนั่งก่อนเลยค่ะ
5: เชิญนั่งแล้วจะกินอะไรแล้วโทษทีคุณวันนี้ร้านฉันขายหมดเกลี้ยงเลยอ่ะตั้งแต่กระจกแตกนี่ขายดีทุกวันเลยนะสงสัยพวงจุ้ยจะเปลี่ยนฉันว่าไม่ต้องซ่อมกระจกแล้วแหละคุณไปกินร้านอื่นกันเถอะใจบาปลิน
7: นี่มันร้านอาหารนะยังไงก็ต้องมีของเหลือให้ลูกค้าบ้างแหละ
8: เช็คของแป๊บนะคะ
5: เอ้ยบอกว่าไม่ต้องเช็คมันหมดเกลี้ยงแล้ว
7: แกนี่ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นแม่ครัวเลยคนเขาหิวมาทั้งทีอ่ะจะปล่อยให้กระเพาะเขาถูกย่ำยีแบบนี้หรอ

0: โอ้ยหยุดเลยทั้งคู่เลยเนี่ยเฮ้ยเออโอเคฉันมีไข่เหลือเดี๋ยวทำข้าวไข่เจียวให้กินเอาไหม
1: เอาครับขอบคุณครับ
2: เห็นไหมดูสิขนาดขอบคุณครับหน้ายังดูเซ็ตอยู่เลยอ่ะ
3: เดี๋ยวไผ่กอดให้ค่ะ
2: ว้า
3: เอาแป๊บนึงนะคะ
2: ไปทำมาทีเร็วล้างมือได้แล้วนะ
3: นี่

0: ขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยชีวิตผมไว้อีกมื้อนึงนะทั้งอิ่มทั้งอร่อยเลยอ่ะ
1: อุ๊ยแต่ถ้าอิ่มมากไปอ่ะระวังขับรถแล้วง่วงนะคะนอนนี่เลยไหม
0: ได้เหรอครับ
2: โอ้ย
0: แล้วเดี๋ยวจานนี้เท่าไหร่ครับ
1: ไม่ต้องค่ะออกให้ชอบเปย์ผู้ชาย
0: เฮ้ย
1: ขอหรือแก
3: ไม่เป็นไรคุณ
0: จริงเหรองั้นคุณอย่าลืมบอกผมเรื่องค่ากระจกกับค่าจักรยานแล้วกันนะงั้นผมก็ก่อนนะครับคุณนะครับ
3: กลับดีๆนะคะ
1: แม
3: ่ดีดาออกนอกหน้าไปไหมเนี่ยก็เขาโหล่ะแถมท่าทางดูนิสัยดีขนาดเนี้ยถ้าแกไม่เอาฉันเอานะ
1: โขขนาดนั้นเลยเอ้ายุคนี้มือใครยาวสาวได้สาวเอาค่ะ
3: ว่าแต่พ่อเนื้อน้องพระเอกซีรีส์วายเลยเนี่ยเขาชื่ออะไรนะ
1: เออว่าโอ้ลืมถามชื่อไปเลยอ่ะ
3: เพราะอย่างนี้ไงถึงไม่มีผัวเนี่ย
1: มือนี้ที่เราเลี้ยงผู้ชาย

0: แม่ๆจะให้ลูกๆลงคอร์ส Prestige กันหรือเปล่าคะ
1: นี่ไม่พลาดหรอกค่ะว่าแต่ปีนี้เขารับกี่คนพอทราบไหมคะ
2: เขายังไม่ลงประกาศเลยคุณพี
1: ่โอ้จริง
0: แต่ว่านี่สืบวงในมาเรียบร้อยแล้วนะคะรับ10คนค่ะต้องสอบผ่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องได้คะแนนทุกวิชาเกิน 80% ถึงจะลงคลาสพิเศษนี้ได้
2: 80% ว้าวหนูยังไม่รอดแน่เลยคะเนี่ย 80% ได้หร
1: ออุ๊ยคุณน้องล่ะคะจะให้ลูกไปเรียนไหมเพราะว่าลูกสาวคุณแม่เนี่ยมาเล่าให้ฟังใหญ่เลยค่ะว่าครูองศาชมว่าข้าวหอมเก่ง
3: เรียนอะไรนะคะ
1: ห้องติวเข้มพิเศษที่ Bright Academy อะค่ะชื่อคอร์ส M4 British Premium
3: น้องเขายังไม่ได้มาบอกอะไรเลยนะคะน่าจะไม่สนใจมั้งคะ
0: แหมข้าวหอมนี่เป็นเด็กดีจังเลยนะคะคงเห็นว่าแม่ทำงานลำบากกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็เลยไม่กล้าบอกคอร์สเนี้ยมันแพงมากเลยนะคะแพงกว่าคอร์ส Advanced Math อีก
3: แต่เท่าที่รู้เนี่ยลูกคุณน้องเรียนเก่งมากเลยนะคะทำไมต้องติวอะไรก็ยังติดพัฒนาได้แน่ๆคุณพี่ว่านี่ก็มั่นใจในตัวลูกค่ะแต่ว่าถ้าเขาอยากเรียนเนี่ยฉันก็สนับสนุนลูกเต็มที่เหมือนกันค่ะ
4: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะรีจะรีบเก็บร้านนะคะยังไงรีบกินรีบจ่ายรีบไปนะคะชิวๆอุ๊ยเชิญเชิญค่ะ
0: แต่ว่าพวกพี่ยังกินไม่เสร็จเลยนะคะ
4: ลูกค้าเยอะมากเลยอะค่ะหนูไม่มีเวลาค่ะ
0: กินเสร็จแล้วเนาะ
4: อันนี้นะคะ
3: โหข้อสอบเฟรคีเนี่ยยากไม่ใช่เล่นเลยนะแต่ก็สนุกดีอะโคตรท้าทายสมองเลย
5: แต่เนี่ยมันแค่ออเดิร์ฟเองนี่นี่เมนคอร์สอยู่นี
3: ่โอ้โหอะไรเนี่ย

0: ก็ข้อสอบพิเรติสม .4 ที่แม่เราใช้กำลังภายในหามาให
1: ้โอ้ยแม่ทีก็เก่งเนาะหามาได้เนี่ยคุณนางทำตัวเป็นป้าข้างบ้านเลยนะคะ
2: อะไรของเธอ
1: ก็ป้าข้างบ้านชอบสอดูสอดเห็ดไปทั่วไงคะ
2: ฉันไม่ได้อยากรู้ก็แค่สงสัยเฉยๆว่าสองคนนั้นนั่งทำอะไรกันอยู
1: ่ก็เห็นเขาบอกว่าจะติวเข้าคอร์ส M4 Platinum Pro Max นี่แหละ
2: M4 Platinum Premium จ้ะ
1: จ้าโอเคค่ะ
2: เอ็นนั่นคิดจะเข้าคอร์สนี้ด้วยหรอ
1: พูดอะไรนะ
2: เปล่าแล้วสองคนนั้นน่ะเป็นแฟนกันหรือไงทำไมตัวติดกันตลอดเวลา
1: เป็นหรือไม่เป็นดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละค่ะว่าไปคู่นี้ก็แ

0: โอ้
1: เฮ้ยสเตทฟัดเลขเลี้ยงโคตรสวยเลยอ่ะโห
2: ไอ้เพทายเองจะดีใจทำไมเองเล่นแพ้เขาเนี่ย
1: ลุงอินอะไรขนาดนั้นชนะไปก็ไม่ได้เงินแก่แล้วเนี่ยมีมุทิตาจิตหน่อยลุงไปหาน้ำอะไรกินไปน้ำไอ้แดง
2: ๆกระเจี๊ยบ
1: เออลุงรู้ได้ไงเนี่ย
2: ไม่รู้ได้ไงอ่ะก็กินอยู่ทุกวันน่ะ
3: ได้ไหมครับ
4: ได้สิครับนี่ถิ่นผมนะครับ

0: คุณเพทายชอบเล่นไพ่มากเลยใช่ไหมครับ
1: เอาจริงๆนะผมไม่ได้ชอบเล่นไพ่หรอกครับผมชอบตัวเลขมากกว่า
0: โอ้จริงเหรออ
1: ืมแล้วคุณนะครับคุณก็ต้องชอบตัวเลขเหมือนกันใช่ไหมถึงเล่นไพ่เก่งนี
0: ่เรื่องเล่นไพ่นี่ผมไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเรื่องตัวเลขเนี่ยผมไม่แพ้ใครแน่นอน
1: โอ้โห3บวก3คูณ3ลบ3หาร3ได้เท่าไหร่ครับ
0: 11ครับ
1: เฮ้ยคุณตอบได้เลยเหรอที่คุณนี่เก่งเลขเหมือนน้องสาวผมเลยนะ
0: อ๋อน้องสาวคุณก็ชอบตัวเลขเหมือนกันเหรออ
1: ืม
2: ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์คืออะไรอะเฮีย
3: คล้ายๆกับเป็นกติกาว่าพวกบวกลบคูณหารแล้วต้องทำอะไรก่อนดูนี่นะ3บวก3คูณ3ลบ3หาร3ถ้าไม่มีกติกาเราก็ได้คำตอบไม่เท่ากัน
2: แล้วต้องทำยังไงอะลินอยากรู
3: ้มันซับซ้อนนะ
2: นะเฮียนะ
3: ถ้ามาเรียนกันแบบนี้ไม่มีวงเล็บรู้จักวงเล็บไหมเราต้องทำคูณกับหารทั้งหมดก่อนแล้วค่อยทำบวกลบเรียงจากซ้ายไปขวา
2: 11ลินตอบ11
3: โอ้โห
0: แบบนี้เรียกว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับ
1: ใช้ได้อะไรคุณตอบได้ขนาดนี้มันต้องเรียกว่าจีเนียสเรียกว่าอัจฉริยะแล้วครับ
0: งั้นป่านนี้เป็นด็อกเตอร์ไปแล้วปะ
1: ก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่น้องสาวผมอะทำอาหารเก่งด้วยนะครับ
0: อ๋อแปลว่าอร่อยอย่างงี้
1: อืมอร่อยอย่างงี้เลยครับ แล้วคุณนี่มาเป็นจิตอาสาที่นี่นี่คุณต้องมาหาหมออะไรด้วยไหมครับแล้วคุณเป็นอะไรอะครับอุ้ยแต่ถ้ายังไม่อยากตอบนี่ไม่เป็นไรเลยนะครับผมเข้าใจครับคือผมชินนะครับใครเดินเข้ามาผมก็ถามหมดนะครับมันรู้สึกดีครับเวลาที่คนได้มาเล่าเรื่องตัวเองผมก็ได้แชร์เรื่องตัวเองมันก็เหมือนมีเพื่อนนะครับแต่ว่าคุณไม่ตอบนี่คือไม่เป็นไรเลยครับเข้าใจมากๆครับ
0: ผมเข้าใจครับผมเข้าใจคือผมเคยทำผิดกับใครบางคนไว้ครับผิดแบบไม่น่าให้อภัย
1: โหว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจนะครับบางทีไม่รู้ว่าเขาให้อภัยเราแล้วหรือยังแต่ที่แน่ๆเรานี่แหละครับที่ไม่ให้อภัยตัวเองเลย

0: ครั้งหน้าสนุกยิ่งกว่านี้ครับครั้งหน้าผมจะชนะคุณแน่ๆครับแต่ว่าคุณจะมาอีกใช่ไหมครับ
1: มาครับผมมาแน่ขอบคุณสำหรับน้ำด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เจอกันนะครับ
0: เชียร์สครับ
1: โอเค

0: เออข้าวหอมแม่ได้ยินมาว่าที่ไบอะคาเดมี่อ่ะเขาจะมีคอร์ส M4
1: เอฟโฟร์เฟสทีฟพรีเมียม
0: เออ
1: วันที่8เนี่ยนะเขาจะมีให้ไปสอบก็ถ้าใครสอบผ่านนะก็จะได้เรียนคอร์สเนี้ยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะเรียนได้นะแม่โหดมากอ่ะเอาแต่หัวกะทิทั้งนั้นเออแล้วแม่ไปรู้มาจากไหนเนี่ย
0: ก็ตอนนี้ร้านแม่กลายเป็นศูนย์ข่าวไปแล้วแม่ๆที่เขามีลูกเรียนที่เดียวกับเราอ่ะเขามาเมาส์กันบ่อย
1: ทีก็มาชวนๆอยู่อ่ะผมว่ามันก็น่าสนดีอ่ะ
0: น่าสนอยากเรียนก็จัดสิลูกลังเลอะไรอยู่
1: แต่มันแพงมากเลยนะแม่แพงกว่าคอร์สแรกที่หนูเรียนตั้งเยอะอ่ะหนูไม่อยากเป็นภาระแม่แล้วอ่ะ
0: ลงสนามแล้วก็ต้องซัดต่อจนกว่านกหวีดจะดังนะไอ้เรื่องค่าเรียนนะแม่ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แล้วให้มันรู้ไปสิว่าขยันขายไก่ทอดเพิ่มแล้วมันจะจ่ายไม่ได้ ยิ้มอะไร
1: ขอบคุณมากนะแม่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่แม่ทำให้หนูเลย
0: ก็ลูกแม่ทั้งคนนี่นาสู้ไม่สู
1: ้สู
0: ้สู้ไม่สู
1: ้สู
0: ้ให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้
2: กินเลยทีไม่ต้องรอทีได้ฝึกทำข้อสอบที่แม่ให้ไปยัง
3: ฝึกทำกับเพื่อนที่โรงเรียนอยู่ค่ะแม่
2: เดี๋ยวทำไมเอาข้อสอบไปให้เพื่อนดูอ่ะแล้วเพื่อนคนไหน
3: เขาหอมครับ
2: ทำไมทำแบบนี้อ่ะทำแบบนี้เพื่อนเขาได้เปรียบดิทีไม่รู้ว่าเขาหอมนี่คู่แข่งทีเลยนะ
3: แต่เขาหอมเขาเป็นเพื่อนผมนะครับแม
2: ่โอ้ยทีในโลกความเป็นจริงอ่ะไม่มีใครเป็นเพื่อนใครหรอกทุกคนก็ทำเพราะตัวเองกันทั้งนั้นแหละจำเอาไว้เลยว่าไงเข้าใจที่แม่พูดบ้างไหมเนี่ยคะ
3: เข้าใจครับเข้าใจว่าต้องทำตามที่แม่บอกถึงจะถูกใจ
4: ผู้ชายผู้หญิงที่ตัวติดกันตลอดนี่ต้องเป็นแฟนกันไหมนะ
5: แบรี่ลูกนี่แม่เตรียมนมกับน้ำผึ้งมาให้แล้วหนูอยากได้อะไรเพิ่มไหม
4: โอ๊ยแม่จะเสียน้ำทำไมคะเนี่ยคนกำลังใช้ความคิดอยู่แล้วหนูบอกกี่ครั้งแล้วก็ก่อนเข้าห้องให้เคาะประตู
5: ขอโทษค่ะลูกแล้วไอ้คอร์สเพสติจอะตกลงลูกจะเรียนใช่ไหมคะ
4: ค่ะแต่ข้าวหอมจะเรียนด้วย
5: แล้วมันทำไมเหรอคะ
4: โอ๊ยแม่คือหนูไม่ชอบที่เห็นทีกับข้าวหอมติวเล่ด้วยกันไงแม่เข้าใจไหมหนูทีข้าวหอมเป็นคู่แข่งกัน
5: แม่ก็พอเข้าใจค่ะแต่แล้วหนูจะให้แม่ทำยังไงอะ
4: แม่จะทำอะไรก็ทำเถอะหนูอยากอยู่คนเดียวแล้ว

0: เนื้อน่องเอากี่โล
1: 15โล
0: ปีกบนนะ
1: 10โล
0: 3ชั้นนะ
1: 8โล
0: ผู้ชายเอากี่คน
1: 2คน
0: เฮ้โหจะไปพออะไรเรา
2: เดี๋ยวคนนั้นมาอีกแล้ว
0: ถ้าคราวนี้จะมาแขวะอะไรแกกับข้าวหอมอีกแล้วก็ฉันตบแล้วนะ
2: เฮ้ยแกก็เวอร์ไปไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเก็บหน้าด้วย
0: ทำไมหน้าฉันมันดูออกขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เห็นยัน100เมตรอ่ะ
0: โอ้ย
3: สวัสดีค่ะคุณน้องพอดีเดี๋ยววันที่8นี้ที่สมาคมพี่จะมีงานแล้วพี่ก็เห็นว่าร้านอาหารของคุณน้องเนี่ยอร่อยใช้ได้พี่ก็เลยอยากจะสั่งอาหารร้านคุณน้องไปเลี้ยงนะคะ
4: ได้เลยค่ะเอาเมนูไหนบ้างคะ
3: ก็เอาคละมาเลยก็ได้นะคะผสมกันคุณน้องจัดได้เลยค่ะ
4: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจัดให้ทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะคะ
3: ดีค่ะแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ซีเรียสจริงจังนะคะทางสมาคมพี่เนี่ยเขาจะสตริกเรื่องเวลามากคุณน้องต้องไปส่งให้ตรงเวลานะคะไม่งั้นเขาจะปรับคือพี่ก็ไม่อยากให้คุณน้องเสียโอกาสแล้วพี่เองก็ไม่อยากจะเสียชื่อด้วยเพราะอุตส่าห์แนะนำร้านคุณน้องไปนะคะ
4: รับรองส่งตรงเวลาค่ะเอากี่ห่อดีคะ
3: ก็ไม่มากนะคะสัก 1,000 ห่อก็ได้ค่ะ
0: ฮะว้าวยินดีมากเลยค่ะคุณพี่เอากี่โมงนะคะ
3: บ่าย35ค่ะทันไหมคะ
0: บ่าย35นะคะสบาย

0: ชิบหายแล้วไอ้ลิ้นไหนก็วันนี้ที่แกบอกว่าคุณแม่คนนั้นเขาจะมาเอาข้าวตอนบ่าย35
1: แล้ว
0: เมื่อกี้เขาโทรมาถามฉันก็บอกว่าทันแน่นอนค่ะบ่าย35
1: ไม่ใช่ไง
0: เขาบอกว่าไม่ใช่ตอนบ่าย35แต่เป็นบ่าย35
1: โอ้ยก็บ่าย35ไง
0: แกฟังซะดีๆนะเขาไม่ได้จะมาเอาตอนบ่าย35แต่เป็นบ่าย35
1: บ่าย35
0: ชิบหายเลย

0: าหนูช่วยเอาทำอะไรลูก
1: ฮะช่วยแม่ไงจะได้ทันเวลา
0: แต่ลูกต้องไปสอนไม่ใช่หรอ
1: โอ้ยยังเหลือเวลาอีกเยอะถ้าแม่ทำไม่ทันสิจะโดนว่าเอา
2: ทำไมเขาขอแม่ไม่มาอีก

0: ไหร่แล้วนิด700
1: เลยเยอะเนี่ย
0: ไปได้แล้วลูกจะบ่ายโมงแล้ว
1: ต้องอีกตั้งเยอะเลยนะแม่
0: ไปได้แล้วแม่ทำเองเดี๋ยวไปสอบไม่ทัน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สู้ๆ
1: สู
3: ้ทุกคนคะถึงเวลาสอบแล้วเข้าห้องสอบได้เลยค่ะ

0: นึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้ว
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมถึงมาสายอ่ะ
0: ก็พอเวลาบ่าย35ดิ
1: บ่าย35
0: บ่าย35เล่นน่ะเขาเกือบไม่รอดอ่ะ
1: แต่ก็รอดนี่นะ
0: ก็คงงั้นแหละ
1: แล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
0: โอเคนะพี่อ่ะ
1: ก็ดี
0: แต่พี่จะยืนคุยอีกนานไหมไม่กลับบ้านเหรอไปเลย

0: เข้ามาแล้วนะครับครูว่าแล้ว
1: ว่า
0: ว่าเราก็ครูต้องรีบแอบตรวจข้อสอบตั้งแต่คืนนี้เลยไงครับ
1: ก็ฉันอยากรู้ว่าจะมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า
0: แล้วเจอไหมครับ
1: เจอพอดี50 เต็มแกลองดูในคอมดิ
0: โห50 เต็ม 50จริงด้วยผมอยากรู้เลยครับว่าใคร
1: แต่จริงๆฉันพอจะรู้นะว่าใครอ่ะมีคนเดียวที่เอาเอกลักษณ์ตรีโกณมาประยุกต์ใช้กับผลต่างกันระหว่าง2นี่เนื้อหามอปลายด้วยนะนึกว่าจะไม่มาซะแล้ว
2: เฮ้ยแกดูดิไอ้คังโคตรเท่ว่ะโคตรเก่งเฮ้ยเบาได้ไงล่ะเราสอบเข้าแบบคอร์สเพรสซีฟเราได้คะแนนเต็มอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยต้องประกาศให้เราเลย
3: ไม
2: ่ทุกคนครับสอบผ่านเว้ย
3: เห็น
2: ไม่นี่ไงพวกแกรู้เปล่าเพื่อนเราสอบผ่านด้วยชื่อไอ้ข้าวดูดิพวกแกดูดิเพื่อนเราไม่โคตรเก่งชื่อไอ้ข้าวนั่งอยู่โน่นอ่ะ
3: เฮ้ยดีดูเอ็นดิ
4: ก็ไม่แปลกใจแต่ก็แปลกใจว่ะทำข้อตีโกนได้ด้วยหรอ
3: ก็แค่ลองๆดูอ่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าจะไม่ถูกแล้วนะ
4: มันไส้ว่ะลองๆดูก็ถูกงี
3: ้เอ้าก็เหมือนที่พี่องศาบอกไงจินตนาการเขาไปโทรหาแม่ก่อนนะ
5: แม่จ๋า
6: โทรมาตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าลูกไม่เรียนหรอ
3: หนูสอบติดคอร์สเฟรชิตแล้วนะด้วยคะแนน
5: เต็มคนเดียวแดะ
6: จริงปะ
5: สอบยากไปเลยลูก
6: ขอหอมสอบติดห้องติดวิเศษแล้ววะ
5: แม่
3: แม่ลองดูในเพจ Bright Academy ดูนะมันเพิ่งอัพเมื่อเช้าเลยอ่ะน่าจะโพสต์แรกเลยหนูอยากให้แม่เห็นชื่อหนู
6: ได้โอเคเดี๋ยวดูตอนนี้เลยแป๊บนะ

0: หน้าเพจที่แม่ดูมันไม่มีนะลูก
1: อ้าวมีนะแม่หนูยังดูกันเมื่อกี้อยู่เลยค่ะลองรีเฟรชดูก่อน
0: เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกไม่มีนะข้าวหอม
1: อ้าวเหรอ
2: นี่คุณจะบอกว่าเด็กคนนี้ทำผิดกฎสถาบันเรางั้นเหรอ
3: ก็ใช่นะสิคะผอ.แล้วนี่ถ้าแม่ๆคนอื่นรู้เข้าว่ามีคนทำผิดกฎแต่ทางไบรท์อะคาเดมี่ปล่อยปะละเลยดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ

0: เนี่ยสอบติดค่ะ
1: แม่เธอต้องทอดไก่ทอดหมูอีกกี่หมื่นชิ้นถึงจะพอจ่ายมิซา
2: ดูไม่ออกอ่ะว่าข้าวหอมล่าเริงเกินเบอร์ขนาดเนี้ยเพราะอะไร
3: แม่รู้ข่าวลือเรื่องครูองศาเขาจะไม่สอบแล้วหรือยังครับ
4: ครูขอขอบคุณทุกความพยายามของน้องมากๆจนกว่าจะได้พบกันใหม
1: ่แม่ทำยังไงอ๋อเวลามีเรื่องที่มันไม่แฟร์กับแม
0: ่วันนี้ฉันต้องการพบครูองศาฉันจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้น
5: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TVได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
6: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ใครเป็นไงอ่ะพวกแกตอบมา
1: เก่งนักนะมึงอ่ะ

0: คุณใช่ไหมไม่ต้องมาทำหน้าซื่อเลยคุณเป็นนายของพวกมันสองคนเราสั่งให้มันจับตัวฉันใช่ไหม
1: ฉันเข้ามาช่วยเธอแท้ๆเธอหาว่าฉันเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นได้ยังไง
0: ถ้าคุณไม่ใช่พวกเดียวกับพวกมันแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าฉันถูกจับตัวมาที่นี
1: ่ฉันบังเอิญมาเจอพวกมันหรอกเห็นผู้ชายสองคนรังแกผู้หญิงฉันก็แค่เข้ามาช่วยเท่านั้น
0: บังเอิญมากไปมั้งฉันว่าคุณมาดูผลงานของน้องคุณมากกว่า
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วฉันจะเข้ามาช่วยเธอทำไม
0: ก็คุณอาจจะเห็นว่าฉันกำลังเค้นคำตอบจากพวกมันได้คุณก็เลยเข้ามาขัดขวาง
1: แต่ตอนที่ฉันเห็นนะเธอกำลังเสียเปรียบพวกมันอยู่นะต่อให้ฉันพูดยังไงเธอก็ไม่เชื่อฉันอยู่ดี

0: คุณพลาดเล็กคุณพลาดมาจากเล็กเฮ้ยเล็ก
1: พลาด
0: เล็กเป็นไรมากเปล่าเราเห็นเล็กถูกจับตัวมาแต่เขาไปช่วยไม่ทันเรากับประจักษ์เลยได้แต่ออกมาตามหาเป็นไรมากไหมครับ
1: เราไม่เป็นไร
0: แล้วเล็กหนีพวกมันมาได้ไง
1: เราหนีมาได้ก็แล้วกัน
0: แล้วพวกมันเป็นใครอ่ะ
1: ก็พวกค้าฟินเถื่อนนั่นแหละมันคงตามมาเก็บเรา
0: ผู้ค้าฟินเถื่อนว่าเรารีบกลับกันเถอะครับ
2: ไปเล็ก
0: ไปเถอะครับ
3: แค่ให้ไปจัดการผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้มึงยังทำมันไม่สำเร็จครั้งที่แล้วน้องมึงก็ทำพลาดทีนี้ครั้งนี้มึงยังมาทำพลาดซ้ำอีกถ้ามันมีงานใหญ่กว่านี้พวกมึงจะทำสำเร็จกันได้ยังไงวะ
4: กับผมไม่นึกว่าไอ้ท่านชายมันจะมาช่วยนำประหลาดดีครับ
3: ไอ้อดีตท่านก็เล่นเราไม่เลิกสงสัยจะต้องหาทางเก็บมันจริงๆสักที
5: เรื่องแต่งงานแม่เล็กได้คุยกับพ่อใหญ่ว่ายังไงบ้างหรือเปล่าลูก
6: ยายเล็กถ้าจะไม่ยอมแต่งแล้วครับคุณย่า
5: เยเล็กคุยกับย่าหน่อยลูกเรื่องแต่งงาน
7: คุณย่าอยากให้เล็กแต่งงานเพราะอยากให้เล็กไปพ้นจากบ้านหลังนี้ใช่ไหมล่ะคะคุณย่าไม่เคยรักเล็กเลย
5: คุณเล็กคะคุณเล็กคุณเล็ก
8: เล็กยายเล็กฟังย่า
6: ย่าครับเดี๋ยวผมไม่คุยกับน้องให้ครับยายเล็กยายเล็กยายเล็กคุยกันก่อนยายเล็ก
7: จะคุยเรื่องอะไรอีกเหรอคะพี่ใหญ่คุยเรื่องที่คุณย่าอยากให้เล็กแต่งงานกับท่านชายอะไรนั่นหรอคะทำไมคุณย่าไม่รักเล็กเลยคุณย่าเกลียดเล็กตั้งแต่เล็กเด็กๆแล้วอ่ะเล็กเสี่ยงชีวิตช่วยเขาเอาไว้แท้ๆแต่คุณย่ากลับบังคับให้เล็กลาออกจากโรงเรียนเราย้ายไปเรียนที่อื่นกลางเทอมจนใครๆก็คิดว่าเล็กถูกไล่ออกแล้วนี่คุณย่าก็บังคับให้เล็กไปแต่งงานกับใครก็ไม่รู้คุณย่าคงอยากให้เล็กออกไปจากที่นี่จริง
6: ๆยายเล็กมีสติหน่อยสิคนที่อยากให้น้องแต่งงานน่ะคือคุณพ่อนะคุณพ่อถึงได้ทำพินัยกรรมแบบนั้นเอาไว
7: ้ทำไมคุณพ่อต้องทำพินัยกรรมแบบนั้นด้วยเวลานี้เล็กไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องงานพี่ใหญ่รู้ไหมคะตอนนี้ฟินเถื่อนกระจายไปทั่วพานครแล้วพี่ใหญ่เองก็เป็นหมอคงไม่อยากให้คนไทยติดฟินจนเสียอนาคตหรอกจริงไหมคะ
6: ก็จริงแล้วพี่ก็รู้ด้วยว่าพี่คงห้ามให้เธอไม่ออกไปต่อสู้จับผู้ร้ายได้หรอกจริงไหม

0: พี่ใหญ่รู้ใจเล็กจริง
1: ๆไม่งั้นเราจะเป็นพี่น้องกันหรอแล้วนี่ออกไปต่อสู้กับใครมาอีกล่ะถึงได้กลับมาในสภาพแบบนี
2: ้ทำไมคุณเล็กก็ถึงมองฉันในแง่ร้ายตลอดเวลาเลยนะอุตส่าห์ตามมาช่วยเขาแท้ๆแต่เขากลับคิดว่าฉันเป็นพวกเดียวพวกนั้นเฉยเลย
3: แกก็ต้องเข้าใจคุณเล็กเขาหน่อยนะคุณเล็กเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักแกเหมือนที่แกรู้จักเขาแล้วแกลองคิดดูนะทุกครั้งที่คุณเล็กเจอแกมักจะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสงสัยตลอดเป็นใครเนี่ยก็ต้องเข้าใจผิดกันทั้งนั้นแหละ
2: แต่ฉันก็บอกเขาไม่ได้นี่ว่าฉันตามสืบเรื่องพวกค้าฝิ่นเหมือนเขาเพราะฉันกำลังสงสัยว่าพวกค้าฝิ่นเถื่อนคือคนของฉันเอง
3: แล้วทำไมแกไม่ลองบอกเขาไปเลยล่ะเผื่อแกสองคนจะได้ช่วยกันสืบด้วยไง
2: ไม่ฉันอยากสืบเงียบๆคนเดียวมากกว่าเพราะฉันกลัวว่าถ้าคุณเล็กเข้ามาช่วยสืบไอ้คนบงการที่อยู่เบื้องหลังมันจะไหวตัวแล้วก็หนีเข้ากีบเมฆจนสืบต่อไม่ได้เลยนะสิ
3: แต่ถ้าเกิดคุณเล็กเขายังเข้าใจกันผิดอยู่แบบนี้นะฉันคิดว่าเขาคงไม่ยอมแต่งงานกับแกแน่เลยแต่มันก็ยังพอมีวิธีนะแกต้องหาวิธีเข้าหาคุณเล็กแล้วแกก็ต้องทำให้เธอเนี่ยรู้จักและเข้าใจในตัวแกมากกว่านี้

0: เล็กนี่เราเอง
1: วัดที่หลังยังมาข้างหลังเราเงียบๆแบบนี้สินี่ถ้าอยู่ป่านะเรายิงไปแล้วเรานี่วัดมาที่นี่ทำไมแต่เช้า
0: เราก็แค่มาดูว่าเล็กเป็นไงบ้างนี่เล็กยังไม่เล่าให้ฟังเลยนะว่าเล็กรอดมาได้ไงอ่ะโดยได้แผลมาแค่เนี้ย
1: ท่านชายนิทัศน์มาช่วยนะ
0: ฮะมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น
1: เราว่าไม่บังเอิญหรอกแต่เราว่าเขาตั้งใจตามไปดูผลงานของลูกน้องเขามากกว่าว่าจะเก็บเราได้ไหมแต่พอเห็นเราสู้แล้วคาดคันพวกนั้นให้บอกว่าใครเป็นนายเขาก็เลยเข้ามาแทรกมากกว่าแต่ยังไงนะเราก็จะต้องเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของท่านชายทิทัศน์ว่าเขาอยู่เบื้องหลังขบวนการค้าฟินเถื่อนนั้นให้ได
0: ้ถ้าเราจะเปิดโปงและจับท่านชายทิทัศน์เนี่ยเราต้องหาหลักฐานมามัดตัวเขาก่อนนะแล้วเล็กอย่าลืมสิเล็กถูกพักงานอยู่นี
1: ่แต่ยังไงเราก็จะไม่ปล่อยมือจากคดีนี้แน่ๆ
2: จดหมายค่ะคุณเล็ก
3: แกส่งจดหมายไปเชิญคุณเล็กมาดินเนอร์ที่นี่เหรอ
4: ก็แกเป็นคนแนะนำฉันเองนะที่ให้หาทางทำให้คุณเล็กรู้จักฉันมากกว่าเดิม
3: แล้วแกคิดว่าวิธีนี้เนี่ยคุณเล็กเขาจะยอมตอบรับเหรอฉันว่าคุณเล็กเขาไม่มีทางมาหรอก
1: เราจะไป
0: เล็กเล็กต้องคิดดีๆนะถ้าท่านชายอธิทัศน์อยู่ในแก๊งค้าผินเถื่อนจริงๆอ่ะแล้วเล็กจะไปดินเนอร์ที่วางของเขาเนี่ยมันอันตรายไป
1: ถ้าอยากได้ลูกเสือเราก็ต้องเข้าถ้ำเสือไม่ใช่หรอวัดเราจะไป
0: นี่เราคงไม่สามารถห้ามเล็กได้เลยใช่ไหม
3: คุณเล็กเขาว่ายังไงบ้างอ่ะเขาปฏิเสธใช่ไหม
4: ตอบรับตั้งหาก
3: ฮะไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าคุณเล็กเขาเริ่มเป็นญาติดีกับแกแล้วสิ
4: คนอย่างคุณเล็กไม่ใช่คนที่เปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนความคิดเลยง่ายๆฉันคิดว่าที่เขาตอบตกลงก็เพื่อจะได้ใกล้ตัวฉันมากขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าฉันคือพวกค้าฟินเถื่อนนั่นแหละแต่การที่เขาตอบรับยอมมาดินเนอร์กับฉันที่นี่อย่างน้อยมันทำให้ฉันมีโอกาสทำให้เธอรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันมากขึ้นใช่ไหมล่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะพะลบ
2: ชายทัศน์อย่าลืมที่ตกลงกับแม่ไว้นะว่าจะต้องหย่ากับแม่นานหลังจากแต่งงานกันแค่เพียงวันเดียวขอให้ได้แค่ชื่อว่าแต่งงานตามคำสั่งในพินัยกรรมของท่านพ่อเท่านั้น
4: แต่ตอนนี้ให้เธอยอมแต่งงานกับชายก่อนเถอะค่ะท่านแม่ถ้าเธอไม่ยอมแต่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านพ่อก็จะตกเป็นของสาธารณกุศลแน่ๆ

0: ใจจริงๆนะที่แม่เล็กน่ะยอมรับนะทั้งชายอภิทัศน์แล้วนี่แม่เล็กจะใส่ชุดไหนไปอ่ะลูกหึ
1: ชุดนี้ค่ะ
0: ชุดนี้โอ้ยคุณพ่อช่วยได้ยังไงแม่เล็กนี่เราแต่งตัวอย่างกับผู้ชายเราน่ะจะเข้าวังนะไม่ได้ไปเดินป่านะยัง
2: คุณค่าครับนี่ไอ้เล็กพี่คิดว่าเธอควรจะแต่งตัวให้เกศท่านชายอภิทัศน์และสถานที่ที่จะไปนะและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเธอควรให้เกียรติตัวเองและสกุลวโรรสของเราด้วยอย่าให้คนที่นู่นเขาดูถูกเขาได้ว่าคนสกุลวโรรสแต่งตัวไม่รู้จักกาลเทศะสิจ้า

0: วัสดีครับท่านชายยายเล็ก
1: คุณคงเป็นพี่ชายคุณเล็ก
0: ใช่กระหม่อมกระหม่อมชื่อนรินทร
1: ์ได้ยินว่าเป็นหมอ
0: ใช่กระหม่อม
1: ผมนี่ชื่นชมคุณจริง
0: ขอบพระทัยกระหม่อมคืนนี้กระหม่อมฝากดูแลน้องสาวด้วยแต่ถ้ายายเล็กเหี่ยวนักแล้วก็กระหม่อมอนุญาตให้ท่านชายตีสั่งสอนได้เลย
2: พี่ใหญ
1: ่ไม่ต้องห่วงนะเสร็จแล้วฉันจะขับรถพาเธอไปส่งที่บ้านเอง
0: ขอบพระทัยกระหม่อมถ้าอย่างนั้นกระหม่อมขอตัวลา

0: าไม่ใช่เพราะพินัยกรรมของคุณพ่อฉันไม่มาเหยียบที่นี่แน่นอน
1: ที่เธอยอมมาเหยียบที่นี่เพราะเธอตั้งใจจะมาหาหลักฐานคิดว่าฉันเป็นพวกค้าฝิ่นเถื่อนอย่างที่เธอคิดใช่ไหมล่ะ
0: เราใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ใช่
0: แต่ฉันเห็นคุณอยู่กับพวกค้าฝิ่นเถื่อนนั่นในป่า
1: เธอแน่ใจเหรอว่าเธอเห็นฉันอยู่กับพวกมันจริงๆนะเธอยอมรับมาจริงๆเถอะว่าเธอแค่เห็นฉันอยู่ในป่าแล้วก็คิดเองเออเองคิดว่าฉันเป็นพวกเดียวพวกนั้น
0: แล้วถ้าไม่ใช่คุณจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะ
1: ฉันก็มีเหตุผลของฉัน
0: เหตุผลของคุณก็คือจะเข้าไปคุมพวกค้าฝิ่นเถื่อนนั่นไงล่ะ
1: นี่ฉันจะเปลี่ยนความคิดเธอไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเราจะแต่งงานกันได้ยังไง
0: เรื่องที่จะแต่งงานกับคุณไม่เคยอยู่ในหัวฉันเลย
1: ฉันจะไปเรียนท่านแม่ว่าเธอมาแล้วแล้วอีกสักครู่เราจะได้เริ่มดินเนอร์กัน

0: ทำไมถึงจัดสีที่ล่ะมีใครมาอีกแล้วสมร
1: ใช่จ้าจะมีคนมาทานอาหารที่บ้านเรา
0: ใครเหรอคะท่านแม
2: ่ไม่อยากรู้ว่าหญิงขวัญมาดินเนอร์ด้วยคืนนี้ก็มีหลายเรื่องหรอกที่เธอยังไม่รู้อย่างเรื่องฉันกับพี่ชายทัดรักกันชายที่ทัดรักกับหญิงขวัญจริงเหรอแต่ฉันว่าเขาไม่น่าจะใช่คนที่ชอบผู้หญิงพูดปดมดเท็จเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วให้คนอื่นอย่างเธอหรอกนะ
3: หนึ่งไงรีรัต
0: เกิดอะไรขึ้น

0: าหญิงกับนารีรัตน์เนี่ยเรากำลังปรับความเข้าใจกันเรื่องในสมัยอดีตที่โรงเรียนนะคะหญิงบอกกับนารีรัตน์ไปว่าตอนนั้นเธอยังเด็กก็เลยทำอะไรไปแบบไม่รอบคอบแล้วก็คิดน้อยไปหน่อยแต่ก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนารีรัตน์เนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทำอะไรเหมือนตอนเด็กๆที่ไม่คิดให้รอบคอบเนี่ยไม่ได้อีกแล้วค่ะใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ฉันโตแล้วจะทำอะไรตัดสินใจอะไรก็คิดรอบคอบแล้วล่ะค่ะก็เหมือนอย่างเรื่องที่ฉันตัดสินใจแต่งงานกับท่านชายค่ะฉันก็ตัดสินใจรอบคอบแล้วล่ะค่ะ

0: ทำไมอ่ะยังไม่ถึงบ้านฉันเลยนะ
1: เรื่องแต่งงานเธอพูดจริงใช่ไหมแมรี่รัก
2: คุณท่านมีจดหมายไว้ให้คุณเล็กฉบับหนึ่งด้วยนะครับคุณท่านเขียนด้วยลายมือของท่านเอง
3: นั่นเป็นเพราะว่าพ่อเป็นหนี้บุญคุณพระองค์เจ้าอติรุธนรังกูลพ่อจึงตัดสินใจยกลูกสาวของพ่อให้เป็นสะใภ้ของเสด็จท่านแต่หากลูกปฏิเสธพ่อจะเสียใจมากว่าคนตระกูลวโรรสไม่รู้จักสำนึกบุญคุณต่อผู้มีพระคุณกับเรา
1: ว่าไงล่ะเธอพูดจริงใช่ไหม
0: จริงฉันจะแต่งงานกับคุณเพราะฉันไม่อยากได้ชื่อว่าเนรคุณคนแต่ฉันมีข้อแม้
1: ข้อแม้อะไร
0: ฉันจะแต่งงานกับคุณแค่เพียงในนามเท่านั้นเป็นระยะเวลา6เดือนเพราะฉันจะได้พูดได้ว่าฉันทดแทนมึงคุณพ่อคุณแล้วและเรื่องนี้จะต้องไม่มีใครรู้นอกจากเรา2คนเท่านั้นถ้าคุณตกลงฉันก็จะยอมแต่งงานกับคุณ
1: ไม่

0: ธอจะต้องแต่งงานกับฉันอย่างน้อย1ปีถ้าไม่อย่างนั้นฉันไม่ตกลง
1: ทำไมต้อง1ปีด้วย
0: ก็ฉันกลัวชาวบ้านจะนินทาได้อย่างสิว่าแต่งงานกันยังไม่ทันม้อข้าวจะหายดำเลิกกันแล้วเอาเอาไงล่ะแนวดีลัด
1: ตกลง

0: ดเทียนทำไม
1: วังเราถูกตัดไฟเพคะท่านหญิงเราไม่ได้จ่ายค่าไฟมาหลายเดือนแล้วเพคะ
0: ฉันแทบไม่เหลือของมีค่าอะไรให้ขายแล้วนะถ้าฉันยังไม่ได้แต่งงานกับพี่ชายทัศน์อีกไม่นานเราคงต้องย้ายไปนอนข้างถนนกันละวิไล
1: ท่านหญิง

0: ไอ้ดินเนอร์ที่วังท่านชายมาเป็นยังไงบ้าง
1: คุณนริรัตน์ยอมแต่งงานกับแกโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเออแล้วทำไมแกต้องตั้งเงื่อนไขด้วยวะว่าต้อง1ปีเท่านั้นทำไมไม่มากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นฉันไม่เข้าใจอ่ะ
2: ฉันคิดว่าภายใน1ปีฉันจะสามารถทำให้คุณเล็กรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันและก็รักฉันได้

0: ถ้าน้อยกว่านั้นก็จะไม่สําเร็จเพราะคุณเล็กไม่ได้เป็นคนที่เปลี่ยนความคิดเลยได้ง่ายๆแล้วตอนนี้เขายิ่งมั่นใจว่าฉันเป็นพวกค้าฝิ่นเถื่อนเพราะฉะนั้นฉันจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นซะก่อนว่าฉันไม่ใช่พวกนั้นพอพิสูจน์ได้แล้วถึงจะมีโอกาสทําให้เขารักฉันได
1: ้มีเหตุผลมีเหตุผลถ้ายังไงฉันก็ขอให้แกทําสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วกันฉันเอาใจช่วยนะ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทําให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนําผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
0: เล็กจะแต่งงานกับท่านชายอธิทัศน
4: ์ไหนบอกว่าเล็กจะเร่งหาหลักฐานเพื่อเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของท่านชายอธิทัศน์เพื่อทลายแก๊งค้าฝิ่นเถื่อนเล็กจะได้ไม่ต้องไปแต่งงานกับเขาตามพินัยกรรมไงล่ะ
5: เรารู้ว่าเราเคย

0: ูดแบบนั้นแต่เพราะพินัยกรรมของคุณพ่อนั่นแหละเราถึงตัดสินใจแบบนี้แล้วอีกอย่างนะเราไม่อยากเป็นคนอกตัญญูด้วยแต่เราเชื่อนะถ้าเราได้แต่งงานกับเขาและเข้าไปอยู่ในวังเราก็จะสามารถหาหลักฐานมัดตัวเขาได้ภายใน6เดือนแล้วเราก็จะได้หย่ากับเขาก่อนเวลาที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นวัดไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะ
1: แม่เล็กย่าเพิ่งรู้จากพ่อใหญ่ว่าแม่เล็กน่ะตกลงใจที่จะยอมแต่งงานกับท่านชายอธิทัศน์แล้วจริงใช่ไหมลูกย่าดีใจจริงๆ
0: ดีใจที่ได้ขับสายไล่ส่งเล็กออกจากบ้านใช่ไหมล่ะคะ

0: นาคุณนาสวัสดีครับ
1: นั่งก่อนสิพี่มีธุระอะไรหรือเปล่ามาหาอาถึงนี
0: ่ผมจะแต่งงานครับคุณอา
1: ที่อาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าหลานคบกับใครอยู่ถึงขั้นจะแต่งงานด้วยเนี่ยพี่ผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นเป็นใครเนี่ยฮะอาทิตย์ทัศน
0: ์เธอชื่อคุณเล็กนริรัตน์เป็นลูกสาวคนเล็กของสกุลวโรรสนะครับคุณอาครับผมอยากให้คุณอาไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายผมไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนที่ผมนับถือเท่ากับคุณอาอีกแล้วครับไม่ทราบว่าคุณอาสะดวกไหมครับ
1: สะดวกสินี่อายินดีมากๆเลยนะที่อาจะได้ทําหน้าที่แทนท่านชายอาจารย์เสด็จพ่อของหลานอาดีใจจริงๆนะ
0: ขอบคุณคุณอามากๆเลยนะครับ เดี๋ยวส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้คุณอาทราบอีกทีนะครับ
1: ได้เลย
0: ผมขอตัวก่อนนะครับ
1: มาประสบดีใจด้วยนะ

0: ายเดือนนี้จะมีฝิ่นเถื่อนส่งมาที่พระนครฉันอยากให้แทกำจัดไอ้อติทัศน์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็จัดการอีนางประหลาดนั่นไปด้วยเลยฉันไม่อยากให้พวกมันมีโอกาสมาวุ่นวายในการขนส่งฝิ่นของเราอีก
1: ครับนาย

0: ใครอ่ะ
1: ชื่อนรีรัตน์อยู่คณะเดียวกับเราชั้นปีเดียวกับเราไงสนใจหรอ
2: ลึกจะแต่งงานกับท่านชายอธิทัศน์

0: ขอโทษค่ะพอดีฉันรีบไปหน่อยฉันจะรีบไปเยี่ยมพี่ชายที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
1: พี่ชายคุณชื่ออะไรหรอครับ
0: พศวัตค่ะพศวัตอดิศร
1: พี่ชายคุณปลอดภัยแล้วล่ะครับไม่มีบาดแผลร้ายแรงอะไรอาจจะมีบอบช้ำหน่อยแต่ว่าพักสัก 2-3 วันก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมเป็นหมอที่รักษาพี่ชายคุณเองนะครับ
0: ขอบคุณมากนะคะคุณหมอ

0: คุณเล็กของเอิบใส่ชุดนี้แล้วงามเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เลยนะคะแต่ทำไมทำได้อย่างนั้นล่ะคะยิ้มหน่อยสิ
1: ชุดมีตรงไหนครับไปหลวมไปหรือเปล่าคะ
2: ไม่มีค่ะใส่พอดีแล้วค่ะคุณเล็กขาท่านชายอภิทัศน์มาค่ะ
3: ชาย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะท่านชายมาถึงที่นี่มีธุระอะไรเหรอเพคะ
4: ผมจะขออนุญาตให้คนเล็กไปที่วังหน่อยครับเพื่ออยากให้เธอดูว่าอยากให้ผมจัดห้องให้เธอแบบไหนผมได้จัดเตรียมบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่เธอจะย้ายเข้าไปอะครับ
2: ย้ายเข้าไป
4: หลังแต่งงานไง

0: ที่เธออย่าบอกนะว่าเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องย้ายบ้านหลังแต่งงานเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่คิดแล้วก็ไม่เคยคิดจะแต่งด้วยโดยเฉพาะกับคุณ
0: แต่เธอก็ควรเริ่มคิดได้แล้วนะเพราะหลังจากนี้เราต้องอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยากันไปอย่างน้อย1 ปี

0: แล้วนี่เธอหัวแตกนี
1: ่ก็คงต่อรถหมุนนั่นแหละแค่นี้ไกลหัวใจนะไม่เป็นไรหรอก
0: แต่ถึงยังไงเธอควรที่จะต้องทำแผลนะเนี่ย
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่ต้องทำมันเก่งหรอกแม่

0: ิดอะไรขึ้นนะท่านชาย
1: คือ
2: เด็กตัดหน้ารถนะพี่ใหญ่ท่านชายก็เลยหักหลบรถได้ตกถนนน่ะ
1: ทำไมหักหลบคงชนเด็กไปแล้ว
0: เดี๋ยวพี่ทำแผลให้โอ้ทศวรรษก็อยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: เขามาเยี่ยมใครอ่ะหรือว่ามีใครไปแล้วหรือเปล่าพี่ใหญ่วัดเป็นอะไรเยอะไหม
3: ทานเยอะๆจะได้หายไวๆ
2: What?
0: Think?

0: ถนนได้ยังไงอ่ะว่ายังไงละวัดรถตกถนนได้ยังไง
1: เราหลับใน
0: แล้วทำไมวัดถึง
1: เราไม่เป็นไรมากแต่วันนี้เราได้กลับแล้วเรามีงานต้องทำอีกเยอะ

0: ผื่อว่าคุณยังไม่รู้ผมหม่อมเจ้าอธิทัศน์นรังกูลว่าที่คู่มั่นของคุณเล็กครับ
1: ผมรู้จักชื่อเสียงของท่านชายอย่างดี
2: ยายเล็กเล็กยังไม่ตอบพี่เลยนะว่าเล็กกับท่านชายจะไปไหนกันหรอก่อนที่รถจะตกถนนนะ
0: ผมกำลังพาคุณเล็กไปที่บ้านนะครับคุณเล็กได้ดูว่าอยากให้ผมจัดบ้านเตรียมต้อนรับเธอยังไงบ้างเพราะหลังจากแต่งงานคุณเล็กจะต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านของผม
3: พี่วัดรักพี่เล็กแล้วทำไมถึงปล่อยให้พี่เล็กไปแต่งงานกับท่านชายอธิทัศน์ล่ะคะ
1: คุณพ่อของเล็กสั่งไว้ในพินัยกรรมว่าต้องแต่งงานกับท่านชายอธิทัศน์แต่เล็กเขาไม่อยากแต่งงานหรอกนะที่ต้องแต่งเพราะเขาต้องเข้าไปค้นหาหลักฐานเพื่อมัดตัวท่านชายที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการค้าผิดเถื่อนที่กำลังระบาดอยู่ไงล่ะ
3: ถ้าท่านชายเป็นพวกนั้นจริงๆอย่างนี้พี่เล็กก็ต้องตกอยู่ในอันตรายสิคะ
1: พี่รู้แต่พี่ก็ไม่เคยห้ามเล็กได้เลย
2: พระอุตสาห์ครับนี่ยาแก้อักเสบคุณพ่ออุตสาห์ให้โภชวัตรทานให้หมดนะครับ
3: ขอบคุณนะคะคุณหมอแล้วก็หวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกนะคะอ๋อคือฉันหมายถึงว่าไม่เจอกันในสถานการณ์เจ็บตัวแบบนี้อีกนะคะ
1: ขอบคุณพี่หมอมากๆเลยนะครับ
3: ค่ะ

0: ของแกมาตาตั้งตัวฉันนะ
1: โอ้เจ้ามีแต่เปลือกมีแต่หน้าตาแต่ไม่มีเงินของแค่นี้พอค่าซ่อมรถหรอกไปคนไป
2: รถท่านหญิงเสียเพคะวิไลก็เลยส่งไปซ่อมกลัวว่าท่านหญิงจะไม่มีรถใช้แต่

ทำไมอ่ะ

0: ถนอมจะเป็นคนดูแลเธอเมื่อเธอมาอยู่ที่นี
1: ่สวัสดีครับ
2: ไม่ต้องว่าฉันก็ได้จ้ะฉันอายุน้อยกว่า
1: แม้ถึงจะอายุน้อยกว่าแต่ต่อไปคุณเล็กก็จะมาเป็นหม่อมของวังนี้จะมาเป็นเจ้านายพวกเราเลยนะครับพวกเราดีใจมากที่คุณเล็กจะมาอยู่อะครับ
0: ลองดูสิว่าเธออยากต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้านหลังนี้บ้างบอกได้เลยนะเพราะฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่อย่างมีความสุขและสบายที่สุด
2: ไม่ต้องต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนอะไรหรอกเป็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะยังไงฉันก็อยู่ที่นี่ไม่นานหรอกคุณปล่อยนะคุณปล่อยฉันนะที่ปล่อยฉันบอกที่ปล่อยที่ปล่อย
0: ฉันรู้ว่าเรามีข้อตกลงกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราสองคนรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงเธอมากนักฉันอยากให้เธอทำเหมือนเต็มใจอยากแต่งงานกับฉันหน่อยได้ไหมเพื่อเห็นแก่หน้าผู้ใหญ่

0: ีเจ้าสาวจับรู้ไหม
1: ฉันแต่งงานกับคุณแค่ปีเดียว
2: ขอแค่เพียงแต่ใจบอกยอมให้ฉันได้พิสูจน์ขอแค่เธอได้ตรองดู

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ตะโกได้คุยกับผู้กำกับก็คือพันตำรวจเอกอิสระเรศหานดำท่านให้ข้อมูลนะคะบอกว่าไปตรวจสอบรายละเอียดสำนวนคดีแล้วมีความเห็นต่างจากพนักงานสอบสวนคนเดิมท่านบอกว่าเห็นต่างนะคะคือจากพยานหลักฐานที่เห็นท่านบอกว่าไม่เข้าลักษณะของการประมาทร่วม
2: นะ
1: แล้วตอนนี้ท่านเองสั่งเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนแล้วให้รองผู้กำกับสอบสวนซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนมาทำสำนวนคดีนี้แทนแล้วพอทำเสร็จท่านบอกว่าต้องส่งมาให้ท่านดูก่อนด้วยว่าจะสั่งฟ้องไห
2: ม
1: ค่ะคือท่านบอกว่าประเด็นที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในชั้นของการสอบสวนยังไม่ได้สั่งฟ้องหลังจากมีการร้องเรียนค่ะก็ให้พนักงานสอบสวนคนที่เป็นคนเขียนสำนวนแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาเขียนรายงานชี้แจงการทำงานเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าเหตุผลในการแจ้งข้อหาตามรายละเอียดในใบบันทึกประจำวันที่ลงความเห็นว่าประมาทร่วมเนี่ยคือทางพนักงานสอบสวนก็ชี้แจงบอกว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ในการแจ้งข้อหาแล้วก็มีการอ้างอิงคำพิพากษาฎีกาด้วยแต่ว่าทางผู้กำกับก็บอกว่าคือเท่าที่ได้เข้าไปดูคำชี้แจงเห็นว่าเจ้าตัวทำไปตามหน้าที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรก็เป็นเพียงความเห็นของพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนผมเองในฐานะผู้กำกับยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยนะกับการแจ้งข้อหาของทางพนักงานสอบสวนและเปลี่ยนตัวคนทำสำนวนใหม่แล้วเดี๋ยวอีก 1-2 อาทิตย์สำนวนคดีจะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาดูกัน
2: โอ้โหแต่แบบนี้พอทางฝั่งท่านผู้กำกับบอกว่าเจ้าตัวทำไปตามหน้าที่นะแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรซึ่งเป็นเพียงความ

0: ของพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนคือสำนวนที่ท่านทำมาเนี่ยมันพลิกชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: คือเรื่องนี้ผมบอกเลยมองได้สองกรณีเลยกรณีแรกเนี่ยถ้าจะมองเนี่ยอาจจะช่วยให้ทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเองเนี่ยนะฮะได้รับเงินพรบ 500,000 บาท
1: เ
0: พราะพรบเนี่ยคุณผู้ชมมีฝั่งเดียว
1: ฝั่งของคุณสมชาย
0: ฝั่งของทางผู้ตายฝั่งของตัวผัวเมียฝั่งของตัวผัวเมียแล้วกันนะก็คือคุณสมชายถูกไหมครับคือเขาขับรถไปด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วปรากฏเมียเขาเสียชีวิตพรบเนี่ยทำงานพรบของรถคันนี้ทำงานให้เงิน 500,000 กับทางเมียแต่ในขณะเดียวกันน่ะพรบของคนเมาที่ตายเนี่ยไม่
1: ม
0: ีไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆถ้านายสมชายเป็นคนผิดขับแช่ขวาไปไม่หักหลบอะไรตามที่นี่บอกเนี่ยพรบเขาจะจ่าย 500,000
1: เมียได้ 500,000
0: เมียได้ 500,000 ทายาทของเมียก็จะได้ 500,000
1: ค่ะ
0: ถูกมั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะช่วยหรือเปล่านี่ตอบไม่ได
1: ้
0: ตอบไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันก็จะกินความรู้สึกคุณสมชายว่าโอ้โหกูขับรถมาแบบนี้ทำให้เมียกูตายเหรอวะ
1: เป็นความผิดของตัวเองที่ประมาท
0: เขาจะรู้สึกแบบนั้นถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งนู้นเนี่ยพอไปทำแบบนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเขาปลดล็อกทุกอย่างเลยนะถ้าคดีเป็นแบบนี้ปลดล็อกทุกอย่างคืออะไรอาญาจบแพ่งจบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกแล้ว
1: ทางสมชาย
0: ลอยตัว
1: เรียกค่าเสียหายก็ไม่ได้แล้ว
0: ลอยตัวก็คือคนเมาเสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกแล้วทายาทก็ไม่รับผิดชอบอะไรอีกแล้วแพ่งก็ไม่มีไม่เกิดเพราะมันหมาดร่วมเน
1: ี่
0: ยซึ่งในขณะเดียวกันณวันนี้ถ้าเกิดมันพลิกขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่พรบเนี่ยเขาอาจจะไม่จ่ายแล้วนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณสมชายเองเนี่ยซึ่งเป็นสามีเองเนี่ยขับไปแล้วถูกต้องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพรบไม่ทำงานเพราะเป็นพรบของเขาแต่ในขณะเดียวกันทางรู้เองเนี่ยพรบไม่มีไม่ได้เงินแล้วก็ต้องมีการไปฟ้องร้องกันหรือไปเรียกค่าเสียหายกันอีกทีนึงก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร
1: ่แต่มันจะไม่เป็นความรู้สึกติดในใจของตัวเอง
0: ถูกต้อง
1: ในมุมของคุณสมชายว่าเขาประมาทก็เลยทำให้ภรรยาต้องเสียชีวิต
0: เนี่ยฮะโอ้คือเรื่องนี้พูดลำบากเลยแต่ว่าพอพนักงานสอบสวนไปทำแบบนี้นี่แกก็ยืนยันว่าแกทำคำพิพากษาฎีกาแต่ขณะเดียวกันทนายความเนี่ยหลายต่อหลายคนที่ผมมีการไปสอบถามมาเนี่ยไม่มีใครมีความคิดเห็นเหมือนกับทางฝั่งของตัวเจ้าของคดีเจ้าของสำนวนคนนี้เลย
1: ค่ะโดยเฉพาะที่เห็นว่ารถขับสายไปสายมาชนเกาะกลางแล้ว3วินาทีคุณต้องหลบทัน
0: เนี่ยผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าฎีกามีเขียนว่า3วินาทีเนี่ยผมอยากเห็นจริงๆเลย
1: แล้วอันนี้คือเกาะข้ามเลนแบบมีเกาะกลางถนน
0: ใช่
1: ไม่ได้เป็นลักษณะการสวนเลนนะคะ
0: แล้วทางฝั่งของตัวเจ้าของสำนวนอ้างว่ารถที่ชนเนี่ยนะที่เมาเนี่ยกลับรถหรือช่องทางกลับรถซึ่งเอามาจากช่องทางกลับรถแล้วก็ไปกระแทกกับไอ้ตัวไอ้ที่กลับรถอ่ะแล้วยางแตกก็เซพอเซเสร็จปุ๊บก็คือข้ามเกาะกลางไปแล้วไปชนเขาบอกว่ารถของผัวเมียคู่นั้นที่มาไกลๆนู่นอ่ะควรจะต้องเห็นตั้งแต่ไกลอยู่แล้วว่ารถเนี่ยเสียหลักเพราะฉะนั้นคุณต้องหลบต้องหลบให้ทัน
1: หรือเบรก
0: พอหลบไม่ทันก็จะประมาทไปด้วย
1: ใช่
0: ทำให้เมียตาย
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ที่ในใบของตำรวจเนี่ยค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมที่เมื่อวานพี่หมวยก็อ่านอยู่นะ
1: อ่านอยู่ค่ะ
0: งงเอาจริงคุณผู้ชมเนี่ยงง
1: แล้วก็สรุปบรรทัดสุดท้ายเลยอะค่ะว่าเป็นการประมาทที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
0: ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ก็เปลี่ยนพนักงานสอบสวนนะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่านี่คือเรียนตามตรงเลยคือต่อให้ท่านมีเจตนาที่ดีว่าอยากจะช่วยทางฝั่งของตัวผัวเมียคู่นี้ว่าให้เขาได้พรบในรถของเขาไป 500,000 เนี่ยแต่ท่านก็ต้องเข้าใจนะว่าประกันเองเนี่ยเขาก็แม่นเรื่องกฎหมายเหมือนกันไม่ได้หมายเขาว่าถึงเวลาเสร็จท่านลงแบบนี้แล้วประกันจะจ่ายให้นะประกันเนี่ยเขาต้องเซฟคอสของเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยไปลงแบบนี้นี่ไปบอกว่าอีกฝั่งนึงผิดเพื่อให้ผมจ่ายเนี่ยบอกว่าผู้ขับขี่ในสมชายเนี่ยผิดเพื่อให้จ่ายเงินให้เมียเนี่ยมันก็เขาก็อาจจะไม่ยอมน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นประโยชน์ผลประโยชน์ของเขานะเนี่ย3วินาทีคุณผู้ชมลงอ่านตัวเองนั่นน่ะไม่แตะเบรกเลยตลอด3วินาทีลองดูภาพอีกมุมนึงให้คุณผู้ชมได้ดูสิที่วิ่งมาอย่างเงี้ย3วินาทียังไงอ่ะผมอยากไม่เข้าใจเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ย3วินาทียังไงดีอ่ะ

0: เนี่ย
1: นี
0: ่เนี่ยข้ามมาแล้วชนผมก็ไม่รู้ไอ้คำว่า3วินาทีแกไปตัดสินจากตรงไหน3วินาทีจากรถที่
1: กลับรถ
0: กลับรถไม่ใช่กลับรถชนที่กลับรถ
1: แล้วยางแตก
0: แล้วยางแตก
1: แล้วก็ใส่ไปใส่มาร
0: ถคนเมาเนี่ยไม่ได้กลับมาพี่หมวยขับตรงมาเลยแล้วก็มาชนไอ้ที่มันเป็นที่ยื่นออกไปกลับรถอ่ะเนี่ยๆๆเห็นนะเนี่ยชนปึ้มแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ชนเนี่ยถึง3วิป่ะไม่รู
1: ้
0: 3วิป่ะเขาบอก3วิเนี่ยคุณต้องหลบให้ทันนับตามนี่แหละ3วิป่ะลองจับเวลาดูหน่อยดิ
1: ไม่ถึง3วิ
0: ถึงมั้ยไม่ถึง3วิใช่ไหมอันนี้เป็นนี่เป็นสโลว์ด้วยเหรอนี่สโลว์ให้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นี่สโลว์ให้ด้วยนะเนี่ยนั่นน่ะคุณผู้ชมอ่ะว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับก็เปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วเพียงแต่ว่าอยากให้ระวังนิดนึงเวลาลงสำนวนเนาะ
1: ค่ะเดี๋ยวรองผู้การจังหวัดน่าจะเดินทางมาถึงสภ.ในช่วงบ่ายนี้ค่ะ
0: ครับไปดูอีกเรื่องครับที่นนทบุรีนะครับหนุ่มจับได้ครับแฟนคบสาวทอมบุกเคลียร์ใจไม่จบถูกรุ่นพี่ของสาวทอมพร้อมด้วยแฟนตามรุมทำร้ายดั้งหักเลือดออกในสมองเลยนะครับลงไปดูครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณคอนโดย่านเมืองทองนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเวลาประมาณสัก 2:30 ของที่30พฤษภาคมครับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะเข้ามาจอดที่ลานจอดรถภายในคอนโดคนขี่มาชื่อปานฮะปานเนี่ยอายุ29ปีครับโดยมีนางสาวพลอยอายุ23ปีซ้อนท้ายมาด้วยทั้งคู่เนี่ยเดินตรงเข้าไปหานายสลันผู้เสียหายลองดูนะฮะนี่สลันปานมาแล้วปะเอาผักกันแล้วเอาผักกันแล้วรถบอกกูผิดอะไรนี่เอากันแล้วคุณผู้ชมครับรัวกันแล้วเนี่ยครับลองดูอีกมุมนึงฮะคุณผู้ชมครับอีกมุมนึงครับนี่สลันล้มลงไปแล้วปานค่อมอยู่พลอยมาแล้วคุณผู้ชมนี่พลอยอายุ23เองนะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะทุบเนี่ยเอาหมวกกันน็อกตีนะพลอยนะใช่ไหมหมวกกันน็อกใช่ไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะถืออะไรไว้น่ะหมวกกันน็อกมาหรืออะไร
1: ใช่ใช่หมวกกันน็อกค่ะ
0: เนี่ยฟาดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮะโอ้ในกล้องมุมนี้นี่จะได้ยินเสียงพลอยตะโกนว่าทำไมนี่ฮะพอเผชิญหน้ากันครับเนี่ยฮะในปานเองก็พูดท้าทายบอกมึงเก๋ามากเลยเหรอเนี่ยครับหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็พุ่งเข้าหากันครับมีการชกต่อยกันชุลมุนนะครับโดยมีรุ่นพี่ชายหญิงของนายสลันคอยห้ามปรามอยู่นะครับระหว่างเกิดเหตุครับพลอยก็ตะโกนบอกว่าโทรที่ตำรวจโทรที่ตำรวจเนี่ยฮะเห็นไหมฮะขณะที่สลันแล้วก็ในปานเองเนี่ยต่างก็ไม่ยอมกันครับมีการท้าทายกันไปมามีการชกต่อยกันทั้งคู่ล้มลงไปนะครับก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นของใครก็ไม่รู้ชาวบ้านชาวช่องล้มระเนระนาดหมดจังหวะที่ล้มลงไปพลอยเองใช้หมวกกันน็อกที่ถืออยู่ฟาดเข้าที่หัวของสลันครับคุณผู้ชมครับก่อนที่พลเมืองดีจะเข้าไปช่วยห้ามทั้งสองฝ่ายต่อมาตำรวจสภปากเกร็ดครับเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับทางฝั่งของสลันอายุ25ปีสลันเล่าให้ฟังครับบอกว่าต้นเหตุของเรื่องนี้เป็นเพราะตนเองเนี่ยจับได้ว่าแฟนของผมเองชื่อว่าแอนคบหากันมา1ปีนอกใจผมแอนนอกใจผมไปคบหากับสาว LGBTQ ก็คือคนนี้แหละซึ่งวันก่อนเกิดเหตุตนเองเนี่ยเริ่มระแคะระคายเฝ้าดูพฤติกรรมอยู่ระยะนึงแล้วก็ขี่รถติดตามไปจนกระทั่งไปเจอทั้งคู่เนี่ยนั่งถองเหล้ากันอยู่ในคอนโดตอนนั้นแฟนสาวมีอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องผมเนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกันจนกระทั่งเกิดปากเสียงกับสาวทอมด้วยความโมโหผมเองเนี่ยยอมรับเลยนะผมผลักอกอีกฝ่ายนึงหลายครั้งจนเขาล้มลงไปแต่ผมยืนยันนะผมไม่ได้บีบคอหรือใช้มีดแทงอะไรเขาเลยจากนั้นครับทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปโดยผมเองเนี่ยก็บอกให้อีกฝ่ายนึงไปแจ้งความได้เลยแล้วก็ไปตรวจร่างกายด้วยหากผมไปทำร้ายคุณจริงๆคุณไปตรวจร่างกายได้เลยพร้อมบอกว่าถ้าเกิดผมทำผิดจริงผมยอมรับผิดตามกฎหมายนะอันนี้บอกทางฝั่งของพลอยไปแล้วจากนั้นผมเองขี่รถกลับไปที่คอนโดของแฟนสาวเพื่อเก็บของเพื่อจะออกจากห้องเพราะผมงอนเขาแล้วก็บังเอิญไปพบรุ่นพี่

0: ที่รู้จักจึงขอให้ช่วยเหลือระหว่างที่อยู่บริเวณลานจอดรถที่คอนโดปรากฏว่าพลอยซึ่งเป็นรุ่นพี่ของสาวทอมอ๋อพลอยนี่ไม่ใช่เป็นตัวสาวทอมด้วย
1: เป็นรุ่นพี
0: ่คุณผู้ชม
1: ปานกับพลอย
0: พลอยนี่ไม่ใช่เป็นสาวทอมคนนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นรุ่นพี่ของสาวทอมนะฮะมากับในปานครับใช่ไหมพี่หมวย
1: มากับปานค่ะก็เป็นภาพที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี
0: ้แล้วสองคนนี้ครับเป็นอดีตพนักงานร้านหมูกระทะครับที่เคยร่วมงานกันกับตนเองขี่รถเข้ามาหาแล้วก็ทำร้ายร่างกายตามภาพกล้องวงจรปิดเลยตนเองก็ต้องสู้กลับนะครับแต่สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าในปานั้นรูปร่างใหญ่กว่าสูงใหญ่กว่าถูกล็อกคอครับแล้วก็กระชากเขาที่ใบหน้าหลายครั้งแต่ที่เจ็บสาหัสเพราะถูกพลอยเนี่ยใช้หมวกกันน็อกฟาดที่หัวท้ายทอยดั้งจมูกร้าวมีเลือดออกในสมองเย็บ6เข็มผมต้องพักรักษาตัวนานกว่า1เดือนขาดรายได้ส่วนรุ่นพี่ที่ไปช่วยห้ามได้รับบาดเจ็บไปด้วยบริเวณเข่ายืนยันว่าเรื่องนี้ผมเอาเรื่องถึงที่สุดแน่นอนแต่กังวลใจเหลือเกินเพราะคดีตอนนี้ไม่คืบหน้าอะไรเลยอีกทั้งฝ่ายนึงก็ยังใช้ชีวิตตามปกตินะครับส่วนความสัมพันธ์กับนางสาวแอนตอนนี้ผมยุติบทบาทไปเลยไม่ครบแล้วนะฮะเพราะว่าผมก็รับไม่ได้เหมือนกันไปทำกันแบบนี้ลองฟังดูครับ
2: ดื่มกันอยู่ครับพี่แล้วก็ด้วยความที่ผมเห็นผมเลยแบบไปมีปากมีเสียงกับทอมแล้วก็ไปผลักเขา
3: อ๋อมือที่3ก็คือสาวหล่อก็คือเป็นทอม
2: ใช่ครับเขาก็แบบเหมือนปฏิเสธไม่ได้คุยไม่ได้คบผมเลยมาโมโหเพราะว่ามันก็แบบจับได้ทั้งแชททั้งไลน์ทั้งโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บทอมก็ขับรถออกไปทางฝั่งเดียวกันนี่แหละครับพี่แล้วผมก็ขับออกมาตามพอรออยู่กันหน้าตึกเขาก็สองคนผัวเมียเนี้ยเขาก็เลยขับรถมาวนมาตั้งแต่ฝั่งนู้นขับวนมาแล้วด่า
3: เขาคือใครอ่ะ
2: เขาคือที่จริงอ่ะเป็นคนรู้จักเป็นพนักงานเก่าที่ร้านผมแต่ก็คือในเหตุการณ์นั้นอ่ะมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ต่อยผมก็ต่อยแต่ผมสู้เขาไม่ได้เขาตัวใหญ่ผมก็เลยได้แต่รัดในจังหวะที่รัดกันล้มก็แฟนเขาก็เอาหมวกตุ้มหัวหน้ามันก็เลยกระแทกแบบนี้ใช่ครับจมูกเลยหักเลือดซึมออกสมองมีใบหน้าร้าวฟันบนเนี่ยเจ็บร้าวอีกครับหัวแตกเลือดซึมออกสมองครับพี
3: ่เรายืนยันดำเนินคดีเขาไหมตอนนี้
2: ยืนยันครับพี่เพราะว่าอยู่กันแค่นี้เจอกันแล้วเดี๋ยวเขาก็มาทำอีกเลย
3: กลัวความปลอดภัยเลย
2: ใช่ครับพี่แล้วก็แจ้งความไปแล้วแต่มันเขายังใช้ชีวิตแบบปกติใช
0: ่สรุปแล้วคุณผู้ชมครับปานกับพลอยเนี่ยนะฮะก็ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมจริงๆไม่เกี่ยวเลยแต่เป็นรุ่นพี่ของสาว LGBTQ
1: ที่แอนไปคบด้วย
0: แล้วก็คือคนที่ทางฝั่งของตัวอะไรนะสลันเนี่ยไปผลักอกเขา
1: ค่ะ
0: แล้วก็น่าจะไปฟ้องรุ่นพี่คือสลันกับพลอยเนี่ยแหละ
1: กับพลอยค่ะ
0: สลันกับพลอยก็เลยมาแล้วก็มาเอาคืนแทนเนี่ยครับโอ
1: ้ค่ะ
0: ว่ากันไป
1: ที่กระบี่ค่ะมีเหตุการณ์ที่หญิงคนหนึ่งท้อง4เดือนนะคะหอบหลักฐานมาร้องกับสื่อค่ะไปถูกอริของแฟนหนุ่มดักทำร้ายร่างกายมีคลิปภาพจากกล้องจรปิดด้วยนะคะที่เธอเองนำมาเป็นหลักฐานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถที่คาเฟ่แห่งหนึ่งจังหวัดกระบี่จะเห็นเป็นรถคันนี้ค่ะจอดอยู่นานร่วมชั่วโมงเลยนะคะคาเฟ่แห่งนี้ทางผู้เสียหายก็คือคุณวันอายุ23ปีทำงานเป็นแคชเชียร์อยู่รถของผู้ก่อเหตุก็ขับเข้ามาค่ะคาเฟ่แห่งนี้อยู่ริมถนนเพชรเกษมที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จอดอยู่ตั้งนานจนคุณวันกับเพื่อนๆเลิกงานแล้วก็เดินมาที่ลานจอดรถเพื่อจะกลับบ้านก็จะเห็นมีผู้หญิงคนนึงลงมาจากรถแล้วนะคะหลังจากนั้นเดินเข้าไปหาคุณวันผู้เสียหายแล้วก็เหมือนกับกอดคอ
0: นะ
1: เดินมาข้างรถเก๋ง
0: พาไปคุย
1: ค่ะ
0: นะมาเคลียร์กันหน่อยสิมาสิจ๊ะมาจ้ะ
1: และมันมีผู้หญิงคนนึงลงจากรถมานี่วิ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายเลยค่ะ
0: ไหนนี่มาแล้วนี่คนนี้ใช่ไหม
1: เมื่อกี้นี้เปิดประตูลงจากรถละอ้อมไปแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
0: อ๋อ
1: แล้วก็ผู้หญิงที่เดินไปกอดคอมายืนคุมเชิงเอาไว้อะค่ะพยายามไม่ให้คนเข้าไปช่วย
0: นี่โอ้โหใจร้ายจริงๆเลย
1: ใจร้ายมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีกระบะสีขาวอีกคันหนึ่ง
0: นี่มาแล้ว
1: ที่ขับมาค่ะแล้วก็ลงมาม
0: าแล้ว

0: ่อเหตุมาช่วยอีก
1: มาแล้ว
2: โ
1: อ้นี่เดิน
0: เดินข้อกลาง
1: ไอ้ข้อกลางไม่ได้เดินขาเบียดมาเลยนี่สิ
2: ใกล้อยู่
0: ค่ะเนี่ยเดินมาแล้วก็มาทำร้ายร่างกายวัน
1: ยืนเท้าเอวแล้วเห็นไหมล่ะนั่นไปแล้วนั่นแหละไม้คนแล้วเห็นไหมเดินลงไปแล้วนั่นแหละ
3: หมูที่กันนั่งแล้ว
1: นี่โอ้โหเนี่ยฮะแล้ววันท้องอยู่ด้วยอะ
0: ท้อง4เดือนค่ะ
1: ท้อง4เดือนนะต้องจับให้หมดนะคนพวกเนี้ย
0: จนมีผู้ชายคนนึงเห็นเหตุการณ์ทนไม่ไหวก็เข้ามาช่วยห้ามคือคนอื่นๆทั้งเพื่อนของผู้ก่อเหตุก็ยืนกันเอาไว้ไม่ให้เข้าไปช่วยอะค่ะเดี๋ยวจะเห็นว่ามีคนสามารถช่วยออกมาได้ทีเนี้ยอะพาออกมาแล้วพาออกมานั่งตรงมอเตอร์ไซค์แต่คนก่อเหตุยังไม่เลิกเดินตามมาอีกมาชี้หน้าด่าเนี่ย
1: ด่าอะไรด่าอะไรจะเอาเขาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วอะไรนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่หมวย
0: มี
1: หยุดนะ
0: มีปัญหากันเป็นคู่อริของแฟนหนุ่ม
1: เขามี
0: ปัญหากับแฟนของวันนะคะ
1: เอาแล้วมาทำร้ายวันทำไม
0: นั่นน่ะสิคะวันบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น14มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เธอเลิกงานก็เดินมาที่ลานจอดรถเพื่อจะกลับบ้านระหว่างนั้นหนึ่งในคนก่อเหตุก็เดินเข้ามาถามเธอบอกว่ารู้จักกับเดวิดหรือเปล่าเดวิดก็คือแฟนหนุ่มของเธอค่ะเธอบอกรู้จักหลังจากนั้นก็เป็นภาพการเดินกอดคอล็อกคอลักษณะอาจจะแค่กอดคอเดินไปที่รถเก๋งแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมีคนจะคุยด้วยพอไปถึงก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเปิดประตูรถลงมาแล้วก็เดินอ้อมมาตบเธอค่ะเธอล้มลงกับพื้นถูกกระทืบซ้ำแล้วก็เธอบอกด้วยนะคะว่าหนูท้องอยู่พี่ท้อง4เดือนหญิงคนนั้นที่ทำร้ายร่างกายเธอทำร้ายเธอจนหน้าเป็นแบบนี้ค่ะบอกว่าท้องเหรอเดี๋ยวกูจะทำให้ดูแล้วก็กระทืบไปที่ท้องของเธอ
1: กระทืบท้องเลยนะคุณผู้ชมเขาท้อง4เดือนน่ะ
0: บอกว่าหนูท้องอยู่พี่อ่ะมึงท้องเหรอเดี๋ยวกูทำให้ดู
1: โอ้โห
0: ค่ะระหว่างนั้นยังมีผู้หญิงอีก2คนมาช่วยรุมทำร้ายจนมีชาวบ้านมาช่วยห้ามแล้วก็พาเธอออกมาแต่คนก่อเหตุก็ยังตามมาด่าเธอตามที่เห็นในคลิปอะค่ะ
1: หลังเกิดเหตุครับเธอเองเนี่ยโทรศัพท์บอกนายกรซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเธอนะครับจนกระทั่งทราบว่ากลุ่มที่มารุมทำร้ายเธอเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เคยมีปัญหากับแฟนหนุ่มเธอเมื่อหลายเดือนก่อนเรื่องราวที่มีเรื่องกับแฟนเธอก็คือเรื่องซื้อขายวัวชนในราคา 35,000 บาทเพื่อจะเลี้ยงเอาไว้ขายต่อฮะแต่ถูกอีกฝ่ายนึงเนี่ยผิดข้อตกลงครับจนยกพวกมาอุ้มแฟนหนุ่มแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยถึงที่บ้านเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเธอหนีออกมาได้นะครับแต่แฟนเนี่ยถูกอุ้มขึ้นรถไปเธอจึงแจ้งตำรวจให้ตามตัวเขาเนี่ยกลับมานะฮะจนมาครั้งนี้เธอเองเนี่ยถูกทำร้ายอย่างหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า5วันหลังเกิดเหตุครับนำเอาหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดและร่องรอยบาดแผลที่ถูกรุมทำร้ายไปแจ้งความที่สภ.คลองเหนือตำรวจบอกไงท่านผู้ชมครับตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันเธอเองเนี่ยตกใจว่าอ้าวทำไมคุณตำรวจดิฉันท้องอยู่แล้วคนพวกนี้มาเป็นกลุ่มแล้วลากดิฉันไปกระทืบแต่คุณตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันฉันต้องทำยังไงดีคะสภ.คลองเหนือ
0: เหนือคลอง
1: ขออภัยต่ออะไรละสภ.เหนือคลองเนี่ยนะฮะเธอเองเนี่ยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมนะไปร้องกับสื่อผู้ชมครับอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยดำเนินคดีหน่อยเถอะนะครับคือตอนนี้นี่ผู้ก่อเหตุไม่รู้กระจัดกระจายไปไหนอะไรยังไงแล้วบ้างแต่เชื่อว่าน่ายังคงจับกลุ่มกันอยู่อยากให้ตำรวจตามจับหน่อยอ้าวเหนือคลองว่ายังไงลองฟังดูครับ
4: ตอนนั้นไปทำงานค่ะแล้วก็วันนั้นก่อนเกิดเหตุคือเลิกงานกำลังจะกลับบ้านค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาตามที่รถบอกว่ารู้จักคนชื่อเดวิดไห
5: ม
4: บอกว่ารู้จักค่ะแล้วก็บอกว่าจะขอธุระด้วยแล้วก็เขาพาไปที่รถเขาบอกว่าให้รอเดี๋ยวมีคนจะคุยด้วยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากรถแล้วก็เดินมาทำร้ายมาข้างหลังก็ตกแล้วก็ล้มลงไปเขาก็ทำร้ายไม่ยั้งเลยบอกว่าตอนนั้นท้องอยู่เขาก็ยังทำเพราะว่าถ้าท้องนี่แหละเขาทำให้ดูค่ะกระทืบค่ะที่ท้อง
5: กระทืบครับที่ท้อง
4: เตะที่ท้องแล้วก็ที่หัวแล้วก็บีบคอ
5: ตอนนี้เราก็อยากให้ตำรวจรีบทำสำนวนคดีให้

0: กังวลอะไรบ้างไหมกังวล
1: เขา
0: ว่า
1: ทำกลับมาทำอีกค่ะเพราะว่าสองครั้งแล้ว
2: โอ้โหเนี่ยผู้ชมครับส่วนทางคดีล่าสุดนะฮะพันตรวจเอกเจษดาแสงสุรีครับผู้กับการที่สพ.เหนือคลองครับเปิดเผยถึงกรณีสาวท้อง4เดือนไปแจ้งความว่าถูกทำร้ายแต่คดีไม่คืบหน้าคือท่านบอกแบบนี้บอกคดีนี้ทางตำรวจได้รับแจ้งความไว้ตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วแล้วก็ได้มีการสอบปากคำผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาเรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังรอผลการตรวจจากแพทย์ว่ามีการบาดเจ็บอย่างไรบ้างถ้ารุนแรงหรือว่าแทงลูกจะเข้าข่ายทำร้ายร่างกายทำให้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ในชั้นนี้เป็นแค่คดีทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนเมื่อได้ผลตรวจจากแพทย์มาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ยฮะก็ผู้เสียหายก็บอกไม่เป็นธรรมกับเขาเลย
3: ค่ะ
2: เพราะตอนแรกไปบอกเขาว่าอะไรนะพี่หมวย
3: ทะเลาะวิวาทท
2: ะเลาะวิวาทบอกหนูถูกลุมกระทืบพาหนูไปกระทืบหนูไม่ได้อยากจะไปร่วมทะเลาะวิวาทกับเขานะ
3: ค่ะ
2: เขามากระทืบหนูแต่ตำรวจบอกว่าทะเลาะวิวาท
3: ค่ะแล้วเหตุการณ์ทางนี้เป็นทางที่สองก่อนหน้านี้ก็คือมันมีเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะตอนนั้นก็แจ้งความเอาไว้แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นทั้งสองคนถูกอุ้มไปนะคะ
2: อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
6: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: เรตินอลที่เจี๊ยบเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันต์ถึง24มิถุนายนนี้
9: เบสสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกลุ่มรอคำตอบ
10: ทำไมยังเหลือตอนนี
11: ้โอ
9: ้คำตอบใครทำได้จริง
12: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
13: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
14: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
15: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมนี้ตั้งขึ้นมา
9: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน18นาฬิกาถึง19นาฬิกา40นาทีช่อง3
16: อย่านะ
17: มาจริงแล้วนะ
18: คำตอบไปนี้ฉันคือเดมอน
19: ถ้าความเป็นพี่น้องหมายถึงต้องตายด้วยกันทั้งหมดผมขออยู่คนเดียวดีกว่า
0: แต่คุณพี่นันท์ฝากบอกมาว่าเธอขอลาพักไปดูแลสามี
5: พวกที่ไม่มีหน้าที่ออกไปจากห้องนี้ได้แล้ว
14: ยักษ์ร้ายซ่อนลายศุกร์19นาฬิกาตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย
3: ์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
16: กรุงเทพประกันชีวิต
9: โฮมโปรลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเออร์เครื่องซักอบ15ทับ10กิโลกรัมเพียง 24,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท1-30 มิถุนายน2569ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
8: อยากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
4: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ

0: นับสนุนโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับลองไปดูข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะฮะคือเป็นคลิปไวรัลครับสองสาวภรรยาน้อยภรรยาหลวงกระชากผมตบกันนัวในร้านจำหน่ายล้อแม็กคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางเพจตลาดล่างอัปเกรดนะฮะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความบอกว่าถูกนางสาวตั๊กทำร้ายร่างกายที่หนองแคสระบุรีได้ข้อมูลข่าวมาว่าไม่ชอบใครตบหมดขาใหญ่หนองแคเพราะขาเบ้อเร่อบ้านเกิดยุทธยาปลอทำข้าวของทางร้านเขาเสียหายไม่รับผิดชอบรบกวนฝากร้านยางรถยนต์แถวดาวเรืองหนองแคเจ้าของร้านใจดีไม่เอาเรื่องโดยความยาวของคลิป2นาทีกว่าเขาว่างั้นอ้าวลองดูคลิปนี้หน่อยฮะนี่คุณผู้ชมลองดูอ้าวเสียงมีไหมไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะนี่ฮะเป็นคลิปไม่มีเสียงคลิปอะไรไม่มีเสียงเนี่ยฮะนัวกันแล้วคุณผู้ชมครับดึงกันไปดึงกันมาแล้วครับโอ้นี่ฮะ
2: ยาวนะคะ2นาที
1: 2นาทีอ่ะคุณผู้ชมนี่ฮะโซ่เสื้อผ้าหลุดกันไปแล้วนั่นน่ะเอาเสื้อหลุดหรือแต่เสื้อท่านในก็ต้องลุยกันต่อแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครยอมใครเอาโดนจิกแล้วนะฮะแล้วก็เหวี่ยงลงกับพื้นฝ่ายกางเกงขาวเอาเท้ายันพยายามจะสะบัดหลุดให้ได้แต่เสื้อดำไม่นะครับยังคงกอดคอแล้วกดอยู่มีการตบหน้าจับหน้ากันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแหมมันไม่มีใครไปห้ามนะคุณผู้ชมครับคนถ่ายก็จะถ่ายไอ้คนตีก็จะตีกันเนี่ยครับอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยฮะคือจากคลิปเนี่ยจะเห็นนะครับว่าหญิงสาวร่างใหญ่สวมกางเกงยีนใส่เสื้อแขนยาวลายดอกเข้ามาโต้เถียงกับหญิงสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นเก้าอี้ผ้าใบในร้านนะฮะเนี่ยครับจากนั้นครับมีการจิกกระชากผมจนหญิงสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ร่วงลงมากับพื้นนี่ติดมือมาแล้วครับนี่นะฮะสาวเสื้อลายดอกเสื้อดำ
2: ค่ะ
1: ลากมานี่มานี่มานี่นี่นะฮะเป็นร้านยางนะนี่นะฮะเสื้อขาวก็ตามออกไปเสื้อขาวก็ต้องตามออกตามเนื้อฮะตามมือไปตามมือคุณผู้ชม
2: เสื้อดำรูปร่างใหญ่กว่าค่ะ
1: เนี่ยครับมีผู้ชายเห็นเหตุการณ์นะครับเข้ามาห้ามบอกว่าให้ไปทะเลาะกันข้างนอกร้านหญิงสาวเสื้อลายดอกก็กระชากผมนะฮะทำตามคำสั่งของคนนั้นเลยบอกมางั้นมึงออกมานี่เลยนัวพันตูอยู่งั้นนะคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะกอดรัดฟัดเหวี่ยงนะคะแล้วก็มีบางจังหวะที่เสื้อของหญิงร่างเล็กเนี่ยหลุดออกเหลือแต่ชุดชั้นในแต่ก็ยังไม่หยุดนะคะบางจังหวะเธอเองพยายามจะหนีกลับเข้ามาในร้านนะคะแต่ก็ถูกสาวลายดอกสาวที่รูปร่างใหญ่กว่าลากออกไปอีกปลุกปั้มกันนัวเนียค่ะแล้วบางจังหวะสาวร่างใหญ่ก็ขึ้นคร่อมน่าจะเป็นจังหวะนี้ดึงผมกันตลอดนะคะมีการหยิกมีการข่วนที่ใบหน้าด้วยแล้วพอทำร้ายร่างกายจนหนำใจแยกย้ายกันออกไปล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านจุดเกิดเหตุเป็นร้านแต่งรถซิ่งแล้วก็จำหน่ายล้อแม็กค่ะชื่อว่า TJ Racing Shop ไปเจอกับคุณชัดชัยหรือว่าคุณท็อปอายุ35ปีเล่าเหตุการณ์นะคะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเก่าเกิดตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ววันนั้นตัวของคุณท็อปไม่ได้อยู่ที่ร้านแต่ว่าคุณพ่ออยู่แล้วก็มีลูกน้องอยู่ที่ร้านด้วยภาพที่ปรากฏเป็นเมียหลวงกับเมียน้อยที่มาเจอกันในร้านแล้วหลังจากนั้นคุณท็อปบอกว่าเขาก็มีปัญหากันตามคลิปเลยค่ะคนในร้านพยายามจะห้ามพ่อของผมเองขาไม่ค่อยดีเดินไปห้ามพยายามห้ามเขาก็ไม่ฟังพ่อบอกว่าไม่รู้จะยังไงต่อก็ไล่ให้ไปทะเลาะกันข้างนอกทางคุณท็อปบอกว่ารู้ว่ามันเกิดเหตุที่ร้านก็คือพ่อเนี่ยโทรไปบอกว่ามันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันเกิดขึ้นสาเหตุเท่าที่ทราบก็คือมาจากเมียน้อยมานั่งอยู่ในร้าน

0: หลังจากนั้นผู้หญิงร่างใหญ่เดินเข้ามาเจอก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็ฉุดกระชากดึงผมกันใช้เวลา2นาทีกว่าๆหลังจากนั้นพอปลุกปั้มกันเรียบร้อยทำร้ายร่างกายกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปเหตุการณ์นี้ยังไม่มีการแจ้งความส่วนคำว่าขาใหญ่ทางคุณท็อปบอกว่าคิดว่าขาใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างมากกว่าไม่ใช่เรื่องของอิทธิพลในพื้นที่
1: อ๋ออืมอ๋อเป็นคลิปเก่านะ
0: เป็นคลิปเก่าตั้งแต่ธันวาคมปี68ค่ะ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับก็เป็นกรณีที่เป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะมีเรื่องราวของตำรวจ CIB ไปแทงหนุ่ม33นะครับคือแทงที่หน้าร้านค้านะครับพี่สาวเนี่ยไปแจ้งความพร้อมระบุผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกเขยเจ้าของร้านลองดูเรื่องนี้ครับเรื่องนี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่ขณะนี้นะฮะหลังเกิดเหตุชายอายุ33ปีครับซึ่งญาติระบุว่ามีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตเวชไปถูกอาวุธมีดเนี่ยนะฮะแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยภายหลังพบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ทำให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นรวมไปถึงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีทั้ง2มุมนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำของ22มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สีคิ้วได้รับแจ้งเหตุนะครับมีการทำร้ายร่างกายกันโดยใช้อาวุธมีดมีคนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจึงเร่งเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานกู้ภัยไปช่วยเหลือเมื่อไปถึงครับพบชายคนหนึ่งอายุ33ปีนอนจมกองเลือดอยู่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทงหลายแห่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนญาติของคนเจ็บแสดงความไม่พอใจอย่างมากนะครับทันทีที่ทราบว่าคนที่ก่อเหตุนั้นเป็นถึงตำรวจ CIB และไปก่อเหตุกับทางผู้ป่วยจิตเวชครับคุณผู้ชมครับลงดูในช่วงนี้ก่อนฮะนี่ญาติของผู้บาดเจ็บนะฮะ
0: ขณะที่พี่สาวของคนเจ็บชื่อว่าคุณจีราพรอายุ37ปีบอกว่าน้องชายป่วยจิตเวชเพิ่งไปรักษามาแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวตอนเกิดเหตุก็ตนเองชวนพ่อว่าจะออกไปดูน้องที่บ้านแต่ปรากฏว่าพอเดินทางมาถึงพบว่าน้องนอนจมกองเลือดอยู่หน้าร้านค้าพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์พี่สาวบอกว่าตกใจมากก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งคนที่รู้มารู้ว่าคนก่อเหตุแทงน้องชายจนมารู้ว่าคนก่อเหตุแทงน้องชายคือตำรวจพี่บอกว่าโกรธแล้วก็โมโหมากก็เลยมีปากเสียงกับตำรวจตามคลิปที่ได้เห็นไปส่วนสาเหตุนั้นเนี่ยปกติร้านค้าที่น้องตนไปนอนบาดเจ็บอยู่ปกติก็มีปากเสียงกับบ้านตนมาตลอดเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันครอบครัวตนทนไม่ไหวก็ต้องย้ายหนีไปน้องชายออกมาจากการบำบัดจิตเวชกลับมาอยู่ที่บ้านอยู่ในช่วงกินยาก็มักจะขับรถเล่นในหมู่บ้านเป็นประจำ
1: ส่วนสาเหตุก็เห็นว่าน้องชายเนี่ยเกิดความรำคาญเพราะเห็นว่าตำรวจกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมี3คนชอบตั้งวงสุราเสียงดังน่าจะมีการด่าทอมีปากเสียงกันเห็นว่าถึงขั้นร้านค้าเนี่ยมาด่าพ่อด่าแม่ด้วยจึงถึงขั้นลงมือลงไม้ก่อเหตุแทงนะซึ่งคนแทงเนี่ยเป็นตำรวจนะครับแต่ด้วยความที่น้องชายเนี่ยเป็นจิตเวชก็ไม่น่าจะรุนแรงแบบนี้จนถึงบาดเจ็บสาหัสนะตอนนี้ส่วนตำรวจคนที่ลงมือแทงเนี่ยเป็นลูกเขยของร้านค้าเนี่ยแหละอย่างไรก็ตามตนเองเนี่ยได้เดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะที่สภ.สีคิ้วอยากขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายตนเองด้วยฟังเสียงพี่สาวคนเจ็บนะคุณจิราพรนะครับ
2: เขาคือพ่อแม่อยู่บนบ้านใช่ไหมพี่แต่ว่าคือเจ้าของบ้านร้านค้าค่ะเขาด่าพ่อแม่หนูด่าชื่อเลยแหละพ่อแม่หนูก็รำคาญอ่ะเขาก็เลยลงไปอยู่บ้านพี่สาวน้องชายหนูก็ขี่รถวนนี้แหละเขาก็ขี่เล่นของเขาปกติหนูก็เอะใจละเอ๊ะหนูก็เลยมาบ้านแล้วหนูจะมาถามพ่อก่อนไงแต่ว่าทำไมไม่ไปดูน้องอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยอ่ะหนูไปบ้านดีกว่าก็เห็นเลยนอนนั่นแหละค่ะคนก็เต็มนั่นแหละหนูไม่ทราบว่าเขามีปัญหาอะไรกันขนาดแต่รู้ว่าคือเขาชอบด่าไงคนแทงรู้ค่ะเขายอมรับค่ะตำรวจค่ะตอนนี้สาหัสค่ะไส้ทะลัก
3: ส่งต่อโรงพยาบาล
2: ส่งโรงพยาบาลมหาราชใช่ค่ะคุณต้องยอมรับทุกคนนะคะอันนี้คือขอหลักฐานจากหน้าบ้านเขาเลยแหละคือเราเชื่อเลยค่ะว่าไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวแน่นอนค่ะ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ ขณะที่ทางผู้ก่อเหตุนะครับเดินทางเข้ามอบตัวกับทางพนักงานสอบสวนโดยตรวจสอบพบว่าเป็นตำรวจของทางสอบสวนกลางจริงๆนะครับเบื้องต้นครับผู้ก่อเหตุให้การแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีการโต้เถียงกันและก็มีการเกิดแย่งอาวุธมีดกันกับทางผู้บาดเจ็บนะฮะซึ่งตนเองเนี่ยตัดสินใจใช้อาวุธมีดเพื่อป้องกันตัวอย่างไรก็ตามครับคำให้การดังกล่าวยังคงเป็นเพียงมูลเหตุของฝ่ายผู้ก่อเหตุทางตำรวจเองเนี่ยก็ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งนึงทางภูมิกับของสภ.สี่คิ้วยืนยันนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นตำรวจของทาง CIB จริงๆนะฮะแล้วขณะนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนตามกฎหมายแล้วโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีการป้องกันตัวตามที่ทางฝั่งของ CIB เขากล่าวอ้างหรือเปล่าขณะที่ต้นสังกัดของทางตำรวจในดังกล่าวครับได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีครับดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่ไปกับคดีอาญาหากพบว่ามีความผิดจริงจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับ
0: ขณะที่คุณนันทนาเป็นเจ้าของร้านชำจุดเกิดเหต
1: ุอันนี้อีกมุมหนึ่งละ
0: ค่ะ
1: อันนี้อีกมุมหนึ่งนะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นแม่ยายของคนที่ถูกถีบเล่าเหตุการณ์นะคะบอกว่าวันนั้นตัวเธอเองนั่งขายของอยู่หน้าร้านตามปกติขณะที่ลูกเขยก็ช่วยขายของอยู่ลูกเขยช่วยขายอยู่หน้าร้านระหว่างนั้นมีชายวัย33ปีขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนผ่านหน้าบ้านหลายรอบเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันแล้วพอผ่านมาก็ตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายช่วงเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ขี่รถย้อนกลับมาขับมาเร็วด้วยหลังจากนั้นถีบลูกเขยที่กำลังนั่งหันหลังอยู่หน้าร้านจนร่างของลูกเขยกระเด็นลูกเขยไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับคนก่อเหตุมาก่อนทางเจ้าของร้านคุณนันทนาก็ยืนยันว่าลูกเขยเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ไม่นานแทบไม่รู้จักกับผู้ชายคนดังกล่าวเลยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้มักจะมีพฤติกรรมข่มขู่สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้านแล้วก็มีการเดินถือมีดเดินวนเวียนพูดจาในลักษณะคุกคามนอกจากนี้ก่อนเกิดเหตุช่วงวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครอบครัวเคยไปแจ้งความแล้วครั้งนึงค่ะหลังจากผู้ชายคนนี้มานั่งที่ร้านแล้วก็ไม่ยอมกลับทางลูกเขยก็บอกผู้ชายคนนี้บอกว่าให้กลับบ้านไปชายคนนี้พูดลักษณะข่มขู่บอกว่าก
1: ูไม่อยากฆ่าพูดอย่างนี้นะบอกกูไม่อยากฆ่าทำให้ครอบครัวตนเองนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับตัดสินใจเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้ด้วยหลังจากนั้นก็เงียบหายไปนะครับก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกระทั่งในวันเกิดเหตุครับ21มิถุนายนครับหลังลูกเขยถูกถีบตนเองและครอบครัวกำลังจะเดินทางไปแจ้งความเพิ่มเติมจึงโทรศัพท์ขอให้ตำรวจ CIB คนเนี้ยแหละฮะที่ไปฟันเนี่ยแหละครับซึ่งรู้จักกันได้ไม่นานเป็นเพื่อนกับลูกเขยนะฮะ CIB เนี่ยไม่ได้เป็นลูกเขยเขานะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทางฝั่งของตัวญาติของผู้บาดเจ็บบอกว่าเป็นลูกเขยแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เขาออกมายืนยันว่า CIB ไม่ใช่ลูกเขยแต่เป็นเพื่อนกับลูกเขยครับบอกว่าขอให้ทาง CIB คนเนี้ยมาเฝ้าร้านให้หน่อยได้ไหมมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวหน่อยได้ไหมเนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวทางฝั่งของชายคนดังกล่าวคือผู้บาดเจ็บคนเนี้ยนะฮะจะย้อนกลับมาอีกเพราะดูเขาแบบมีอาการทางจิตเธอก็ยืนยันนะว่าตำรวจ CIB ไม่ได้เดินทางมาที่ร้านเพื่อก่อเหตุอะไรเลยไม่ได้มีเจตนาจะเข้ามาเพื่อเผชิญหน้ากับผู้บาดเจ็บด้วยซ้ำแต่เดินทางมาเพื่อตามคำร้องของครอบครัวว่ามาช่วยหน่อยขณะเดินทางมาถึงเนี่ยก็ไม่ได้พกอาวุธอะไรมาด้วยมีดที่เห็นมันเป็นมีดพระนะฮะซึ่งเป็นของทางร้านเขาว่าอย่างนั้นนะคล้ายๆแบบนั้นนะฮะคุณนันทนายังระบุด้วยว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะเคยถือมีดยาวเนี่ยมาวนเวียนอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยหลายครั้งแล้วทำให้คนในครอบครัวตนเองเนี่ยเกิดความหวาดกลัวถึงต้องมีมีดเนี่ยติดเอาไว้ที่ร้านเพื่อป้องกันเหตุและเชื่อว่าหากวันนั้นไม่มีใครระงับเหตุมั่นใจเลยว่าอันตรายเนี่ยมันต้องเกิดความร้ายแรงกับคนในครอบครัวของเขาแน่ๆขณะเดียวกันครับเธอให้สังคมเนี่ยรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกด้านโดยยืนยันนะครับว่าตำรวจ CIB คนดังกล่าวเป็นคนที่ครอบครัวโทรเรียกมาเพื่อช่วยเหลือไม่ได้เป็นบุคคลที่เข้ามามั่วสุมหรือสังสรรค์เป็นประจำตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ถูกปล่อยออกไปนะฮะและเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่ถึง1เดือนเท่านั้นด้วยลองฟังเสียงคุณนันทนาดูนะครับ
3: พอดีว่าลูกเขยอยู่นั่งอยู่หน้าร้านเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาขี่ทั้งวันนะคะพอดีขี่ขึ้นไปเหมือนพูดด่านะภาษาหยาบๆเราก็ตะโกนกลับให้มันจอดด่ามันก็ไม่จอดมันก็ไปพุ่งข้างบนบ้านเป็นเนินไหลลงมาเลยค่ะมาอย่างเร็วเลยเขาหันหลังเขาไม่ได้ตั้งตัวว่ามันจะมาทำอะไรเขาก็ไม่คิดอะไรแบบนั้นก็ตีนใส่ ถีบกระเด็นเลยถีบปุ๊บเขาก็หายไปประมาณ20นาทีเราเคยแจ้งความแล้วเราก็โทรไปบอกตำรวจครับได้มาถีบหนูมีหลักฐานเขาบอกว่ามาเลยผมจะได้ไปเอารูปมาผมจะได้ไปเอาตัวมันมาได้เขาก็โทรหาเพื่อน

0: เขา
1: เพื่อนเขาก็คือเป็นตำรวจ
0: ใช่บอกลูกเขยเดี๋ยวไม่กลับมาอีกถือมีดให้มันเห็นเลยนะมันจะได้กลัวไม่ต้องเข้าร้านเราปกป้องว่าเขาอะเราเรียกเขามาเขาไม่ได้อยากทำอะเขาไม่ใช่เป็นคนบ้าเลยเขาเป็นคนปกติมีลูกมีเมียอยู่บ้านถีบลูกเขยเสร็จอะเรายอมรับว่าเราตะโกนด่าแม่เขาว่าให้มาเอาลูกมาถีบลูกกูเนี่ยหาเลยเราก็ไปโรงพักพี่เขาก็มายืนด่าว่าเรามึงด่าแม่กูพ่อมึงลูกเขาโมโหถึงเข้ามาอะไรประมาณนี้แต่เขายังไม่รู้เหตุการณ์ว่ามาถีบก่อนหน้านั่นแหละเราอะขอร้องให้มาเองให้มาอยู่เป็นเพื่อนน้องเห็นเคยมานั่งมาอะไร
2: คุณผู้ชมครับก็สองมุมมองนะฮะคือเดี๋ยววันนี้ในหนกระแสจะทำเรื่องนี้
3: ค
2: ุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามีทางฝั่งของคนที่ถูกแทงก็คือเป็นพี่สาวนะฮะแล้วก็หลานอยู่ฝั่งนู้นนะฮะทั้งสามท่านสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ก็คือตององุ่นแล้วก็วินะทั้งสามคนยืนยันใช่ไหมว่าทางเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกเขาทำร้ายร่างกายโดยที่ไม่รับความเป็นธรรม
4: ใช่ค่ะ
2: ถามงี้ก่อนคุณเป็นพี่สาวคนโตใช่ไหม
4: เป็นคนที่สองค่ะ
2: คนที่สองนะน้องชายเราใช่ไหมคนนั้นชื่อเล่นชื่ออะไรน้องชาย
4: ชื่อนิกค่ะ
2: อะไรนะ
4: นิกค่ะ
2: นิก
4: ค
2: ่
4: ะ
2: นอนหนูสลีกอไก่ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: นิกนะ
4: ค่ะ
2: นิกเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ทำไมถึงเป็นจิตเวชครับ
4: ก่อนหน้านี้เขาก็เสพยาค่ะ
2: เขาเสพใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เขาเคยเสพมาก่อน
4: เคยค่ะ
2: แล้วก็เข้าไปบำบัด
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ออกมา
4: ใช่
2: แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ลักษณะเหมือนกับว่าไปเหมือนแบบขี่รถดีๆแล้วเขาก็มาทำร้ายเราอย่างเงี้ยเหร
4: อหมายถึงยังไงนะคะ
2: ขับน้องชายเราเนี่ยขี่รถอยู่ดีๆแล้วโดนทำร้ายเหรอหรือไง
4: เขาก็ชอบขับรถเล่นอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเข้าไปหาหนูใช่ไหมเวลาขับเล่นอย่างเงี้ยหนูเปิดร้านขายน้ำใช่ไหมคะตอนกลางวันเขาก็จะขี่เล่นหน้าร้านหนูค่ะแล้วเขาก็จะแวะกินน้ำเขาก็จะกลับบ้านเขาก็ขี่ลงมาหาหนูอีกเขาจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
4: ่
2: ะโอเคไม่เป็นไรแต่คุณรู้สึกว่าเรื่องนี้คุณไม่ได้รับความเป็นธรรม
4: ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะ
2: โอเคเดี๋ยววันนี้ให้คุณพูดนะฮะในมุมของน้องชายนะนี่น้องชายรักษาตัวอยู่ไหม

0: ออกกำลังลงมาเลยนะนี่นะสวัสดีนะข้างบนนะฮะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของตัวเจ้าของร้านขายของชำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ CIB เนี่ยไม่ใช่ลูกเขยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่นะแต่ทางนี้บอกว่าเป็นลูกเขยเหรอ
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: คุณไม่ได้พูดใช่ไหม
3: ไม่ได้พูดค่ะ
0: แต่มันมีข่าวว่า CIB เป็นลูกเขยคุณไม่ใช่นะฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่นะคุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณถูกน้องชายเขาเนี่ยคือทางคุณนิกเนี่ยไปก่อกวนที่ร้านบ่อยครั้ง
1: ก่อกวนทุกวันค่ะ
0: ทุกวันนะ
1: บ้านติดกันค่ะ
0: โอเคคุณพร้อมเจอนะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมคุยนะเดี๋ยวผมให้เขาลงมาข้างล่างเลย
3: ค่ะ
0: เจอประชันหน้ากันเดี๋ยวให้คุณเล่าก่อนทั้งหมดเลยเรื่องราวของคุณเป็นยังไงโอเคไหมแล้วเดี๋ยวคุณค่อยแก้นะโอเคไหมฮะข้างบนค่อยแก้นะเจ
1: ๊ค่ะ
0: ตามนั้นนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีทนายไพศาลมานะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ไหวไหมเราเนี่ย
4: ไหวครับ
0: ไหวนะ
4: ไหวครับ
0: หายป่วยหรือยัง
4: หายแล้ว
0: เคยเป็นสตู
5: เป็นในรายการพี่ลุง
0: เป็นในรายการหนกระแสคุณผู้ชมทนายไพศาลเนี่ยวันนั้นแกมาออกรายการประมาณย้อนกลับไปประมาณสัก 4-5 เดือนก่อนได้ไหม
4: ครับใช่ครับ
0: นะแกนั่งอยู่ในรายการแล้วเหมือนกับผมก็เห็นแล้วเอ๊ะทำไมแกดูผิดฟอร์มแบบดูพูดแปลกๆนะฮะเหมือนกับลิ้นแกแข็งๆอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอแกเดินออกไปแล้วลงไปข้างล่างแกยังประคองตัวได้นะพอลงไปข้างล่างผมก็เดินตามลงไปด้วยพอดีปรากฏว่าทีมทนายของแกเนี่ยเข้ามาช้อนตัวเพราะเหมือนแกล้มแล้วเหมือนตัวแกแข็งไปอย่างเงี้ยผมก็ถามเป็นอะไรเป็นอะไรแกบอกเหมือนกับแกหน้ามืดหน่อยแกหน้ามืดแต่ผมดูอาการแล้วไม่เหมือนหน้ามืดเพราะแกไม่มีแรงเหมือนคนไม่มีแรงสุดท้ายเป็นโศก
4: ใช่
0: ไหม
4: ใช่ครับ
0: ตันใช่ไหม
4: ตันครับพี
0: ่ตันนะแต่ตอนนี้กลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ
4: 60%แล้วครับ
0: 60นะ
4: 60%
0: แล้วคุณขึ้นได้ใช่ไหม
4: ขึ้นได้ครับขึ้นได้ก็ให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวฟังข้อเท็จจริงก่อน
1: ค่ะ
0: ครับอะไร
4: โอเคก็ขอบคุณมากครับพี่ผมดีขึ้นแล้ว
0: ครับ
4: ขอบคุณครับ
0: เขาถามว่าเขาทำไมถึงเป็นเขาบอกเขาลงพื้นที่ไปหาเสียง
1: ตอนนั้นพี่สมัคร
4: ครับ
0: หายไวๆนะครับทนายไพศาลนะ
4: ครับผมหายไวครับ
0: เพราะว่าเขาไปลงพื้นที่คุณผู้ชมเขาไปลงสมัครส.ส.นะฮะ
4: ตากแดด
0: ตากแดดมาก
4: ตากแดดมาก
0: แล้วก็ไอ้ตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอไม่ได้เนี่ยเครียดพอไม่ได้เนี่ยยิ่งเครียดหนักเลย
1: ตอนลงพื้นที่ถูกแดดไม่เป็นไร
0: ไอ้ตอนลงพื้นที่ถูกแดดไม่เป็นไร
1: พบประชาชนได้
0: ตอนนั้นยังได้อยู่พบปะประชาชนได้อยากช่วยเหลือประชาชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเจอแดดเสร็จปุ๊บกลับมาพอรู้ว่าไม่ได้ประกาศผลออกมาไม่ได้
1: เครียด
0: ลมแดก
4: โอเค
0: เครียดเอ้าแต่กลับมาได้ผมก็ดีใจผมก็สบายใจ
4: เกือบหลับแต่กลับมาได
0: ้นะเกือบหลับแต่กลับมาได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับคุณผู้ชมครับ
4: โอเค
6: มลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
7: ที่กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้นคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
9: หลวงพ่อเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
8: ทุกอย่างของใกล้ถึงเวลาของมันเต็มที
10: ปากการังสีดำเร็วๆนี
11: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละค่ะ
13: ต่อให้ณจิตไล่ผมผมก็ไม่ไป
14: นี่แมงดาเรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรณจิตแกตาย
12: หลบเลย
10: ทาตรีคืนนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์

สวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย

0: นส่งเข้ามาบอกเป็นกำลังใจให้ทนายเอ๋ไพศาลกันเต็มไปหมดเลยตอนนี
1: ้ขอให้หายเร็วๆขอให้หายเร็วๆค่ะ
0: แล้วก็มีบอกว่าคนที่กดขำทำจิตใจทำด้วยอะไรแล้วตัวเองก็กดขำนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะ
1: แต่หมดว่าพี่เอ๋เขาสดใสขึ้นนะคะ
0: สดใสขึ้น
1: สดใสขึ้น
2: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายนะ
2: ใช่แล้วก็ตรวจเจออีกโรคหัวใจด้วย
0: เป็นโรคหัวใจด้วยเหรอ
2: ต้องบอลลูน
0: บอลลูนตอนนี้คุณมีกี่โรคอ่ะผมถามหน่อย
2: ความดันเบาหวานสโตรกต่อมลูกหมากโตหัวใจ
0: 5โรคเลยเหรอ
2: ใช่เพราะเครียดจากเที่ยวแล้วก็นอนดึกการนอนดึกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากหมอเตือนแล้วว่าอย่านอนดึกแล้วทุกวันนี้2ทุ่มผมนอน
0: แต่ยังไม่เซกู๊ดบายนะ
2: ยังนะตอนนี้กลับฟื้นฟูดีขึ้นมาก
0: ฟื้นฟูไม่เซนะ
2: ไม่เซ
0: ไม่เซยังอยู่นะ
2: ตอนนี้ร่างกายดีขึ้นมากกว่าที่เป็นโรคถึง 70-80% ผมออกกำลังกายผมไปเวท
0: เหรอออกกำลังกายเหรอ
2: ออกไปเวทร่างกายนี่ถอดเสื้อมาผม
0: ระวังดัมเบลหล่นใส่เท้านะฮะไหวนะ
1: ถ้าถอดเสื้อ
0: ยกหนูปุ๊บ
2: ไม่มันมีเวลาพูดจะลิ้นแข็งก็พยายามพูดช้
1: า
2: เพราะลิ้นแข็งเป็นบางช่วง
0: คุณต้องบริหารลิ้นบ่อยเดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าต้องทำยังไงนะ
2: ผมเลิกแล้วพี่
0: ไม่ใช่เอาการบริหารลิ้นไม่ได้คุณจะไปคิดไม่ดีคุณต้องบริหารลิ้นเหมือนคนพูดรอเรื
1: ออ๋อยิ่งคนที่จะพูดพิธีกรอย่างเงี้ยก็ต้องบริ
0: หารอย่างเงี้ยคุณจะไปคิดเยอะผมบอกเลยคุณคิดเยอะ
2: ขอบคุณ
0: เนี่ยนะเราเนี่ยเป็นตั้งแบบเนี้ยจริงเลยอ้าวโอเคนะฮะวันนี้สองมุมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปฟังดูนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นเป็นกระแสเป็นไวรัลอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของตำรวจนายหนึ่งนะฮะเป็นตำรวจอยู่ที่สอบสวนกลางหรือ CIB เนี่ยผู้ชมครับปรากฏว่าไปมีภาพข่าวครับว่าตำรวจนายนี้ไปใช้วุฒิมีดเนี่ยนะฮะทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ทางฝั่งของตัวญาติๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลานหรือว่าเป็นทางพี่ๆของผู้บาดเจ็บเองเนี่ยเขารู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยเพราะน้องเขาเองเป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยนะครับวันนี้เขาเลยต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันมีข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าทางฝั่งของตำรวจ CIB นายเนี้ยนะฮะเป็นลูกเขยของร้านนี้แล้วก็ยังมีข่าวด้วยว่าตำรวจนายนี้เนี่ยไปนั่งดื่มเหล้าเสียงดังโวยวายจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไปก่อเหตุอะไรวะเขาบอกไม่ใช่เลยเขาบอกตัวเขาเองต่างหากร้านของเขาเนี่ยเป็นร้านขายของชำแล้วถูกคุกคามจากผู้บาดเจ็บคนนี้ก็คือทางฝั่งของที่เขามาร้องวันนี้นะฮะว่าเข้าไปอารวงอารวาสไปหาเรื่องหาราวต่างๆนานาเนี่ยหลายครั้งหลายหนจนเขาต้องขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจ CIB นายเนี้ยให้มาช่วยเฝ้าร้านให้หน่อยเพราะวันนั้นเขาจะไปข้างนอกสุดท้ายก็เกิดเรื่องจริงๆนะปรากฏว่ายืนยันว่า CIB คนนี้เขาป้องกันตัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินกว่าเหตุด้วยวันนี้ครับเราพูดคุยทั้งสองมุมเลยนะฮะเอาฝั่งคนโดนแทงทางนี้นะครับคุณตองหลานคนโดนแทงนะฮะมีคุณองุ่นพี่สาวคนโตนะฮะมีคุณวิเป็นพี่สาวอีกหนึ่งท่านนะฮะสวัสดีนะครับสามท่านครับแล้วก็มีทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะครับสวัสดีครับเอกครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่หลานนะ
2: ค่ะ
0: ทางนี้เป็น
2: พี่สาวค่ะ
0: คนโตหรือคนไหน
2: คนที่สองค่ะ
0: คนที่สองนะคนนู้นน่ะ
2: ญาติกันลูกพี่ลูกน้องกัน
0: เป็นลูกพี่ลูกน้องนะอ่ะโอเคนั่นคนข้างหลังนี่ก็คือทางวิใช่ไหม
2: ค่ะ
0: วินะคนนี้องุ่นนะโอเคทางนี้ก็คือตองนะอ่ะอีกมุมนึงผู้ชมครับอีกมุมนึงเป็นเจ้าของร้านขายของชำนะครับที่เป็นต้นเรื่องด้วยเหมือนกันนะฮะคุณนันทนานะครับหรือชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
3: เจ๊หนูค่ะ
0: ชื่อหนูนะเจ๊หนูนะเจ๊หนูนะครับเป็นเจ้าของร้านของชำนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังนะครับมีคุณมะม่วงเป็นลูกสาวร้านขายของชำนะฮะมะม่วงสวัสดีนะครับแล้วก็มีบุญมีนะฮะคุณบุญมีก็คือเป็น
3: คนโดนฟัน
0: คนโดนฟัน
1: ครับผม
0: คนโดนฟันไม่ใช่เรื่องนี้โดนฟันนะ
3: โดนฟันเรื่องนี้แหละค่ะไม่ใ
0: ช่ก่อนหน้านั้นดิถูกไหมเดี๋ยวคนจะงงว่านี่คนโดนฟันคือจะไม
1: ่ก่อน
0: คุณแล้วก่อนคุณทำอาชีพอะไรคุณบอกงี้ก่อน
1: ก็รับจ้างทั่วไปแล้วครับ
0: คุณอยู่ที่ร้านเขาหรือเปล่า
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: แต่คุณอยู่เป็นชาวบ้านในบริเวณนั้นถูกไหม
3: ใช่อ
1: ยู่คนละคุ้มครับ
0: คนละคุ้มนะ
1: ครับผม
0: แต่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
1: ครับ
0: แล้วเป็นคนที่ถูกบ้านนี้หลานไอ้น้องทางเนี้ยไปฟันคุณถูกไหม
1: ครับผม
0: อ้าวโอเคตัวดีนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวคนจะงงพอแนะนำคนโดนฟันทีนี้ก็โดนฟันมันจะงงไปกันใหญ่เดี๋ยวใจเย็นๆนะเอาทางนี้ก่อนน้องชายคุณป่วยใช่ไหม
2: ป่วยค่ะ
0: ป่วยนะเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเอาเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนเลยเล่าตั้งแต่แรกเลยมันคืออะไรฮะใครจะเป็นคนเล่าดี
2: ทางน้าค
0: ่
2: ะ
0: น้าเล่านะเอาเชิญครับ
2: คือเรื่องที่โดนแทงนะคะ
0: มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น
2: วันนั้นหนูคือหนูได้เขาเล่ากันมานะคะว่าทางนู้นได้ด่าพ่อแม่หนู
0: ทางนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทางเจ๊หนูนะด่าพ่อแม่เรา
2: ใช
0: ่เสร็จปุ๊บ
2: ก็หนูก็เลยไปดูน้องชายหนูจะไปดูน้องชายทีนี้หนูก็เลยเห็นน้องชายหนูนะนอนจมกองเลือดอยู่ไปบ้านนะคะบ้านที่น้องชายอยู
0: ่ไปบ้านของใคร
2: บ้านของพ่อกับแม่
0: พ่อของแม่เราใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เอางี้ผมถามคุณงี้ก่อนคุณอยู่ที่ไหนบ้านคุณ
2: ประมาณ300เมตรค่ะ
0: ไม่บ้านคุณชื่อไหนชื่ออะไรหมู่บ้านอะไร
2: บ้านเดียวกันค่ะบ้านอุดมทรัพย์พัฒนา
0: อุดมทรัพย์นะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคอยู่ที่จังหวัดอะไร
2: นครราชสีมาค่ะ
0: อยู่โคราชนะโอเคนะฮะอยู่ด้วยกันหมดเลยไหม
2: ไม่ค่ะคือพ่อแม่อยู่บ้านพ่อแม่
0: พ่อแม่อยู่ที่ไหน
2: อยู่บ้านอุดมทรัพย์เหมือนกันค
0: ่
2: ะ
0: อุดมทรัพย์เหมือนกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
2: บ้านเดียวกัน
0: แต่คนละหลัง
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องชายล่ะ
2: อยู่บ้านพ่อแม่
0: อยู่บ้านพ่อแม่อยู่ที่อุดมทรัพย์เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นหมู่บ้านใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: หมู่บ้านนะโอเคแล้วหมู่บ้านนี้ก็มีร้านขายของชำอยู่ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: คุณขายของอยู่ที่อุดมทรัพย์นะ
3: ค่ะ
0: อยู่ในหมู่บ้านนั้นเหมือนกัน
3: ค่ะ
0: ห่างจากบ้านเขาไหม
3: ไม่ห่าง
0: ไม่ห่างน
3: ะ
0: สักกี่เมตร
3: ข้ามหลังคาหนึ่งค่ะ
0: ข้ามหลังคาหนึ่งแสดงว่าเห็นกันมาตลอด
3: ตลอดค่ะ
0: คุณก็เห็นเขามาตลอด
2: นั่นบ้านพ่อแม่ค่ะเขาอยู่ใกล้บ้านพ่อแม
0: ่เอาบ้านพ่อแม่เลยไม่ต้องบ้านคุณ
2: คนนี้
0: คุณเล่าดีกว่า

0: เอ็มก็เล่าสิน้องก็เล่าสิเออค่ะยังไง
1: หมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าถ้าแบบว่าอยู่บ้านก็คือตรงข้ามกันเลยอะค่ะ
0: เออแล้วเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น
1: ไอ้เรื่องอะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไปเจออีกทีนึงก็คือน้าเราอะก็คือนอนจมกองเลือดเลย
0: อืม
1: ใช่โดยการที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งเราไม่ได้แจ้งญาติอะไรแต่น้าเอะใจว่าเฮ้ยเราอะต้องไปดูน้องเราต้องไปดูน้องเพราะว่าเขาก็ไปดูประจำอยู่แล้วไปให้ข้าวหมาอะไรเงี้ยค่ะ
0: อืม
1: ทีนี้ก็เลยพอไปเห็นเขาก็เจอน้องชายนอนจมกองเลือดก็เลยโทรมาหาหนูว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยโดนแทงนะโดนจมกองเลือดเลย
0: อ
1: ืมทีนี้ก็เลยตกใจกันก็เลยพากันนั่งรถขึ้นมา
0: อืม
1: เพราะว่าบ้านมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนมอเฉยๆค่ะ
2: เป็นเนินค่ะแบบเป็นเนินมอบ
3: ้
2: านอยู่ตรงข้ามถนนกันจะมีถนนนะคะ
0: ฮะ
2: ใช่คือเรามันจะมีปัญหากันอยู่แล้วเราห่วงอะไรเห็นกันคือเค้าอ่ะบ้านเค้าน่ะอย่างแม่เค้าอย่างเงี้ยชอบเอาคือเค้าปลูกผักใช่มั้ยปลูกผักก็ไปปลูกกำแพงบ้านเราอย่างเงี้ย
0: เค้าอ่ะนะ
2: แม่เขาค
0: ่
2: ะ
0: แม่ของเจ๊หนูนะแม่เจ๊หนูนะเวลาปลูกผักชอบไปปลูกริ
2: ม
0: กำแพงบ้านเรา
2: เขาไปปลูกพริกมีต้นมะละกอ
0: เอากระดานมาดิเอากระดานมาเดี๋ยวจะได้ไม่งง
2: แต่นี่มันก็เป็นปัญหาแค่แบบจุ๊บจิ๊บใช่ไหมคะแต่หนู
0: แสดงมันเริ่มมาจากปัญหาเพื่อนบ้านถูกไหม
2: ปัญหาเพื่อนบ้านค่ะ
0: ปัญหาเพื่อนบ้านนะถ้างั้นนะงั้นจะได้ตั้งเรื่องใหม่ดีไหมเออปัญหามันจากเป็นปัญหาเพื่อนบ้านนะ
2: อันนี้ปัญหา
0: ขอกระดานมาเลยกระดานอันนี้อันไหนลบได้ลบทิ้งไปก่อนเลยนะที่หลังฝากเตรียมไว้ให้เลยนะเพราะบางทีผมก็ทำงานหลายอย่างแล้วบางทีผมก็โอเคคุณวาดเลยบ้านคุณอยู่ยังไงผมจะได้ให้คุณผู้ชมเขาดูคนเขานั่งฟังกันอยู่เนี่ยไปวาดเลยตอนหลังเตรียมมาให้พร้อมนะรูปเลิฟอะไรยังไงเนี่ยอ
2: ันนี้บ้านพ
0: ่
2: อ
0: เอออ
2: ันนี้ถนนนะคะแล้วนี่บ้านร้านค้า
0: เออ
2: เนี่ยค่ะอันนี้ก็ถนนอันนี้เป็นทาง
0: เออ
2: กันเนี่ยค่ะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: ก็จะมีบ้านแม่เขาตรงนี้บ้านด้วยกันเนี่ยแหละค่ะ
0: เออ
2: แล้วก็จะมีคือแม่เขาก็สั่ง
0: นี่มีร้านค้าใช่ไหม
2: นี่บ้านพ่อ
0: นี่บ้านคุณนะโอเคมาผมดูให้โอเคชีวิตกูมาถูกไหมอันนี้บ้านคุณนะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้บ้านคุณนี่ร้านค้ามันอยู่ตรงข้ามอย่างนี้เลยแม่ของเจ๊หนูเนี่ยมาปลูกผัก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แถวนี้ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเขาไปปลูกแล้วมันไงมันทะเลาะเบาะแว้งอะไรยังไงกัน
2: มันก็ไม่พอใจกันนะคะคือมันข้ามถนนไปไงคะมันปลูกกำแพงบ้านเราอะไรเงี้ย
0: ม
2: ันก็มีความในใจกันอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ใช่แล้วก็บางทีเขากินเหล้าสังสรรค์กันอะไรเงี้ย
0: น้องชายคุณทำไมถึงเข้าไปรักษาเรื่องของจิตเวช
2: ก่อนอื่นเขาเสพยาก่อน
0: น้องชายคุณเสพยาอายุเท่าไหร่น้องชาย
2: ตอนนี้33แต่เขาเสพตั้งแต่ตอนเขาเป็นวัยรุ่นนะคะ
0: แต่เด็ก
2: ใช่
0: เสพแต่เด็ก
2: ใช่เป็นหนุ่มๆอะไรเงี้ย
0: เออ
2: แล้วเขาก็ตอนนี้เขาไม่ได้เสพนะคะ
0: เออ
2: ค่ะ
0: ก็เป็นผู้ป่วยจิตเวช
2: ใช่ค่ะ
0: อาการเขาจะเป็นยังไงส่วนใหญ
2: ่เขาก็อาจจะพูดเพ้อพูดอะไรเงี้ยแต่สติเขาก็มีแต่เขาก็พูดเขาชอบพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเขาไปเงี้ยค่ะเล่าเรื่องไปเงี้ยค่ะ
0: ปกติเวลาน้องชายคุณเนี่ยเวลาซื้อของซื้อร้านนี้ไหม
2: ไม่เลยค่ะ
0: ไม่เคยซื้อกันเลย
2: ไม่ซื้อค่ะ
0: ไอเหตุที่เกลียดกันเนี่ยเกิดจาก
2: ก็บางทีเขาพูดลอยๆพูดอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ด่าเราม
2: ันเหมือนกระทบกันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนบ้านเหรอคะมันกระทบกันไป
0: กระทบยังไงเจ๊หนูอ่ะลองเล่าสิ
4: ด่าลอยๆไม่มีเวลาไปกระทบใครหรอกค่ะนอนเวลาขายของไม่เคยพูดกระทบใครเลยไม่เคยพูดหาเขามา5ปีแล้วค่ะ
0: ไม่เคยพูดถึงเขาเลย5ปี
4: 5ปีไม่เคยพูดถึงไม่เคยหันหน้าไปมองบ้านเขาด้วย5ปีแล้ว
0: ไม่มองด้วย อยู่ตรงข้ามหน้าเราอย่างเงี้ยก็ยัง
4: ไม่มอง
0: เขาขายของไปก็ก้มมองดิน
4: มองดินมองบ้านพี่สาวไม่เคยอยากมองบ้านเขาเลย
0: ไม่มองเลย
4: ไม่มองไม่เคยพูดกระทบเขาเลย
0: อ้าวแล้วมันมีปัญหากันได้ไง
4: คือเหมือนกับว่าลูกเขาอะ
0: ลูกเขาคือคนไหน
4: คนที่โดนแทงอะ
0: นิกลูกเขาชื่อพี่น้องชายชื่อนิก
4: เขาอะ
0: น้องหนูสี่กอไก่นิก
4: เขาไม่ได้อยู่บ้านค่ะแต่วันนี้ก็อยู่บ้านติดกับร้านนันทนาเนี่ยค่ะ
0: ร้านกับเจ๊
4: นิกก็เดินชอบเดินเดินเราไม่เคยสนใจเขาไม่มาซื้อของเราอยู่แล้วเพราะเขาไม่เข้าบ้านเราแม่พ่อเขาไม่เข้าบ้านเรา5ปีแล้วเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะถ้าเขาไม่มายุ่งอะไรกับเราเราก็เฉยๆเขาเดินก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเขาเดินถือมีดเราก็กลัวหลานก็มีหลาน
0: เขาเดินถือมีดเหรอ
4: ถือมีดค่ะบางวันถือมีดค่ะ
0: เป็นมีดอะไรฮะ
4: มีดยาวๆมีมีดยาวๆถือ
0: ที่บ้านคุณมีมีดไหม
2: มีอยู่แล้วค่ะมีดต้องมีค่ะ
0: ธรรมดาเขาถือมีดใช่ไหม
2: ไม่ค่ะเขาไม่ได้ถือมีดจะไปใครจะไปเดินถือมีดมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ
0: คุณยืนยันแต่คุณไม่ได้อยู่บ้านนั้นคุณเห็นเหรอคุณอยู่บ้านนั้นไหม
4: ก็อยู่บ้านไกล3

0: เอาจริงๆคุณเห็นมีดไหมเขาถือไหมเอาจริงๆ
1: ก็อยู่ค่ะ
2: เขาก็เพิ่งออกมาถ้าเอาเกินๆก็คือเขาก็เพิ่งออกมาจากที่เขารักษา
0: เออ
2: ออกมาประมาณแค่แบบ
1: ฮะจากเรือนจำค่ะ
0: ตกลงอาจจะเรือนจำหรือโรงพยาบาลกันแน่เนี่ย
1: จำค่ะ
2: จากเรือนจำ
1: สามปีค่ะติด
0: อ้าว
2: เรือนจำอ้
0: าวแล้วตอนแรกบอกไปบำบัดอยู่ที่
1: ไม่ค่ะ
0: จิตเวช
2: เขาก็บำบัดในเรือนจำ
0: อ๋อบำบัดอยู่ในเรือนจำ
2: ใช่ค่ะ
0: ผมก็คิดว่าเออเขาออกมาแล้วเขาอยู่ข้างนอกเออผมคิดว่าเขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาไปบำบัดที่โรงพยาบาล
2: โรงพยาบาลก็บำบัดด้วยค่ะแต่ทีนี้เขาได้เข้าไปในเรือนจำเขาก็เรือนจำก็บำบัดให
0: ้อ๋อเขาออกไปทุกออกจากเรือนจำ
1: ค่ะ
0: ออกมาจากเรือนจำ
1: 25-26นี่แหละค่ะ
0: เพิ่งออกมา25-26นะแป๊บนึงก่อนนะเจ๊หนูนะอะไรยังไงต่อ
2: ค่ะก็เพิ่งเราก็อยู่บ้านตรงนั้นน่ะอยู่แล้วก่อนที่เขาจะออกมาจากเรือนจำอีกทีนี้ก็ว่าพอเขาเหมือนออกมาก็เริ่มแบบมีเรื่องมีอะไรชาวบ้านเราก็รับรู้ทุกอย่าง
0: เขามีเรื่องมีเล่ากับมีเรื่องมีเล่ากับชาวบ้านเหรอ
2: ไม่มีไม่เขาไม่มีแต่
3: เขาชอบขับรถ
2: ใช่เขาชอบขับรถ
0: ขับรถอะไรมอเตอร์ไซค์
2: ใช่ขับรถมอเตอร์ไซค
0: ์ในหมู่บ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ก็บื้นไปอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถือมีดไหมผมยังไม่ตอบ
2: ไม่ได้ถือมีดอะไรเขาก็คุยเหมือนปกติเลยนะคะพี่หนุ่มไม่งั้นเขาก็คงทำร้ายคนในครอบครัวเพราะว่าหนูก็ขึ้นไปล้างจานอะไรให้เขาตลอด
1: เคยทำค่ะจำไม่ได้หรอ
0: เคยทำอะไรจ๊ะ
1: ก็เคยตบเธอไม่ใช่หรอ
0: เขาเคยตบคุณใช่ไหม
1: เคยฟันหน้าหัวพ่อไม่ใช่หรอ
0: เคยฟันหัวพ่อไหม
2: เขาไม่ได้ฟันหัวพ่อค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะฉันอยู่ใกล้ค่ะตำรวจเนี่ยพูดเมื่อวานว่าเคยฟันหัวพ่อไม่เอาเรื่อง
2: เขาไม่ได้ฟันหัวพ่อเขาแค่
3: เขาแย่งมีดกันกับพ
0: ่อแย่งมีดกับพ่อ
2: ใช่
0: ถึงแย่งมีดกับพ
2: ่อพ่อเนี่ยดุเขาพ่อเนี่ยจะตีเขาได้เขาพ่อเนี่ยจะทำเขานั่นแหละแต่เขาไม่ได้ทำพ
0: ่ออ๋อพ่อจะตีเขา
2: ใช่แย
4: ่งมีด
2: กันมีด
0: อ๋อเคยแย่งมีดกันเพราะนี่พ่อนั่งอยู่นี่
4: พ่อถือมีดไป
0: พ่อถือมีดไป
4: ขู่เขาครับจะขู่
5: เขาว่าอย่าไปทำไปโวยวายหลายพ่อก็ถือมีดไป
0: ลูกเป็นคนไปชอบไปโวยวายคนข้างนอกถูกไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
5: เขาโวยวายแบบเขา
2: เขาชอบนั่งเลยพูดของเขาเขาเป็นจิตเวชนะคะเขาก็จะพูด
0: อยู่คนเดียว
2: ใช่
0: เออแล้วคุณก็ถือมีดพ่อถือมีดบอกเลิกโวยวายได้แล้ว
5: จะไปขู่เขาเขาก็เลยไปแย่งมีดมีดมันจะเป็นตะขอ
0: เออ
5: แย่งไปแย่งมาก็สะบัดมันโดนหน่อยเดียว
0: มีดลอยมาแทงหัวเรา
5: คร
0: ับอ๋อโอเคอันนี้เจ๊เข้าใจผิดเขาบอกไม่ใช่แบบนั้น
1: ค่ะไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรนะอ่ะแล้วไงต่อครับเชิญครับ
2: แต่ประเด็นที่เรามาเนี่ยคือเรื่อง CIB ค่ะ
0: อ่ะโอเคเอาเรื่องไงต่อคุณเล่าเลยแล้วไงแล้วมันไงไอ้ CIB เนี่ยยังไงเหตุการณ
2: ์คือเขาทำเกินกว่าเหตุมากหนูอยากได้ความเป็นธรรมหนูอยากให้ยุติธรรมกับทางเราด้วยอยากให้ดำเนินคดีหนูว่าเขาทำเกินไปคือถ้าเขาจะระงับเหตุใช่ไหมคะเขาเป็นตำรวจเนาะ CIB เขาเป็นตำรวจใช่ไหมเขาเป็นตำรวจเขาถ้าจะระงับเหตุอ่ะเขาแค่ควบคุมตัวแล้วก็แจ้งเราก็ได้เงี้ยค่ะไม่ถึงไม่ต้องทำถึงขนาดต้องมาแทงกันอะไรขนาดเนี้ย
0: ทีนี้ผมเข้าใจว่าคุณอยากพูดเรื่อง CIB ผมเข้าใจนะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวมันต้องมี ที่มาที่ไปก่อน ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันคืออะไรก่อนถูกไหมเอ๋ ที่มาที่ไปคุณรู้ไหมเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
2: พอทราบอยู่ค่ะ
0: เหตุการณ์ที่คุณพอทราบมันคืออะไรเนี่ยคุณลองเล่าสิ
2: หนูเห็นในกล้องนะที่บ้านเขาอะ
0: ออ
2: มีตามคลิปทั่วไปเงี้ยเห็นน้องชายขับรถขึ้นไปก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็วนลงมาถีบใครถีบคนนั้นอะค่ะคนที่นั่งอะ
0: เขาวนลงมาถีบคนนี้เหรอ
1: ไม่ค่ะถีบลูกเคย
0: ถีบลูกเคยคุณนะ
1: ค่ะ
2: แต่หนูสงสัยแค่ว่าตอนที่เขาขับขึ้นไปนี่เขาจะไปบ้านนะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะไปตั้งหลักค่ะคุณไม่ได้ยืนอยู่คุณอย่ารู้ค่ะ
2: ดูในกล้องค่ะด
1: ูไม่ค่ะขึ้นไปตั้งหลักฉันยืนดูอยู่ถนนค่ะไปตั้งหลักลงมาถีบค่ะ
0: ให้เขาเล่าเลยไหมล่ะทั้งนั้น
2: ให้
0: เขาเล่านะเหตุการณ์เป็นยังไงเจ๊หนู
1: เขาขี่วนไปรอบแรกด่าก็ไม่เอ่ยนะคะด่าอะไรลงไปปุ๊บลูกเคยก็ยังนั่งอยู่ก็เล่นกับลูกขึ้นมาจอดด่าก่อนนะคะแล้วขึ้นไปตั้งหลักวนลงมาม
0: ันเป็นเนินขึ้นไปเหรอ
1: ใช่เป็นเนิน
0: เป็นเนินขึ้นไปนะ
1: ใช
0: ่ร้านอันนี้ก่อนนะอันนี้บ้านเขาอันนี้ร้านคุณถูกไหม
1: ใช่
0: เนินอยู่ขึ้นนี้ฮะ
1: เป็นสี่แยกเป็นสี่แยก
0: ปรับเป็นสี่แยกนะอ่ะ
1: สี่แยก
0: โอเคขึ้นแยกนี้นะ
1: ขึ้นไปเป็นบ้านคนอีกเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได
0: ้เออเขาขึ้นมาข้างบนนี้นะ
1: ใช
0: ่เป็นเนินขึ้นไปสูงๆปุ๊บแล้วก็ตอนแรก
1: ถึงเนินไหน
0: เดี๋ยวนะเขาออกมาตรงนี้ปุ๊บเขาด่าก่อน
1: จอดก่อน
0: ปุ๊บด่าเสร็จปุ๊บขี่ปืนขึ้นไปตั้งหลักวนรถกลับมาอย่างน
1: ี้ใช
0: ่วนรถกลับมาเสร็จปุ๊บมอไซค์นะ
1: ลูกเคยมองอยู่ว่าขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเขาจะวน
0: ลูกเคยยืนอยู่หน้าร้านเหรอ
1: นั่ง
0: อยู่หน้าร้านนะที่นั่งเป็นเหมือนเก้าอี้อะไรฮะ
1: นั่งบนถังน้ำแข็ง
0: ถังน้ำแข็งนะมีถังน้ำแข็งอยู่นะ ลงมานี้ปื๊ดลงมาแล้ว
1: ถีบปั้งเลย
0: ถีบตุ้มเลยมีคลิปนะ
1: มีคลิปค
0: ่ะลองเปิดดูสิ
1: ลูก
0: เนี่ยมาแล้วไปถีบยอดอกซะแบบนี้ยังไม่โดนนี่นะ
6: มันเกือบลง
1: ถีบแล้วไปนะคะ
0: เ
1: ออคือเขานั่งไม่ได้ตั้งหลัก
0: คนถีบนี่คือนิก
1: ใช
0: ่บ้านนี้เขานะลูกชายบ้านนี้ที่ว่าป่วยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่วันนั้นแหละค่ะ21ค่ะ
0: 21นะ
1: ค่ะ
0: ช่วงเย็นนะ
1: 18นาฬิกา10นาทีได้ที่ถีบ
0: โอเคก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดก่อนไหม
1: ไม่มี
0: คุณกับนิกเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหม
1: วันที่9มิถุนาเคยไปแจ้งความ
0: ครั้งนึง9มิถุนาเจ๊ไปแจ้งความเหรอ
1: ใช่
0: เจ๊ไปแจ้งความว่าน
1: ิกถือมีดมาหน้าบ้านตอนประมาณ5ทุ่ม
0: มีถือมีดมาหน้าบ้านนะ
1: ค่ะ
0: 5ทุ่มนะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วไงต่อฮะ
1: ก็เราก็เลยกลัวเราไปแจ้งไว
0: ้คุณมีหลักฐานในการแจ้งความไหม
1: มีค่ะ
0: อยู่ไหนฮะเอามาไหมคือมันจะได้ไล่กันปฐมเหตุเลยว่ามันเป็นยังไงที่มาที่ไปคุณมีหลักฐานใช่ไหม
1: อยู่ในกระเป๋าพอดีกระเป๋าเขาไม่เอามา
0: เดี๋ยวเอากระเป๋ามา
1: อยู่ในกระเป๋าลูก
0: นะฮะคือมันจะได้เห็นเลยว่า
1: อยู่ในรูป
0: ก่อนหน้านี้นะครับวันที่9มิถุนานะมีการไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วว่านิกเองเนี่ยเคยถือมีด
1: เดี๋ยวให้ลูกเคยส่งมา
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าทางฝั่งนี้ยืนยันว่านิกไม่เคยถือมีดแต่ทางฝั่งนี้เขาบอกเคยจนเขาไปแจ้งความด้วยซ้ำแต่ทางนี้อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ไม่อยู่บ้านค่ะ
0: ไม่อยู่บ้านนะ
1: ค่ะ
0: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าให้ดูใบแจ้งความก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะนิกทางฝั่งคุณว่าเขาทำเกินกว่าเหตุถูกไหมแต่ทางฝั่งนี้บอกว่ามันเป็นการป้องกันตัวถูกไหมเจ๊หนู
1: ค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
7: ถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
8: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar กระเฮลส์บลูบอยอร่อย
9: เหมือนเดิม
8: เฮลส์บลูบอย Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
11: ทุกสัมผัสเสียงต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
12: คิวเรอีคิวเรอี
13: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีเซตแบกเก็ตเจ็ตเต้ไฟเจ็ต
14: แบงแบง
15: ดื่ม S 26 Omega Plus
16: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
17: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
16: ต้องเลย
18: ฟรีได้ใส่บ้าชุดนี้เนี่ยนะโตแน
19: ่หยุดแพนิกนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
20: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
21: จะเอาปะ
22: ตาตื่นใจกับผมมากครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายทำกับอะไรแบบนี้ด้วยครับ
23: ถ้ามันออกมาดีมากๆ
24: โปรดักชั่นแกรนด์จริงคนเยอะมาก
25: เป็นการทำงานที่ประทับใจผมมากมันสนุก
26: อย่าว่างานนี้เลยนะ
27: ข่าวนี้เสี่ยงตายมากที่สุดแล้วในชีวิตที่ผ่านมามันยากจริงๆ
28: ต้องนะพี่ปั๊บไม่มีมุมแบบนี้นะเขาแบบดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ย
29: ดูเป็นธรรมชาติ
30: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: ตอนนี้หนูเฟื้องเขาก็ไม่มีใคร
32: ชอบกันเหรอ
33: แกชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
34: แกอยากเจอพี่เซน

0: ช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปปะ
1: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนนะเว้ยถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไ
2: หนเธอก็ใช่ฉันจะรันนิ่งเงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19 กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
6: ์แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: ไปเริ่มกันนะไปไลฟ์กันนะไปช็อปกันนะ
9: มาแล้วงานสหกุ๊กแฟร์แอนด์เฟสไปด้วยกันนะช็อปฟินสนุกจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย 25-28 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา
10: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
11: รายการหุ่นกระแสนะครับผู้ชมครับเอ้ามาคุยกันต่อในส่งให้ยังฮะส่งให้นะทีมงานขอใบแจ้งความสิ9มิถุนายน
12: พลังงานลง
11: คือเปิดคือเราสามารถเปิดจากคอมเลยได้ไหมฮะจะได้ไม่ต้องรอนะฮะไม่งั้นมันจะยิ่งช้าเพราะมันจำเป็นต้องใช้ละนะเดี๋ยวจะได้ดูนะครับเป็นใบแจ้งความยินดีให้เปิดนะ
13: ยินดี
11: ทางนี้ยินดีนะโอเคครับยินดีนะเอาเปิดจากคอมเลยครับเป็นใบแจ้งความวันที่9มิถุนายน
13: ค
11: ุณอ้างว่าทางฝั่งของนิกผู้บาดเจ็บจากล่าสุดเนี่ย ที่โดนแทงเนี่ยนะฮะ
13: ค
11: ือเขาเองเนี่ยถือมีดเข้าไปก่อกวน ลักษณะยังไงให้ถือมีดไปก่อกวน
13: ถือมีดลูกเขยนั่งอยู่กับลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึง นั่งดึกใช่ไหมคะ ก็ถือไปก็เดินวนแล้วลูกเขยอ่ะก็มีปากเสียงกันหน่อยนึงนะคะว่ากูไม่อยากฆ่าอะไรแบบนี้ลูกเขยบอกว่าลูกเขยเขาก็อยู่ประตูเขาเลยบอกว่ารอแต่พักหนึ่งเขาก็เหมือนกับเขาคิดว่าลูกเขยจะไปเอาอะไรหรือเปล่าไงเขาก็เลยไปแต่ว่าเขาก็ถ่ายไว้ได้นิดนึงแต่ว่าก็มันตั้งแต่วันที่9ไงก็เราก็เลยไปแจ้งความตอนเช้าแม่ไม่ได้แล้วเพราะเขาถือมีดมาด้วยเราก็เลยไปแจ้งความว่าเขาถือมาหน้าบ้านทำไม
11: ครับแล้วเขาพูดเลยว่ากูไม่อยากฆ่า
13: ใช่
11: กูไม่อยากฆ่าม
13: ีเสียงด้วยนะคะแต่ว่ามีเสียงด้วยแต่ว่าม
11: ีคลิปไหม
13: มีคลิปส่งให้อาร์มแล้วหรือเปล่าครับมันมี
11: คลิปวันที่9มิถุนายนไห
13: มม
11: ีไม่มีไม่ได้ส่งให้งั้นเดี๋ยวฝากส่งให้เลยนะ
13: ถามหนุ่ยอยู่กับ
11: คืออันเนี้ยเขาจะคือต้องเข้าใจอย่างนะมันจะได้เป็นพยานหลักฐานในแต่ละฝั่ง
13: ค่ะ
11: คือทางฝั่งเนี้ยเขาอ้างมาแบบนั้นก่อน
13: ใช่ค่ะ
11: แล้วนี่มันเป็นที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกไหม
13: ค่ะวันที่9
11: 9โอเคเอา9เดี๋ยวผมค่อยอยากกลับมาย้อนให้ฟังนะเพราะทีมงานมันช้านิดนึง1มีคลิปภาพเหตุการณ์วันที่9นิกถือมีดไปคุณไปแจ้งความมันมีหลักฐานยืนยันว่าเชื่อได้ว่านิกเหมือนลักษณะมีพฤติกรรมแบบนี
13: ้ใช
11: ่หลังจากนั้นวันที่21
13: ใช
11: ่ก็จะมีเหตุการณ์นี้ถูกไหมฮะก็คือนิกเนี่ยไปถีบทางลูกเขยคุณ
13: ค่ะ
11: นะเดี๋ยวมาเสร็จแล้วใบแจ้งความมานี่ถูกไหม
13: ค่ะ
11: นี่นะฮะคุณมีการไปแจ้งความผู้แจ้งมาลงบันทึกประจำวันบอกว่าได้มีนายนิกทราบเพียงชื่อเล่นเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันได้มาก่อกวนแถมข่มขู่จะทำร้ายทางผู้แจ้งเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยต่อทรัพย์สินจึง

0: มาลงบันทึกประจําวันนี่โอเคแต่คุณแจ้งโดยรวมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คำว่าข่มขู่และจะทำร้ายเนี่ยไม่ได้บอกว่าถือม่งถือมีดมาไม่ได้ตำรวจเขาไม่ลง
1: คือไม่ได้ลงแบบนั้นค่ะไม่อยากลงแบบนั้นอยากลงแค่ว่าไม่อยากให้เขามากลัวอยากให้เขาให้ตำรวจไปบอกเขาหน่อยที่อยากไปแจ้งอ่ะอยากให้แจ้งตำรวจไปบอกเขาหน่อยนึง
0: แต่ในคลิปภาพมันมีว่าเห็นถือมีดเลยนะ
1: ในคลิปไม่มีมีดเพราะเขาอยู่ถนนกล้องหนูไม่ไปถนนกล้องของหนูมา
0: แต่จะได้ยินเสียง
1: ได้มีเสียงอยู่หน่อยนึงว่ากูไม่อยากฆ่าก
0: ูไม่อยากฆ่าโอเคทีเนี้ยพอ21ปุ๊บพอเข้ามาถีบเสร็จมันเกิดอะไรขึ้น
1: ถีบเสร็จเรียบร้อยเราก็โทรหาตำรวจบอกว่าตำรวจว่าถ้าดำเนินคดีได้เลยตอนนี้ดำเนินคดีไม่ได้วันที่9อ่ะเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานทำอะไรเขาก็ถีบเสร็จแล้วบอกว่านี่มันถีบมีคลิปมีรูปไหมบอกมีก็มาแจ้งอุ้ยคุณตำรวจกลัวมันจังเลยวันนี้มาเอามันได้ไหมมาเอาไม่ได้คุณต้องมาแจ้งความก่อนมาแจ้งความก่อนผมถึงจะเข้าไปในพื้นที่ได้เราก็เลยบอกลูกเคยไปเราไปแจ้งความน้องอยู่คนเดียวน้องมาขายของบอกลูกมาขายของทีนี้ก็เลยเอ้ยจะไปแจ้งความโทร
0: ก็เลยให้มาม่วงเนี่ยขายของคนเดียว
1: คนเดียวก็เลยโทรหาบอกโทรหาเทนหน่อยชื่อเทนมาอยู่เพื่อนน้องหน่อย
0: เทนคือใคร
1: ตำรวจไอ้
0: ไปรู้จักเทนได้ยังไง
1: เทนเนี่ยมาซื้อของประจำมากินข้าวฝั่งตรงข้าม
0: เขาเป็นตำรวจอยู่ที่สอบสวนกลางใช่ไหม
1: ใช่
0: อยู่เป็น CIB นะ
1: ใช่เทนนี่มารู้จักยังไม่ถึงเดือนพร้อมๆกับนิกนี่แหละเทนเนี่ยมารู้จักแล้วก็มานั่งอยู่กับลูกเขยนั่งแบบกินเบียร์กันแต่เทนไม่เคยนั่งนานแต่ลูกเขยอะนั่งนานเพราะลูกเขยก็อยู่บ้านแต่เทนนั่งมีหนึ่งวันที่นั่งนานคือมีสังสรรค์กันแต่วันนั้นอะโทรให้เทนมาเทนมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเขารู้จักกันเพียงเดือนเดียวอยู่เลยเทนอะ
0: เสียงแตกแล้วเราเนี่ย
1: เสียงไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยมีนะแล้วยังไงต่ออ่ะ
1: แล้วก็พอเทนมาปุ๊บก็บอกเทนว่าทวนเทนก่อนไปกับแม่ไหมเทนว่าไม่ไป
0: ไปแจ้งความด้วยกันไห
1: มไม่ไปผมจะอยู่เพื่อนน้อง
0: งั้นอยู่เป็นเพื่อนทางฝั่งของตัวมะม่วง
1: ค่ะ
0: มะม่วงนี่ไม่ใช่แฟนของตัวลูกเขยนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ผมมีลูกสองคนนี่ลูกสาวคนเล็ก
1: โสด
0: อ๋อยังโสดอยู่เทนก็น่าจะชอบ
1: เทนก็น่าจะชอบ
0: เทนน่าจะชอบ
1: ค่ะ
0: เทนก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกแม่เดี๋ยวผมอยู่นี
1: ่
0: ลักษณะนั้นถูกไหมไม่ต้องไปสกิดแม่หรอก
1: แค่ชอบ
0: เขาจีบเขาถามจริง
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้จีบนะแต่คือพูดง่ายคือเทนวันนั้นไม่ไปด้วยแต่บอกอาสาบอกขออยู่เป็นเพื่อนน้องแล้วกันเพราะน้องอยู่ร้านคนเดียว
1: คนเดียว
0: แต่แม่กับทางลูกเขยเนี่ยอีกคนนึงชื่ออะไรลูกเขยชื่ออะไร
1: ชื่อหนุย
0: หนุย
1: ค่ะ
0: จะไปแจ้งความ
1: ค่ะ
0: ก็คือคดีที่โดนถีบนะ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะไปกันแล้วเสร็จปุ๊บเทนก็อยู่ที่ร้าน
1: ใช่
0: หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังสิ
2: หนูขายของอยู่ค่ะพี่เทนนั่งอยู่ข้างล่างแล้วหนูก็เดินเขาก็มาขับรถวน3รอบค่ะแล้วก็พูดว่าท้าทายไหมแล้วพวกหนูก็เงียบกัน
0: ใครพูดว่าท้าทายไหม
2: นิกค่ะ
0: พูดท้าทายไหม
2: ท้าทายไหม
0: คือขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วหันมาท้าทายไหมท้าทายไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเหรอ
2: เขาวนไปถึงหน้าบ้านเขาแล้วก็วนลงมาอีกว่าก็พูดคำเดิมค่ะ
0: ท้าทายไหม
2: ใช่ค่ะแล้วพอครั้งสุดท้ายเหมือนหายไปประมาณ2นาทีค่ะเขาก็กลับมาแล้วก็จอดที่หน้าบ้านก็เอาขาตั้งลงแล้วก็บอกว่าทุกคนมีอะไรกับเขาแล้วพี่ตำรวจก็เลยพูดว่า
0: พี่เทนนะ
2: ใช่ค่ะพี่เทนพูดว่าไม่มีอะไรนะไม่มีใครมีปัญหาอะไรนะแล้วเขาก็เลยบอกว่าท้าทายแบบเขาก็เดินเข้ามาเลยแล้วพี่เขาก็แสดงตัวว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วก็บอกว่าผมเป็นตำรวจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เดินเข้ามาว่าตำรวจก็ไม่กลัวหรอกอะไรแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้พี่นิกเนี่ยเขาก็คุกคามหนูโดยการขับรถตามอยู่บ่อยครั้งจนหนูกลัวค่ะหนูกลัวแล้วก็ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวค่ะที่เป็นผู้หญิงในหมู่บ้านที่โดนก็โดนหลายๆคนเขาก็บอกว่าหนูอ่ะเป็นเมียเขา
0: ฮะ
2: จริงๆค่ะ
0: บอกเราเป็นเมียนิกเนี่ยนะ
2: ใช่
0: เขาไปพูดกับใคร
1: นิกพูด
0: กับใคร
2: ก็พี่เทนบอกว่าทำไมต้องขับรถตามน้องเขาน้องเขากลัวน้องเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเมีย
0: ก็เลยเป็นเมียกู
2: ใช่ค่ะคำนั้น
0: นี่ใช่ไหมนี่เป็นเมียกูอ่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็บอกเขาก็บอกเดินมาแล้วพี่เทนเขาก็ยืนตามคลิปเลยค่ะ
1: ตามคลิปเลย
2: ตามคลิปนั้น
0: โอเคเดี๋ยวนะเคยรู้เรื่องนี้บ้างไหม
3: ไม่ทราบค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมนี่เพิ่งเคยได้ยินคุณคิดว่าเขาโกหกไหมที่เขาพูด
3: อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างเขาว่าเขาไม่ได้ขี่ตามใครเขาจะขี่เล่นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ขี
0: ่แต่เราก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนั้นใช่ไหม
3: อยู่ค่ะหนูอยู
0: ่แต่เราก็ เคยเห็นพฤติกรรมเหรอ

0: นี้ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เคยเห็นนะ
1: แค่ขับรถลงขึ้นเนินขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมหลานล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็ขับรถไปมาค่ะวนทั้งหมู่บ้านนะเขาก็บอกขี่วนน้ำมันก็เติม 2-3 ขวดต่อวันอย่างเงี้ย
0: อืม
2: ทุกวัน
0: อืมโอเคทีนี้แล้วทางนู้นเป็นใครครับทางนั้น
1: ที่เล่น
3: เป็นคนที่เดินแทงครับ
0: เออเป็นยังไงฮะไหนลองเล่าสิของคุณเป็นยังไง
3: เริ่มต้นนะผมนั่งทำงาน
0: วันไหน
4: วันเดียวกัน
0: วันเดียวกันเลยนะ
4: ถีบหนุ่ยเสร็จไปแทงคนนี้ค่ะ
0: วันที่21
3: ครับ
0: เขาถีบหนุ่ยกี่โมง
4: ถีบหนุ่ย18:10 น.
0: ถีบหนุ่ย18:10 น.เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขายังไง
3: เขาก็ขี่รถผมก็นั่งทำงานอยู่กับหลานนะคือหลานชื่อปีชาน ั่งเชื่อมเหล็กออกเหล็กกันอยู่ที่หน้าบ้านโต๊ะนี่แหละบ้านที่เกิดเหตุที่เขามาแทงผมเนี่ยก็ขี่รถกลับไปกลับมา3รอบรอบที่3แวะลงจอดแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับพวกผมพวกผมก็เลิกงานแล้วก็นั่งดื่มมานิดหน่อยนะ
0: ก็มาคุยว่าอะไร
3: ก็ไปกินเหล้าด้วย
0: พวกผมนิกไปกินเหล้าด้วย
3: นั่งดื่มด้วย
0: รู้คุณรู้จักเขามาก่อนไหม
3: ก็รู้จักมาแต่เห็นมาแต่เด็กๆนะครับ
0: อ๋อเห็นในเด็กๆเลยนะโอเคอะไรยังไงต่อ
3: ก็รักเหมือนน้องเหมือนนุ่งลูกหลานคนหนึ่ง
0: ครับ
3: ผมก็นั่งประมาณสัก4 นาทีเขาเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วเริ่มกูกูมึงมึงอย่างนี
0: ้บอกเขาเลยกับเราอย่างนี้เห็นมาตั้งเด็กๆเนี่ยนะ
3: ครับผมก็เลยบอกน้องกลับบ้านไปไล่ไปรีบกลับบ้านไปเขาก็กลับจริงแต่ว่าผมก็นึกว่าเขากลับบ้านนะแต่เขาไปมีดมาจากไหนไม่รู้จะถึงตัวผมแล้วผมก็หันไปดูผมก็เลยวิ่งถ้าวิ่งไม่พ้นก็น่าจะทะลุมีด
0: เหรอเขาแทงเลยเหรอ
3: ตอนแรกเขาจะแทงครับผมหันลุกขึ้นหันหลังวิ่งแล้วก็เลยโดนปัดปลาย
0: โดนปลาย
3: ครับ
0: เป็นมีดอะไรฮะ
3: มีดปลายแหลมนะครับประมาณยาวประมาณนี้คล้ายๆสปาร์ต้า
0: แทงเลยเหรอ
3: แต่ผมหลบไหม
0: มีคนเห็นเหตุการณ์ไหม
3: ก็เดชาครับหลาน
0: เดชาเป็นใครทนาย
3: ไม่ใช่หลาน
0: ขอไม่ให้นะ
3: จะของบ้านที่เกิดเหตุครับหลานผมนี่แหละทำงานอยู่กับเดชา2คน
0: ครับพอเห็นปุ๊บก็ทุกคนก็เห็นหมดไปแจ้งความไหม
3: แจ้งครับ
0: มีหลักฐานไม่ไปแจ้งความ
3: มีครับ
0: ลองดูนะเดี๋ยวมันจะไล่มาถึงเรื่อง CIB เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะผมไล่เรื่องทั้งหมดก่อนอ่ะโอเคในเนี้ยบอกว่านายบุญมีนะครับอายุ49 ปีนะฮะเป็นชาว4คิ้วเนี่ยที่โคราชนะฮะ
3: ครับ
0: บอกว่าวันที่21 มิถุนา 6:30 นะฮะได้ไปเจอนายทิพากรหรือนิกถูกไหมถูกนะฮะใช้วุฒิมีดฟันผู้แจ้งได้รับบาดเจ็บผู้แจ้งจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับทิพากรหรือนิกให้ได้รับโทษตามกฎหมายเหตุที่เกิดบ้านเลขที่นี้เอกสารฉบับนี้แสดงว่าทางในตำรวจคนนี้เขารับไว้รับแจ้งหมดแล้ววันที่ไปแจ้ง21 มิถุนายนนะฮะเป็นหัวข้อที่6 21 มิถุนายน 69เวลา16:41 นตามนี้ที่ไปแจ้งนะถูกไหมครับ
3: ครับ
0: ปรากฏตามนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นคือเหตุวันเดียวกันเลยเหตุวันเดียวกันเลย
3: ก็ห่างจาก
4: ห่างกัน20กว่านาที
3: ห่างจาก
4: ถีบเสร็จแล้วก็ไปฟัน
3: ประมาณครึ่งชั่วโมง
4: ถีบเสร็จแล้วก็ลงรถไปฟัน
3: ก็ที่ไปแทงผมก็หกโมงครึ่ง
1: ฟันก่อนแล
3: ้
1: ว
3: ก็ที่ไปถีบลูกเขยแม่หนูนี่ก็6:10 นแต่บ้านอยู่คนละกลุ่มกันนะครับ
0: อ่ะเข้าใจพักสักครู่หนึ่งเก็บข้อมูลแล้วนะ
5: เก็บแล้ว
0: ประมวลได้ไหม
5: ประมวลได้แล้ว
0: เก็บแล้วเก็บเรียบร้อยหมดนะ
5: เก็บเรียบร้อยคือ
0: เดี๋ยวค่อยคืออ
5: ยากจะพูดแต่ก็เดี๋ยวให้พูดให้จบก่อน
0: ให้พูดให้จบก่อนนะพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาเปิดคลิปดูหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยทางฝั่งของมะม่วงอยู่เฝ้าร้านกับพี่เทนก็คือ CIB เป็นตำรวจของสอบสวนกลางนะฮะปรากฏในนั้นมีวิวาทะเกิดขึ้นด้วยเพราะทางฝั่งในนิกก็มีการมาพูดประมาณว่าเราเป็นเมียเขาถามว่าทำไมถึงพูดคำนี้เพราะเทนไปบอกว่าเนี่ยเราไปขับรถตามเขาทำไมเขาบอกก็เป็นเมียกูต่างๆนานาถูกไหมหลังจากนั้นมันมีเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าทางเทนเนี่ยเอามีดไปแทงเขาตรงนี้แหละเป็นประเด็นว่าไปแทงเขาทำไมเรื่องอะไรถึงต้องไปแทงเขาถูกไหมเพราะเขาเป็นผู้ป่วยที่เรารู้สึกถูกไหมฮะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
1: ถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
2: ทุกสัมผัส
3: เสียง
2: ต้องโฟมล้างมือคิวไรอีกคิวไรอีกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
4: คิวไรอีก
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
7: ด์ดื่ม S26 Omega Plus
8: วายไรฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
7: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
8: ลองเลย
9: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัม
10: นั่นนะวิตาเดย
11: ์ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ทริปนี้ฝัน
13: ไปกันอีกรอบ
12: เซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus
14: ดีเบตสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกรุงรอคำตอบ
15: ทำใครอย่างเธอตอนนี
16: ้โอ
14: ้คำตอบใครทำได้จริง
17: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
18: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
19: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
3: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
14: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน 18:00 นถึง 19:40 นช่อง3
4: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละคะ
8: ต่อให้ณจิตไล่ผมผมก็ไม่ไป
6: นี่แมงดาเรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรณจิตแกตาย
4: หลงเลย
9: ตรีคืนนี้ 20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
0: ได้สิ
2: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday we care
13: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
10: บอยหล่อ
17: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บ่อยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
18: ลาก่อน
1: ไปอาบน้ำ
17: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
14: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
19: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
11: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
19: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
20: เผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์ช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
21: ไม่มีถอนต่อ
20: ลดพลังหนุนให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน
22: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงเฟรเซ่สแตกเก็ตเจ็ตเต้ไบเจอร์
23: แบงแบง
19: ตอนเงินช็อตก็มองไม่เห็นทาง
24: สมหวังช่วยด้วย
25: ต้องสินเชื่อทะเบียนรถที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายได้เงินไวไม่โอนเล่มพร้อมวงเงินหมุนเวียนให้คุณเบิกเงินก้อนใหม่ได้
24: ทางออกแล้ว
26: สมหวังเงินสั่งได้
0: KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50 + PA 4 + ไก่ทอด KFC Ketchy Dog Aqua Sun

0: อดี้ซันเซรั่ม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวก
1: คุณผู้ชมครับกลับมาสู่โหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับทางฝั่งของตัวพี่มีเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าตัวเองเนี่ยถูกในนิกซึ่งเป็นน้องชายบ้านเนี้ยนะครับใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงเข้าไหมพี
2: ่เข้าครับดูข้างหลังครับ
1: เข้านะ
2: ครับ
1: เรามีพี่ถ่ายรูปไว้ไหมนี่นะฮะแทงเข้านี่เลยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหอ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดจะไล่เรียงเหตุการณ์คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือกรณีของนิกเพิ่งออกมาจากเรือนจำนะครับแล้วก็ติดไปเรื่องของเสพถูกไหมพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย
3: ไม่ค่ะไม่มีเรื่องเสพ
1: ไม่มีแล้วติดเรื่องอะไรอ่ะ
3: เรื่องลักทรัพย์มอไซค์อะค่ะ
1: ลักทรัพย์มอเตอร์ไซค
3: ์ของเพื่อนนะคะขับมอไซค์
1: ลักทรัพย์นะ
3: ค่ะแต่เขาแจ้งลักทรัพย์
1: แต่ว่าเข้าไปก็ไปบำบัดข้างใน
3: ค่ะ
1: เพราะมีอาการถูกไหม
3: ค่ะ
1: หลังจากนั้นถูกปล่อยติดนานไหม
3: สองปีนะคะ
1: สองปีนะพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทางฝั่งนี้เขายืนยันว่าในนิกเองเนี่ยไปก่อเรื่องก่อราวให้กับชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ในหมู่บ้านต้องอันนี้ต้องฟังทางนี้เขาด้วยนะแต่ทางนี้ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ก่อเรื่องเขาแค่ขี่รถเล่นถูกไหมใช่ไหมตามที่คุณบอก
3: เขาขับรถเล่นแต่เรื่องก่อเรื่องอะไรยังไม่เห็นมีก็มีคดีนี้ค่ะ
1: แต่ทางนี้เขายืนยันว่ามันมีนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเหตุมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่9 มิถุนาเนี่ยในนิกเองนะครับได้มีการถือวุฒิมีดไปที่ร้านของเจ๊หนูแล้วก็ได้มีการไปพูดบอกว่ากูไม่อยากฆ่าหลังจากนั้นเขาก็ตกใจมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทางฝั่งลูกเขยคุณชื่อว่า
4: หนุย
1: ก็บอกว่าเอองั้นมึงรอเดี๋ยวนะเดินกลับไปในร้านนิกก็เลยกลับไปพอกลับไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งนี้เขาไปแจ้งความเอาไว้ก็ปรากฏตามใบแจ้งความตามนี้อ้าวดูใบแจ้งความของเขาวันที่9มิถุนา
3: ห้าน
1: ี่9มิถุนาตามนี้นะว่ามีการไปข่มขู
3: ่
1: เสร็จปุ๊บเหตุการณ์มันก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงวันที่21มิถุนาเรื่องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในนิกเองเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์บื้นบื้นบื้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการด่าทอแล้วก็ขี่รถขึ้นไปบนเนินหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งหนุ่ยลูกเขยเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าร้านนิกขี่รถย้อนกลับลงมาแล้วก็เอาเท้าเนี่ยถีบหนุยนี่นะฮะตามนี้นี่21นะครับถีบตามนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอถีบเสร็จนิกเองก็ไปนั่งกินเหล้าต่อกับทางฝั่งของบุญมีก็คือบุญมีก็ทางนู้น
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะยังไง
3: เหตุจริงๆเขาทำบุญมีก่อนที่จะขึ้นมาถีบ
2: ไม่ถีบก่อน
1: ทีบก็บอกทีบก่อนมันเล่าจากนี่ได้เลยเล่าจากไอ้กล้องวงจรปิดได้เลย
4: ใช่ค่ะ
2: เวลาเขา
1: เวลากับทางฝั่งของตัวใบแจ้งความใบแจ้งของเขาใบแจ้งความหน่อยเมื่อกี้ใบแจ้งความของคุณเนี่ย
2: ห่างกันแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมลองดูสิมานี่เดี๋ยวผมดูให้เนี่ยคุณใบแจ้งนี่หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะแต่ที่ถีบเมื่อกี้มันกี่โมงนะ
4: หกโมงสิบ
1: ห่างกันเกือบครึ่งชั่วโมงพอถีบเสร็จปุ๊บคุณไม่ได้ยินมาจากไหนว่าเขาไปถีบเขาไปแทงก่อนแล้วถึงจะมาถีบ
3: ก็มีคนเล่าค
1: ่
3: ะ
1: คนนั้นคือใคร
3: ก็ใครคนงานนะคะ
1: คนงานเขาเล่าว่า
3: เขาบอกว่าไปแทงก่อนแทงคนนี้ก่อนแล้วค่อยมาถีบฟันไปฟันหรือไปแทงนี่แหละค่ะ
4: ไปฟันเย็บแค่3
3: เย็บ3เข็ม
1: เย็บ3เข็มไม่ได้แทงไม่ได้แทงแต่ฟันตกลงเขายังไงฮะ
3: เขาฟัน
2: แต่ผมวิ่งหนีแต่เขาจะแทงแหละแต่ผมลุกวิ่งไงถ้าผมไม่วิ่งหนีผมก็อาจจะอยู่ในวัดเรื่องก็ได้ตอนนี
3: ้ผิดก็ว่าไปตามผิดกรรม
1: โอเคก็เอางี้ไม่เป็นไร
4: คนละเรื่อง
1: แต่ทางเนี้ยเขายืนยันจากไทม์ไลน์เนี่ยของคุณไม่มีไทม์ไลน์ไงของคุณแค่ฟังเขามาซึ่งเขาก็ไม่รู้ยังไงแต่เนี่ยเขามีหลักฐาน 18:30 นที่แจ้งตำรวจไว้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่ยืนยัน
4: 18:10 นที
1: 18:10 นเพราะฉะนั้นนะเหตุการณ์เนี่ยคือเขาต้องถีบก่อนพอถีบก่อนเสร็จอันนี้ผมยึดตัดไทม์ไลน์นี้นะถีบเสร็จปุ๊บแล้วไปขอเขากินเหล้า
2: ไม่พวกผมนั่งทางมาแล้วก็นั่งดื่มกันด้วย
1: แต่เขาไปนั่งขอกินใช่ไหมล่ะ
2: เขาก็ถือเหล้า

0: ไปของเขา
1: เอาถือเหล้าไป
0: แต่เขาลินใส่ขวดน้ำเปล่าไปครับก็ยื่นให้ผมกินก็เลยถามว่าอะไรเหล้าหรือพี่กินลองกินดูผมเปิดฝามาดมดูมันก็มีกินเหล้าด้วยแล้วก็กินสารอะไรบางอย่างด้วยก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่กินบอกว่านายกินเลยของพี่ก็มีเขาพูดดีๆอย่างนี้เลย
1: พอเสร็จปุ๊บ
0: เขานั่งกินสักประมาณสัก10นาทีเขาเริ่มคุยรู้เรื่องเริ่มขึ้นกูขึ้นมึงผมก็เลยบอกนี่กลับบ้านไปนอกวัด
1: โอเคไม่เป็นไรก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้จากทำลายนะคือจากกล้องแล้วก็ที่เขาแจ้งความเนี่ยที่เราเห็นก็อยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้ดั้นนะผมก็เป็นกลางๆเลยนะคือเขาไปถีบก่อนแล้วหลังจากถีบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปชนเหล้าทางนี้แล้วก็ไปแทงทางนี้นะนี่เป็นที่21นะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของตัวเจ๊หนูเองเนี่ยนะฮะในระหว่างที่เขาไปกินเหล้าทางนู้นเนี่ยเจ๊หนูเรียกหนุ่ยเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักถูกไหมฮะ
2: หนุ่ยเรียกเทนมา
1: แล้วหนุ่ยเนี่ยก็ไปเรียกเทนซึ่งเป็น CIB เนี่ยมาช่วยเฝ้าร้านตอนแรกจะชวนเทนไปด้วย CIB เนี่ยชวนไปด้วยแต่ว่าเขาไม่ไปเขาบอกขออยู่เป็นเพื่อนกับทางฝั่งของตัวน้องมะม่วงถูกไหมอยู่กับเป็นม่วงเสร็จปรากฏว่าหลังจากที่เขาแทงคนนี้เสร็จเขากลับมาที่ร้านนี
0: ้ไม่ผมนี่แหละให้น้องมาส่งเขา
1: เอาคุณให้น้องไปส่งเหรอ
0: ให้น้องผมมาส่งนิกที่บ้านเขา
1: หลังจากที่เขาแทงคุณแล้วเนี่ยฟันคุณแล้วเนี่ยคุณยังโคตรใจดีนะ
0: ครับ
1: เขาฟันคุณแล้วคุณให้คนไปส่งเขาอีก
0: ก็ให้น้องชายผม
1: ไปส่งที
0: ่มาส่งที่บ้านเขาที่ครับที่ก็มากอกเหตุการณ์ตำรวจอีกครั้งนึงนี
1: ้อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะโอเคเขาก็กลับไปที่นี่แหละสุดท้ายก็กลับไปที่เนี่ยถูกไหม
2: ใช่บ้านติดกันไง
1: อ่ะแล้วถึงจะมีเหตุ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคพักสักครู่นึงคืนแม่สานี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเปิดคลิปทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในมุมของคุณเองคุณมองว่าทำเกินกว่าเหตุเพราะมีการไปแย่งมีดแย่งเมิดอะไรกันด้วยใช่ไหม
3: เขาไม่ได้แย่งมีดน้องหนูไม่ได้มีมีด
4: ในคลิปนี้
3: เป็นมีดของทางร้าน
1: เป็นมีดของทางร้านที่เก็บไว้นะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ่ะโอเคคืนแม่สานี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวด้วยนะว่าน้องชายคุณเคยไปก่อเหตุยิงคนมาด้วย
3: เคยมีคดีแต่ว่าจบไปแล้วค่ะศาลตัดสินแล้วเขาไม่ได้ผิด
1: ศาลตัดสินว่า
3: เขาไม่ได้เป็นคนทำค่ะ
1: ศาลตัดสินเขาไม่ได้เป็นคนทำ
3: ใช่
1: คุณยืนยันนะ
2: โฟนอินหาคนเจ็บเลยค่ะเขารออยู
5: ่เขารออยู่ค่ะเขาอยากพูด
1: เขาอยากพูด
2: เขาอึดอั้นมา10ปีแล้วเขาบอก
1: เขาอัดอั้นมา10ปี
5: ศาลตัดสินแล้ว
1: ศาลตัดสินว่าอะไรพ่อ
3: ไม่ได้มีความผิด
1: เดี๋ยวก่อนนะไม่ได้มีความผิดเนื่องจากสาเหตุอะไร
6: ก็เขากล่าวหาได้เฉยครับ
3: เขากล่าวหาว่าเป็นน้องหนู
6: ทางนี้ศาลก็พิจารณาสู้คดีกันมาก็ศาลก็ตัดสินว่าไม่ผิดก็อพ้นไป
1: อ่ะโอเค
6: ครับ
1: พักสักครู่คือวินาทีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้นะฮะช่วงนี้นะครับพบกับคุณจี้และคุณเจนะครับกับเก้าอี้ออกกำลังกายตาแสวงนะฮะดีมากผมใช้แล้วอันเนี้ยดีจริงๆเอาลองดูนะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลครับเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้นะครับพบกับคุณจี้และคุณเจนะครับเป็น CEO ทายาทเก้าอี้ตาแสวงรุ่นที่3ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: เจนะครับโอ้โหวันนี้เชิญเลยครับมายังไงเนี่ยคืออะไรยังไงครับเชิญเลยครับ
8: เก้าอี้ตัวนี้นะคะเป็นเก้าอี้ตาแสวงค่ะตัวนี้นะคะใช้ในการยืดเหยียดออกกำลังกายคุณตาเป็นผู้คิดค้นเก้าอี้ตัวนี้นะคะช่วยในการยืดเส้นคลายเส้น
1: ยืดยังไงฮะมันช่วยยังไงครับอันนี
8: ้มันจะมีองศาค่ะก็คือ45องศาแล้วก็50องศาเป็นองศาที่ถูกคิดค้นมาแล้วค่ะว่าสามารถใช้ในการยืดเหยียดและการออกกำลังกายคลายกล้ามเนื้อได้ดีค่ะ
1: อ๋อโอเคคือเป็นภูมิปัญญาของทางคุณตาเลย
8: ใช่ค่ะคุณตาเป็นผู้คิดค้นเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
1: ครับผมแล้วเวลาถ้าจะต้องทำเราต้องทำยังไงอะไรยังไงคะเนี่ยเวลาจะยืด
8: ได้ค่ะ
7: เดี๋ยวผมขอสาธิตให้พี่หนุ่มดู
1: ได้
8: คร
1: ับ เอาตัวนู้นผมจะเอาตัวนี้ได้ไหมผมลองตัวนี้ได้ไหม
8: ได้เลยค่ะยินดีมาก
7: ครับ
1: ได้ครับผู้ชมลองดูไปด้วยกันนะยังไงฮะ
7: ก็ช่วงแรกนะครับขึ้นมายืนวางฝ่าเท้าเป็นรูปตัววีแบบนี้นะครับไม่ต้องเก่งทิ้งน้ำหนักตัวลงทั้งฝ่าเท้าหายใจเข้าออกลึกๆอย่างเงี้ยครับคุณจี้ต้องประคองประคองคุณหนุ่ม
1: โอเคนี่ขึ้นมาแล้วมันจะตึงตรงนี้เลยนะ
7: ฝ่าเท้าใช่ครับจะตึงบริเวณน่องเอ็นไหล่หวายอะไรแบบนี้ครับ ไว้คลายเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้าเอ็นระหว่างก็น่องแล้วก็ต้นขาด้านหลัง
1: เรายืนนานไหมอย่าง
7: นี้จริงๆก็ยืนครั้งละประมาณ5นาที10นาที15นาทีเท่าที่เราพอมีเวลา
1: ขาเราจะไม่ขาดไปใช่ไหมตอนนี้รู้สึกตึงมากนะ
4: ไม่ค่ะ
7: ไว้ยืดเส้นคลายเส้น
1: อ๋อโอเค
7: แต่จริงๆจะมีท่าปฏิบัติไว้แต่ละท่าว่าแก้อาการอะไรบ้างช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่แค่ท่านี้ท่าเดียว
7: ใช่ครับมีหลายท่ามาก
4: ๆเนี่ยค่ะพอดีเรามีคู่มือแบบนี้ค่
1: ะ
4: ทั้งหมดเลยทั้ง8ท่ามีท่ายืนแล้วก็ท่านั่งค่ะ
1: แล้วถ้าปวดหลังต้องใช้ท่าไหนฮะ
7: ปวดหลังก็จะใช้มือชนกันแบบนี้ไว้ที่บริเวณเอวแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาช้าๆไปให้สุด
4: ไปช้าๆ
1: ยืนอย่างเงี้ยเหรอฮะ
7: ใช
4: ่บนเก้าอี้ค่ะทุกท่าที่ออกกำลังกายก็คือสามารถยืนบนเก้าอี้ได้เลยค่ะ
7: แล้วก็ค่อยบิดใช
1: ่โอ้โห
4: บิดให้สุด
1: โอ้ดีมากเลยอ่ะขอสักตัวได้ไหมล่ะ
4: ได้ค่ะ
1: ชอบมากเลยอ่ะ
7: แล้วก็จะมีท่าอื่นอีกแก้เรื่องของใครที่รู้สึกว่าตึงๆบริเวณบ่าไหล่นะครับสามารถแกว่งยืนแกว่งแขนแบบนี้ได้นะช่วยบริเวณบ่าไหล่อะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆคนก็ลองดูในคู่มือเพิ่มเติมหรือดูเราในช่องออฟฟิเชียลของบริษัทก็สามารถจะมีท่าแนะนำบอกต่อได
1: ้คือต้องถามแบบนี้แพงไหมเนี่ยวันนี้ไหนมานี่ขอโปรโมชั่นดีๆหน่อยได้ไหมครับ
7: จริงๆเก้าอี้ตาแสวงนะมีหมด2รุ่นนะคร
1: ับ
7: รุ่นมาตรฐานรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมราคานะครับปกติเนี่ย990เหลือ890บาทนะครับแล้วก็รุ่นหนาพิเศษนะครับราคาปกตินะ 1,190 เหลือ1,090บาทรับน้ำหนักได้200กิโลกรัม
1: โอ้
7: แล้วก็แถมพร้อมคู่มือแบบนี้ครับแบบเครื่องพลาสติกกัน
1: ไปให้อย่างนี้เลย
7: ใช่ครับ2แผ่นแบบนี้เลย
1: นี่นะฮะคือผมเป็นภูมิปัญญาที่ดีมากๆนะฮะ
4: ค่ะอย่างที่บอกอะค่ะตอนนี้นะคะของเรียนแบบค่อนข้างเยอะถ้าเกิดของแท้ของเรานะคะจะให้เน้นดูที่โลโก้บริษัทแบบนี้ค่ะ
1: นี่นะ
4: จะมีโลโก้บริษัทแล้วก็จะมีโรยเป็นกากทองนะคะเป็นรุ่นดั้งเดิมตั้งแต่สมัยคุณตาทำจะมีโรยกากทองตรงสันเก้าอี้เอาไว้ค่ะ
1: นี่อย่างนี้ถูกไหมฮะนี่ของแท้นะอ่ะโอเค
7: เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของเครื่องหมายการค้าไว
4: ้ค่ะ
1: พูดง่ายถ้าจะซื้อของแท้ติดต่อทางนี้เลย
7: ใช่ครับก็ติดต่อทางเพจบริษัทนะครับแล้วก็เบอร์โทรบริษัท02-1620-779นะครับแล้วก็ QR code นะครับสามารถแอดไลน์บริษัทได้เลยนะครับ
1: ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้โปรรุ่นมาตรฐานนะครับ890บาทนะครับท่านหนาพิเศษนะฮะรองรับถึง200กิโลกรัมอยู่ที่ 1,090 บาทสั่งซื้อด่วนตอนนี้นะครับที่หมายเลข02-1620-779021620779นะครับหรือคุณจะสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อต้องซื้อของแท้ดีกว่าข้างล่างมองอะไรฮะเนี่ย
7: ยาหมองตาแสวงครับ
1: เหรอแล้วคือถ้าใช้คู่กันถึงจะดีใช่ไหม
7: ก็สามารถทักมาสอบถามในน้องๆพนักงานเราได้เลย
1: เอ้าโอเควันนี้อย่าลืมนะครับด่วนเลยเพราะว่าราคานี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเฉพาะขนกระแสเท่านั้นนะครับรุ่นมาตรฐาน890บาทท่านหนาพิเศษอยู่ที่1,090บาท021620779นะครับ021620779นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ
7: ขอบคุณมากครับ
1: วันนี้เวลาหมดนะผู้ชมครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดกิจกรรมประจำปีอย่างยิ่งใหญ่สัปดาห์แห่งการทำความดีหรือ Week for Good เพื่อรวมพลังทำความดีนำโดยกลุ่มผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Week for Good Run for Health ที่ส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย
10: So we are opening today the AXA Week for Good which is something we are doing in AXA all over the world It is a very important themeFor us as an insurer, because we are convinced that to do good, you need to be in good health.
11: จะมีปั่นนะคะเรือเป็ดนะคะที่เป็นกรุงไทยแอคซ่าแล้วเราก็มีสนามฟุตซอลที่เราเพิ่งส่งมอบให้กับทางกรุงเทพมหานครไปธีมที่2ของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะbiodiversity แล้วก็เรามีโปรเจกต์ที่เราจะไปปล่อยเต่ากันด้วยนะคะก็คือรักษาสมดุลของท้องทะเลของเรานะคะแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยอีก1อันคือเราจะมีการไปปลูกต้นโครงการนะคะในป่าชายเลนกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับ AXA Week for Good ค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สดีค่ะ
12: นักแสดงจากทาตรีว่าเมื่อวานค่ะเราสองคนนะคะโบธาราและมาวินพร้อมกับรายการปากอกกระซิบก็สิบกระซิบสัมภาษณ์ไปพระนางแล้ววันนี้ค่ะเราเปิดตัวกับอีก2นักแสดงโอ้สามที่คุณด้วย
14: ใช่
15: ใช่ใช่ใช
16: ่โอ้นี่เป็นดารา
12: ในเรื่องคุณชื่อทาตรี
16: ครับ
12: แล้วมีการแย่งชิงมรดกกันด้วย
16: ใช่จริงๆจะต้องไปรับเองแต่ว่าตู้มเดียวนอนแอ่งแมงเลยก็เลยส่งเพื่อนคุณพลนวัฒน์ก็คือเป็นทาตรีคนไปรับมรดกแทนครับผม
12: แล้วในเรื่องคุณก็สะพายสูตรสีนอนเฉยๆเป็นผ้า
16: ใช่
12: ถ้าตัวได้เปล่า
16: ชอบมากเรื่องนี้คุ้มมาก
12: มีเตียงเป็นคู่แล้วก็นอนแล้วก็ได้เงินเลิศ
14: นอนมองไม่ได้นะ
16: สำคัญมาก
13: แสดงว่าในละครคุณเป็นคนรวยเหมือนกันมีมรดกมรดก
16: ไม่มีไม่มีกำลังจะมีแต่ว่าจะมีหรือไม่มีจะได้ไหมต้องไปติดตามครับผม
13: ทีนี้นี่คุณบอกไปแล้วชาตรี
16: รอแล้วนะ
13: ทำไรครับพี
14: ่เพชรชาย
13: คุณเพชรชายเป็นอะไรตายครับพี
16: ่เฮ้ยสาว
13: ในเรื่องไม่ตายใช่ป่ะ
15: จะเบรก
13: วันนี้ฮาแล้วจะชอบ
16: ค่อยตีไข่
13: แรคเตอร์เป็นยังไงครับพี่
15: เพชรชายสีสว่างเป็นผู้หญิงที่โสดสวยแล้วก็จะรวยมากแล้วก็จะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกคนในบ้านมากๆ
16: โอ้โหตายแล้วเล่นเป็นตัวเอง
15: โอ้โอ
16: ้
15: โอ้
16: เล่นกล้องจอนปิด
13: แต่พี่ฝนต้องบอกก่อนมากฝีมือมากเรื่องนี้มันแตกต่างไหม
15: แตกต่างค่ะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวจังหวะคอมเมดี
13: ้สีเหลืองอะไรครับพี
16: ่เหลืองวันจันทร์ค่ะ
15: อะไรครับแนวชีวิตสีสว่าง
13: แล้วในเรื่องเนี่ยมันมีแบบคิวบูคิวบูด้วยพี่ฝนมีบูไหมในเรื่อง
15: โอ้โหยับค่ะ
13: อะไรยับครับพี่
15: อะไรยับเลย
13: พี่โดนตื้อบอ่ะ
16: ไม่คิดว่าเขาจะไปเที่ยวคนอื่นบ้างเลย
13: เรื่องนี้นะ
15: ผมอยากจะให้ดูจริงๆว่าเพเนี่ยสู้ทุกดอกแต่ไม่เคยรอดเลยสักครั้ง
13: นะแต่ขายหนูดูหน่อยได้ไหมครับเพราะใส่กระโปรงยาวด้วยวันนี
15: ้
13: เข้าใจแล้วทำไมเฉียดตายพักสักครู่ช่วงหน้ามานี่ค่ะคุณเป็นไตค่ะ
17: บางกอกก็สิบกระซิบ
18: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวEnsure Go Advance Pro
19: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
20: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
21: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
20: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
22: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
23: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
24: นอนมากไปก็ไม่ดี
25: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
23: ยืนเซฟไปทางแรง

0: ซิบ
1: ถึงคิวหนุ่มเป็นไตของเราบ้างอ่ะไหนหนาและตัวละครหล่อนน่ะมันเป็นอะไรยังไงสิ
2: กลับมาแล้วฮะกับคุณเป็นไฉเรื่องนี้คุณเกี่ยวอะไรกับคุณไว
3: ก็รับบทเป็นคุณไวครับเป็นเด็กรับใช้ในบ้าน
4: เป็นเด็กเลี้ยงเลี้ยงเลยนะ
3: เป็นเด็กรับใช้เด็กรับใช้
4: เป็นเด็กเลี้ยงช้างฉันก็งงว่าเลี้ยงช้าง
3: เด็กรับใช้ในบ้านแต่ว่าคือมันมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไม่แฟร์เรื่องมรดกอ่ะโอ้โหเราอยู่ในบ้านนี้ก็เป็นแบบตั้งแต่เด็กอ่ะเนี่ยกล้องจอปิดมาแล้ว
4: ต่อเห็นไหมแล้วต่ออ
3: ยู่ใน
4: คีปคาแรคเตอร์
3: อยู่ในบ้านนี้ก็เป็น10ปีแล้วก็มีปมอย่างที่ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมรดกนี้จริงๆมันควรเป็นของเราโดยยุติธรรมอ่ะ
5: ของพี
4: ่ตอบไปแล้วผู้เชียร์ฟังไหนดิใครได้มรดกอยู่ข้างนั้นค่ะ
2: บอกว่ามันเป็นเรื่องของสมัยก่อนตอนทาตีบรพัตรเนี่ยจากบ้านไปเนี่ยเป็นเด็กแต่พอผ่านเวลาไปนานแล้วโตแล้วคงไม่รู้หน้าเป็นยังไง
4: แล้วสมัยก่อนเขาไม่ส่งจดหมายใส่รูปแน่
3: ตัวอักษรไง
2: ก็ไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นทาติดก็เลยฝากเพื่อนไปสมรอยด้วยเลย
4: แล้วทำไมเธอไม่เอาหมึกทาหน้าแล้วปั๊มลงไปแล้วส่งให้เขาดู
2: ขาเดินไม่ได
3: ้นอนก็เหนื่อยแย่แล้ว
4: คุณต่ายว่างดีกว่าแล้วเรื่องนี้แตกต่างจากบทบาทอื่นที่คุณเคยเล่นมายังไง
3: เรื่องนี้ตัวละครมีพัฒนาการด้วยเป็นตัวละครที่น่าติดตาม
4: แสดงว่าสองคนนี้ก็ต้องมีความไม่น่าไว้ใจม
3: าทั้งบ้าน
5: ทั้งบ้าน
3: พูดอย่าง
4: น
3: ี้เลย
4: หลังคาแดงป่ะคะเนี่ยบ้านศพสองแสงหรือหลังคาแดง
3: แบบพุ่งระแวงไปหมดแล้ว
2: ตัวละครอื่นๆเยอะแยะมากมายที่มาแบบว่าเสริมเติมแต่ก็เสริมเรื่องราวให้แบบน่าค้นหาน่าแบบไม่ไว้ใจ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องไปติดตามเนาะกับเรื่องทาตรีทุกวันจันทร์อังคาร
5: จันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งค่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
0: บางกอกก็สิกระซิบ

0: ครัวคุณป๋อย
1: ทำไงจะรสดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
1: อร่อยกัน
2: โรตีอร่อยคู่

0: ริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเช่นนั้นอาจใหญ
3: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
2: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลลาดพร้าวใหญ
3: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
2: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
9: ้ Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
2: ครัวคุณต่อย
10: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
12: สวัสดีครับ
11: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: ครัวคุณต่อย
11: มาแล้วนะครับมาเพราะว่าความสนุกสนานเฮฮาเรื่องราวสาระและเป็นประโยชน์ทุกเรื่องเลยแต่ที่แน่ๆห้ามพลาดเด็ดขาด
12: ครับ
11: ครัวคุณต่อย
12: ยกทัพอยู่ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับร้านโปรโมชั่นชั้น1ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเลยครับ
11: โอ้โหอยู่ให้มันมีความสุขกันไปเลย11วันเต็มๆนี่อยู่มาหลายวันแล้วนะ
13: ของคาวของหวานจัดแน่นจัดเต็มจัดเพียบเราคิดถึงพ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่แล้วก็แถวนั้นด้วย
12: แล้วอยากจะเรียนงี้คือวัตถุดิบอะมาจากทั่วประเทศเลยนะแล้วไปปรุงสดๆที่เซ็นทรัลหาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เอาเข้าไปในงานของครัวคุณต่อยแล้วก็ร้อนๆใหม่ๆเลย
11: The best อันนี้นะฮะคุณอ้อพูดถูกเลยความสดใหม่นี่มันสำคัญมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราทำสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นของขาวหรือของหวานเราทำสดใหม่จริงแล้วปีนึงนะฮะเจอกันหนเดียวนะฮะแล้วคราวที่แล้วไม่ได้ปีนึงเจอหนด้วยนะคราวที่แล้วเกิดเรื่องขึ้นมาใช่ไหมสองปีแล้วนะไม่ได้เจอกันมาเจอกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานเหมือนกันซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครแม้เวลาที่เห็นตรงนี้ตั้งแต่ตอนเปิดรายการ5432ไม่อยากทำงานเลยครับอยากจะกินมันเดี๋ยวนี้เลยอยากจะกินเพราะอะไรรู้ไหมบางทีบางอย่างทำเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จริงเนี่ยแต่เวลาทำแบบนี้เครื่องแบบนี้และวิธีการแบบนี้
12: ลูกชิ้นทำเอง
11: ไม่เหมือนกันทุกที่ครับรับรองได้และกรณีที่เขาเพิ่งพูดออกมาซึ่งความจริงมันควรจะอยู่ในบทที่เขาจะพูดทีหลังนะคร
12: ับ เนี
11: ่ยแล้วก็ไปพูดซะก่อนนะลูกชิ้นทำเองอีกเพราะฉะนั้นวันนี้อร่อยแถวนี้เราจึงเชิญชวนท่านผู้ชมมาอร่อยพร้อมๆกันเราจะพาท่านไปที
2: ่พระพราชัย
12: ร้านนิวยืนยงบะหมี่ลูกชิ้นปลาครับร้านอยู่ถนนพระพาชัยนะครับฝั่งตรงข้ามเยื้องกับศาลเจ้าหลีตีเมี่ยวนะครับปักหมุดและมากหล่อกันเลยนี่คือเจ้าแห่งบะหมี่ไข่ครับเส้นเขาหอมฟุ้งเลยนะครับลูกชิ้นปลาเขาปั้นมือนะครับทำแบบดั้งเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยอากงอาป้าทำไว้ยังไงลูกๆหลานๆปัจจุบันนี้ก็ทำแบบนั้นเลยฮะเป็นตำนานของย่านนี้ยืนยงมากว่า90ปีนะครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเกี๊ยมอี๋เกาเหลาเล็กแห้งใหญ่น้ำหมี่น้ำและที่ห้ามพลาดเลยนะครับบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำอันนี้รับรองว่าเครื่องลูกชิ้นปลาจัดเต็มแน่นอนครับเคล็ดลับเลยนะฮะเครื่องลูกชิ้นเนี่ยจะทำเองทุกอย่างเลยเขาใช้ปลาด้วยกัน3ชนิดนะครับผสมด้วยสูตรเฉพาะตัวของเขามันจะนุ่มเหนียวเด้งและมีทั้งฮื้อกึ๋นฮื้อกล้วยลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาลูกชิ้นกุ้งหนังปลาทอดกรอบๆหอมๆเลยเส้นบะหมี่ไข่เนี่ยเขาทำเองนะครับมันนุ่มละมุนและหอมกลิ่นไข่มากน้ำซุปของเขาใสกิ้งเลยครับเขาทำใหม่ทุกวันเขาใส่กระดูกปลานะครับที่ให้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เพิ่มเคล็ดลับอีกนิดนึง

0: คือมีหมูหยองเค็มๆหวานหวานน้ำซุปเขามีเสน่ห์ยิ่งขึ้นเลยครับร้านนิวยืนยงบะหมี่ลูกชิ้นปลาพักพาชัยนะครับเปิด 9:30 นถึง 20:30 นเฉพาะวันพุธนะครับเขาเปิดถึงแค่ 17:00 นแต่วันนี้เต็มโต๊ะในรายการเลยครับ
1: ท่านผู้ชมครับ
2: และที่สำคัญที่ร้านนำมาปรุงแล้วสดๆหน้าสตูและนั่งอยู่ในสตูนะครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณเมย์มากครับขอบคุณทีมมากนี่รุ่น4แล้วครับ
1: ท่านผู้ชมครับท่านจะหาม
2: าเอาน้ำเอานี่
1: ไม่ผมกินแห้งครับท่านผู้ชมครับท่านจะหาร้านเนี่ย90ปี
0: 90
1: แบบนี้ได้ที่ไหน
0: โอ้โห
1: นี่ฮะ
0: แล้วเส้นมันมีไข่ทำเองครับแล้วเมื่อกี้
2: พี่อ๋อพี่บอกเอาน้ำไหม
0: หือกึ้นหือกล้วยนี่ผมก็ถามคุณเมย์ว่าคืออะไรก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับหือกึ้นหือกล้วยคืออันนี้จะเป็นแบบทำจากกุ้งทำจากปลา
2: ครับเพื่ออยากชิมน้ำ
1: ครับเมย์ครับเรายังใช้ปลา3ชนิดในการทำลูกชิ้นใช่ไหมช่วยยกใหม่ด้วยครับไม่จะเอากลับบ้านหรือครับโอเคครับยังใช่อยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: 3ชนิดอะไรบ้างครับ
3: มีปลาดาบปลาหางเหลืองแล้วก็ปลาอินทรีค่ะ
1: เขาทำจริงเห็นไหมฮะเขาพูดได้เลยแล้วมันหายากมากแล้วนะครับคนที่ทำเองแบบนี้แล้วเส้นทำเองเหรอเมย
3: ์ค่ะบะหมี่นี้ทำเองค่ะบะหมี่ขายตีเอง
1: แล้วใครเป็นคนรูดใครเป็นคนตีใครเป็นคนทำ
3: จะมีคนงานที่บ้านช่วยทำ
1: ไม่ใช่หมอนี่ใช่ไหม
3: แต่ก่อนเคยทำค่ะแต่ตอนนี้มาเป็นเถาชิ่วแล้วค่ะ
0: เป็นอะไรนะฮะ
3: เถาชิ่วค่ะ
1: เก่งมากอยู่กี่ปีแล้วถึงเป็นเถาชิ่วกี่ปีแล้ว
4: 10กว่าปีครับ
1: 10กว่าปีแล้วท่านผู้ชมกว่าจะได้เป็นเถาชิ่วนะไม่ใช่หมูนะจริงๆจะบอกให้
0: เถาชิ่วคือ
1: ไม่รู้ถามไม่รู้ถาม
3: เป็นเชฟค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้รู้แต่ภาษาอังกฤษเชฟเชฟ
0: เชฟบ้าผมจะให้ดูนี้ก่อนที่ผมบอกว่านี่คือสุดยอดของบะหมี่ไข่คุณผู้ชมเพราะว่าเส้นเขาทำเองแล้วมันหอมแบบมันหอมมากหอมนุ่มเหนียว the best
2: คุณผู้ชมอย่าไปเชื่ออ
0: ันนี
1: ้คุณผู้ชมทราบไหมผมไม่ให้พูดแล้วคุณผู้ชมทราบไหมว่าผมเนี่ยถ้าไม่มีอนาคตไม่มีอาชีพไม่มีอะไรรู้ไหมเมย์ผมจะทำอาชีพอะไรให้เมย์ทายลูกว่าอาจจะทำอาชีพอะไรทาย
3: ขายก๋วยเตี๋ยว
1: ไม่ใช่ลูกไม่ขายด้วยอาจจะทำอย่างเดียวปรุงก๋วยเตี๋ยวไม่ขายเฮ้ยผมไม่พูดเล่นผมเป็นคนที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดผมเป็นคนที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในโลกจริงท่านผู้ชมไม่ว่าใครก็ลองลองดูดิ
0: อย่าลืมนะครับผู้ชมครับ
1: เอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริง
2: ๆรวม
1: ผมเป็นคนปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงๆเฮ้ยจริงพูดนิสัยไม่ดีแล้วไอ้นี่นิสัยไม่ดีจริง
2: ๆเป็นไรอร่อยนะ
0: โอ้โหสุดยอดครับ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: มันแบบผมไม่เคยเลยครับโอ้โหเผ็ดโอ้โห
1: แต่ลูกชิ้นเขานะ
0: อย่าลืมนะครับผู้ชมครับ
1: อันนี้
0: ค
1: ือ
0: ย
1: ุ่งเน
0: ี่ยโอ้ครับ
1: ถามจริงอร่อยไหมเอาจริง
2: ๆก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับ
1: ไม่ได้ปรุงอร่อยเอาจริงๆนะถามจริง
2: มันเผ็ดปลายอ่ะ
1: เห็นไหมครับเด็กๆพวกกระจอกเฮ้ยมายุ่งอะไรไปยุ่งหนังปลา
0: ไม่
1: เอาแต่หนังปลาผมตลอดเลยท่านอย่าพลาดนะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งนิวยืนยง90ปีเป็นประกัน
0: ครับ
1: ถ้าท่านไม่กินถือว่าผิดอันนี้ขนาดดอยแถวนี้ยังกล้าพูดว่าไม่กินถือว่าผิด
0: ครับ
1: พักนี้สักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วพบกับช่วงต่อไปของรายการผมปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงๆนะครับ
0: ก็ครับไม่เคยมีใครปรุงได้อร่อย
1: สักครู่เดียวครับปูเหลียงครับมันเป็นเสน่ห์
2: ง่ายแต่อร่อย
1: มันเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจจริงๆ
0: สำหรับผมชอบนะ
2: ไม่ประหยัดตังค์ในกระเป๋าคุณแน่นอนกินเพลิน
1: เขากินเพลิน
2: กินเพลิน
5: กลัวคุณต่อย
6: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
7: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
8: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
9: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
10: นอนมากไปก็ไม่ดี
11: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
9: ยืนเส้นไปทางแรง
12: เหงื่อเนอะยังงี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
13: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
5: ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: บุกเซนทันหาดใหญ
2: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
4: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
18: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซนทันหาดใหญ่
2: เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
4: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ Workas 48กิโลได้ภัตตาคาร15กิโลได้หมู่บ้าน8กิโลได้ร้านอาหาร4กิโลได้อพาร์ตเมนต์แก๊สกระป๋องพกพาไปได้ทุกที่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแก๊สหมดกดสั่ง Worldgas
3: กลัวคุณไป
4: ฮ่าเสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: เราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
6: ครับ
5: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าครัวปะหยัดหาดใหญ่ เขาเขียนนี่จริงๆนะครับปะปอสระปะแล้วก็หยัดหาดใหญ่ร้านนี้เป็นร้านซึ่งอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็มีสาขาม
7: ีสาขาอยู่ประมาณ3หรือ4สาขา
5: ที่หาดใหญ
7: ่ที่หาดใหญ่
5: ที่หาดใหญ่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ความเจริญเติบโตมันมากขึ้นมากขึ้นก็เลยขยายสาขามาที่
6: กรุงเทพ
5: กรุงเทพนี่เลยครับเมนูที่จะมาสอนก็เป็นมันเรียกว่าเป็นเมนูถนัดของคนหาดใหญ
6: ่
5: แล้วก็ของเขาด้วยนะ
7: ครับ
5: เขาทำเมนูที่เรียกว่าปูเหลียงปูเหลียง
6: ก็ปูผัดใบเหลียง
5: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่ท่านผู้ชมมาดูนะความง่ายเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ความง่ายแล้วมีความรู้ในสิ่งที่ทำและเลือกสรรวัตถุดิบหรือเลือกสรรสิ่งที่มันจะมาเข้ากับเมนูของตัวเองได้บางทีมันเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งร้านนี้ทำแบบนั้นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสาสุนีพีระปะสมพงศ์จากร้านครัวปะหยัดหาดใหญ่ครับ
8: น้ำครับน้ำมาดีครับ
5: น้ำมาดีลูกน้ำมาดีลูก
8: น้ำขาทำไมร้านมันชื่อครัวปะหยัดอย่างนี้ลูกมันคืออะไรลูกมัน
9: ก็คือตรงตามคอนเซปต์ว่าอาหารราคาไม่แพงแต่คือถ้าสมมติว่าจะใส่รอเรือไปมันก็จะไม่เป็นที่
5: จดจำ
9: จ้ามันก็จะไม่เอ๊ะนิดนึงก็เลยใส่ไปเพื่อให้ลูกค้าแบบว่าเฮ้ยมันคือร้านอะไรนะ
5: อ
9: ะ
5: ไ
7: รประมาณผมนึกว่าตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยคงเป็นวัยรุ่นนะครัวป่ะครัวป่ะ
5: ครัวป่ะป่ะอย่างงี้มั้ยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกตกภาษาไทย
6: ก็คือประหยัดแต่ไม่มี
5: รอเรือไม่มีรอเรือก็เลยกลายเป็นปะหยัดอยู่ที่หาดใหญ
9: ่ใช่ค่ะ
5: อยู่หาดใหญ่มีกี่สาขาครับ
9: มี3ค่ะ
5: 3สาขา3สาขาเปิดมานานยังลูก
9: 12ปีค่ะ
5: 12ปีเริ่มสาขาแรกตรงไหนของหาดใหญ
9: ่อยู่ที่ซอยไทยอาคารค่ะ
5: เล็กๆ
9: หาดใหญ่ใช่ห้องเดียว
5: เล็กๆห้องเดียวเล็กๆก่อนแล้วก็เปิดไปขายอาหารประเภทไหน
9: เป็นอาหารพวกอาหารพื้นบ้านค่ะแกงส้มต้มยำง่ายๆให้กินได้ทุกวัน
5: อย่างนั้น
7: เป็นรถหาดใหญ่อย่างเงี้ยเหรอ
9: ใช่ค่ะ
5: รถหาดใหญ่นะไม่ใช่รถสุราษฎร์ไม่ใช่รถนครเป็นรถหาดใหญ
9: ่
5: มันจะง่ายขึ้นมาหน่อยมันจะง่ายขึ้นมาหน่อยสำหรับคนกรุงเทพไม่แล้วก็คนกรุงเทพด้วยพูดถึงนะเพราะว่าเวลาที่รถใต้จริงๆถ้าเป็นใต้นครเงี้ยใต้สุราษฎร์เนี่ยนะโอ้โหมันเหนื่อยหน่อยแต่สำหรับคนที่เป็นคนกรุงเทพเพราะว่าเราเป็นใต้ที่เป็นหาดใหญ่ง่ายขึ้นมาเปิดหาดใหญ่อยู่12ปีฮะ
9: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ทำอยู่ตรงนั้นกลายเป็นจากสาขา1เป็น2เป็น3
9: ใช่ค่ะ
5: 3สาขาเสร็จถามจริงๆใครเป็นคนคิดว่างั้นเรามาเปิดกรุงเทพบ้าง
9: คือด้วยความที่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้มันก็มีน้ำท่วมด้วยค่ะ
5: นี
9: ่แล้วคือ
5: จำได้ใช่มั้ยฮะปีที่แล้วนี
9: ่ใช่ๆค่ะ
5: ท่านผู้ชมร้านเค้านะร้านเค้าที่หาดใหญ่น้ำท่วมร้านเขาเนี่ยพื้นเนี่ยนะฮะเรียกว่าตั้งแต่ชั้นพื้นเนี่ยแล้วก็ถึงสูง3เมตรนะฮะท่วมที่ไหน
7: น้ำ3เมตรเลยเหรอ
9: ใช่ๆ
5: 3เมตรฮะ
9: 3เมตรเลยค่ะ
5: 3เมตรเลยคือพูดง่ายๆท่วมหมดทั้งไม่มีเหลือเลย
9: ใช่ค่ะ
5: ที่เราเห็นภาพจริงๆเขาเป็นหนึ่งในจำนวนร้านที่เจออย่างนั้น
9: ใช่ค่ะ
5: ตอนที่เห็นร้าน
9: เป็นผู้ประสบภัยเลยค่ะ
5: ตอน
9: ว่ายน้ำเลยค่ะ
5: ว่ายด้วยตอนนั้นอยู่ที่ร้านหรือเปล่า
9: อยู่ที่ร้านค่ะ
5: คิดไหมว่าเดี๋ยวถามนิดนึงให้คนได้เห็นภาพนึง

0: มันเริ่มฝนตก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มตกไปเรื่อยไม่ยอมหยุด
1: ใช่
0: มันไม่หยุดมันก็ค่อยๆสูงที่ถนนขึ้นมาเรื่อย
1: ๆคือมันจะท่วม2รอบค่ะรอบแรกนั้นร้านหนูไม่ท่วมรอดเพราะว่าคืออยู่มา10กว่าปีเนี่ย
0: ไม่เคย
1: ท่วมข้อหน้าแข้งไอ้ข้อเท้าก็ไม่เคยท่วมค่ะเราก็เลยคิดในใจว่าเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็เป็นห่วงของด้วยอะไรด้วยจนพอวันที่มันน้ำลง
0: กี่วัน
1: วันแรกท่วมรอบแรกน้ำลง
0: น้ำ
1: หนูก็เลย
0: ลงไปแล้ว
1: ใช่หนูก็เลยของมีอยู่ที่เราขายไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมเราก็เลยมาเปิดโรงทานแจกให้กับคนหาดใหญ่กับนักท่องเที่ยวมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่ประสบอุทกภัย
1: ใช่ใช่พอคืนนั้นเท่านั้นแหละเลย
0: ในคืนเดียวนะในหนึ่งคืนคือน้ำมันลงไปแล้วมาเปิดแล้วแต่ว่าไม่ได้ขายมาเปิดแจกเข้าว่าง่ายๆทำงั้นอ่ะแล้วในคืนเดียวท่านผู้ชมมันไม่ใช่แค่ฝนตกน้ำมันไหลมาจาก
1: มันก็ลงมาจากทางสะดาว
0: ทั้งหมดเลยมาเต็มไปหมดเลยตามรูปที่เราเคยได้ดูกันลงจากตรงนู้นจากตรงนี
3: ้
0: แล้วมันค่อยๆมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมตื้อตื้อตื้อทำมืออย่างนี้ได้เลยนะใครที่ผมทำมืออย่างนี้แล้วก็ตื้อตื้อตื้อแล้วมันหมดเลย
3: สามเมตรที่เรายืนไม่ถึงแล้วนะ
0: บ้าดิคนแหมสองคนเลยล่ะ
3: นี่ผมสูง195
0: เกินแล้วจะเอาไปเลือกเป็นลาวซะหน่อยไปซะไกลเลยก็เพราะฉะนั้นอ่ะนั่นคือนั่นแล้วมาเปิดที่กรุงเทพเปิดอยู่ตรงไหนร้านประหยัดขนาดใหญ
1: ่กาญจนาภิเษก39ค่ะ
0: กาญจนาภิเษก39ขายอะไร
1: ขายเนี่ยค่ะเป็นจะเป็นเมนูพื้นบ้านเอามาจากทางส่วนใหญ่วัตถุดิบจะคือเอามาจากทางหาดใหญ่หมดเลย
0: หาดใหญ่หมดเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเมนูแนะนำก็พวกแกงส้มปูเหลียงหมูฮ้องสตอกะปิกุ้งเน
0: ี่
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: ง่ายๆแต่ง่ายๆแต่ถ้าอยากกินปัดใต้แบบง่ายๆด้วยก็คือร้านเขามันนะมันง่ายหลายอย่างนะฮะมันก็ง่ายด้วยแล้วก็ปัดใต้แบบง่ายๆแบบของเขาแต่มีเสน่ห์ตรงไหนรู้ไหมวิธีการไงวิธีการในการทำอย่างเราดูบอกผัดเหลียงเนี่ยเดี๋ยวดูเธอทำนะท่านจะรักครัวประหยัดหาดใหญ่เสนอปูเหลียงครับนี่คือร้านของเราครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือสาขาที่กรุงเทพนะคะ
0: ที่กรุงเทพ
1: พิเศษ39
0: เนี่ยฮะง่ายๆอย่างนี้เลย
1: เอาใบเหลียงไปเคล็ดลับหาตอน
0: นี้จากหาดใหญ่ป่ะ
1: ใช่ค่ะใบเหลียงเอามาจากหาดใหญ
0: ่เนี่ยแล้วดูเคล็ดลับเริ่มแรก
1: เอาใบเหลียงไปอังไฟนะคะเพื่อเล่นไฟนิดนึงอะค่ะ
0: นี่ทำไม
1: คือให้มันดึงความหอมออกมาแล้วก็มันจะมียางอยู่อะค่ะก็คือว่าเอายางตรงนั้นออกไปก่อนที่เราจะลงไปผัดมันจะหอมยิ่งขึ้น
0: อังไฟ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอามาผัดเลยค่ะพริกกับกระเทียม
0: ครับ
1: ค่ะใส่
0: กระเทียมแล้วก็พริกอะไร
1: พริกกะเหรี่ยงค่ะ
0: เห็นไหมพริกก็ใช้กะเหรี่ยงนะครับ
1: ใช่ค่ะก็คือมันจะมีความเผ็ดนิดนึงนะคะ
0: แล้วไข
1: ่ไข่ไก่ผสมไข่เป็ดค่ะเราจะใช้
0: ไข่ฟองนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไข่เป็ดฟองนึง
0: ทำไม
1: ด้วยความที่ว่าไข่เป็ดอ่ะมันจะให้สีสวยแล้วก็ให้ความที่แบบว่าเนื้อนุ่มเนียนแต่ไข่ไก่อันมันจะหอมค่ะก็คือผัดจนตีฟองจนฟองมันขึ้นนะคะแล้วก็เอาปูลงไปเป็นกันเชียงปูนะคะไปส่งไปจากทางใต้เหมือนกันค่ะ
0: แล้วก็
1: เป็นใบเลี้ยงค่ะใส่ลงไปเป็นพระเอกของงานเลย
0: แล้วก็ใส
1: ่น้ำปลากับน้ำตาลทรายแค่นี้เอง
0: เท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นคนหาดใหญ่ที่ไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำสต๊อกใส่ลงไปครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แค่นี้จริงๆครับ
1: เท่านี้เลย
0: ของเขาทั้งหมดคือแค่นี้ท่านผู้ชมแล้วก็ผัดให้แห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: พอเริ่มแห้งได้ที่ก็ใส่
1: พริกชี้ฟ้าแดง
0: ใส่พริกชี้ฟ้า
1: แล้วก็สีสันนิดนึง
0: กระดกกระทะสักนิดหน่อย2ทันที
1: เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: ใส่จานเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆที่น่าสนใจมากปูเหลียงครับมันมองอย่างนี้มันเห็นเลยเห็นบอกว่าจริงๆแล้ว1ที่เราไม่เคยเห็นเลยคือผัดเหลียงใช่มั้ยใบเหลียงเค้านะคุณอ๋อเอามาอังไฟก่อนอังนานมั้ย
1: ไม่นานค่ะแค่แบบว่าอังไฟอ่อนๆเบาๆตลบให้กลิ่นมัน
0: ตบมาตบมา
1: ใช
3: ่อันนี้เป็นเตาเงี้ยเหรอ
1: ให้
3: มันแค่อย่างงี้
1: ใช่ค่ะ
0: ให้มันเหมือนไหม้อ่ะให้มันเหมือนไหม้อ่ะชักๆๆๆแล้วถึงจะเอาไปผัด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่พริกแทนที่จะไปเลือกเป็นพริกกินูสวนหรือพริกอะไรไม่เอาพริก
1: พริกกะเหรี่ยง
0: ทำไม
1: ด้วยความที่ว่ามันมีกลิ่นเฉพาะที่มันหอมกว่าแล้วคือพอชิมแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันใต้อ่ะ
0: เขาคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพริกเขาใช้แค่พริกกะเหรี่ยง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
3: ไข่
0: เครื่องปรุง
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องปรุงที่เขาใส่ทั้งหมดไม่มีอะไรเลยมีแต่เกลือกับ
1: น้ำตาล
0: ไม่ใช่เกลือน้ำปลาก ับน้ำตาลเท่านั้นแล้วไข
3: ่อ๋อไข่ก็จะมีไข่เป็ดกับไข่ไก่มีแค่นี้
0: เท่านั้น
3: ซึ่งหน้าตาสีมันสวยจริงๆนะแบบที่เขาบอกแล้วตอนแรกเราก็กังวลว่าพอมันมีไข่เป็ดมันจะมีความคาวนิดๆไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่เพราะไข่ไก่ไปพยุงไว้แล้วมันมีกลิ่นของใบเหลียงผมกินตัวเนื้อปูไม่ได้นะครับแต่ผมชิมตัวใบเหลียงที่มันแตะกับตัวเครื่องผัดเขาทั้งหมดแล้วก็แตะตัวไข่สำหรับผมชอบนะเพราะว่าใบเหลียงมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันเล็กๆเองนะคุณผู้ชมครับเหมือนพูดเหมือนโม้แต่มันเล็กๆแต่มันหอม
0: อร่อยมากคุณพูดอาจจะได้ไม่หมดคุณโก้ครับเพราะว่าเขากินได้ทั้งหมดจริง
4: ๆคืออ
0: ยากให้ฟังว่าคนที่กินจริงๆ
4: อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมพอเราดูวิธีการทำเนี่ยจะบอกว่า
2: แค่นี้จริงเหรอแค่นี้จริงครับคุณผู้ชมง่ายแต่อร่อยอย่างที่บอกว่าไข่ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่มันได้ความทั้งจุยตี้และความหอมของไข่ไก่แล้วก็เนื้อปูอย่างที่บอกว่าสดพอใบเหลียงเข้าไปอังไฟเล่นไฟมันจะมีความกลิ่นไหม้ของใบเหลียงแล้วก็มันไม่อย่างที่เขาบอกครับเขาเอายางออกคุณผู้ชมแนะนำฮะร้านประหยัดง่ายๆจะบอกเลยว่าไม่ประหยัดตังค์ในกระเป๋าคุณแน่นอนกินเพลิน
4: กินเพลิน
2: กินเพลินเมนูนี้บอกเลยว่ากินเพลิน
4: ฮ
2: ะครัวประหยัดหาดใหญ่กรุงเทพมีที่หาดใหญ่มี3สาขากับเมนูปูเหลียงเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็ม
0: แต่มีเสน่ห์อะไรง่ายๆที่ตั้งใจทำมีสตอรี่แล้วมันการมีสตอรี่มันมีแบบมันเข้ากันได้จริงๆมันจึงเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเวลาไปร้านเขาเมนูมันไม่เยอะไม่ได้เป็นร้อยเมนูเมนูนิดเดียวเองแต่มันเป็นเมนูที่ถ้าสั่งมาแล้วนั่งอยู่ที่โต๊ะถึงตายผัดสตอเขาเนี่ยคุณทานยัง
2: ยังครับ
0: ลองทำหนึ่งแล้วนิดเดียวผัดสตอก็ตามนะฮะแกงเหลืองก็ตามนั่นเขาเรียกหมู
1: ฮ้องค่ะ
0: หมูฮ้องของเขาของเขานะหมูห้องแบบของเขานะมันเป็นความแตกต่างมันเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจจริงๆและที่มาวันนี้ด้วยก็คือหุ้นส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หุ้นส่วนชีวิตสามีสวัสดีครับสวัสดีกับกล้องหน่อยครับสวัสดีหน่อยนะครับนั่นหุ้นส่วนผู้หญิงนะครับไอตัวเล็กนั่นอายมากนะครับจะประกวดนางงามหรือไงก็ไม่ทราบนะโอ๊ยได้ๆหนูไม่ออกที่ดีนะฮะนั่นสามีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านลองไปดูฮะครัวประหยัดหาดใหญ่มันเด็ดจริงๆนะท่านผู้ชม
4: โอ้โห
0: เด็ดเป็นไงฮะทานแล้วบอกหน่อยฮะ
2: ตอบเด็ด
0: เหลือเหลือไหมเหลือไหมฮะ
3: เหลือวันนี้ได้กินรสชาติหาดใหญ่อะมันแบบโอ้มันเป็นตำรับแบบนี
0: ้คืองี้ขอมันเวลามันหมดแล้วขออีกคำเดียวเท่านั้นเองเวลาที่บอกแกงปากใต้แล้วคำว่ารสชาติหาดใหญ่ไอคนนี้ทำได้จริงๆทำได้จริงจำยมมันรสชาติหาดใหญ่มันบางมากมันไม่ได้ใต้แบบนั้นแต่มันเป็นบางที่มันยังคงความเป็นใต้เป็นหาดใหญ่และเป็นความอร่อยของเขาขอบคุณคุณสาสุนีขอบคุณครัวประหยัดหาดใหญ่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดถ้าท่านอยากได้แบบนี้ลองไปดูเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
3: วันนี้เราจะคุยเรื่องที่ปอกสับปะรดนะครับนี่คือตัวช่วยในการปอกสับปะรดเลยนะครับทำให้การปอกสับปะรดเนี่ยไม่ยุ่งยากอีกต่อไปครับใช้เครื่องเดียวจบแบบ3 in 1เลยพร้อมทานได้เลย
2: แต่ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชม
0: อ
2: าต่อยเขาชอบกินแกนไม่ชอบกินเนื้อหรอก
0: ต้มพริกดำไก่บ้านใบหม่อนครับ
3: มันแปลกแล้วผมมากนะผมไม่เคยกินแบบนี้ครับยม
2: อันนี้คือครบสูตรของภูมิปัญญาคนไทยสมัยก่อน
0: ก็อร่อยจริงนะท่านผู้ชม
3: เอาคนมาไม่ไหว
5: นี่ค่ะมีใบนึง
3: แต่ที่เนี่ย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
8: หมดปัญหาราวตากผ้าเล็กเกินไปหรือใหญ่เถอะทะเกะกะบ้านดับเบิลแร็คราวตากผ้าสแตนเลสแท้หดกลับเพื่อเก็บง่ายจะยืดสูงหรือขยายกว้างก็กางได้วัสดุสแตนเลสแท้ข้อต่อ ABS แข็งแรงทนน้ำทนฝนทนแดดจะผ้าเยอะจะหนักแค่ไหนก็รับได้สบายเข็นง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน4ล้อที่ลื่นไหลและล็อกได้2ล้อปรับสูงปรับย่อและยืดขยายได้ทั้งซ้ายขวาตามปริมาณเสื้อผ้าและขนาดพื้นที่หดกลับพับเก็บได้เหลือไซส์กระทัดรัดจะจัดวางริมผนังหรือหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยพิเศษสุดๆทั้งลดทั้งแถมพร้อมส่งฟรีเฉพาะที่นี่เท่านั้นดับเบิ้ลแร็คราวตากยืดหดได้วัสดุสแตนเลสแท้คุณภาพดีวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง 1,190 บาทเท่านั้นซื้อตอนนี้รับเพิ่มฟรีกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบคละสีคละลายและตะขอแขวนกันลมจำนวน10ชิ้นดับเบิ้ลแร็ครวมของแถมทั้งหมดปกติมูลค่า 6,570 บาทวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง 1,190 บาทเท่านั้นพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาเลยนะคะที่021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะ
9: คุณพ่อคุณแม่ครับมิ้นครับเคยเจอปัญหาแบบนี้กันใช่ไหมฮะราวตากผ้าที่ใช้อยู่เนี่ยมันเล็กไปครับตากผ้าได้ไม่หมดครับคือพอพยายามจะแขวนผ้าให้หมดเนี่ยอัดเข้าไปโอ้โหก็

0: แน่นเราจนรับน้ำหนักไม่ได้คือเอียงก็เอียงงอก็งอหักก็หักเพราะว่าวัสดุไม่ดีครับหรือว่าบางทีจะตากผ้าที่แบบยาวๆหรือว่าพื้นใหญ่ๆเนี่ยนะอย่างเช่นเดรสของคุณผู้หญิงนะครับผ้านวมอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าผ้าปูเตียงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะฮะมันลากพื้นครับเลอะเทอะไปหมดจะย้ายก็โยเยย้ายก็ไม่สะดวกอีกครับแต่ว่าพอจะซื้ออันใหญ่ๆก็เกะกะบ้านและที่แย่ที่สุดเลยนะฮะคือใช้ไปสนิมขึ้นแล้วสนิมเนี่ยมันเลอะเสื้อผ้าของเราบางทีต้องคือทิ้งเลยอ่ะ
1: หนูเจอค่ะคุณพี่ แล้วคุณพ่อคุณแม่เจอเหมือนกันไหมยิ่งราวเป็นสนิมนะเสื้อผ้าบางทีซื้อมาแพงอ่ะต
0: ้
1: องทิ้งไปเลย
0: จริง
1: แต่ต่อไปนี้นะคุณผู้ชมผ้าของเราเวลาตากมันจะไม่ร่วงราวตากมันจะไม่หักไม่ต้องอารมณ์เสียหงุดหงิดกับการตากผ้าและการใช้ราวเดิมๆอีกต่อไปวันนี้การตากผ้าจะเป็นเรื่องง่ายสบายๆไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะวันนี้มิ้นเอาตัวช่วยมาฝากต้องนี่เลยค่ะราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสแท้ยืดหดได
0: ้
1: ตากผ้าได้เป็นร้อยร้อยชิ้นนี่คือราวตากผ้าที่ออกแบบมาเพื่อแก้ทุกปัญหาราวตากผ้าแบบเดิมๆค่ะและที่มินชอบมากคืออะไรรู้ไหมเวลาเขาหดกลับมาเพื่อเก็บ
0: อ
1: ะแค่นี้เองเหลือแค่16เซนติเมตรนั่นหมายความว่าจะเก็บไว้ริมผนังก็ได้นะคะหรือว่าจะเข็นไปเก็บไว้หลังตู้เก็บก็ได้ไม่เปลืองเนื้อที
0: ่
1: ไม่เกะกะขวางทางคุณพ่อบ้านบ่นแม่บ้านไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะใช้งานค่ะน้องเขายังสามารถยืดขยายออกมาได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมปรับได้เลยเวลาขยายกว้างออกเนี่ยกว้างได้ถึง65เซนติเมตรและดีไซน์ของเราเป็นดีไซน์ราวตากแบบ2บาทด้วยกันความยาวนะคะของตัวราวเนี่ยอยู่ที่111เซนติเมตรแต่ยังไม่พอยังสามารถขยายด้านข้างออกไปได้อีกทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยเวลาขยายจนสุดนะความยาวของเขาเลยอยู่ที่192เซนติเมตรส่วนความสูงคุณผู้ชมขาคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะยืดน้องเขาอยู่ที่95เซนติเมตรแต่พอเวลาปรับยืดค่ะคุณผู้ชมขาน้องเขาสามารถยกได้สูงสุดถึง165เซนติเมตรเลยนั่นหมายความว่าราวตัวนี้ยืดหดได้ปรับความสูงความต่ำได้อิสระตามที่เราต้องการเลยนะคะ
0: ดับเบิ้ลแร็กเนี่ยเหมาะกับทุกที่จริงๆเลยนะครับคือจะใช้ตากผ้าที่บ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์ที่มีพื้นที่ก็สามารถยืดหรือว่าขยายอย่างที่มิ้นบอกได้สะดวกสบายแล้วก็ตากได้เยอะมากๆเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยคือเป็นร้อยๆตัวจริงๆนะฮะหรือว่าใครอยู่คอนโดแบบผมอยู่คอนโดมีพื้นที่น้อยก็เหมาะกับการใช้งานครับเพราะว่าสามารถหดกลับให้ขนาดเล็กลงได้ตามขนาดพื้นที่แล้วก็ยังสามารถเก็บได้แบบไม่เกะกะบ้านอีกด้วย
1: ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นสแตนเลสแท้เลยนะคะแล้วคุณภาพดีมากๆเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรค่ะมีทั้งความหนาความแข็งแรงและข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีจึงทนทานมากๆจะตากแดดจะโดนฝนกี่ฤดูจะโดนกี่น้ำก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของสนิมคุณผู้ชมคะย้ำนะคะว่าคุ้มมากๆซื้อ1ครั้งใช้ไปเลยยาวๆหลายปีคุณผู้ชมและการออกแบบเนี่ยออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีย้ำว่ารับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมเอาถังน้ำมาแขวนให้ดูแบบนี้ทุกราวไปเลยรวมแล้วนะหนัก40กิโลเลยนะคะแต่ลองสังเกตดูนะจะเห็นเลยว่าแต่ละราวตัวโครงสร้างของเราเองไม่มีแอนไม่มีงอตัวนี้ดีไซน์มาให้มีล้อนะคะแล้วก็มีล้อถึง4ล้อด้วยกันเลยจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะคะแล้วล้อของเราเนี่ยหมุนอิสระ360องศาเลื่อนง่ายเลื่อนลื่นมากๆนะคะแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาเราตากน้องเขาแล้วเอ๊ะตัวราวมันจะเลื่อนมันจะเทมันจะไหลไห
0: ม
1: ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีตัวล็อกล้อมาให้ถึง2ตัวเลยค่ะ
0: ผู้ชมครับขออนุญาตแอบบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ครับเราตากผ้ายืดหดได้ดับเบิ้ลแร็กของเราครับคือนอกจากจะจัดราคาแบบพิเศษสุดๆมาให้แล้วเนี่ยยังมีของแถมเพิ่มให้อีกด้วยครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมแบบนี้นี่คือกระเป๋าเก็บผ้านวมครับหรือว่าจะเอาไว้เก็บของอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับวัสดุเนี่ยคือเป็นผ้านอนโวเวนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะและที่สำคัญครับนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตะขอแขวนกันลมนะฮะจะลมแรงแค่ไหนครับน
1: ี่
0: เสื้อก็คือไม่เลื่อนแบบนี้เลยนะครับไม่ปลิวแน่นอนนะครับอันนี้คือแถมมาให้เยอะมากๆนี่ครับให้มาแบบนี้น้องมิ้นครับขอโปรโมชั่นหน่อยฮะ
1: จัดมาให้เลยโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นนะวันนี้บอกเลยโปรของเราลดด้วยแถมด้วยส่งฟรีให้ด้วยคุ้มขนาดนี้มีแค่ที่นี่ค่ะกับราวดับเบิ้ลแร็กราวสแตนเลสแท้คุณภาพดีเซตนี้นะราคาปกติเกือบ 6,000 เลยนะแต่วันนี้ลดราคาพิเศษให้เหลือเพียง 1,190 บาทแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มฟรี ีไปเลยกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปอีก1ใบคล้าสีคละลายให้นะคะยังไม่พอให้ไปเพิ่มอีกกับตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นดับเบิ้ลแร็คทั้งเซตวันนี้คุณผู้ชมขาปกติแล้วต้องจ่าย 6,570 บาทแต่วันนี้จ่ายแพงทำไมของดีคุณภาพดีอยู่ตรงนี้แล้วจ่ายแค่ 1,190 บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะเน้นย้ำนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะความพิเศษของเราตากผ้าดับเบิ้ลแร็คนอกจากจะเป็นสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิมแล้วทนแดดทนฝนทนลมนะยังสามารถหดกลับเพื่อเก็บได้ด้วยจะเก็บไว้ตามซอกริมผนังหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยไม่เปลืองพื้นที่ค่ะ
0: พูดขนาดนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีอาร์จากผู้ใช้งานจริงๆกันหน่อยดีกว่านะครับที่จะมาบอกเล่าถึงความประทับใจให้ได้ชมกันครับไปชมกันเลย
2: เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องการตากผ้ามากๆเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเดิมๆที่ใช้อยู่นะคะไหนจะขึ้นสนิมไหนจะน้ำหนักเยอะบางทีเนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายไปตากที่มันมีแดดเยอะเนี่ยมันยากมากเลยจนได้มาเจอกับราวตากผ้าสแตนเลสดับเบิ้ลแหละชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเนี่ยน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็มีล้อให้ด้วยที่สำคัญนะคะไม่ขึ้นสนิมกันน้ำกันแดดได้ใช้กันได้ยาวๆแล้วชอบมากเลยนะคือเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้จะตากสูงก็ได้เตี้ยก็ได้แล้วก็มีช่องว่างให้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตากผ้าได้เยอะๆแล้วผ้าเนี่ยก็แห้งด้วยแถมไม่เหม็นอับด้วยเนี่ยทำให้การที่เราจะตากผ้าหรือทำงานบ้านเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: โอ้โหหลายคนคอนเฟิร์มมานะครับว่าใช้งานคุ้มค่าขนาดนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันหน่อยก็ง่ายมากเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ง่ายสุดๆไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องจ้างช่างทำเองได้เพราะว่าในกล่องเราจะมีคู่มือแบบนี้ไปให้เลยสามารถประกอบตามรูปภาพแบบนี้หรือจะเอาแบบง่ายยิ่งกว่าสแกน QR code บนนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะมีวิดีโอสอนการประกอบอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเลย
0: โอ้โหง่ายขนาดนี้มิ้นครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมอีกตั้งหนึ่งรอบนะครับ
1: คุณผู้ชมค่ะมาแล้วกับราวคุณภาพดีราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็คไม่เป็นสนิมทนแดดทนฝนทนลมคุ้มตั้งแต่วันแรกที่ใช้นี่คือราวที่สามารถยืดหดได้ในราคาพิเศษเพียง 1,190 บาทแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับของแถมเพิ่มฟรีไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นทั้งหมดยกเซตวันนี้ดับเบิ้ลแร็ครวมแล้วมูลค่าอยู่ที่ 6,570 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเฉพาะตอนนี้เท่านั้นจ่ายแค่1,190 บาทและโปรโมชั่นนี้ส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรด่วนค่ะที่เบอร์021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3
0: คุณผู้ชมครับราคาดีขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้ไม่ต้องลังเลฮะรีบโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับกับราวตากผ้าสแตนเลสแท้ดับเบิ้ลแร็คยืดได้สูงขยายได้กว้างกางได้สุดแขวนชุดได้เยอะแบบนี้ดีครบคุ้มมากๆเลยนะครับอย่าลังเลอย่ารอช้านะครับรีบโทรมาจองก่อนที่ของจะหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรเซียน
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่ไวเซียนพี่ตุ๊กครับ
1: ครับ
2: หมอไทยนี่เก่งจริงนะ
1: ยังไงล่ะ
2: ฝีมือมากเลยอ
1: ่
2: ะ
1: เหรอ
2: เขาสร้างนวัตกรรมใหม
1: ่คือ
2: น้ำตาเทียมเนี่ยเคยได้ยินธรรมดามากอันนี้น้ำลายเทียมครับ
1: น้ำลายเทียม
2: ครับผม
1: ประดิษฐ์น้ำลายเทียมได้
2: ใช่ฮะ
1: โ
2: อ้สำหรับคนที่มีน้ำลายน้อยหรือว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องไปฉายแสง
1: จะมีปัญหาในน้ำลายจะมีปัญหา
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ผลิตได้แล้วครับ
1: เก่งมากเน
2: า
1: ะ
2: แต่ในช่วงต่อไปเราจะมาเจอกัน
1: โอเคตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะหน้าฝนแล้วแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาร้อนมากเห็นไหม
2: ใช่
1: ถ้าเรามีพัดสักด้ามนึงเดินถือไปไหนมาไหนก็ดีนะชีวิตจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรไม่ต้องง้อไฟไม่ต้องกลัวแบตหมดด้วยถือไปไหนมาไหนได้แล้วราคาก็ประหยัดด้วยแล้วสามารถทำเป็นอาชีพได้ด้วยเราไปดูอาชีพทำพัดกันค่ะ
2: ครับ

0: ิวขั้นเทพขยับมือฉับๆจักตอกกันแบบชำนาญเส้นบางเฉียบขนาดนี้บอกเลยว่านี่คือสมาชิกวัยเก่าแห่งวิสาหกิจชุมชนมงกุฎอยุธยาการรวมตัวของผู้สูงอายุชาวอำเภอบ้านแพรกที่ชุบชีวิตไม้ไผ่หลังบ้านให้กลายเป็นพัฒนามือสุดเก๋ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานกว่าร้อยปีจากตอกไม้ไผ่ธรรมดาผ่านการจักตอกย้อมสารและเย็บออกมาเป็นพัดสวยๆที่ราคาแค่หลักสิบแต่รับรองว่าเหนียวทนทานลมแรงสะใจแน่นอนค่ะ
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมงกุฎอยุธยาเรารวมกลุ่มทั้ง5ตำบลอำเภอบ้านแพรกมี5ตำบลครับตำบลบ้านใหม่ตำบลคลองน้อยตำบล2ห้องตำบลสำมะเนียแล้วก็ตำบลบ้านแพรกเรารวมในด้านของชาวบ้านหรือปู่ย่าตายายแล้วลุงป้าน้าอานะครับที่นะครับเขาเรียกว่าอยู่กับบ้านแล้วอาชีพเสริมนะครับบางคนเป็นอาชีพหลักเลยนะในการสานพัดแบบนี้มีทั่วประเทศเนาะแล้วแต่ลายแล้วแต่สีแต่สิ่งที่สำคัญเน้นคุณภาพครับคุณภาพที่เรานำในด้านของไม้ไผ่สีสุกนะครับที่อายุ3ปีขึ้นไปนะครับการใช้งานเมื่อท่านเอาไปใช้แล้วนะครับ6เดือนถึง1ปีหรือมากกว่านั้นนะครับความแข็งแรงนะครับอย่างที่บอกว่าพัดเรานะครับไม่ใช่พัดธรรมดาพัดเรามีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5โยกกันนี่เบอร์1 2 3 4โยกแรงๆขนาดนี้ดูพัดเรายังแข็งแรงถ้าท่านอยากได้พัดที่ราคาย่อมเยาจับต้องได้และสิ่งที่สำคัญคือแข็งแรงทนทานต้องพัดสารที่บ้านแพรกกับวิสาหกิจชุมชนมงกุฎอยุธยานะครับ
0: กว่าจะได้พัดสวยๆสักเล่มไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณลุงคุณป้าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเริ่มต้นตั้งแต่คัดไม้ไผ่สีสุกอายุไม่ต่ำกว่า3ปีนำมาจักเป็นเส้นตอกจนบางเฉียบเท่ากันทุกเส้นย้อมสีให้สดใสสีสวยติดทนนานแล้วนำมาสานเป็นลวดลายโบราณและลายร่วมสมัยงานนี้สมาธิต้องนิ่งมือต้องแม่นสายตาต้องเป๊ะที่สำคัญอาชีพนี้ไม่ได้แค่สร้างรายได้แต่ยังสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยในชุมชนอีกด้วยค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เป็นอาชีพหลักของเราใจเรารักของเราเราคือไม่ไปไหนเราก็โตมากับอาชีพพัดเป็นทุกขั้นตอนตั้งแต่จักย้อมสารโค้งเย็บตัดพร้อมขายเป็นเล่มเลยเรามีกินมีอยู่มีใช้พร้อมขายสร้างรายได้และจุนเจือครอบครัวและหนึ่งส่งลูกหลานเรียนได้ยันจบพร้อมพัดนี่เนี่ยขนาดแม่ป้า80ฝ่าเขาก็ยังสานอยู่เราขายพัดคนมาชอบว่าโอ้ป้าทำสีนี้นะลายนี้นะสวยหนูชอบป้าก็มีความสุขป้าก็อยากทำให้เขาไปเรื่อยๆจนป้าจะทำไม่ไหว
3: ก็ไม่มีอาชีพอะไรตอนเด็กๆกันเนาะแม่ก็ให้ทำพัดป้าก็ทำพัดมาตลอดทำตั้งแต่อายุ12ได้มั้งลูกแล้วตอนนี้ป้า68แล้วเมื่อก่อนก็จะทำแค่ลาย3ดอก9ดอก4อะไรเงี้ยนี่พัฒนาไปเยอะสีสันก็พัฒนาทำไปเรื่อยๆลูกจนกว่าสายตาไม่ดีหรือว่าแข็งขาแล้วนั่งไม่ได้อย่างเงี้ยต้องทำไปเรื่อยๆเพราะเป็นอาชีพของเราง
0: านดีฝีมือเป๊ะแถมราคายังย่อมเยาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นค่ะจากพัดบกเตาถ่านหรือพัดคลายร้อนในอดีตทุกวันนี้กลายเป็นของชำร่วยและของที่ระลึกที่ส่งขายไปทั่วประเทศสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนให้คุณลุงคุณป้ามีรายได้ที่ยั่งยืนค่ะ
1: สิ่งที่เรามองเห็นในด้านของพัดสารที่เราคิดว่ามันเป็นเพียงพัดเล็กๆแต่ในด้านของลวดลายในด้านของฝีมือวันนี้ใครจะมานั่งจักตอกซึ่งไม่มีแล้วแต่ตัวตนของปู่ย่าตายายเรายังนั่งจักตอกใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเท้าไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นปากนะครับเหลาไม้ไผ่พาไม้ไผ่ออกมาก็คือเขาเรียกว่าตัดตั้งแต่เป็นลำพาเป็นป้องพาออกครึ่งเอามาเหลาเป็นท่อนเล็กๆถูกไหมครับแล้วก็จักเป็นชิ้นบางๆซึ่งใช้ปากหนีบนะใช้เชือกใช้ผ้าพันแล้วก็เหลาจริงๆแล้วฝีมือตรงนี้ครับมันหาดูยากเราอยากจะอนุรักษ์ให้ลูกหลานเราดูว่านี่คือฝีมือของคนไทยที่เขาเรียกอะไรผลิตจากมือโดยไม่ใช้เครื่องจักรเลยพัดสารมันสร้างพลังของเครือข่ายพลังของกลุ่มปู่ย่าตายายพลังของด้านของการสร้างรายได้โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพนี่ต่างหากที่เราควรอนุรักษ์ไว
0: ้จากไม้ไผ่สีสุกในท้องถิ่นสู่งานแฮนด์เมดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศพัดสารบรรแพรกจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือคลายร้อนแต่คือภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายที่ยังคงสืบทอดไม่ปล่อยให้สูญหายไปตามกาลเวลาร้อนนี้อย่าลืมอุดหนุนพัดสารบรรแพรกติดตัวไว้สักเล่มนะคะรับรองว่าเย็นกายสบายใจแถมได้ช่วยชุมชนไปเต็มๆค่ะ
4: เย็นสบายสวยมาก
5: สวยครับ
4: นี่อันนี้สีนี้พี่ชอบเลยเหลืองน้ำเงินเน
5: ี่
4: ย

0: มาก
1: ของผมต่อไปผมจะไม่อยู่คนเดียวต่อไปแล้ว
0: ทำไม
1: เพราะผมมีแฟน
0: มีแฟนโอ้มีพัดอยู่ข้างกาย
1: ปกติเนี่ยเราจะเห็นพัดเนี่ยมนๆนะพี
0: ่อันนี้แหลมเป็นรูปใบโพ
1: อันนี้หมอสลับสับพี่เอตี
0: เอ้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่คนละอย่างเนี่ยดีนะแบบว่าทำให้คนแก่มารวมตัวกัน
1: ครับ
0: อยู่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆมามีอาชีพนะมีอะไรทำไม่เหงาแล้วก็หารายได้ด้วย
1: นี่นะผมฝากไว้ถ้าเกิดเนี้ยลายงี้ก็สวยอยู่แล้ว
0: สวยมาก
1: แต่ถ้ามีเป็นตัวอักษรนะ
0: อ๋อเป็น
1: รักนะจุ๊บ
0: ๆอ๋ออ่านิดหน่อยโอ้อาจจะยากหน่อยนะต้องไปเขาก็ต้องไปหาวิธีทำนะดีไซน์นะอาจจะในอนาคตอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีมาก
1: ฝาก
0: ไปด้วย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จะพาไปเที่ยวทั่วไทย
0: ไปไหน
1: ไปไหว้พระใหญ่ไทยบุสุที่จังหวัดลำปาง
0: ลำปางมีด้วยเหรออ
1: ่าแล้วก็ไปกินทุเรียนที่สองแควฮะเมืองสองแคว
0: สองแควพิษณุโลก
1: ถูกต้องครับผม
0: อ๋อจ้ะไปเลยค่ะ
1: ครับ
2: เที่ยวทั่วไทยวันนี้พิกัดแรกพาสายบุญไปฟินกับความเกี่ยวพระจีรับหน้าฝนกันที่วัดพระธาตุดอยพระชานจังหวัดลำปางค่ะวัดสวยบนยอดเขาที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติยิ่งช่วงนี้ฝนพรำบอกเลยว่าอากาศสดชื่นสบายตามาแล้วห้ามพลาดกับจุดเช็คอินสุดฮิตพระใหญ่ไดพุสึองค์จำลองสีเขียวขนาดใหญ่สะดุดตาพร้อมด้วยเสาโทโรอิกสีแดงที่ให้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยละค่ะนอกจากนี้บนยอดดอยยังประดิษฐานองค์พระธาตุและสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยที่สวยงามหน้าฝนนี้ใครอยากพักสมองมาเติมพลังกายพลังใจปักหมุดมาที่นี่กันนะคะไปกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกข่าวนี้สายทุเรียนห้ามพลาดค่ะพาไปเที่ยวชมสวนทุเรียนพร้อมจิ้มทุเรียนหมอนทองออร์แกนิกกันที่บ้านคุณต้นทุเรียนเมืองสองแควตั้งอยู่ที่อำเภอวังทองค่ะที่นี่คือสวรรค์ของคนรักทุเรียนบนเนื้อที่13ไร่ไฮไลท์คือทุเรียนหมอนทองออร์แกนิกปลอดสารเนื้อแน่นหวานมันตัดสดๆจากต้นและปีนี้พิเศษกว่าทุกปีค่ะห้ามพลาดกับเมนูแปรรูปจากทุเรียนทั้งเค้กทุเรียนนานุ่มไอศกรีมทุเรียนโฮมเมดและซอสครีมทุเรียนที่ทานคู่กับขนมปังนุ่มๆบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆวันหยุดนี้ใครอยากชิมทุเรียนท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้บ้านขุนต้นทุเรียนเมืองสองแควยินดีต้อนรับนะคะจากเมนูทุเรียนฟินๆที่พิษณุโลกไปต่อกันที่แลนด์มาร์คสุดปังของจังหวัดจันทบุรีพาไปชมความน่ารักแสนรู้ของน้องโลมาแบบใกล้ชิดกันที่ Oasis Sea World ไฮไลท์ห้ามพลาดคือการแสดงโชว์ความสามารถของน้องโลมา2สายพันธุ์ทั้งโลมาสีชมพูและโลมาอิระวดีเรียกเสียงหัวเราะกันแบบจัดเต็มวันละ5รอบตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นซึ่งเราสามารถป้อนอาหารและแชะภาพคู่กับน้องกันอย่างใกล้ชิดและไม่ได้มีแค่โลมานะคะเด็กๆฟินแน่นอนกับการป้อนอาหารปลาหมอทะเลยักษ์ป้อนนมปลาคาร์ฟรวมไปถึงโซนสัตว์น่ารักอย่างกระต่ายและกวางรูซ่าส่วนสายลุยต้องไม่พลาดกับกิจกรรมผจญภัย6ฐานที่จัดเต็มทั้งซิปไลน์สะพานวัดใจและเครื่องเล่นแนวแอดเวนเจอร์อีกมากมายรับรองถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จังหวัดนครราชสีมาพาไปชมไฮไลท์สุดอันซีนที่เขื่อนลำแชะอำเภอคอนบุรีค่ะช่วงนี้ระดับน้ำในเขื่อนลดต่ำลงจนเกิดปรากฏการณ์หาดทรายลับใจกลางเขื่อนโผล่พ้นน้ำขึ้นมากลายเป็นจุดชมวิวพาโนรามาที่สวยจึ้งที่สุดในตอนนี้เลยค่ะไฮไลท์คือช่วงเย็นบรรยากาศจะโรแมนติกมากลมพัดเย็นสบายนั่งมองท้องฟ้าเขาดาวพระอาทิตย์ตกดินซึ่ง1ปีจะชมได้เฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นค่ะการเดินทางก็ง่ายมากๆนั่งเรือหางยาวของชาวบ้านจากท่าเรือบ้านมาบกราดแค่10นาทีก็ถึงแล้ววันหยุดนี้สายถ่ายรูปใส่คอนเทนต์ห้ามพลาดกันนะคะ
0: เมืองไทยยังมีที่เที่ยวอีกเยอะมากวัดก็สวยมากอยู่ท่ามกลางขุนเขาเนาะไปอยู่ตรงกลางอย่างนั้นนะก็สร้างโอ้โหคนสร้างก็เก่งมากต้องแบกของขึ้นไปใช่ป่ะค่ะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำลายน้อยนะคะหรือน้ำลายแห้งโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่วัยเซียนอย่างเราหรือว่าผู้ที่เป็นมะเร็งและต้องได้รับการฉายแสงบริเวณลำคอจะมีปัญหาเรื่องน้ำลายหมอไทยเก่งมากเดี๋ยวนี้สามารถสร้างน้ำลายเทียมได้แล้วแต่จะทำจากอะไรรอชมช่วงหน้าค่ะ
3: นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
4: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้ว

0: เรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
1: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระไวรุ่นเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ
2: ่รุ่นใหญ่ไวเซียนค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรามาจากสภากาชาติไทยนะคะคุณจิราพรศรีสะอ้านหรือคุณปูค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณปู
3: สวัสดีค่ะ
4: น้ำลายคนเนี่ยนะครับปกติไม่น่าจะแห้งได้นะเพราะเรามีน้ำลายมาตั้งแต่เกิดแล้วอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเลยแต่จริงๆเนี่ย
2: จริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญ
3: เป็นเรื่องสำคัญค่ะมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราม
2: ันยังไง
3: คือสำหรับถ้าจะเอาเห็นชัดเลยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วที่วันนี้อยากมาคุยเนี่ยก็คือคุยถึงคนที่เป็นผู้ป่วยที่ทำการรักษาเรื่องมะเร็ง ศีรษะมะเร็งลำคอนะคะที่จะต้องทำการฉายรังสีมันจะส่งผลกระทบให้ปากแห้งคอแห้งน้ำลายหาย
2: ผู้ป่วยน้อยผู้ป่วยอะไรคะที่แบบว่าถูกฉายรังสีแถวบริเวณลำคอ
3: บริเวณลำคอก็มีมะเร็งศีรษะมะเร็งลำคอหรือพวกที่เป็นเรื่องต่อมไทรอยที่รักษาด้วยรังสารรังสีไอโอดีนซึ่งอันนี้ส่งผลให้คอแห้ง
4: คือมันอยู่ใกล้ต่อมน้ำลาย
3: มันอยู่ใกล้ใช่พอน้ำลายแห้งทำให้มีปัญหาในการใช้ชีวิต
2: กลืนนะคะ
3: กลืนอาหารลำบากส่งผลให้สุขภาพก็ไม่ดีด้วยแล้วพอปากแห้งฟันผุฟันผุเกิดเชื้อราเกิดแบคทีเรียในช่องปากมันมีปัญหาในช่องปากตามมา
2: จิบน้ำเรื่อยๆได้ไหมคะ
3: มันก็จะเป็นภาระของเราต้องจิบน้ำตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดผู้สูงวัยเนี่ยจิบน้ำตลอดเวลาเข้าห้องน้ำบ่อย
4: ห้องน้ำอีก
3: นอนไม่ได้อีกจะส่งผลกับการใช้ชีวิตนวัตกรรมน้ำลายเทียนที่เราจะคุยกันวันน
4: ี
3: ้มาจากการที่เป็นหมอรังสีพอฉายแสงเสร็จแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็มีปัญหาก็คือการใช้ชีวิตหลังจากที่ฉายแสงไปเสร็จรักษามะเร็งลำคอมะเร็งศีรษะหรือว่าไทรอยนะคะก็มีปัญหาว่าคนไข้เนี่ยกลับไปใช้ชีวิตลำบาก
2: ลำบากยังไงคะ
3: ลำบากก็คือคอแห้งปากแห้งก็จะมีปัญหาเรื่องอย่างมีปัญหานอกจากฉายแสงมะเร็งแล้วนะเรายังฟันผุมีปัญหาในช่องปาก
2: น้ำลายแห้งไม่ทำให้ฟันผุ
3: ฟันผุใช่กันตอนที่เราคุยกันเรื่องนวัตกรรมนี้นะคุณหมอฟันทันตแพทย์ชอบมากทันตแพทย์บอกว่าอันนี้มันแก้ปัญหาทุกวันนี้เราใช้น้ำลายเทียมเนี่ยเราใช้จากนำเข้า
2: แพงแค
3: ่ไหนก็สมมุติว่าประมาณหลอดหนึ่งแค่นี้เนี่ยก็ตก500ถึง 1,000 บาท
2: แล้วใช้
3: แล้วเราต้องใช้ตลอดเวลาไง
2: มันเป็นน้ำเหรอ
3: ใช่
4: พ่น
3: ใช้น้ำมีเจลมี2แบบ
2: ใช้พ่น
3: ก
2: ับ
3: เจลคือถ้าเอาสะดวกออกนอกบ้านเขาส่วนมากจะใช้เจลแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็เหมือนเจลเหมือนทายาสีฟันเนี่ยเนาะเหมือนป้ายเขา
4: ทาให้น้ำลายไหล
3: ทาให้มีน้ำลายใช่
2: มันก็เลยทาแล้วมันไปกระตุ้นต่อมน้ำลายเหรอคะ
3: มันแค่ให้ความชุ่มชื้นแต่ไม่กระตุ้ม
2: ไม่กระตุ้น
3: ค่ะมันแค่ไปทำให้ชุ่มชื้นพอทำให้ชุ่มชื้นก็ต้องใช้เยอะใช้บ่อยคุณหมอที่เป็นคณะวิจัยของการวิจัยของสภากาชาดไทยเนี่ยนะคะของจุฬาเนี่ยก็คือคิดว่าทำยังไงดีสมุนไพรไทยเราอ่ะมีคุณประโยชน์เยอะมากขิงเนี่ยคุณสมบัติเขาคือไปกระตุ้นการสร้างน้ำลายโดยธรรมชาติ
2: ใช้ขิงนะคะ
3: ใช่อาจารย์ก็เลยใช้สูตรสารสกัดจากขิงแล้วก็นวัตกรรมนะคะทางด้านการผลิตเจลกับสเปรย์เนี่ยก็เลยผลิตออกมาเป็นน้ำลายเทียมที่ผลิตจากสมุนไพรขิง
2: ซึ่งมันแตกต่างจากของ
3: แต่ของต่างเมืองนอกเพราะว่าขิงเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสร้างน้ำลายโดยธรรมชาติและก็ให้ความชุ่มชื้นโดยสารอื่น
2: ของเมืองนอกแพงก็แพงแต่ไม่กระตุ้น
3: ไม่กระตุ้นแค่ให้ชุ่มชื้นเฉย
2: ๆแต่ของเรานี่กระตุ้นเลย
3: กระตุ้น
2: ก็อ๋อเราเก่งกว่านะ
4: เก่งกว่าก
2: ำลังจะถามว่าใช้กับคนทั่วไปได้ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง
3: ได
2: ้ค่ะ
3: ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบ
2: น้ำลาย
3: แห้งไม่ชุ่มชื้นเนี่ยใช้ได้เพื่อไปกระตุ้นแล้วก็เหมือนเราฉีดสเปรย
2: ์
3: ทั่วไปนะฮะเรามีทั้งสเปรย์และเจล
2: แต่ไอ้ภาวะน้ำลายแห้งเนี่ยมันมักจะเกิดกับคนอายุเยอะใช่ไหมคะเด็กๆจะไม่ค่อยเป็น
3: ไม่ค่อยเป็นค่ะสูงอายุกับคนที่มีทานยาแบบโรคประจำตัว
2: เช่นยา
3: ลดไขมันในเลือดยาแก้แพ้ยาหวัดหรือพวกที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะก
2: ็คือว่าใ
3: ช่คอแห้งลิ้นแห้งเพราะแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะก็ต้องใช้ตัวนี้ได้คือจริงๆต้องบอกว่านวัตกรรมอันนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะ
2: รางวัล
3: ก็คือชนะเลิศจากงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปี2018
4: นี่
3: ใช่นี่ค่ะ
4: อันนี้เจล
3: อันนี้เจล
2: อันนี้สเปรย์พ่นนะคะ
3: สเปรย์เวลาเราออกนอกบ้านเราพกพามันสะดวกเจลมาทา
2: เจล
3: มันไม่สวย
2: เจลไว้ทาที่บ้านแต่ไอ้พ่นนี้ไว้พ่น
3: ใช่ค่ะ
2: แกะได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
4: ทดลองได
2: ้อยากลองดูแล้วอย่างนี้ราคาเป็นไงคะ
3: ราคาถูกกว่า

0: แน่นอนตอนนี้ถ้าจะหาซื้อเนี่ยหาซื้อได้ที่โรงพยาบาลจุฬาห้องเวชภัณฑ์คุณภาพพปร.ชั้น4ก็ราคาประมาณจริงๆ300นิดๆที
1: ่ถูกกว่า
0: ถูกกว่าเยอะ
1: แล้วปริมาณเท่ากันไหมคะ
0: ปริมาณมากกว่าม
1: ากกว่าด้วย
0: มากกว่า
1: ถูกกว่า
0: ใช่
1: แล้วกระตุ้นไม่ใช่แค่เคลือบ
0: คือจริงๆต้องเรียนว่าเมื่อ
1: จานลองเลย
2: โอ้โหเฮ้ยแล้วมันมีรสด้วยพี
0: ่เห็นไหม
2: น้อยมาก
0: จะไม่รู้สึก
1: เพรา
0: ะ
1: ว่ามีกลิ่น
0: แต่ว่าไม่มีรส
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะใส
1: หน่อย
0: ใช่
1: หวานหวานหวานถ้าเป็นส่วนใหญ่
2: เหมือนกลิ่นปากเราดีขึ้นด้วยไหม
0: ใช่ใช่มันจะสดชื่นไง
2: ใช่ไหม
0: แล้วมันจะชุ่มชื่นเราจะไม่รู้สึกปากแห้งก็มีผู้ใจสนับสนุนนะคะบริจาคให้เราเพื่อที่จะเอาไปทำเนี้ยแล้วก็บริจาคให้กับผู้ยากไร
1: ้ให้ผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นมะเร็ง
0: ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะน
1: ี้
0: เราผ่านไปที่เกือบจะทุกโรงพยาบาลเลยก็คือที่จุฬารามานะคะศรีราษฎร์แล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็วิสาหกิจเย็นๆที่ดูแลผู้สูงอายุเราให้ไปเพื่อให้เขาเนี่ยได้เอาไปให้กับผู้ป่วยของเขาได้ใช้
1: ถามนิดนึงว่าผู้สูงอายุจะเป็นกันทุกคนไหม
0: ไม่อะค่ะแล้วแต่สุขภาพเราอย่างที่บอกว่ามีประกอบ
1: แต่มันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็คือโดยเสื่อมใช่เสื่อมแต่ถ้าเราดูแลดีแล้วเราไม่ได้มียาประจำตัวอะไรที่เอฟเฟกต์เราก็ไม่ค่อยเป็นค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมต่างๆของสภากาชาดไทยที่ทำนะคะอย่างที่เรียนว่าเรามีภารกิจอยู่4ด้านใหญ่ๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่ามีส่วนสนับสนุนได้เราก็อยากที่จะเชิญชวน
1: เชิญชวนให้สนับสนุน
0: เชิญชวนให้สนับสนุน
1: จะได้มีนวัตกรรมดีๆใหม่ๆออกมา
0: ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ผลิตนะคะแล้วก็มีกำลังที่จะไปดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้แล้วก็ของเราเองถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆก็ตามของสภากาชาดไทยเนี่ยโทรได้ที่สภากาชาดไทย1664
1: ใช่ค่ะผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะเชิญได้ที่1664นะคะท่านจะได้บุญมากๆเลยค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ
2: วัฒนกรรมใหม่มีประโยชน์มากๆเลยครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะต่อให้รวยมากล้นก็จ้างคนมาออกกำลังแทนไม่ได
1: ้
2: เหมือนกินข้าวหลับนอนพักผ่อนกายถ้าอยากได้ต้องจดจำทำเอาเองครับ
1: ใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับขอบคุณค่ะ Why don't you feel นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่คุณใจไม่เสี่ยง

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 plus ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะแหวนแหวนและลูกแก้วค่ะ
2: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปที่เรื่องราวของน้องกุ้งกล้ามแดงหรือว่ากุ้งเครฟิชนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยโอ้โหคุณมันระบาดอยู่ที่กรุงพะเยาเยอะมากเลยนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เกรงว่าจะซ้ำรอยเหมือนกรณีของปลาหมอคลางดำค่ะนางสาวนิชา ยอดเมืองชาวพะเยานะคะซึ่งเป็นผู้รวบรวมกุ้งกล้ามแดงหรือว่ากุ้งเครฟิชค่ะที่ชาวประมงพื้นบ้านออกหามาได้เพื่อไว้จำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีความต้องการนะคะโดยคุณนิชาเล่าว่าช่วงนี้ค่ะชาวประมงที่ออกไปจับสัตว์น้ำบริเวณกว้านพะเยาก็พบว่ามีกุ้งกล้ามแดงเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ในขณะที่สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยเริ่มหาได้น้อยลงค่ะซึ่งถึงแม้ว่ากุ้งกล้ามแดงจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาสูงนะคะแต่ตนก็มีความกังวลว่าการแพร่ระบาดของกุ้งดังกล่าวอาจจะทำให้สัตว์น้ำชนิดอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยกุ้งกล้ามกรามที่อยู่ในกว้านพะเยาเนี่ยจะลดปริมาณลงค่ะจึงอยากให้มีการกำจัดโดยการนำไปบริโภค

0: นะคะเพราะหากมีจำนวนมากเกินไปจะส่งผลกระทบทำให้สัตว์น้ำพื้นถิ่นเนี่ยไม่ยั่งยืนและอาจจะกระทบกับระบบนิเวศของกว้านพะเยาได้ค่ะ
1: มันก็ดีเจ้าตีต่อนี่นะตีว่ามันเป็นกระแสนะเจ้าแล้วก็อยากจะให้เจ้าบ้านเนี่ยอยากจะให้คนพะเยาเนี่ยได้จุยกันกินเพื่อมันมดแม่ว่ามันจะโด่งดังเนาะแล้วก็มันสร้างรายได้ขึ้นกับประมงขึ้นมากกว่าจริงแต่ว่าถ้าเขาก็บอกยากให้มันเป็นทรัพย์ที่อยู่ในกว้านอย่างยั่งยืนเพราะว่าสิ่งที่ตัวนอกเองเนี่ยห่วงแหนก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งกว้านเลยเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือกกุ้งตัวนี้ปุ๊บกุ้งมูนั่นมันจะแบบนี้เลยเช่นกุ้งฝอยกุ้งดังเดิมกุ้งกว้านตอนนี้คิดว่าน่าจะหนึ่งคิดอยู่สองอย่างหนึ่งฟาร์มน่าจะบะเลี่ยงแล้วก็เอามาปล่อยสองก็ได้ความหูใหม่ว่าอาจจะมีนายทุนตีต้องการส่งออกเพราะว่าตอนเนี้ยมีคนมาติดต่ออยู่แล้วว่าต้องการรับซื้อวันละ300กิโลอาทิตย์ละ300กิโลแล้วหุ้นข้อมูลว่าจะต้องทำจะได้หื้อมันอยู่ในกว้านและแผ่เยอะ
2: ขณะที่นายภูธนะชมภูมิ่งนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็เร่งหารือถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยบอกว่าทางจังหวัดมีมาตรการที่จะควบคุมการแพร่กระจายของกุ้งกล้ามแดงซึ่งเป็นสัตว์น้ำประเภทเอเลี่ยนนะคะสปีชีส์ไม่ใช่สัตว์น้ำพื้นถิ่นด้วยความเกรงว่าจะกระทบกับระบบนิเวศของสัตว์น้ำในกว้านพะเยามาตรการตอนนี้นะคะก็คือหากพบเห็นผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดนี้นำไปปล่อยในพื้นที่น้ำสาธารณะจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยนะคะและมีโทษปรับสูงถึงกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวและตอนนี้ค่ะก็มีการรณรงค์นะคะให้จับมาทำอาหารและแปรรูปโดยได้รับความร่วมมือค่ะกับผู้ประกอบการร้านอาหารพร้อมกับขอความร่วมมือว่าใครที่ต้องการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้หรือสัตว์ที่ไม่ใช่ฉัตรสัตว์ของพื้นถิ่นจะต้องมีการขออนุญาตและหากเลิกเลี้ยงก็จะต้องแจ้งให้กับทางสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาได้รับทราบเพื่อจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เลี้ยงนั้นนำไปปล่อยลงในพื้นที่สาธารณะและมีการแพร่กระจายค่ะ
3: เป็นประเด็นที่เรามีความกังวลเนื่องจากกุ้งกล้ามแดงตัวดังกล่าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของเอเลี่ยนสปีชีส์หรือไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นนะครับการที่เอาสัตว์ที่ไม่ใช่ประจำถิ่นเนี่ยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการที่จะไปรบกวนสภาพแวดล้อมเดิมนะไม่ว่าจะเป็นการที่ไปแย่งอาหารของปลาหรือว่าสัตว์น้ำพื้นถิ่นหรือไม่ทั้งการที่จะไปกินตัวสัตว์ลูกของตัวกุ้งปลาต่างๆอยู่ในกว้านพะเยานะครับวันนี้เราก็ได้วางมาตรการ2มาตรการด้วยกันเพื่อจะประชาสัมพันธ์ต่อไปเรื่องแรกคือการหยุดยับยั้งไม่ให้มีการปล่อยตัวกุ้งเคฟิชหรือว่าแอเรียสปีต่างๆลงในพื้นที่กว้านเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้เรามีโทษปรับสูงสุดเนี่ย2ล้านบาทนะอันนี้2ในเรื่องของการรณรงค์ฮะตอนนี้ก็คงต้องสร้างกระแสในเรื่องของการที่จะร่วมรักกว้านพะเยานะในมีหนังสือแจ้งไปที่สมาคมพัฒนาร้านอาหารนะครับในการที่จะชูเมนูในเรื่องของการนำกุ้งเคฟิชเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะปรุงอาหารนะครับ
2: กุ้งเคฟิชนะคะหรือกุ้งกล้ามแดงนั้นก็ถือเป็น lobster น้ำจืด นะคะเพิ่งจะได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองและสามารถนำไปทำอาหารนะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งโปรตีนไขมันต่ำนะคะที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบำรุงกระดูกและระบบประสาทได้เป็นอย่างดีเลยดิฉันชอบทานมาก
0: ไม่ว่าจะเป็นเมนู
2: โอ้โหกระเพราเอ้ยจะเอาไปแบบทำเป็นยำนะคะหรือผัดกับแบบว่ากระเทียมมันอร่อยเลยอะ่
0: ะ
2: แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยถ้าเจอก็จับทานเลยแล้วกันตอนนี้
0: ช่วยกันบริโภคนะคะ
2: ปริมาณนะคะ
0: แล้ววันที่28มิถุนายนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะและเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนั่นเองค่ะโดยครั้งนี้กทมมั่นใจว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70% ค่ะแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงนะคะและนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะลงพื้นที่ร่วมการตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนของหลายสำนักงานเขตในกทม.ค่ะโดยได้ฝากให้ทางสำนักงานเขตนะคะเก็บปัญหาจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปรับแก้รวมถึงให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานเพื่อดูข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในวันเลือกตั้งจริงค่ะพร้อมทางให้เขตเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเบื้องต้นมีการตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่า 70% ค่ะ
2: ล ในส่วนของการเข้าคูหาเลือกตั้งนะคะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องตรวจสอบชื่อนะคะและลำดับของตนเองก่อนหลังจากนั้นค่ะก็ไปยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่จะเป็นบัตรประชาชนพาสปอร์ตหรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้หรือจะใช้หลักฐานนะคะซึ่งเป็นภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐก็ได้ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบสีเขียวนะคะสำหรับเลือกตั้ง

0: ายนนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่กทม.หรือพัทยาอย่าลืมแจ้งเหตุผลค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเองโดยสามารถแจ้งได้ในช่วงเวลาก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21-27มิถุนายน69นะคะหรือแจ้งในช่วงหลังวันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม69ค่ะเดี๋ยวนี้วิธีการก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโบสถ์นะคะหรือผ่านเว็บไซต์ www.ect.go.th ของสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยได้เลยค่ะแล้วถ้าไม่แจ้งล่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือถ้าไม่แจ้งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุผลไม่สมควรเนี่ยนะคะก็จะมีการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีเลยค่ะนับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะลงสมัครส.ส.ส.ถ.ผ.ถ.ส.ว.หรือแม้แต่สมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันก็สมัครไม่ได้นะคะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับท้องถิ่นไม่ได้ด้วยดังนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะคะ
1: ส่วนข่าวนี้นะคะอยากจะเชิญคุณผู้หญิงค่ะไปฉีดวัคซีน HPV นะคะเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางสภากาชาดไทยค่ะก็ให้เปิดลงทะเบียนรับการฉีดฟรีเลยนะคะจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะสภากาชาดไทยเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก2สายพันธุ์รอบที่3นะคะให้กับผู้หญิงไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเงื่อนไขก็คือผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องเป็นผู้หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 9-26 ปีที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV มาก่อนเท่านั้นโดยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดถ้าโควต้าเต็มเมื่อไหร่ก็จะปิดระบบการลงทะเบียนทันทีจำกัดสิทธิ์เปิดรับเพียงวันละ80คนเท่านั้นนะคะย้ำว่าไม่รับ Walk-in ทุกกรณีลงทะเบียนได้ทาง QR Code ที่ขึ้นให้ทางหน้าจอได้เลยค่ะ
0: และปิดท้ายช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการแบบเปิดภาคเรียนของหลายมหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้เรามีไฮไลท์เด็ดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณอธิการบดีเขารับบทเป็นดีเจเปิดแผ่น EDM โอ้ยสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดภาคเรียนใหม่ค่ะทำให้เราได้เห็นบรรยากาศที่สนุกสนานและก็อบอุ่นเป็นการต้อนรับน้องๆเฟรชชี่ทั้งหลายนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยบอกเลยว่ามีไวรัลทุกปีล่าสุดเพิ่งมีการจัดงานประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2569 Welcome KKU Freshman 2026นะคะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรุ่นที่63นอกจากจะมีกิจกรรมเดินลอดขอนไม้ตามธรรมเนียมของมหาลัยแล้วนะคะรวมถึงมีกิจกรรมการแสดงต้อนรับจากรุ่นพี่อีกหนึ่งความเก๋สุดๆและเป็นไฮไลท์ของงานนะคะนั่นก็คือการที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยผ่านทองบริยกุลท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะรับบทเป็นนี่ดีเจปลื้มใจ
1: wow.
0: เลยล่ะนะคะมิกซ์เพลงร่วมสมัยให้นักศึกษาได้ม่วนจอยกันอย่างสนุกสนานค่ะ oh. พร้อมนำทีมผู้บริหารเต้นแอโรบิกร่วมกับนักศึกษาใหม่ไปด้วยเลยนะคะ ทำเอานักศึกษาต่างๆเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วล่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนของกิจกรรมนี้กันค่ะ

0: นอกจากท่านอธิการจะม่วนสุดๆแล้วนะคะรุ่นพี่แต่ละคนก็คือจัดเต็มมากๆมาต้อนรับน้องๆเหมือนกันก็ขอให้ชีวิตในร่วมมหาวิทยาลัยนะคะแฮปปี้และมีความสุขสดชื่นสดใสเหมือนที่แดนๆกันอยู่ในวันแรกนี่เลยนะคะ
1: แล้วปรบมือท่านอธิการบดีท่านสุดยอดมากเลยนะคะดูมือก็เหมือนจะทำ
0: ได้อยู่นะ
1: ได้อยู่นะโอ้ดูแบบท่าได้มากได้อยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะบันเทิงกันต่อเลยค่ะเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศนะคะของงาน T-Day Music Playground ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่21แล้วค่ะแน่นอนว่าครั้งนี้ยังได้รับการตอบรับจากทั้งศิลปินและแฟนคลับมาร่วมมอบความสุขให้แก่กันและกันเพียบเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้านะคะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon

0: เศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
1: ข่าวดีอะไรหรอ
0: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
3: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair
4: Back เหรอ
5: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนเนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันอาบใหญ
8: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
7: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: แคปเพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: ลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: Protex Icy Cool New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ค่ะด้วยบรรยากาศของงาน T-Day Music Playground นะคะสนามเล่นดนตรีของคนดนตรีนะคะที่ Sirs Studio รามคำแหง81ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่21แล้วค่ะบรรยากาศคึกคักตั้งแต่หน้างานเลยนะคะแฟนๆบางคนไปต่อคิวรอกันตั้งแต่เช้าส่วนศิลปินที่ไปมอบความสุขในครั้งนี้ก็ยกทัพกันไปเพียบเปิดเวทีด้วย Chess และ Feeling in My Heart นะคะจัดเต็มโชว์ปังๆรวมกันมากถึง7เพลงต่อกันด้วย101 KG ที่มาขึ้นคอนเสิร์ต T-Day ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วตามมาด้วย Eclipse ที่นำเพลงมาเสิร์ฟแฟนๆถึง4เพลงต่อด้วย11หนุ่ม Zero to Hero ที่กลับมาขึ้นคอนเสิร์ต T-Day อีกครั้งเช่นกันยังไม่หมดนะคะยังมีศิลปินสาวสวยเน็ตปนัสยาหรือครูเน็ตและน้องๆจาก Dream Catchers ส่วนที่เรียกเสียงกรี๊ดได้เยอะมากก็คือ Better Weather จากค่าย Spicy Disc ที่ขนเพลงฮิตมาเสิร์ฟแฟนๆถึง5เพลงก่อนจะปิดท้ายค่ะด้วยโชว์ของหนุ่มๆวงดนตรีแนวป๊อปร็อกน้องใหม่ไฟแรงจากค่าย Genie Records กับวง Good Mood ที่เสิร์ฟเพลงให้แฟนคลับร้องตามกันถึง6เพลงเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นและสุรพลฟู้ดด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดไปค่ะรอติดตามไลน์อัพคอนเสิร์ตในครั้งถัดไปได้ทุกโซเชียลมีเดีย T-Day Music Playground และรับชมบรรยากาศย้อนหลังได้นะคะทางรายการครอบครัวดนตรีทุกคืนวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืน35นาทีรวมถึงทางแฟนเพจ Facebook Sirs Studio และ YouTube Sirs Studio และ T-Day Music Playground ค่ะ
2: ยังอยู่ที่เรื่องราวของวงการเพลงค่ะกับศิลปินคนนี้น้องอาร์ตี้นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเดบิวต์เปิดตัวเป็นศิลปินใหม่ค่ะจากค่าย Melody Corner นั่นเองมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดให้พวกเราได้ฟังกันค่ะอาร์ตี้หรืออาร์ตี้สรุตนะคะเป็นศิลปินและนักแต่งเพลงมากความสามารถค่ะที่ครบเครื่องเลยนะคะทั้งการร้องเต้นและดนตรีไปจนถึงการเขียนเพลงค่ะรวมถึงยังเคยฝากผลงานกำกับมิวสิกวิดีโอของศิลปินหลายคนด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะอาร์ตี้ได้เปิดตัวเป็นศิลปินใหม่ของค่าย Melody Corner ในเครือ Music Move นะคะพร้อมเผยให้เห็นตัวตนที่เติบโตขึ้นอีกขั้นผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่า Anamorphic

0: ซิงเกิลเดบิวต์ที่เหมือนเป็นเลนส์ค่ะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักตัวตนของอาร์ตี้ในมุมใหม่เพราะเพลงนี้ค่ะถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกินฝันเพราะทุกโมเมนต์ทุกเรื่องราวเหมือนอยู่ในภาพยนตร์รักโรแมนติกเลยทีเดียว นอกจากนั้นนะคะเพลงนี้ยังมาพร้อมกับดนตรีแบบชิลป๊อปค่ะในจังหวะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ซาวกีตาร์ชวนฝันและเสียงสังเคราะห์ที่เสริมมิติความละมุนให้กับเพลงนี้ด้วยค่ะใครที่อยากฟังเพลงต้องแบบเต็มๆเลยนะคะของ Anamorphic เนี่ยนะคะเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube Artie และหลังจากนี้ Artie ก็ยังมีเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกแน่นอนสามารถติดตามได้เลยนะคะในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Artie และ Melodic Corner ค่ะ
1: ครั้งนี้ก็เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็ค่อนข้างมีอิสระเยอะในการทำผลงานครับก็เลยเหมือนแบบใส่ความเป็นตัวเองได้เยอะแล้วก็แอบขอทำนู่นทำนี่เองด้วยพี่เขาก็ให้ก็เลยเหมือนแบบเต็มที่มากทำเองเยอะมากงานนี้ตั้งแต่แต่งเพลงมันก็เหมือนมีภาพ MV ในหัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนอยากจะพอเรามีแล้วเราก็ขี้เกียจไปบีบคนอื่นอ่ะก็เรารู้อยู่แล้วอ่ะเราก็เลยอยากทำทุกอย่างให้มันเหมือนเป็นมูดนี้อยากเป็นแบบสิ่งที่อยากจะสื่อสารออกไปให้ทุกคนดูขอฝากเพลง Anamorphic นะครับผมก็เป็นเพลงเดบิวต์เพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวก็สามารถฟังได้แล้วทุกช่องทาง Music Streaming Platform แล้วก็ดู MV ได้แล้วที่ YouTube Artie หรือว่า Melody Corner นะครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งศิลปินจาก Move Records นะคะในเครือ Music Move ก็เพิ่งเปิดตัวศิลปินวง The Butterfly วงดนตรีที่นำเสน่ห์ของดนตรีอนาล็อกและกลิ่นอายความย้อนยุคมาถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนในเมืองใหญ่ท่ามกลางชีวิตของคนเมืองที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและรายล้อมด้วยความล้ำสมัยพร้อมเปิดฉากการโบยบินด้วยซิงเกิลแรกกับเพลงที่มีชื่อว่าคนเดียวทั้งปีบทเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของคนเมืองผู้ต้องเผชิญความเหงาอยู่ลำพังหวังเพียงให้ใครสักคนที่ปลายทางได้รับรู้และก้าวเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจที่เฝ้ารอมาเนิ่นนานซึ่งเสน่ห์ของเพลงนี้นะคะคือการนำเอาความอ้างว้างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจมาถ่ายทอดผ่านกรุ๊ปดนตรีสไตล์ 70s ที่ฟังสนุกอบอุ่นและชวนโยกตามนะคะอย่างเป็นธรรมชาติโดยเบื้องหลังความพิเศษของซิงเกิลนี้ได้พี่โอเพิ่มศักดิ์พิสิทธิ์สังฆการมารับหน้าที่ดูแลภาพรวมและร้อยเรียงท่วงทำนองอย่างพิถีพิถันให้ด้วยทุกคนสามารถติดตามการโบยบินของวง The Butterfly ผ่านซิงเกิลคนเดียวทั้งปีได้แล้วทุกแพลตฟอร์มมิวสิกสตรีมมิ่งรวมถึงรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube Move Records ค่ะ
0: ส่วนคืนนี้มาติดตามกันต่อนะคะกับละครเรื่องทาตรีนั่นเองต้องบอกว่าพระนางเขาแบบวิ่งหนีตายกันอีกแล้วค่ะคุณ
2: แต่ละอด
0: ทำคนดูติดงอมแงมกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับละครเรื่องทาตรีค่ะกับคู่พระนางอย่างพลณวัฒและจีน่ายีนานะคะที่ถึงแม้จะทะเลาะกันเกือบทุกฉากเลยแต่ก็ทำเอาคนดูเนี่ยลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นค่ะเพราะแค่นี้นรีหายไปเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวทำเอาหลานสาวอย่างรจิตเนี่ยงอนแล้วงอนอีกเลยนะคะงานนี้นรีเลยต้องงอชุดใหญ่ค่ะแต่ยังไม่ทันได้เริ่มงอนะคะก็ต้องวิ่งหนีระเบิดลงหลุมหลบภัยกันซะก่อนค่ะฉากนี้นะคะผู้กำกับอย่างพี่วิทย์วรวิทย์ถึงกับลงทุนสร้างฉากหลุมหลบภัยที่ช่อง3หนองแขมค่ะเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศช่วงสงครามให้สมจริงแบบที่สุดตั้งแต่ปากทางเข้าหลุมบันไดลงวนไปสู่ใต้ดินไปจนถึงเสบียงอาหารที่จัดเตรียมไว้สำหรับยังชีพค่ะทำเอาพลจีน่าเนี่ยตื่นตาตื่นใจแบบบอกเลยว่าตอนอ่านบทยังนึกภาพไม่ออกว่าถ่ายออกมาจะเป็นยังไงแต่พอได้เห็นเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวเพราะว่ามันเหมือนจริงจริงๆอ่ะใครอยากรู้ว่าฉากนี้จะเป็นยังไงแบบเต็มๆเลยนะคะก็สามารถติดตามได้ในละครทาตรีคืนนี้เวลา20:30ค่ะรับรองสนุกสนานแน่นอนไปช่วยกันลุ้นช่วยกันวิ่งเนาะ
2: ช่วยกันวิ่งดูแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วย
0: ค
2: ่ะรับรองว่านะแบบว่าเข้มข้นแน่นอน
0: ค่ะ
2: โอ้นี่นะช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันผ่ามะพร้าวทะเลซึ่งเป็นพืชที่มีเมล็ดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะที่สวนนงนุชพัทยานี่เองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เด
3: ี
4: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10บาท
3: ดีนะ
7: บ้านอบอุ่นเสมอด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นรินไนดีไซน์เรียบหรูพร้อมระบบความปลอดภัยอุ่นกายแบบผิวชุ่มชื้นอุ่นใจกับช่วงเวลาดีๆรินไน Heat is Home
8: ฮัชฮัชฮัชฮัชเมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดินใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพลอรินอสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหม

0: ไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม Colgate Optic White Purple ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น Colgate Optic White Purple
1: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
2: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
3: คอมพิวเตอร์เซฟดิวยังบริดจ์สโตนเซฟสูงสุด 3,200 บาทถึง30มิถุนายนนี้ที
4: ่คุ้มครบไวอุ่นใจที่คอมพิว
5: บอกให้เปลี่ยนอะไรไม่ต้องเปลี่ยน
6: ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนะครับอ
7: ะไรไม่เสียยังไม่เปลี่ยนจริงใจที่
8: คอมพิว
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันหาดใหญ
10: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
9: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
1: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
11: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
12: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify

0: โรงพยาบาลนวเวศก๊าซหุงต้ม PT อลูมิเนียม
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการข่าว3สีนะคะช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กับการผ่ามะพร้าวทะเลนะคะที่ก็มีการผ่าไปเรียบร้อยแล้วอย่างอลังการเลยที่สูงนนุพัทยานะคะและมะพร้าวทะเลนั้นนะคะยังเป็นพืชที่มีเมล็ดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณต้องกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาเป็นประธานในการปอกผลมะพร้าวทะเลจำนวน12ลูกนะคะซึ่งเป็นพืชหายากระดับโลกที่มีมูลค่าประมาณลูกละ 100,000 บาทค่ะ
2: ไม่กล้ากิน
1: ไม่กล้ากินเหมือนกันนะคะพร้อมสะท้อนความสำเร็จเลยนะคะในด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชหายากรวมถึงเป็นอาณาจักรแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของสวนนงนุชพัทยาโดยไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการผ่าผลมะพร้าวทะเลเพื่อเปิดให้เห็นเนื้อภายในผลนะคะซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้ยากมากเนื่องจากมะพร้าวทะเลเนี่ยเป็นพืชหายากและมีมูลค่าสูงจึงแทบไม่มีโอกาสได้เห็นโครงสร้างภายในผลอย่างใกล้ชิดนะคะถือเป็นโอกาสพิเศษค่ะสำหรับผู้ที่สนใจด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์พันธุ์พืชซึ่งปกติแล้วมะพร้าวทะเลเนี่ยอาจจะใช้เวลานานถึง60ปีเลยนะคะถึงจะให้ผลผลิตแต่ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งการให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอทำให้ต้นที่ปลูกในสวนนนุชพัทยานั้นสามารถให้ผลได้ภายในระยะเวลาประมาณ20ปีเสร็จๆและหลังจากนี้นะคะสวนนนุชพัทยาก็ยังจะมีแผนปลูกต้นกล้ามะพร้าวทะเลที่มีอยู่กว่า50ต้นเพิ่มเติมในพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะพร้าวทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกในอนาคตด้วยนะคะเพราะปัจจุบันค่ะสวนนนุชพัทยามีมะพร้าวทะเลรวมทั้งหมด90ต้นแล้วนะคะเป็นต้นที่โตแล้ว35ต้นและเป็นต้นกล้า55ต้นค่ะ
2: ลูกละแสนคุณแม่
1: ลูกละแสนฉันอยากจะพาลูกชายฉันไปสัมผัสและลูบคลำแบบโอ้เพราะว่าเราไปกันบ่อย
2: เราทำนัดกันไหม
1: เราทำนัด
2: เพราะเราอยากเห็นมากโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเขาผ่าได้อีกเมื่อไหร่เนี่ย
1: เออ
2: เพราะว่ามีต้นโตแล้ว35ต้นแล้วก็ในอนาคตอีก55ต้นแล้วก็ใช้ระยะเวลา20ป
1: ี20กว่าปีนะคะกว่าที่จะได้ผลออกมาก็มีผ่าอีกเมื่อไหร่เนี่ยลูก้าและเอริกไปร่วมผ่าด้วยแน่นอน
2: ใครสนใจนะคะก็ไปดูพฤกษศาสตร์ต้นไม้สวยๆนะคะแล้วก็สัตว์อะไรต่างๆรวมไปถึงแบบไดโนเสาร์หรือว่าอะไรอีกคุณเนี่ยคุณไปบ่อย
1: โอ้ไปบ่อยมากคือพืชพันธุ์สวนทั้งหลายทั้งแหล่นะคะรวมทั้งแบบมีแบบว่าห้องพระพุทธศาสนาโอ้โหคือไปแบบวันเดียวไม่หมดอ่ะต้องอยู่สัก5วันนะคะ

0: ะเช่ารถกอล์ฟแล้วก็ขับรอบๆไปเลย
1: ใช่ค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรสวยๆนะคะจาก BT Studio และ The Sisteryด้วยค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: โป้เส้นไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้เรื่องเฉาจริงๆทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะตำรวจปปปกับปปชค่ะบุกเข้าไปจับกุมแล้วไปเจอกำลังมีการแก้ไขกระดาษคำตอบกันอยู่เลยมีการซื้อขายกันเนี่ยตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทลองไปดูล่าสุดนะคะปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบเป็นจุดที่ใช้เปลี่ยนแปลงผลสอบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งค่ะตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไปพบข้าราชการที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10คนกำลังนำข้อมูลจากกระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี2568เพิ่งจะประกาศผลสอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานี้เองเอามาแก้ไขกันแล้วก็บันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจะส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดมีผู้เข้าสอบบางคนเขาติดใจเรื่องผลคะแนนสอบที่ออกมาก็เลยมาขอดูคะแนนนะคะแล้วก็ไปพบความผิดปกติรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านกลับทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทีนี้จากการสืบสวนทราบว่านายพิชิตเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิชิตรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นคนนำกระดาษคำตอบทั้งหมดเอามาไว้ที่นี่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไปแก้ไขปรับเปลี่ยนกระดาษคำตอบแล้วก็ส่งกลับไปที่ต้นสังกัดส่วนการจัดหาลูกค้าจะเป็นหน้าที่ของติวเตอร์ราคาตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทแล้วแต่ตำแหน่งที่สมัครสอบ
2: ได้เจอนะครับเจอของกลางที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่ามีทั้งในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับมีในเรื่องของกระดาษคำตอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวข้อมูลที่แก้ไขนะครับในเรื่องของแก้ไขในทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้ตรงกับสอดคล้องกับผู้ที่ได้รับบรรจุแล้วก็ประกาศผลสอบไปแล้วนายพอพานเนี่ยก็คือที่จริงแล้วในตำแหน่งของตัวเองนะครับพูดง่ายว่าก็เป็นข้าราชการส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ในบทบาทของเป็นตัวกลางเป็นในเรื่องของตัวนายหน้ากระจายไปยังนายหน้าทั่วท้องถิ่นในประเทศไทยเพื่อไปหาตัวในเรื่องของคนที่ต้องการรับบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของท้องถิ่นนะว่าใครจ่ายตังค์แล้วได้บรรจุแน่นอน
1: ทีนี้ผลที่ตามมานะคะคนที่สอบผ่านได้รับการบรรจุไปแล้วต้องถูกตรวจสอบใหม่ทั้งหมดถ้าพบว่ามีการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาหลังการจับกุมค่ะวันนี้นักข่าวไปถามนายกเรื่องนี้ก่อนเข้าประชุมครม.นะคะนายกบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วจัดการเต็มที่กระทรวงมหาดไทยมีเรื่องโกงพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่ได้เลยแล้วให้รอดูคำสั่งช่วงบ่ายวันนี้ด้วยค่ะ
3: รับทราบเรื่องที่ปปช.ไปจับการโกงของข้าราชการเข้าประชุม
4: รับทราบถึงเนี้ย
5: สั่งการยังไงบ้างคะท่าน
4: เป็นเต็มที
5: ่ไม่ถึงให้ดำเนินการ
4: แต่ผู้ที่ใครนักโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฝ่ายที่ที่ที
1: ่ก็ต้องรอดูนะคะว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีคำสั่งที่ออกมาหรือเปล่าเพราะว่าคาดการว่าอาจจะมีคำสั่งเด้งอธิบดีกรมสทหรือไม่ด้วยทีนี้ประเด็นเรื่องผลสอบจะเอายังไงต่อก็มีคำถามตามมาคนที่ถูกจับได้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่คนที่เขาไม่ได้ทุจริตแล้วสอบได้จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยหรือไม่เรื่องนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงว่ายังเร็วไปที่จะตอบต้องให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้างจัดสอบไปตรวจสอบก่อนนะคะหลังจากมีการประกาศผลแล้วใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องจัดการทั้งหมดขอให้รอข้อเท็จจริงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในการสอบครั้งนี้ก็เชื่อว่ามีการทุจริตมากกว่า 3,000 คน
6: ก็สอบได้เนี่ยเขาจะต้องถูกยกเลิกด้วยไหมคะ
7: โอเคเดี๋ยวเรื่องนี้มันยังเร็วไปที่จะมาพูดถึงณปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวรอข้อมูลออกมาให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับ
3: รายงานเบื้องต้นนะครับว่ามีตัวเลขในการสอบครั้งโกงย้อนหลังเนี่ยประมาณ
7: กี่ปีผมไม่ขอก้าวร่วงดีกว่านะครับไอ้เรื่องอดีตผมไม่ขอก้าวร่วงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการสอบครั้งนี้นะครับตามข้อมูลตาม

0: ข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีเท่าไหร่นะ 3,000 ใช่ไหมครับแต่ในข้อที่จริงเนี่ยผมว่ามีมากกว่านั้น
1: ไปดูคดี Forex นะคะหลังจากที่ DSI เปิดชื่อคุณภาวุฒิออกมาสสพรรคประชาชนก็มีคำถามว่าเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยจะเป็นการดิสเครดิตพรรคการเมืองหรือเปล่าวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุตพลนะคะยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นการดิสเครดิตค่ะแต่เป็นการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษทำตามห่วงเวลาอยู่แล้ว
2: รัฐมนตรีครับ
3: รัฐมนตรีคะเรื่องของคดี Forex ทีดีอะค่ะที่คนเขามองว่าอาจจะเป็นการการเ
2: รื่องผมไม่ใช่แล้วครับมันเป็นการดำเนินการของทางดีไซน์ตามช่วงเวลาอยู่แล้วครับผม
4: เปิดเข้าไปข้างในได
2: ้โอเคได้ขออนุญาตนะครับ
5: ครับ

0: ในการนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทางพรรคเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันค่ะ
1: ดูเหมือนว่าคดี Forex ตอนนี้จะกระทบโยงมาถึงพรรคประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าคุณเรืองไกรค่ะไปร้องให้กกต.ตรวจสอบบัญชีของพรรคประชาชนว่ารับเงินจากบริษัทที่ไปพัวพันคดี Forex หรือไม่เนื่องจากไปพบหลักฐานว่าบริษัท Pay Solution อาจจะมีการเกี่ยวข้องช่วงบ่ายคุณเรืองไกรเดินทางมายื่นคำร้องต่อกกต.ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคของพรรคประชาชนรับเงินมาจากบริษัท Pay Solution จำนวน 90,000 บาทโดยคุณภาวุฒิก่อนที่จะมาเป็นส.ส.พรรคประชาชนหลังจากที่คุณภาวุฒิเข้ามาเป็นส.ส.ของพรรคยังมีการโอนเงินจากบริษัท Pay Solution เข้ามาอีก3ครั้งจึงมีข้อสงสัยว่าเงินนี้ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าหากได้มาโดยไม่ชอบก็ขอให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคประชาชนด้วยนะคะพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
2: เบนิฟิตไฮโปรตีนแลคโตสฟรีไม่ต้องชงไม่ต้องแช
3: ่อร่อยมากสะดวกมาก
2: อร่อยได้ทุกที่เบนิฟิตประโยชน์เต็ม
4: ที่เบสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกรุงรอคำตอบ
5: ทำไทยอย่างเธอตอนนี
6: ้โอ
4: ้คำตอบใครทำได้จริง
7: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
8: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
9: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
10: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมนี่สร้างขึ้นมา
4: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน 18:00 นถึง 19:40 นช่อง3
11: คุณแม่ชื่นชมผมมากเลยไหมที่ผมเป็นทนายความได้แล้วก็ยังบอกอีกว่าจะไม่ห้ามให้ผมคบกับพิธิชาอีก
12: ขอบคุณนะที่เชื่อมั่นในตัวผม
13: ขอบคุณคุณเหมือนกันแหละที่เชื่อมั่นในตัวเขา
12: เราเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆ
13: จริงด้วย
14: ให้รักพิพากษาพฤหัสบดี 15:10 นตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
1: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภานะคะเห็นชอบบุคคลให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ1ท่านท่ามกลางข้อทักท้วงเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับสาขาที่เสนอชื่อมาค่ะนั่นก็คือผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือว่ารัฐประสานศาสตร์ศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒวานิชศาสตราจารย์คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะขณะที่สว.ส่วนหนึ่งตั้งคำถามใน2ประเด็นคือเรื่องกระบวนการสรรหาที่ดำเนินการในช่วงที่ยังไม่มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาและเรื่องคุณสมบัติที่เห็นว่าไม่น่าจะตรงกับสาขารัฐศาสตร์ที่ได้รับการเสนอมาด้วยสุดท้ายที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่คือ140เสียงไม่เห็นด้วย17และงดออกเสียง22เสียงค่ะไปที่ปมร้อนดราม่าเซฟทับลานนะคะก็มีอินฟูมีดาราเนี่ยออกมาปลุกกระแสสังคมในเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณสุชาติรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ค่ะวันนี้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้นะคะยืนยันว่าไม่ได้เอื้อกับนายทุนต้องการทำเพื่อประชาชนคุณสุชาติบอกว่าการปรับปรุงแนวเขตของอุทยานทำมาต่อเนื่องแล้วอย่าเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านหลายหมื่นครอบครัวที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สปก.ปี2521พอมาปี2524ก็ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานทับลานมาเป็นประเด็นทางการเมืองขออย่าให้มีการเข้าใจผิดกันในเรื่องนี้ขณะที่คุณอรรถพลอธิบดีกรมอุทยานนะคะพูดถึงกลุ่มมวลชนที่จะไปรวมตัวกันที่สภาในวันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อคัดค้านมติบอร์ดของอุทยานก็อยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ
17: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกราโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: นับสนุนโดยผ้าอ้อมเด็กโมฟิกเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออน
1: คิวโกหกเพราะว่าเขาอยากให้คุณสบายใจตัวเองจนตรอกขนาดนั้นเขายังแคร์ความรู้สึกคุณอยู่ได้แต่จูนทนไม่ได้คนดีๆอย่างคิวควรจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้าง

0: จูนขอร้อง
1: ถ้าคุณต้องถอนตัวจากคดีนี้ไปว่าความให้ฝ่ายตรงข้ามคุณก็ต้องยอมไม่ใช่คนของรอสันฮาร์วีอีกต่อไปแล้วเรื่องที่คุณตั้งใจทุ่มเททำงานมาเป็น10ปีเพื่อตำแหน่งพาร์ทเนอร์นี้คุณก็ต้องยอมสูญเปล่าไปเหมือนกันถ้าเวลานั้นลงเอยอย่างที่ว่าคุณก็ต้องยอมเผชิญกับสายตาอีกหลายคนที่ดูถูกคุณว่าชีวิตการทำงานของคุณมันล้มเหลวทั้งหมดที่จูนเดาว่าคุณคิดอยู่มันไม่มีคิวอยู่ในนั้นเลยนะคะ
0: เธอไม่เข้าใจ
1: จูนเข้าใจคุณนะคะเดิมพันของคุณมันสูงมากทุกอย่างกับความรักต้องรักแค่ไหนถึงจะยอมแลกอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะคะ

0: มสั่งให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนใหม่แล้วผมก็ถูกเปลี่ยนให้ไปทำคดีอื่นหัวหน้าอัยการอยากให้ผมไปทำคดีอื่นเพราะว่าอยากให้อัยการที่มีประสบการณ์สูงกับผมมาทำคดีนี้แทน
1: นาราเป็นอัยการที่เที่ยงตรงจะตายอยู่ๆถูกเปลี่ยนออกจากคดีนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆ
0: ถ้าคุณอยากเห็นความยุติธรรมในคดีนี้จริงคุณต้องทำงานให้หนักขึ้นทิชชาต้องอ่านเอกสารทุกอย่างให้ละเอียดอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทผมบอกทิชชาได้เท่านี้แล้ว
1: รายงานการชันสูตรพลิกศพร่องรอยการถูกทำร้ายรอยช้ำจากการถูกบีบบาดแผลมีลักษณะเหมือนถูกของมีคมของมีคมพบเศษกระจกฝังในบาดแผลเศษกระจก

0: อยู่ดีแกชวนพวกฉันมากินข้าวร้านนี้ทำไมวะหรือว่าจะมีข่าวดีมาแจ้งไปเคลียร์กับน้องคิวกลับมารักกันดีเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: หรือว่าเลิกกันถาวรวะ
2: ไม่นะผัวคะอยากรู้ผัวคะ
3: ไม่ใช่เรื่องคิวฉันแค่อยากมาร้านนี้พวกแกรู้จักเจ้าของร้านนี้ปะคุณอรพิมภรรยาเรวัตกรุ๊ป
2: ไม่อ่ะ
0: ภรรยาคุณเรวัตมหาพรสมบัติที่เพิ่งถูกผัวเก่าฆ่าตายอ่ะข่าวใหญ่มากเลยนะแกไม่รู้เรื่องเลยเหรอน้ำ
1: ฉันไม่สนใจหรอกฉันกำลังเป็นผู้ชาย
0: อ่ะแกหยิบเล่มนั้นมา
2: อืมเนี่ย
0: อืมอ่ะนี่จ้าคุณเรวัต
2: ขึ้นปกเลยหน้าดีแต่งตัวดีใส่คัพลิงด้วยหรอที่ปกติเห็นแต่ฝรั่งใส่นานๆจะเห็นคนไทยใส่นะเนี่ย
0: ร้านฉันทำจ้าเขาเนี่ยสั่งให้ฉันทำเป็นพิเศษเลยสวยเนาะแล้วเวลาที่เขาจะเซอร์ไพรส์คุณพิมพ์เนี่ยนะเขาก็มาสั่งเครื่องเพชรร้านฉันตลอดเลยว่าแต่มาเก็ตชวนพวกฉันมากินร้านนี้ทำไมวะ
3: คุณเรวัตจ้างรอสันฮาวีมาเป็นทนายร่วมในคดีนี
0: ้งั้นแสดงว่าก็มีทั้งอัยการแล้วก็ทนายแต่ก็ไม่แปลกอะเพราะว่าได้ข่าวว่าลูกชายฆาตกรก็เป็นทนายนะจ๊ะ
1: หร
3: อถ้าฉันบอกอะไรพวกแกอย่าตกใจนะ
0: เราจะไม่ตกใจจ้ะ
3: ลูกชายที่เป็นทนายที่ว่าคือคิวแล้วสามีเก่าที่ในข่าวบอกว่าเป็นฆาตกรคือพ่อคิว
1: แล้วแกนัดพวกฉันมาร้านนี้ทำไมวะ
3: คือเซนฉันมันบอกว่ามันมีอะไรผิดปกติอะฉันก็เลยอยากมาดูร้านคุณพิมพ์เผื่อว่าฉันมองข้ามอะไรไปพวกแกอยู่ที่นี่ทำตัวปกตินะเดี๋ยวฉันมา

0: ทำไมเปลี่ยนรูปอ่ะ
1: คุณเรวัตคะมีอะไรให้ดิฉันรับใช้ไหมคะ
2: ฉันจะมาดูงานที่คุณพิมพ์ทำค้างไว้ถ้าไม่มีอะไรสำคัญไม่ต้องมากวน
1: ค่ะคุณเรวัต

0: คุณเรวัตครับมันมาอีกแล้วครับ
1: อีกแล้วเหรอ
0: มันบอกว่าถ้าคุณไม่ออกไปเจอมันอ่ะ
2: มันจะแฉนะครับ
1: ไอ้ป่าเอ้ย

0: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
1: ์ว้าว
0: ไม่รีบไม่เหลือนะ
2: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเพื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละคะ
5: ต่อให้ณจิตไล่ผมผมก็ไม่ไป
6: ไอ้แมงดา
7: เรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรณจิตแกตาย
8: ตรีคืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์
11: น้องหมาจอยพี่เหมียวจอย
12: พร้อมมั้ง
13: ด็อกเอนจอยแคทเอนจอยจากเบทาโกรให้ทุกมื้อคือการช่วยปกป้อง
14: ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันขนสวยช่วยย่อยและดูดซึมดี
15: สามพลังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแคทเอนจอยด็อกเอนจอย
16: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้

0: Fresh ดื่มวิตเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
1: นั่นนะพิตาเดย์อย
2: ู่ดีดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้จะทำไมมันเริ่มบ่อยวัน
3: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคูล
1: เรวัตนัดไข่ไว้อะแจ็ค
4: ไหนมึงบอกว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกนั่นมาทำไม
5: ที่ผมมาหาคุณเนี่ยเพราะว่าผมคิดถึงคุณไงครับคุณเรวัต
4: ไม่ต้องมาพูดให้อารมณ์เสียมีอะไรก็ว่ามา
5: ผมอุตส่าห์ไปเป็นพยานเท็จให้คุณผมเสี่ยงคุกนะครับแทนที่คุณจะตอบแทนผมดีๆหน่อยเพราะถ้าผมเอาความจริงไปพูดว่าวันนั้นผมเห็นอะไรเรวัตกูพังแน่ๆแต่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับผมรักและเคารพคุณมาก

0: พี่น้ำบอกผมว่านั้นพี่มาที่นี่ผมก็เลยรีบตามมา
1: ไอ้แจ็คมันทำงานได้เลยวะ

0: มให้เวลาคุณตัดสินใจถึงเที่ยงพรุ่งนี้เพราะผมก็จะตัดสินใจใหม่เหมือนกันว่าผมจะกลับบ้านนอกหรือจะกลับคำให้การดีว่าวันนั้นผมเห็นอะไรใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าคุณอรพิมพ์เลขบัญชีเดิมไม่หักภาษีนะครับ
1: ไปดูสิไปเร็ว
2: พี่รีบหนีไปก่อนนะผมจะอยู่เจอเรวัต
3: ไม่ได้นะคิงมันอันตราย
2: มันไม่ทำอะไรผมในร้านตัวเองหรอกอย่างที่นี่มันก็ถนนแล้วคนก็เยอะนะพี่เชื่อผม
3: คิว
2: พี่ลิชาไปไปก่อนพี่ไป
4: นึกว่าใครลูกไอ้กระจอกนี่เองมาแอบฟังฉันเหรอ
2: พอดีกูมาทานข้าวแล้วก็บังเอิญได้ยิน
0: ใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าคุณอรพิมพ์
2: คนที่ฆ่าแม่ผมไม่ใช่พ่อแต่เป็นคุณ
1: ฉันฆ่าแล้วไง
2: สารเลวไอ้เลวไอ้ชั่ว
1: ฉันเหมือนชั่วนั่นเหรอแกก็รู้นี่คู่กับเขามีไว้ขังคนเลวคนที่ติดคุกรังหักที่ชั่ว
3: แล้วแกคิดว่าจะอยู่ข้างนอกได้อีกนานแค่ไหน
2: พี่ชาก
3: ระบวนการทางกฎหมายกำลังดำเนินอยู่และคนที่กระทำผิดจริงจะต้องได้รับโทษ
1: เธอมันเป็นทนายของรอสันฮาร์วีย์ไม่ใช่หรอฮะนี่ลูกความของเธอยืนอยู่ตรงนี้ฮะฉันน่ะเป็นคนจ่ายเงินจ้างเธอ
3: เราคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเหรอเงินน่ะซื้อไม่ได้ทุกอย่างโดยเฉพาะความถูกต้อง
1: นั่นเหรอแต่เงินของฉันน่ะก็เคยทำให้ผู้หญิงบางคนทิ้งครอบครัวแล้วมาอยู่กับฉันได
3: ้คิว
2: มึง

0: ูจะเอามึงเข้าคุกกูจะเอามึงเข้าคุกให้ได้มึงจำไว้เลยกูจะเอามึงเข้าคุกให้ได
1: ้กระจอกเอ้ยมึงมันก็เหมือนพ่อมึงน่ะฮะกระจอกมึงจะทำอะไรกูได้ฮะแค่หาทนายความมาว่าความยังไม่มีปัญญาเลยเงินซื้อความถูกต้องไม่ได้อย่างนั้นเหรอฮะจบคนที่มีเงินหลักล้านหลักแสนเนี่ยก็ชอบพูดอย่างนี้ทั้งนั้นล่ะลองมีเงินสักร้อยล้านพันล้านดูสิฮะเธอจะรู้ว่าความถูกต้องมันไม่จำเป็นเลยแค่มันทำให้คนอย่างฉันไม่ผิดเท่านั้นก็พอ
2: คิว

0: ขอโทษทุกคนนะครับที่รบกวนเวลาหน่อยพอดีผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
1: ครับผม
2: ขึ้นต้นแบบนี้นี่ข่าวร้ายใช่ไหมคะ
0: ข่าวร้ายมากเพราะว่าต่อไปนี้ทุกคนจะต้องทำงานกันหนักขึ้นนะผมเพิ่งได้รับแจ้งจากบอร์ดบริหารของบริษัทรุ่งโรจน์โภคภัณฑ์อาหารมีมิติเขาจะให้บริษัทรอสแอนด์ฮาวีเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
3: จริงเหรอ อ
1: าหารมีมิตินะมีสามมิติ
2: บริษัทรุ่งโรจน์โภคภัณฑ์ที่คุณคามิเลียเข้าไปแนะนำตัวน่ะหรอคะ
0: ใช่เขาประทับใจความสามารถของคุณคามิเลียมากนะมีความแม่นยำทั้งกฎหมายไทยกฎหมายจีนสามารถวิเคราะห์การตลาดพยากรณ์อนาคตคุณเก่งมากเก่งมากจริง
2: บอสเป็นคะพี่ธิชาคะทราบหรือยังคะว่าบริษัทรุ่งโรจน์โภคภัณฑ์เนี่ยตอบตกลงให้บริษัทของเราเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแล้วนะคะฝีมือคุณคามีเลียล้วนๆเลยค่ะ
1: บริษัทรุ่งโรจน์โภคภัณฑ์เนี่ยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการลงทุนสูงมากมีการลงทุนทั้งในอเมริกาจีนอังกฤษรัสเซียฝรั่งเศสอูสเปโอ้ยเยอะไปหมด
4: ปกตินี่เขาใช้ลอว์เฟิร์มนอกนี่ครับ
2: ใช่
5: ซึ่งการที่เขาให้เรามาดูแลกฎหมายให้เนี่ยนะครับคือเราอะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเน
1: ี่
5: ย
1: แหมอย่าเพิ่งอวยไปอย่าเพิ่งอวยไปคู่แข่งยังมีอยู่ตรงนู้นอีกหนึ่งราย
6: ยินดีด้วยนะคามิเลียเธอต้องได้เป็นพาร์ทเนอร์แน่ๆเพราะฉันไม่ใช่คู่แข่งของเธออีกแล้ว
3: พี่ทิชาจะถอดใจยอมแพ้เลยหรอคะ
6: พี่ไม่ได้ถอดใจแต่พี่จะลาออก
3: ลาออก
6: บอสเบนคะทิชาขอลาออกค่ะ
4: ไม่

0: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรทูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรทูคิสเท่านั้น
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอน211ไม่ได้ให้หวยแต่ให้ผักนำเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะเมนูเพื่อสุขภาพน้องนี่ลงทุนจัดสำรับคุณพี่เองเลยนะเจ้าค่ะ
7: หน้าตาแปลกนักแต่ก็น่ากินเหมือนน้อง
6: น้องคุณพี่อ่ะนี่คุณพี่ทานให้หมดจานเลยนะเจ้าค่ะ
8: ไม่ได้ลูกข้าจะกินผักกินหญ้าแบบนี้ไม่ได้พ่อชายก็เป็นรูปพญานาคมึงจะต้องสำรักชาววังเท่านั้น
6: แกงกะทิของทอดพอเลยแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าคะ
8: ทำไมจะไม่ได้
6: เพราะถ้าให้คุณพี่ชายทานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าคะมันจะเสี่ยงทำให้เกิดโรค NCD เจ้าค่ะ
7: NCD
6: NCD คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการมีพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมจนสะสมทำให้เกิดเป็นโรคเรื้อรังได้ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือว่าจะเป็นโรคอ้วนลงพุง

0: แล้วถ้าไม่อยากให้พ่อใช้เป็นโรคเอ็นอะไรกันอะไรนั่นน่ะจะต้องกินอย่างไรล่ะ
1: 211เจ้าค่ะคุณแม
0: ่น้ำตาติดตาได้หนูต่อหน้าพระนครบาทเชรึ
1: โอ้ยไม่ใช่เจ้าค่ะคุณแม่ไม่ใช่หวยเจ้าค่ะ211เนี่ยคือผักสองส่วนควรเลือกผักให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผักสดผักสุกทุกชนิดเจ้าค่ะส่วนข้าวนะเจ้าคะควรเป็นข้าว1ส่วนและเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะเจ้าคะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือถ้าเป็นขนมปังก็ขนมปังโฮลวีทหรือว่าจะเป็นธัญพืชเจ้าคะส่วนเนื้อสัตว์นะเจ้าคะควรจะเป็นเนื้อสัตว์1ส่วนเจ้าคะและต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำนะเจ้าคะอย่างเช่นไก่ที่ไม่ติดหนังนะเจ้าคะไข่ปลาถั่วเหลืองเต้าหู้หรือแม้โปรตีนเกษตรก็ได้นะเจ้าคะถ้าอยากได้เลขเด็ดเอ้ยถ้าอยากได้เมนูจานเด็ดนะเจ้าคะต้อง211นะเจ้าคะสแกนตามนี้เลยเจ้าคะ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถ Hilux เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้า Toyota รับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนายนนี
3: ้เริ่มงานวันแรกเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
4: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้มืด
7: โอ้ยสนุกอะไรอยู่คะเนี่ยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรออยู่สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับโอ้โหมันมากวันนี
7: ้ทั้งรอยยิ้มแบบนี้
8: เรื่องของการดูดการถูรวมหมดอยู่ในแบล็คไซโครน
7: เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะปกติแล้วแม่จ๋างานบ้านเท่ากับงานที่มันบานเพราะอะไรทำทีก็เมื่อยก็เหนื่อยเพราะว่าใครที่ทั้งถูทั้งกวาดมันก็ต้องทั้งก้มเงยๆจนปวดหลังอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครกำลังมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่มันหนักลากมาถึงจุดใช้งานแล้วพอจะเสียบปลั๊กพอจะเริ่มดูดสายที่ให้มามันดันสั้นไปอีกจะดูดจุดที่มันสูงสูงยกจนเมื่อยแขนเลยกว่าบ้านจะสะอาดเอี่ยมอ่องแต่วันนี้การดูดฝุ่นการถูบ้านจะแตกต่างออกไปเราอยู่กับตัวนี้เลยค่ะ
8: แบล็คไซโครนครับผมวันนี้ใช้งานง่ายไร้ข้อจำกัดเรื่องสายไฟไร้สายของแคและต่อท่อได้ไกลแค่ไหนก็ไปได้สุดท้าย
7: โอ้โหแทบจะลอยไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลยนะและตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ากำลังแรงดูดขาวสุดยอด
8: กำลัง 15,000 PA ปัสคาลนะฮะดูดลูกเหล็กขึ้นฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่หายวับและฟังก์ชันคุณสมบัติ5 in 1 5หัวไม่ว่าจะเศษอาหารขนมเส้นผมขนสัตว์น้องหมาน้องแมวหรือว่าสิ่งสกปรกตามพื้นบ้านซอกซอยในโซฟาบนเตียงหรือแม้แต่ในรถยนต์ยกเคลื่อนย้ายไปไหนสะดวกมาก
7: ๆและการสั่งงานใช้งานง่ายในปุ่มเดียวมาพร้อมกับหน้าจอ LED นะคะที่มีทั้งหมด Ecoดูสบายสบายเลยค่ะหรือว่าจะปรับมาเป็นโหมด Max แบบนี้กำลังแรงสูงแบบนี้และก็สั่งใช้งานในปุ่มเดียวเปิดปิดสั่งการใช้งานง่ายๆโอ้ยสบายจังเล
8: ย
7: โปรโมชั่นที่ดีมารออยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Black Cyclone 1เซตราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมเพิ่มฟรีทันทีค่ะกับ Smart Hand Mop อีก1ชิ้นและยังไม่หมดให้โทรตั้งแต่วินาทีนี้เราแถมเพิ่มฟรีให้คุณค่ะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์อีก1เซตจากราคาทั้งหมด 2,870 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นและนี่คือราคาจ่ายจบเพราะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะรีบโทรเลยที่เบอร์021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ค่ะ
8: ตอนนี้เรามาดูกันเลยครับว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายแบล็คไซโคลของเรานะฮะจะได้อะไรไปใช้กันบ้างอันดับแรกก่อนเลยนะฮะเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมเขาจะต่อท่อยาวจะใช้ท่อสั้นจะใช้ตัวหัวดูดไปเลยก็ได้เครื่องย้ายไปไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องปลั๊กอีกต่อไปตัวเครื่องสีดำสวยตัดกับสี

0: ม่วงดูดีคลาสสิกหรูหราแบบนี้แข็งแรงทนทานจากพลาสติก ABS และแบตเตอรี่กำลัง 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะ1ชาร์จเต็มใช้ได้ต่อเนื่อง50นาทีนะครับผมและน้ำหนักเบาแค่750กรัม
1: เบากว่ากระเป๋าสะพายคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชม
0: จริงมอเตอร์กำลังสูง 15,000 PA เรารับประกันมอเตอร์2ปีถ้ามีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ไม่ต้องส่งซ่อมและทีเด็ดของเขาคือถังเก็บฝุ่นใหญ่มากจุได้ถึง650มิลลิลิตรและคุณผู้ชมจะเห็นฟิลเตอร์ด้านในดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ให้มันย้อนออกมาฟุ้งคนเป็นภูมิแพ้จะชอบมาก
1: และถึงเวลาที่ต้องจับตาดูให้ดีๆกับการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น Black Cycle
0: ในความจุ650มิลลิลิตรคุณผู้ชมมันจะไซโครนจริงๆดูดีๆนะ1 2ซ้ำว้าวคุณผู้ชม650วัดได้ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในถังเก็บฝุ่นแบบนี
1: ้และไม่ว่าจะต่อท่อยาวนะคะถึง1 2ท่อนแบบนี้ไหนจะรวมหัวตะกุยที่ต่อไปอีกงานบ้านสูงๆที่คุณแม่บ้านสูงน้อย150แบบไพลี่แบบนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นซอกเป็นหลืบตามมุมลึกของโซฟาที่เราเอื้อมไปยากหรือแม้กระทั่งหยากใยสูงสูงนะคะที่มันคลิ้วสวยไม่ว่ามุมไหนของบ้านคุณก็จะสะอาดเอี่ยมอ่องไร้ฝุ่นทั่วบ้านแล้วล่ะค่ะ
0: เอาละครับผมมาถูหน้าจอกันดีกว่าเอ็งงงทำไมมีดูดแล้วมันถูได
2: ้
0: เพราะมันเป็นทูอินวันคุณผู้ชมนะผมและดูดมันจะเป็นอย่างนี้เลยสามารถที่จะดู

0: ดก็ต้องดูดถูก็ต้องแยกอีกรอบนึงแต่วันนี้มีแบล็คไซโคลนค่ะมันง่ายในขั้นตอนเดียว
1: คุณผู้ชมถ้าเขาสามารถแกะออกมาแล้วเอาไปลงถังซักได้เลยและการทำความสะอาดของเราไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับผม
0: ใช่แล้วค่ะขออนุญาตเปลี่ยนอุปกรณ์เลยค่ะคุณผู้ชม
1: สำหรับกำลังจิ๋วแต่แจ๋ว 15,000 PA วันนี้เปิดสุดไปเลยแล้วดูกำลังการดูดที่แมสของเขาอยู่ในร่องต่างๆนะวิ่งปื๊ดเข้ามาในเครื่องแบบโดยง่ายเลยเห็นไหมฮะ
0: โอ้ถ้าอย่างนี้นะเป็นพวกฝุ่นตามร่องหน้าต่างที่มันปลิวเข้ามาจากท้องถนนเนี่ยสบายเลยล่ะคุณผู้ชม
1: ใช่เลยนะเม็ดวิ่งกระจายแต่ไม่เท่ากับเม็ดลูกเหล็กอันนี
0: ้มันลอยละลิ้วปลิวเข้าไปอย่างกับเม็ดโฟมเลยอ่ะคุณผู้ชมแสดงว่าแรงดูดเขาแรงจริง
1: ๆเนี่ยแหละคือกำลังดีปุ่นหนักๆ นะครับผมเส้นผมเส้นขนต่างๆเจกขนมอาหารต่างๆรับรองหายกระจายเลย
0: มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะว่างานไหนๆก็เอาอยู่จริงๆนะบางทีเจอเศษใบมงใบไม้คุณผู้ชมดูให้มันหนำใจเลยไม่ต้องมานั่งกวาดไม่ต้องมารอปล่อยให้มันฟุ้งกระจายรวมไปถึงค่ะอย่างที่บอกไปเศษขยะต่างๆคุณผู้ชมขาก็สามารถดูดง่ายสบายแรงแบบนี้กันไปเลยบางทีบางบ้านเลี้ยงน้องหมาคุณไทยเคยเจอมั้ยกลับมาบ้านอีกทีว่าให้มวลทิชชู่มันตกลงไปในพื้นน่ะเขาเอามาเล่นกันตะคุยกันกระจายแบบนี้หรือแม้กระทั่งค่ะเศษผมสาวๆอุ๊ยแต่งผมทำทรงนั้นทรงนี้ไม่ต้องกังวลไปได้เครื่องนี้ไปคุณผู้ชมขาพื้นผิวไหนเอาอยู่หมดเลยกับเครื่องดูดฝุ่น Black Cyclone แบบไร้สายค่ะ
1: ในหัวที่เป็นแปลงนะฮะข้อดีของการที่เราใช้นะมันจะสามารถที่จะดูดและกวาดไปพร้อมกันกับตะแกรงมุ้งลวดต่างๆหรือฟิลเตอร์แอร์ป้องกันเรื่องของฝุ่นไรฝุ่นต่างๆลูกก็หายใจได้เต็มปอดกับเครื่องดูดฝุ่นที่เขาตะกุยหัวได้ขนาดนี
0: ้โอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมคะมันรักษาพื้นผิวเอาไว้ได้ด้วย
1: แ
0: ต่ก็ไม่ได้หมดแค่หัวนั้นนะคะ
1: เรายังเปลี่ยนหัวต่อไปได้ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้หัวตะกุยเป็นหัวที่เอาไว้ตีเบาะได้และดูดได้พร้อมกันเลยทีเดียวตรงนี้ตบตบตีตีแล้วก็ดูดตบตบตีตีแล้วก็ดูดหัวดูดตรงนี้เนี่ยมันแข็งเนี่ยคุณผู้ชมตีและดูดได้เลย
0: โอ้โหเรียกว่าตะกุยฝุ่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูดจัดการเก็บไปแบบนี้คุณผู้ชมคะตัวหลักว่าเจ๋งแล้วแต่มาดูตัวนี้ค่ะเครื่องดูดฝุ่นพกพาเอาไว้ในรถแล้วยิ่งมีลูกเล็กหรือแม้กระทั่งคนทำงานกินขนมระหว่างไปทำงงทำงานเจอขนมแบบนี้ค่ะคุณแม่กับเครื่องพกพาที่ไร้สายเช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูสิสามารถดูดได้เร็วดูดไวไวแบบนี้เลยแล้วก็กลับมาสะอาดเอี่ยมอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะค่ะคุณเอาอะไรมาเล่นอีกแล้วคะเนี่ย
1: ไม่มาแพนดี้รับไปด้วยเลยเก๋ๆแบบนี้ทิ้งครัวทิ้งห้องน้ำใช้ไม่มอบแบบนี้นะฮะเก็บน้ำกระจายแล้วหายวับไปกับตาแล้วสามารถที่จะเอาไปซักใช้ต่อได้โดยที่มือเราเนี่ยไม่เปื้อนเลย
0: โอ้โหและเน้นย้ำค่ะว่านั่นก็ให้ฟรีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะอย่ารอช้ารีบหยิบโทรศัพท์

0: ซื้อด่วนๆค่ะ
1: ตอนนี้ทีมงานบอกว่าเหลือไม่กี่สายแล้วต้องรีบกดโทรเท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบล็คไซคอน1เซตจากปกติราคา 1,990 บาทเฉพาะสายที่โทรเข้ามาในตอนนี้แถมฟรีสมาร์ทแฮนด์ม็อบ1ชิ้นยังไม่หมดเฉพาะคนที่โทรมาวินาทีนี้แถมเพิ่มไปอีกกับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์1เซตจากปกติทั้งหมดราคา 2,870 บาทแต่คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-1613233ย้ำ02-1613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happych3
0: จะซื้อให้ตัวเองจะซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสายโทรเข้ามาแน่นมากๆทุกผู้สายที่ต่อสายอยู่ห้ามวางสายเด็ดขาดแต่เวลาของเราสองคนร้านหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สนับสนุนโดยน้ำปาราแม่บุญล้ำ
4: ผมให้เวลาคุณตัดสินใจถึงเที่ยงพรุ่งนี้เพราะผมก็จะตัดสินใจใหม่เหมือนกันว่าผมจะกลับบ้านนอกหรือจะกลับคำให้การดี
5: คลิปนี้ใช้เป็นหลักฐานในศาลไม่ได
6: ้ค่ะทิชาทราบค่ะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรในชั้นศาลแต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าคดีนี้มีการสร้างพยานเท็จเพื่อใส่ความจำเลย
5: เราจะด่วนสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะไอ้คลิปนี้ก็ยืนยันแค่ว่าพยานรู้จักกับเรวัตส่วนคำพูดเขาเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
6: แล้วถ้าทิชาจะบอกว่าเมื่อคืนทิชาเจอเรวัตแล้วเขาก็เป็นคนยอมรับเองว่าเขาเป็นคนฆ่าคุณอรพิม
5: แล้วคุณมีหลักฐานไหม
6: มีแค่คำพูดทิชานี่แหละค่ะบอสเบนจะเชื่อไหมคะ
5: ทิชาคุณอย่าใช้อารมณ์
6: ทิชาลาออกค่ะ
5: ทิชา
6: ทิชาว่าความไม่คนที่กระทำความผิดได้นะคะแต่จะให้ว่าความเพื่อเอาคนที่ไม่กระทำความผิดอะไรเลยเข้าคุกทิชาทำไม่ได้ค่ะ
5: ทิชาคุณมีเหตุผลหน่อยได้ไหม
6: นี่เป็นครั้งแรกเลยเหรอคะที่ทิชามั่นใจว่าใช้อารมณ์ตัดสินใจได้ถูกต้อง
5: ทิชาทิชาคุณไม่อยากเป็นพาร์ทเนอร์แล้ว
6: ค่ะทิชาอยากเป็นพาร์ทเนอร์อยากเป็นมาก
5: ถ้าคดีนี้คือการจัดฉากใส่ร้ายอย่างที่คุณว่าทนายจำเลยเขาจะต้องหาหลักฐานมาหักล้างทำให้ศาลเกิดข้อสงสัยว่าจำเลยอาจจะไม่ได้ทำจริงก็ได้สุดท้ายศาลก็อาจจะยกฟ้องหรือยกผลประโยชน์ให้จำเลยไป
6: พ่อทิชาเคยสอนค่ะว่าการเป็นทนายความสามารถเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้ให้ใช้วิชาความรู้ในการช่วยเหลือคนอย่าใช้เพื่อทำลายชีวิตใครถ้าทิชาจะได้เป็นพาร์ทเนอร์แต่ต้องทำให้คนบริสุทธิ์ต้องติดคุกอ่ะทิชายอมโง่แต่ยังเหลือความภูมิใจในตัวเองดีกว่าค่ะ
5: ทิชาคุณยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อคิวคุณรักเขามากขนาดนั้นเลยผมไม่เข้าใจคิวแค่เด็กคึกขนองคนหนึ่งอยู่ใกล้ใครเขาก็รักคนนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าอนาคตเขาต้องการอะไรแล้วคุณจะไปเชื่อมั่นเขาได้ยังไง
6: บอสเบนกำลังใช้อคติตัดสินคิวนะคะ
5: หรือว่าไม่จริง
6: ทิชาขอโทษแล้วกันนะคะที่ทำให้ผิดหวังกับทุกเรื่องขอโทษจริงๆค่ะ
5: ยังไงผมก็จะทำคดีนี้ถ้าคุณจะไปว่าความให้คิวไปเจอกันที่ศาล
6: ได้ค่ะงั้นเราเจอกันที่ศาล

0: พี่ธิชาดาราช่วยค่ะ
1: ผมช่วยครับดาราช่วยครับพี่
0: พี่จะไปจริงๆเหรอคะ
2: พี่ขอโทษนะดาราขอโทษจริงๆที่ต้องทิ้งงานนี้เถอะสานต่อ

0: พี่ดาราจะทำได้หรอคะ
1: ทำได้สิจะทำได้จะเก่งจะตายแค่ต้องรอบคอบให้มากกว่านี้อย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่พี่มั่นใจว่าเธอต้องเป็นทนายความที่เก่งมากแน่ๆส่วนเธอสองคนนะถ้าได้เป็นทนายเต็มตัวแล้วก็อย่าลืมเหตุผลนะว่าอยากเป็นทนายกันเพราะอะไร
2: ครับพี่ธิชา
3: ครับพี่ธิชา

0: บ๊อบเล็ตไอ้ที่ชายลาออกจริงเพราะอะไร
1: คลิปนี้พวกคุณดูเสร็จจะเอาไงก็บอกมา

0: เขาอำเล่นหรือเปล่าใครมันจะมาบอกว่าตัวเองฆ่าคน
1: ก็มันเนี่ยแหละครับมันเป็นคนยอมรับเองว่ามันฆ่าแม่ผมแล้วมันก็ใส่ร้ายพ่อผมไอ้คนเนี่ยแหละครับที่มันอยู่ในคลิปมันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่มันรับเงินจากเรวัตแล้วก็เป็นพยานเท็จให้การใส่ร้ายพ่อผม
0: โอ้มีพยานเท็จด้วย
2: เฮ้ยพี่นี่ไม่เชื่อเพื่อนผมหรอ
3: นั่นนี่พี่เป็นทนายความนะพี่ก็ต้องเชื่อลูกความตัวเองดิ
2: เออ
0: ผมเนี่ยผมเชื่อทุกอย่างที่พูดเลยแต่นี่นะคุณดูนะเราด้วยจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วไม่เห็นอะไรเลยมันไม่มีอะไรหรอกกาเพอะ
3: พี่ครับถ้าพี่ไม่อยากรับคดีนี้ตั้งแต่แรกอะพี่จะรับทำไมเสียเวลาเปล่านะพี
0: ่ถ้ามีคดีอื่นให้ทำเนี่ยผมก็ไม่รับหรอกคดีเนี้ยดูแล้วยังไงก็ไม่ชนะแพ้ไปทำไปก็เสียประวัติด้วยไอ้ที่รับเนี่ยก็ดีกับอยู่ว่างๆอย่างน้อยก็ได้ค่าเดินทางจากศาล
3: แล้วทำไมพี่พูดจาแบบนี้
4: ถ้าไม่อยากเป็นทนายก็ไม่ต้องเป็นค่ะ

0: ดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลทองว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักซ์เพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลักซ์
2: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
3: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวย
2: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
4: ยินดีแน่นะเกลียดแม่จะตายไป
5: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
6: พอแล้วว
7: ันฝันวันวิวาสุก 20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สนับสนุนโดย True Online Home Next

0: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
2: ์ว้าว
1: ไม่รีบไม่เหลือนะ
3: สนับสนุนโดย Protex Icy Coolเนสกาแฟเรดคัพ
4: ทนายความที่เห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเห็นลูกความเป็นใบเบิกเงินค่ารถจากศาลโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกความเลยแบบนี้ยังจะกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นทนายความเหรอคะ
5: น
4: ายแทนเชิญคุณกลับไปนอนเฝ้าศาลเถอะค่ะเพราะว่าฉันจะเป็นทนายความให้คิวกับพ่อเขาเอง
5: จริงเหรอ
4: จริง
6: ไอ้เบนไอ้เบนไอ้เบนไอ้เบนไอ้เบนไอ้เบนไอ้เบน
5: ไอ้เบนไอ้เบนขอโทษนะครับพี่พี่จะยืนอยู่ทำไมล่ะครับเชิญกลับไปเฝ้าสารในแห้งตายเลยดีกว่า
7: แกคุณแก
8: บาย
5: บายบายด้วย
9: พี่ลาออกจากลอสันฮาวีเหรออ
10: ืมพี่ทำคดีให้คนผิดได้นะแต่คนผิดที่ไม่สำนึกเราโยนความผิดให้คนอื่นแล้วเอาตัวรอดอยู่คนเดียวอ่ะพี่ทำใจทำคดีให้ไม่ได้จริง
9: ๆแล้วพี่ไม่เสียดายหรอ
10: พี่ตัดสินใจดีแล้วช่างมันเหอะไปเดินดูรอบๆดีกว่าเผื่อจะมีเบาะแสอะไรหลงเหลือ
9: แต่คนเก็บขยะขายมั้ง
10: ดูจากการแต่งตัวไม่น่าใช่นะพี่คะพี่คะขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะ
9: แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
11: เฮ้ย
12: เอ้ย
13: พี่ไปไหน
12: อย่ายุ่งนะเฮ้ยไอ้แจ็คบอกว่าไอ้ยุ่งไงไอ้เต้นไอ้แจ็คไอ้แจ็คเฮ้ย

0: แจ็ค
1: นี่มันใครวะเนี่ยขับมาชนขนาดนี้ตั้งใจฆ่าเลยนะเว้ย
2: แจ็คเป็นไงบ้าง
3: ไอ้เรวัต
1: ฮะ
3: ฝีมือไอ้เรวัตแน
1: ่เดี๋ยวกูต่อไว้แม่บ้านก่อน
2: เดี๋ยวพี่โทรตำรวจเอง
3: แจ็คแจ็คได้ยินไหมแจ็คแจ็ค
4: ไอ้ไอ้ไอ้เรวัตมันเป็นคนฆ่าเมียมันเนี่ย
3: หล
4: ัก
3: ฐานหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรแจ็คไอ้แจ็คหลักฐานอะไรแจ็
2: ค
3: ไอ้แจ็ค
2: ไ
3: อ้แจ็คมันเป็นพยานที่ให้การใส่ร้ายพ่อผมในชั้นสอบสวนไอ้แจ็คมันเป็นพยานสำคัญที่ทำให้พ่อผมถูกจับแต่ถ้ามันยอมกลับคำให้การในชั้นศาลน่ะมันก็มีสิทธิ์ที่คดีจะพลิกแต่ถ้ามันตายอ่ะพ่อผมก็จบ
2: คิวอย่าเพิ่งคิดมากแจ็คอาจจะไม่เป็นไรก็ได
5: ้ญาติคุณจักรพันธ์หรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเรารู้จักเขาค่ะเราเป็นคนพาเขามาส่งค่ะ
3: แจ็คปลอดภัยดีใช่ไหมครับ

0: โถย
1: ฮิว
0: อะไรวะเนี่ย
1: เป็นอะไร
0: ไอ้แจ็คมันมาตายอะไรตอนนี้แล้วผมจะช่วยพ่อยังไงอ่ะเราจะรู้อยู่แล้วอ่ะผมจะช่วยพ่อยังไงฮะ
1: ฮิวเป็นอะไรเนี่ย

0: ขอคุยด้วยหน่อยสิอะไรบอสเป็นให้เธอตรวจสอบเอกสารทางการเงินการบัญชีของ Revert Group ไม่ใช่หรอฉันก็แค่ไม่อยากให้เธอพลาดข้อมูลที่สำคัญไปเอกสารทางบัญชีของร้าน Innocente ที่ทำให้คุณพงต้องรีบไปที่ร้านจนเกิดเรื่องเป็นคดีความโชคดีที่คุณพงมีก๊อปปี้เอาไว้บางส่วน
1: เธอเอามาให้ฉันทำไมอ่ะ
0: ถ้าเธอเอาเอกสารนี้ไปตรวจสอบกับสรรพากรเอาไปตรวจสอบกับบัญชีใหญ่ของเรวัตกรุ๊ปฉันคิดว่าเธอน่าจะได้รู้จักลูกความของเธอดีขึ้น
1: เพื
0: ่อฉันก็แค่หวังว่าถ้าเธอรู้จักลูกความของเธอดีแล้วเธอจะเลือกทำในสิ่งที่สมควรจะทำ
2: สกปรกและเชื้อโรคนอกบ้านทำให้ต้องระวังและใส่ใจเพราะสำหรับคนที่มีความหมายเราจะทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องเขาเดตต่อช่วยฆ่าเชื้อโรคปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตต
3: ่อสุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเพื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
4: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: จะพาไปกินไปช็อปแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะทั้งข้าวต้มเป็ดนะคะแล้วก็ก๋วยจั๊บ
6: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูขนมปังสังขยา
7: และปิดท้ายจะพาไปดูเคล็ดลับความยังของคู่รักฮาร์เลย์70กว่าแล้วยังซิ่งฮาร์เลย์อยู่เลย
8: ห้ามพลาดนะจ๊ะ
9: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี้ 8:25 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: มลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
1: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
2: อยู่ดีๆใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้เธอทำไมมันเริ่มไหวเจ้าที่ฉัน
3: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
4: เอกสารบัญชีร้านอินโนเซนเต้ที่คุณพงตรวจพบความผิดปกติคามี่ไปตรวจสอบเทียบกับเอกสารการเงินที่ทางร้านเปิดเผยและยื่นให้สรรพากรแล้วนะคะมันไม่ตรงกันนะคะบอสมันมีความเป็นไปได้สูงที่ร้านนี้อาจจะถูกใช้เพื่อฟอกเงิน
5: คุณได้เอกสารนี้มาไงพี่ชาเหร
4: อคามี่อยากให้บอสดูนี่ค่ะคามี่เอารายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการผู้บริหารของเรวัตกรุ๊ปทั้งหมดไปตรวจสอบมี2รายชื่อที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ COC ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินอยู
5: ่คดีที่พี่ชาเคยทำ
4: ใช่ค่ะเรวัตกรุ๊ปน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ COC ที่นั่นอาจจะใช้เป็นสถานที่กระทำผิดกฎหมายแล้วก็เอาเงินที่ได้ไปฟอกผ่านร้านอินโนเซนเต้คุณพงเป็นคนตรวจพบความผิดปกติแต่คามี่ไม่เชื่อว่าคุณอรพิมจะทราบเรื่องนี้เพราะถ้าเขาทราบเรื่องการฟอกเงินเขาคงไม่เอาเอกสารบัญชีไปให้คนนอกทำนี่อาจจะเป็นแรงจูงใจในการฆาตกรรมก็ได้นะคะและคนที่ฆ่าอาจจะไม่ใช่คุณพงษ์

0: พี่ชา
1: แม
0: ่ที่ลูกลาออกแล้วเหรออะไรอ่ะไปลาออกจากลอสทาวีได้ยังไงมีคนตั้งมากมายเขาอยากจะเข้าไปทำงานที่นั่นน่ะลูกเป็นบ้าอะไรคะถึงไม่ยอมลาออกเนี่ย
1: แม่คะหนูมีเหตุผลของหนูค่ะ
0: เหตุผลบ้าบออะไรของลูกล่ะเพราะไอ้เด็กของลูกนั่นเหรอนี่ลูกหลงมันขนาดที่ยอมทิ้งทุกอย่างเลยเหรอเนี่ย
1: มันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะแม
0: ่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปหาบอสเบนบอกเขาว่าขอโทษลูกเปลี่ยนใจแล้วโทรแม่บอกว่าให้โทรศัพท์หาบอสเบนเดี๋ยวนี
1: ้หนูไม่โทรค่ะหนูตัดสินใจดีแล้ว
0: โทรกดลูกจะไม่เหลืออะไรให้แม่ภูมิใจบ้างเลยหรือยังไงฮะพี่ชาถ้าไม่กลับไปทำงานเนี่ยนะลูกไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรในชีวิตแม่อีกเลยไม่ต้องกลับไปบ้านที่ชุมพรด้วยโทร
1: หนูไม่สามารถเป็นทนายเพื่อเอาคนบริสุทธิ์เข้าคุกได้ค่ะวันนี้แม่ไม่เข้าใจแต่สักวันน่ะแม่จะเข้าใจเองค่ะ
0: พี่ชาพี่ชาพี่ชาบ้าบอกแกเป็นบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะได้ต่อไปนี้นะฉันจะไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรกับแกอีกเลยฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่ด้วย

0: ็เฉพาะคดีที่ยากและไม่มั่นใจ
1: ครับเข้าใจหรือยัง
2: ผมเชื่อมั่นในตัวพี่นะผมเชื่อว่าพี่ทำได้
3: จำเลยโกรธแค้นอรพินที่ทิ้งเขามาแต่งงานใหม่กับผมเขาขู่อาฆาตแค้นพิมพ์มาโดยตลอดและยังสั่งห้ามพิมพ์ด้วยนะครับไม่ให้เจอหน้าลูกชายเรื่องนี้คนแถวบ้านจำเลยแหละก็ทราบกันดีพิมพ์รู้ว่าจำเลยเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินเลยแอบติดต่อลูกชายแต่ไม่ให้จำเลยรู้นะครับและยังแอบบอกลูกน้องด้วยนะครับให้จ้างจำเลยทำบัญชีและให้ค่าจ้างเนี่ยสูงกว่าเลทปกติด้วยผมก็ไม่เคยห้ามเพราะผมอ่ะอยากจะให้เราดีกันอยากให้ทั้งสองครอบครัวเนี่ยปองดองกันได้แต่เขาน่ะสิครับไม่เคยเลย
1: โกหกโกหกฉัน
4: พยานคะในวันที่เกิดเหตุพยานทำอะไรอยู่คะ
3: ผมไปสัมมนาธุรกิจมาเป็นปาร์ตี้ภายในบริษัทผมอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าคุณสามารถตรวจสอบได้
4: เราพยานทราบหรือไม่คะว่าคุณอรพินนัดพบกับจำเลย
3: ไม่ทราบครับ
4: คุณรู้จักสถานที่ที่คุณอรพินกับจำเลยนัดพบกันไหมคะ
3: มันเป็นที่เปลี่ยวไม่ใช่เหรอครับผมจะไปสถานที่แบบนั้นทำไม
4: ไม่รู้จักเลยเหรอคะ
3: ไม่รู้จักและไม่เคยไปด้วยผมไปที่นั่นครั้งแรกตอนที่รู้ว่าพิมพ์อะถูกลวงไปฆ่า
4: คุณไม่ควรใช้คำว่าลวงไปฆ่าเลยนะคะ
5: ผมขออนุญาตซักพยานเองนะครับ
6: ได้ครับ

0: พยานกับจำเลยมีความสัมพันธ์กันยังไงครับ
1: ผมเป็นลูกคนเดียวครับพ่อกับแม่ผมเลิกกันตอนผมอายุประมาณ 7-8 ปีผมก็เลยอยู่กับพ่อมาตลอดครับ
0: ปกติแล้วจำเลยเป็นคนนิสัยยังไง
1: เป็นคนใจดียิ้มแย้มอัธยาศัยดีมีเหตุผลแล้วก็มีความสุขกับเรื่องง่ายๆครับ
2: ถามได้สักหน้าวะถามเรื่องนิสัยทำไมวะ
3: เออจริงเกี่ยวอะไรกับคดีวะ
2: น
3: ั่
2: น
3: น
2: ี
4: ่เวลาซักถามทนายจะมีธงคำถามที่อยากได้ไว้แล้วเขาจะสรรหาวิธีมาทำให้เราตอบในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคำถามที่ดูไร้สาระเนี่ยแหละมันชอบซ่อนมีดพิฆาตเอาไว้
0: จำเลยเคยพูดถึงผู้ตายให้ฟังบ้างไหม
1: เคยครับ
0: ในทางดีหรือไม่ดีช่วยอธิบาย
1: เรื่องที่แม่ทิ้งพวกเราไปแต่งงานใหม่เพราะว่าแม่อยากรวยแม่อยากสบายเขาก็เลยทิ้งพวกเราไปครับ
0: เป็นไปได้ไหมว่าจำเลยจะโกรธผู้ตายที่ทิ้งไปแต่งงานใหม่เพราะความจนแต่ทิ้งหนี้ก้อนใหญ่ที่จำเลยไม่ได้สร้างไว้ก็เลยทำให้จำเลยเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นผู้ตายจนคิดฆ่า
5: ศาลที่เคารพคะคำถามนี้ทนายถามชี้นำเพื่อให้ได้คำตอบที่ตัวเองต้องการค่ะ
0: ผมแค่อยากทราบความรู้สึกของจำเลยที่มีต่อผู้ตายเท่านั้นเองครับ
6: พยานตอบด้วย
1: จำเลยโกรธครับ
0: แล้วแค้นไหมครับ
1: ผมไม่ทราบครับแต่ปกติคนที่ถูกทิ้งก็น่าจะโกรธเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับไม่ทราบว่าทนายเคยถูกทิ้งไหมล่ะครับ
7: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ

0: Toyota Trusted SUV
1: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
2: ฉันชื่อพันน้ำสุพรรณจ้ะเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
3: ความดันปกติ
2: ดันปกติฉันไม่ว่าหรอกนะจ๊ะแต่ดันมารักเธอเนี่ยฉันว้าวุ่นใจจริง
4: ฉันจองของฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกไปเลยว่าเราเป็นแฟนกัน
5: คุณหมอผู้กองนี่ถ้าทางจะชอบฟังเสียงหัวใจฉันนะจ๊ะ
6: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม26มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละค่ะ
9: ต่อให้ระจิตไล่ผมก็ไม่ไป
10: ไอ้แมงดา
11: เรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรระจิตแกตาย
12: หลบเงื่อน
6: ทาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เดี๋ยวซีนต่อไป
14: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
15: อยากผมยาวสวยทำไงดี
16: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
17: อยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ท้าทำไมมันเริ่มบ่อยวัน
18: สนับสนุนโดย
19: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: พยานได้เห็นปากกาที่เป็นอาวุธสังหารแล้วใช่ไหมครับเคยเห็นปากกาด้ามนี้ไหมครับ
21: ตอบดีๆนะคิว
22: ผมเป็นคนซื้อปากกาด้ามนี้ให้พ่อเองครับผมอยากให้พ่อมีปากกาดีๆเอาไว้ใช้ตอนประชุมหรือไม่ก็ตอนที่ไปพบปะผู้คนครับ
20: ปกติจำเลยพกปากกาด้ามนี้ติดตัวตลอดเวลาไหม
22: ไม่ครับปากกาด้ามนี้จะใช้เฉพาะตอนที่มันสำคัญครับเช่นตอนที่เซ็นเอกสารเซ็นรับเช็คหรือว่าเซ็นสัญญาปกติแล้วจำเลยก็จะใช้ปากกาลูกเลื่อนธรรมดาครับ
20: ปกติจำเลยเก็บปากกาด้านนี้กับปากกาลูกลื่นด้ามอื่นอยู่ด้วยกันไหม
22: ปกติบนโต๊ะก็จะมีแค่ปากกาลูกลื่นธรรมดาครับส่วนปากกาด้ามนี้ก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องซึ่งอยู่ในลิ้นชักอีกทีครับ
20: วันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นครับ
22: วันนั้นจำเลยจะไปคุยงานเรื่องบัญชีที่เขาทำครับแต่ดันไปเจอผู้ตายเราจำเลยก็เลยรู้ว่าบริษัทที่เขาทำงานอยู่มีผู้ตายเป็นเจ้าของครับ
20: อาละวาดเลยไหม
22: ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ครับแต่ผมเห็นจำเลยสภาพยับเยินเพราะถูกสามีผู้ตายซ้อมครับ
20: ตอนซ้อมนี่คุณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอ
22: ไม่อยู่ครับแต่ผมเห็นแผล
20: ในวันเกิดเหตุตอนกลางคืนจำเลยได้ออกไปหาผู้ตายอีกครั้งพยานรู้ไหม
22: ไม่ทราบครับหลับ
20: พยานไม่รู้เพราะพยานหลับจำเลยได้ออกไปหาผู้ตายในคืนนั้นอีกโดยตั้งใจหยิบปากกาที่เป็นอาวุธสังหารออกไปด้วย
22: จำเลยเป็นนักบัญชีครับจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีปากกาติดตัวตลอดปากกาด้ามนี้ก็อาจจะอยู่ใกล้มือที่สุดก็ได้ครับ
20: พยานบอกว่าปากกาด้ามนี้เก็บอยู่ในลิ้นชักถ้าจะเอาใกล้มือน่าจะเป็นปากกาที่อยู่บนโต๊ะมากกว่าใช่ไหมครับ
22: ตอนนั้นจำเลยโมโหมากครับจำเลยก็เลยคว่ำของทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะรวมถึงทั้งปากกานั้นด้วยครับ
20: จำเลยโมโหจนทำลายข้าวของในบ้านแสดงว่าเวลาจำเลยโมโหมักจะขาดสติทำอะไรที่รุนแรงที่ปกติไม่เคยทำหรือไม่เคยทำมาก่อนเป็นไปได้ไหมว่าจำเลยจะแค้นผู้ตายจนคิดฆ่า
23: ขออนุญาตค่ะศาลคำถามนี้ชี้นำมากค่ะ
20: ถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนคำถามนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจำเลยโกรธมากจนคิดฆ่า

0: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเปิดคลิปที่เป็นหลักฐานนะครับ
1: ผมอยากให้คุณรู้ว่าน้องติดต่อกับลูกเองแม้กูจะฆ่ามึงกูฆ่ามึงนะพอแล้วพอแล้ว
0: ในคลิปนี้คือจำเลยกับผู้ตายใช่หรือไม่พยานช่วยยืนยันกับศาลหน่อยนะครับว่าคลิปนี้เป็นของจริงทั้งคำพูดและความรู้สึกของจำเลยที่มีต่อพยานจำเลยได้พูดขู่ฆ่าผู้ตายไว้ว่าอย่าให้กูรู้ว่ามึงติดต่อกับลูกกูอีกกูฆ่ามึงแน่กูฆ่ามึงแน่อีกพิมพ์

0: ากการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงบนรถของผู้ตายที่ประตูและเบาะข้างคนขับพบว่ามี400นิ้วมือครับ
1: ลายนิ้วมือที่1คือสามีของผู้ตายลายนิ้วมือที่2และ3เป็นของพนักงานร้านอาหารส่วนลายนิ้วมือที่4เป็นลายนิ้วมือของจำเลยน่าแปลกใจใช่ไหมครับว่าในเมื่อจำเลยบอกว่าเกลียดชังผู้ตายเป็นอย่างมากแต่ทำไมถึงปรากฏลายนิ้วมือของจำเลยอยู่บนรถของผู้ตายและจากสำนวนยังระบุอีกว่าพบลายนิ้วมือของจำเลยบนร่างกายของผู้ตายอีกด้วยจริงไหมครับ
2: ทราบมาว่าอัยการคนก่อนหน้าที่รับผิดชอบคดีนี้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาดแผลบนศีรษะของผู้ตายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับทางผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและส่งให้กับอัยการครับ
2: พยานพอจะจำสาระสำคัญที่เพิ่มเติมในผลการสอบสวนครั้งที่2ได้ไหมคะ
0: ทางเราตรวจพบเศษฝุ่นกระจกที่ฝังอยู่ในบาดแผลบนศีรษะของผู้ตายครับ
2: เศษกระจกอะไรคะกระจกรถยนต์ก็ไม่ได้แตกถึงแตกก็ไม่น่าจะบาดจนทำให้เกิดเป็นแผลได้แล้วในที่เกิดเหตุมีเศษกระจกเหรอคะ
0: ไม่มีครับทางเราไม่พบเศษกระจกใดๆในที่เกิดเหตุเลยครับ
2: เราอัยการไม่ได้สั่งให้คุณสอบสวนประเด็นนี้เพิ่มเติมเลยเหรอคะเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะมองข้ามได้เลยนะคะเพราะมันอาจเป็นไปได้ว่าผู้ตายอาจจะถูกใครจับศีรษะฟาดกระจกจนเสียชีวิตก็ได้ค่ะดิฉันขอให้ทนายโจทย์ยื่นผลชนสูตรรอบ2ให้แก่ศาลด้วยค่ะ
3: เราควรจะเริ่มต้นจากการพูดความจริงก่อนนะครับคุณทราบอยู่แล้วว่าคุณอรพิมศีรษะกระแทกกระจกแต่คุณไม่เคยบอกเรื่องนี้กับพวกเราเลย
4: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอรพิมกันแน่ครับ
5: บอกหรือไม่บอกแล้วจะทำไมฮะพวกคุณมีหน้าที่ทำให้ผมชนะคดีก็ทำไปสิวะ
3: ใช่ครับถ้ารู้ความเราถูกเรามีหน้าที่ทำให้ชนะคดีแต่ถ้าตรงกันข้ามรู้ความเราผิดเรามีหน้าที่ทำให้ได้รับโทษเท่าที่ความผิดที่ทำนะครับ
4: แต่ถ้าเกิดว่าคุณหมกเม็ดไม่พูดความจริงกับเราให้หมดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวางแผนสู้คดีให้คุณยังไงนะครับไอ้เรื่องที่มันจะกลับกลายเป็นง่ายคราวนี้มันก็จะยากไป
5: ว่ากูจ่ายเงินให้กับรอสันฮาวิ่งไปเท่าไหร่แล้วกูจ่ายไปเป็นล้านกูไม่ได้จ่ายเงินมากขนาดนี้เพื่อแพ้คดีรู้ไหมกูต้องชนะ
3: โอเคโอเคผมไม่ได้ตัดสินจากการกระทำของคุณนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ในศาลเพราะว่ามันไม่สนุก
5: โหดมากน่าขัน
3: ตกลงคุณอรพินตายเพราะอะไร
5: ถามแบบนี้ต้องการอะไร
3: ต้องการความจริงผมอยากรู้ว่าคุณอรพินตายเพราะอะไรและใครเป็นคนทำ
5: เออกูฆ่าเองพอใจหรือยังที่รู้ความจริงขอดูหน่อยเถอะว่าพวกมึงอะเก่งแค่ไ

0: ไม่กูแพ้คดีแล้วก็กูมาคิดบัญชีกับพวกมึงแน
1: ่เร็วที่คนแบบนี้
2: ผมกลับไปคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับบอสผมขอถอนตัวออกจากคดีของเรวัชกรุ๊ปครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมได้ตรวจสอบข้อมูลของเรวัชกรุ๊ปแล้วนะครับผมเห็นว่ามันมีความไม่โปร่งใสอยู่มากซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกตามตรงนะครับว่าผมไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าผมเก่งที่สุดผมมีชื่อเสียงที่สุดผมดีที่สุดทุกคนเขาก็รู้แล้วถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นมานี่มันแย่นะครับ
3: เดี๋ยวผมจะอธิบายให้มิสเตอร์รอสฟัง
1: จริงๆนะครับบอสเบนบอกกับมิสเตอร์รอสไปเลยว่าเราไม่พร้อมที่จะทำคดีนี้จะเป็นการดีที่สุดครับ

0: สถิตกลางใจไทยทั่วล่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหญิงเป็นมิ่งขวัญหลอมศรัทธาประชาชนร้อยรวมกันคุณอนันต์ปิ่นพทัยด้วยปรีชาวสุธาโสกาดูลฟ้าสีมนโศกท่วมท้นล้นอาวรทั่วเทศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่สวรรคาสุขาวดีขอน้อมเกล้าส่งเสด็จกลับสู่ฟ้าคืนนภาสวงสวรรค์พระทรงศรีราชอาลัยเปี่ยมใจรักก้องธรณีด้วยสำนึกด้วยภักดีตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ็กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่23มิถุนายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเอาล่าสุดก่อนเลยครับเมื่อช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาคำสั่งเด้งมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับคุณธีรุจสุภวิบูลผลเข้ากรุครับคุณผู้ชมไปประจำที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณอันจิตสัมพันธรัตน์นะครับคำสั่งออกมาเมื่อช่วงบ่ายเป็นไปตามสัญญาณที่นายกรัฐมนตรีส่งตั้งแต่เช้าเลยครับคุณผู้ชมคือก่อนเข้าประชุมครม.นักข่าวก็ถามนะครับทราบเรื่องหรือยังทุจริตโกงข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยท่านนายกบอกว่ารู้แล้วกระทรวงมหาดไทยจะมาโกงเรื่องแบบนี้ไม่ได้เราต้องฟาดให้เต็มที่พอช่วงบ่ายนายกให้สัมภาษณ์อีกครั้งบอกรอดูคำสั่งได้เลย

0: ราบเรื่องที่ปปช.ไปจับการโกงของข้าราชการเข้ามา
1: ที
0: ่
1: รับทราบ
2: ถ
1: ึ
2: ง
1: เนี้ย
2: สั่งการยังไงบ้างคะนาย
3: กเต็มที่
2: หมายถึงให้ดำเนินการกับผู้ที
3: ่ไม่ครับโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฝากเต็มที่สั่งการแค่นี้
4: ขอชัดๆเรื่องทุจริตสอบของหน่วยงานรัฐนะคร
1: ับ ก็เดี๋ยวดูคำสั่งบ่ายนี
4: ้
1: ตอบชัดๆ
2: จะแสดงว่ามันมีหลายคน
1: ไม่รู้แสดงอะไรก็เดี๋ยวดูคำสั่งบ่ายนี้ก็แล้วกัน
2: เขาบอกว่ามีหลายพื้นที่มาก
1: ไม่รู้ใครบอกเดี๋ยวดูคำสั่งบ่ายนี
4: ้
1: ถามตอบคำถามต่อไป
5: ให้ดูคำสั่งบ่ายนี้และบ่าย3คำสั่งก็ออกมาเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องมาติดตามกันในรายละเอียดนะครับวันนี้เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงที่ปปช.เป็นปฏิบัติการร่วมกันระหว่างตำรวจปปป.กับปปช.และมีการเอาคลิปภาพนี้มาช่วงของการแถลงคุณผู้ชมต้องใช้คำว่าจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยอ่ะจะเห็นว่าคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยใส่ชุดข้าราชการสีกากีเลยนะครับแต่นี่เป็นการรับจ็อบครับคือพอเสร็จงานราชการปุ๊บ5โมงเย็นเข้ามาที่บ้านหลังนี้แล้วตอนที่ตำรวจบุกไปกำลังทำอะไรรู้ไหมฮะกำลังแก้กระดาษคำตอบขอใช้คำนี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องมาลงกันในรายละเอียดว่าเขาแก้กันยังไงกำลังแก้กระดาษคำตอบให้คะแนนของผู้สอบผ่านเกณฑ์ได้รับการบรรจุครับ
6: ผ่านถูกไหมทำให้ผมดูหน่อยนะ
7: นี่คือประกาศผลสอบแล้วที่ผ่านนะครับที่ผ่านนั่นก็คือจะอยู่ในวิธีการของการแก้คำตอบเพื่อให้ตรงกับที่ประกาศทำให้ผมดูหน่อยนี่คือรหัสคนนี้ถูกไหมนี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
8: หนูก็คงแค่ติดคะแนนที่เขากำหนดมาว่าเขาต้องได้คะแนนเท
7: ่
8: าไหร่
7: ลองทำดูดิ
8: ข้อหนึ่ง
7: ของ
8: นี่คือ
9: ของเราที่เราทำ
8: จดคะแนนเข้าไป
9: ใครมีกระดาษคำตอบอยู่กันหน้าก็ในส่วนของกระดาษคำตอบถ่ายรูปแล้วก็ฝากเอาไว้แล้วก็ในส่วนคนที่ไม่มี
7: ไม่เอาลองทำดู
9: ชื่อนามสกุลไหมถ่ายรูปชื่อนามสกุล
7: ก็ใส่โปรแกรมเนี่ยแล้วตัวนี้เนี่ยที่จะออกมาเป็นแผ่นใหม
8: ่ไม่มีแผ่นใหม่เหมือน
9: เราที่วาง คอเขาจะ
8: เลยไป
5: คุณผู้ชมครับผมให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแต่เชื่อไหมฮะในขณะที่เรากำลังนำเสนอคลิปนี้มีคนส่งข้อความมาเต็มเลยรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองทำกันมานานแล้วหลายยุคหลายสมัยคุณผู้ชมมูลค่าความเสียหายเนี่ยคาดว่าอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทคือปี68เนี่ยเปิดรับเนี่ย87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราแต่กระดาษคำตอบที่เจอในบ้านหลังนั้นน่ะ 9,000 แผ่นแต่ 9,000 แผ่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องมาลงรายละเอียดเพราะมันอาจจะเป็นการสอบภาคกภาคขอเพราะฉะนั้นคนนึงอาจจะมี2แผ่นมันจะตีคร่าวๆว่าอย่างน้อย 3,000 คนนะฮะจากอัตรารับ 6,000 กว่าคนตูนครึ่งนึงอ่ะทุจริตครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆ
10: ค่ะต่อเนื่องกันไปนะคะอันนี้เป็นเคสของข้าราชการท้องถิ่นเหมือนกันคุณผู้ชมคะที่บุรีรัมย์ค่ะเราจะได้เห็นบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยคือมีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งชาวบ้านเขาร้องเรียนนะคะว่าทำงานครบ4ปีแล้วเนี่ยแต่ผลการปฏิบัติงานไม่ผ่าน มีการให้ประเมิน2รอบชาวบ้านให้ไม่ผ่านทั้ง2รอบที่สุดแล้วผู้ใหญ่บ้านโดนเด้งแล้วนายอำเภอร่อนหนังสือเด้งแล้วบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะคือมันเป็นประชาธิปไตยจริงๆอ่ะชาวบ้านยกมือประเมินกันแบบนี้แล้ว5ชั่วโมงนะพี่ไก
5: ่รอ
10: ชาวบ้านอยู่กันแน่นเลยค่ะอ่ะท้าวความก่อนนะคะเรื่องของเรื่องก็คือมันเป็นการประเมินผลการทำงานของคุณธนาโชติจูหมื่นไวผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านแก่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพศที่บุรีรัมย์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประเมินไปแล้ว1ครั้งก็เป็นการประเมินเมื่อบริหารงานมาครบ4ปีครั้งนั้นเมื่อวันที่8มิถุนายนค่ะปรากฏว่ามีการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมผู้ใหญ่บ้านตกประเมินคือชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาก็โอ้โหมีข้อร้องเรียนต่างๆนานานะบางคนบอกผู้ใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยู่บ้านเลยไปหาแต่ละทีในหมู่บ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านไปหาเมื่อไหร่ก็หาตัวไม่ค่อยจะเจอโทรไปก็ไม่ค่อยจะรับโทรหาในอำเภอในอำเภอยังจะรับมากกว่าอีกนี่เป็นต้นแล้วข้อกล่าวหาที่รุนแรงไปกว่านั้นก็คือก็ผู้ใหญ่อะมัวแต่ติดผู้หญิงลูกดกเมียชุกชุมนี่หรืออีกหนึ่งข้อกล่าวหาค่ะบอกว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะเป็นลูกบ้านในหมู่บ้านนี่แหละจะต้องเอาหลักฐานไปกู้ยืมเงินกยศ.ปรากฏผู้ใหญ่ธนาโชต

0: ไม่ยอมเซ็นรับรองการเป็นลูกบ้านของเด็กนักเรียนคนนี
1: ้
0: โอ้หรือยังอีกหนึ่งข้อกล่าวหาค่ะผู้ใหญ่คนนี้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองอ่ะลองฟังชาวบ้านบางท่านดูค่ะ
2: มันจะเป็นการสอดแสวงหาเพื่อประโยชน์ผมลงรายชื่อเซ็นให้เนี่ยคุณมีอั่งเปาหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยของผมนะในฐานะผมเป็นคนกลางผมก็เกิดมาไม่เคยมีลูกมีเต้าว่าลูกผมจะเดือดร้อนยังไงแต่ถ้าผมมีลูกลูกผมต้องได้เรียนหนังสือไอ้เรื่องเมียโดลูกชุกชุมยังไงก็ช่างแต่เรื่องของเด็กซึ่งเป็นเยาวชนที่สำคัญที่เขามีจะต้องเล่าเรียนศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆมีความรู้ความสามารถมาพัฒนาหมู่8ของเราได้เนี่ยแต่ผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีความคิดเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาตั้งแต่ประโยชน์ส่วนตนกลางค่ำกลางคืนดึกๆไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดโทรไปสิก็ลองโทรไปหาผู้ใหญ่ทงสิใครจะโทรหาติดบ้าง
0: พอผลการประเมินรอบแรกออกมาแล้วมีข้อกล่าวหาแบบนี้ค่ะทางผู้ใหญ่บ้านคุณธนาโชติจูหมื่นไวก็เลยไปชี้แจงต่อนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะคะคุณอัธพลสนสกุลค่ะบอกว่าผลการประเมินครั้งแรกมันยังไม่รัดกุมมีการเอาเรื่องส่วนตัวมากลั่นแกล้งกันยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่น้ำดีข่าวที่ออกไปไม่ได้เป็นเรื่องจริงทุกอย่างแล้วก็ชี้แจงยาวเลยนะคะเกี่ยวกับโครงการดีๆต่างๆที่ตนทำนำเข้ามาในหมู่บ้าน
3: ข่าวที่ออกไปอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงมาผมเซ็นหมดนะครับนอกจากผมติดภารกิจหรือมีงานจริงๆนะครับผู้ใหญ่ข้างๆก็สามารถรับรองให้ได้อันนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ในพื้นจริงๆก็จะเป็นผู้ใหญ่รับรองเหมือนผมรับรองให้กับหมู่14ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันผมก็เป็นผู้ใหญ่น้ำดีคนนึงซึ่งข่าวที่ออกไปนะครับถามว่าผมเสียใจไหมกับสิ่งที่ผมทำกับชุมชนนี้ถามว่าเสียใจถามว่าผมโกรธเขาไหมผมโกรธนะครับแต่ทุกคนคือลูกบ้านข่าวที่ออกไปนะครับผมดูทีแรกเนี่ยผมก็ยังตลกอยู่เลยนะครับเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมถึงบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ทำงานไม่ทำโครงการเข้าหมู่บ้านเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆแล้วเขาเอาประเด็นส่วนตัวมาโยงกับเรื่องการทำงานซึ่งผมมองดูแล้วมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่
0: เนี่ยแหละค่ะคือผลประเมินออกมาไม่ผ่านแล้วผู้ใหญ่ก็ร้องเรียนในอำเภอแบบนี้ท่านในอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์คุณอัธพลก็เลยจัดให้มีการประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินแบบนี้ค่ะอำเภอเนี่ยตั้งประเด็นการทำงานมา38ข้อว่าการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีเป็นผู้ใหญ่บ้านน้ำดีอย่างที่ท่านบอกเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้าง38ประเด็นก็ไล่มาทีละข้อทีละข้อแล้วให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนตอบในทุกประเด็นค่ะว่าตัวเองทำในแต่ละประเด็นนั้นทำอย่างไรบ้างทำอะไรไปบ้างแต่คนจะลงคะแนนในแต่ละข้อว่าผ่านหรือไม่ผ่านคือประชาชนนะคะประชาชนหรือลูกบ้านในหมู่บ้านนี่แหละลองไปดูบรรยากาศในการโหวตลงคะแนนกันสักหน่อย
4: ให้พี่น้องประชาพันธ์ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างทันท่วงทีนี่ยังทำไม่ผ่านยกมือยกมือครับยกมือยอมให้ใจเสียงนะครับใจเสียงยังไม่ผ่านนะครับยกมือขวา
5: ยกมือค้างไว้จนกว่าเจ้าที่จะนับนะครับยกมือสูงๆของมือขวาฝึกแขนเลยนะครับฝึกแขนนะครับยกครั้งเดียวนะครับยังไม่ประสานงานแต่ว่ายังไม่ได้ทำพอดียังไม่ผ่านยกมือ
0: ผู้ใหญ่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมคะนั่นนะคะที่ยืนอยู่หน้าบอร์ดนะคะท่านที่ไม่ได้ถือไมค์จริงๆบางช่วงเนี่ยในภาพก็จะเห็นผู้ใหญ่ยืนอธิบายด้วยนะเพราะมันต้องอธิบายไงว่าแต่ละข้อตัวเองได้ทำงานอะไรยังไงไปบ้างนะคะ
1: เป็นน้ำดียังไง
0: สุดท้ายเกือบ5ชั่วโมงทั้งการชี้แจงและการลงคะแนนปรากฏว่าชาวบ้านก็ประเมินให้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่2ค่ะ
6: ขอเรียนทำเรียนครับผม
4: โอเคนะครับการที่หนึ่งยาม
0: ล่าสุดค่ะนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์คุณอัธพลสนสกุลก็เลยลงคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งนะคะแต่ถ้าอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ได้นะคะมีระยะเวลาให้อุทธรณ์ภายใน15วันเห็นบอกว่าทางผู้ใหญ่ก็จะอุทธรณ์

0: ะคะเขายืนยันว่าตัวเองโดนกลั่นแกล้งเอาเรื่องส่วนตัวมากล่าวหากันแต่ใดๆก็แล้วแต่มันคือครั้งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะการปลดผู้ใหญ่บ้านจากการล่ารายชื่อหรือประท้วงการทำงานแบบนี้ค่ะคือที่ผ่านมาต่อให้มีชาวบ้านออกมาเรียกร้องออกมาประท้วงก็ยังไม่เคยมีการปลดออกแบบนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้ให้ประเมิน2ครั้งอำเภอมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยที่สุดชาวบ้านก็ไม่ให้ผ่านและนำไปสู่การปลด
1: ไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้นะ
0: แต่บรรยากาศมันดูเป็นประชาธิปไตย
1: ใช่ใช่ใช่ครับเอาปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทาครับสนับสนุนโดย BYD วันนี้แสดงความคิดเห็นนะครับในออนไลน์แล้วใส่แฮชแท็กโกงสอบท้องถิ่น
0: ค่ะ
1: เรื่องใหญ่ของเราฮะโกงสอบท้องถิ่นพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลไทยช่วยไทยชวนมาช็อปของถูกซื้อครบ200บาทขึ้นไปลดทันที100บาทพร้อมส่งฟรีที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ช็อปสินค้าไทยคุณภาพดีจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของฝากหรือสินค้าชุมชนน่าช็อปเลือกในถังซอสผลไม้หรือผลไม้เครื่องดื่มของใช้ในบ้านและสินค้าท้องถิ่นอีกมากมายพร้อมชมไลฟ์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปตลอดโครงการดีลแรงคุ้มจริงช็อปง่ายได้ของดียิ่งช็อปยิ่งช่วยสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตไปด้วยกันช็อปเลยผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ทั้ง iOS และ Android ไทยช่วยไทยเพิ่ม

0: หญิงปรัศวีแสงชาติมีข่าวดีมาบอกพี่น้องค่ะตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบพี่น้องแล้วเด้อค่ะ
1: ความมวลซื่นสนุกสนานวิถีชีวิตการทำมาหากินงานฝีมือของพี่น้องทั่วไทย
0: และที่สำคัญคือสุขภาพดีกับหมอแพทย์คือเก่าค่ะพบกันบ่าย 2:10 นาทีฮอดบ่าย 2:35 นาทีค่ะทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์ค่ะ
1: ครับทุกช่องทางครับช่อง3กด33เพจตุ่มโฮมแล้วก็ YouTube ตุ่มโฮมแล้วพบกันครับพี่น้องครับ

0: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
1: ชอบกันเหรอ
2: แกชอบพี่เซนปะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
3: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปปะ
4: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนเว้ย
5: จะไม่ถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหนจะกอดใช้ฉัน
6: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 นเริ่ม28มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
9: สวยปังแต่อาจ

0: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
2: สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
3: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาปักบาดคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
4: คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับปกติเวลาเราขึ้นทางด่วนเนี่ยมักจะเจอเลยขับซิ่งปาดไปปาดมาใครที่คิดจะซิ่งแบบนี้ดูคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ครับ
5: ช่วยระวังช่วยระวัง
4: เรากลิ้งอย่างนี
5: ้
4: เนี่ยเสียงบรรยายนี่คือเสียงของรถที่ขับตามมานี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้22มิถุนายนเนี่ยครับมาเร็วจนที่สุดเนี่ยควบคุมรถตัวเองไม่ได
6: ้
4: ทีนี้เราต้องรอรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ภายในรถคันนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจส.100รายงานครับว่าเป็นอุบัติเหตุเมื่อวานบนทางด่วนดินแดงตอน 9:00 น.รถเก๋งเสียหลักพลิกหงายท้องชี้ฟ้าแบบนี้นะครับเนี่ยฮะด่วน1ต่างจากต่างระดับมักกะสันช่วงก่อนถึงทางลงดินแดงเล็กน้อยยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าคนขับเป็นอย่างไรบ้างแต่ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันครับใครที่ชอบซิ่งบนทางด่วนระวังจะเป็นแบบนี้นะครับ
6: ค่ะต่อเรื่องของทนายตั้มนะคะทุกวันนะโต้กันไปกันมาคือถ้าจำกันได้นะคะทนายตั้มนี่ออกมาจากเรือนจำก็ออกมาบอกว่ามีพยาน2คนในคดีระหว่างตัวเองกับมาดามอ้อย
4: ใช่
6: ชื่อคุณปีเตอร์กับคุณมี่มารับเป็นพยานเพื่อสัดทอดเอาผิดทนายตั้มแลกกับการได้งานประมูลโครงการภาครัฐเมื่อวานนี้2คนก็ออกมาแถลงพร้อมอาจารย์ปานเทพวันนี้ทนายตั้มไปแจ้งความเอาผิด2คนนี้แต่อีกข้อหานึงนะคะวันก่อนที่ไปร้อง DSI นั้นเรื่องหัวประมูลโครงการรัฐวันนี้ไปอีกเรื่องค่ะทนายตั้มบอกว่าตัวเองนี่แหละโดน2คนนี้หลอกลงทุนเหรียญดิจิตอลเสียเงินไป 1.5 ล้านบาทค่ะวันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ไปแจ้งความกับคุณปีเตอร์และคุณมี่คุณปีเตอร์หรือคุณเขมวัฒน์คุณมี่หรือคุณพจมานค่ะเป็นสามีภรรยาเจ้าของบริษัทปีเตอร์วิชั่นจำกัดในข้อหาช่อโกงกรณีหลอกลวงให้ลงทุนทำเหรียญดิจิตอลซิมโมค่ะไปที่สน.บางเสาธงนะคะทนายตั้มก็ย้ำนะคะว่าที่มาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องช่อโกงต้องแยกกับคดีก่อนหน้าซึ่งเป็นคดีหัวประมูลโครงการรัฐค่ะก็เล่าพฤติการของสองสามีภรรยาคู่นี้โดยกล่าวอ้างค่ะว่าคุณปีเตอร์กับคุณมี่เนี่ยไปหลอกทนายตั้มว่าสามารถทำเหรียญดิจิตอลให้ขึ้นในแพลตฟอร์มสาธารณะหรือ Binance ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2566ทั้ง2คนเนี่ยมาเอาเงินตัวเองไป 1.5 ล้านบาทบอกภายใน2ปีนะจะเอาเหรียญดิจิตอลที่ชื่อว่า Simmo ขึ้นไปบนกระดานซื้อขายของ Binance ได้เลยแต่สุดท้ายทำไม่ได้แล้วต่อมาทนายตั้มไปพบหลักฐานค่ะว่าทั้งคู่มีเจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะส่วนที่เมื่อวานนี้คุณปีเตอร์กับคุณมี่ออกมาเปิดหน้าชนมีอาจารย์ปานเทพนำแถลงด้วยเป็นคดีที่เกี่ยวกับมาดามอ้อยด้วยนะคะเมื่อวานที่มีการพูดกันทนายตั้มบอกว่าเรื่องของพี่อ้อยไม่อยากจะพูดแล้วเพราะว่าคดีมันยังไม่จบมันยังอยู่ในชั้นศาลในชั้นอุทธรณ์แต่มันมีอีกนะมีแชทที่คุณปีเตอร์กับคุณมี่ไปของานที่เกี่ยวข้องกับไอทีเพราะตอนนั้นอะรู้ว่าผมทะเลาะกับพี่อ้อยแล้วเขาก็เลยข้ามจากที่เคยมาทำงานกับผมเนี่ยเขาข้ามไปฝั่งนู้นเพราะรู้ว่าตัวเองจะได้งานบางช่วงเนี่ยทนายตั้มพูดถึงคำว่าทนายปีศาจด้วยนะคะคือเหมือนเตรียมมาจากบ้านเมื่อคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยผมดูทนายปีศาจผมก็เลยอยากจะฝากคำถามไปยังคุณปีเตอร์กับคุณมี่สองสามีภรรยาว่าตกลงคุณได้รับงาน AOT จากการประสานงานของนายสนธิลิ้มทองกุลใช่หรือไม่ให้ตอบว่าใช่หรือไม่แค่นี้ประโยคนี้กำลังฮิตส่วนที่ตัวทนายตั้มเองอะค่ะถูกฝั่งโน้นกล่าวหาว่าเป็นทนายปีศาจหิวแสงทนายตั้มยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนักข่าวต่าง

0: ากที่เป็นคนให้แสงตนอย่างน้อยตนก็เคยทำความดีมาระยะเวลากว่า1ปีที่หายไปก็ยังไม่ลืมกันซึ่งก็ต้องขอบคุณนักข่าวแล้วบางช่วงก็ยืนยันด้วยนะคะว่าที่ออกมาพูดวันนี้ไม่ได้กลัวอะไรแม้จะถูกยื่นถอนประกันก็ตามแต่ว่าตอนที่ผมอยู่ข้างในเขาเล่นผมฝ่ายเดียวมาตลอดเป็นปีๆผมก็ยังทนได้ล่าสุดมาบอกว่าจะฟ้องผมคดีหมิ่นประมาทตัวเขาน่ะบิ่นมาผมมาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันครั้งผมยังแมนกว่าอดทนกว่าคดีเล็กผมไม่เอาผมเอาเรื่องประเทศเรื่องหัวประมูล
1: หลักฐานแชทเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่าเขามีเจตนาที่จะหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้มีการคิดว่าจะทำเหรียญจริงนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องของการช่อโกงเอาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อคืนนอนไม่หลับดูนี่มาทนายปีศาจฝากคำถามสุดท้ายให้กับสองผมนี้แล้วกันนะครับว่าตกลงเนี่ยคุณได้รับงาน AOT เนี่ยจากการประสานงานของนายสนธิลิ้มทองกุลใช่หรือไม่ให้ตอบว่าใช่หรือไม่แค่นี้พอนะครับต้องบอกแล้วว่าไม่

0: โอ้ยพี่ๆนักข่าวเมตตาให้แสงผมถ้าเกิดผมไม่มีแสงหรือว่าอะไรอ่ะนักข่าวคงไม่เยอะขนาดนี้อย่างน้อยเราก็เคยทำความดีมานะแล้วก็ระยะเวลา1ปีที่หายไปก็ยังไม่ลืมกันขอบคุณพี่ๆนักข่าวมาก
1: ทีนี้วันนี้ที่ทนายตั้มมาเจอนักข่าวเนี่ยนะคะนักข่าวก็ต้องถามเรื่องโพสต์ที่เมื่อคืนนี้ทนายตั้มโพสต์ถึงคุณอ้อยดูโพสต์กันก่อนเลยค่ะข้อความถึงพี่อ้อยผมไม่รู้จะคุยเพื่อปรับความเข้าใจกับพี่ทางไหนเลยขออนุญาตบอกผ่านความรู้สึกผ่านข้อความนี้นะครับนานมากแล้วที่ไม่มีโอกาสได้คุยและบอกความรู้สึกกับพี่อ้อยตั้งแต่ก่อนจะมีเรื่องมีราวพี่อ้อยเคยให้ผมไปคุยปรับความเข้าใจกับพี่น้อยแต่ผมไม่ได้ทำจนเกิดเรื่องราวมีคนบอกว่าผมเอารถไปให้จีนเทาเช่าและอีกหลายเรื่องทำให้พี่อ้อยไม่ชอบผมไปเรื่อยๆจนพี่อ้อยไปเจอสองผัวเมียคู่นี้พี่อ้อยเห็นแล้วใช่ไหมว่าคู่นี้ออกสื่อโกหกได้เป็นเรื่องเป็นราวแค่ไหนต่อหน้าพูดให้น่าสงสารลับหลังเรียกพี่อ้อยว่าสามล้อไม่ต่างจากที่ผมโดนยุให้ผมฟ้องบอกว่าตัวเองเสียหายผมถามหาใบเสร็จก็ไม่เคยมีพอผมไม่ฟ้องให้ก็ไปบอกพี่อ้อยอีกแบบทำให้พี่อ้อยยิ่งโมโหผมไปอีกสื่อใหญ่ที่บอกว่าไม่รับเงินแต่ก็ขอเงินไม่ว่าทางใดทางหนึ่งค่าทนายบ้างบริจาคเข้ามูลนิธิบ้างและเขาได้ใช้คดีพี่อ้อยเล่นงานผมแถมยังได้โปรโมทช่องที่แทบจะไม่มีคนดูแล้วเพราะคนดูรู้ว่าสื่อนี้รับงานต้องหาเงินจากทางอื่นต่างกับช่องอื่นๆที่มีรายได้เป็นของตัวเองแบบนี้เหรอที่บอกช่วยคนอย่างจริงใจแล้วเห็นสิ่งที่เขาทำกับพี่น้อยไหมพี่น้อยเป็นคนเลวในชั่วพริบตาสื่อใหญ่ทำลายชีวิตคนเพื่อเรตติ้งและความสะใจไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมอะไรทั้งนั้นคดีที่พี่อ้อยเกลียดผมที่สุดคือเรื่องเงิน39ล้านบาทผมได้พิสูจน์แล้วว่าผมก็โดนนุกับสาหลอกเหมือนกันตามที่ผมได้ส่งอีเมลและแชทที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยให้กับสารและทนายของพี่อ้อยได้ตรวจดูหมดแล้วคดี71ล้านบาทเรื่องนี้มีแค่พี่อ้อยพี่น้อยและผมที่รู้ว่าจริงๆเรื่องราวเป็นอย่างไรผมรู้ว่าพี่อ้อยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าผมไม่ได้ทำผิดแล้วผมต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้บาปกรรมมันจะติดตัวกันไปอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ตลอดระยะเวลา1ปี7เดือนที่ผมอยู่ในคุกผมคิดมาตลอดว่าถ้าพี่อ้อยหายโกรธวันนึงพี่อ้อยก็คงจะทำอะไรสักอย่างแล้วพี่อ้อยไม่ต้องห่วงถ้าวันนึงหากผมชนะคดีผมจะมาฟ้องกลับหรือจะทำอะไรนะครับผมพูดตรงนี้เลยว่าผมไม่มีวันทำอย่างนั้นกับพี่อ้อยที่เคยรักผมและครอบครัวผมมากผมแค่ต้องการพิสูจน์ความจริงว่าผมไม่ได้หลอกลวงเงินพี่อ้อยแค่นั้นถ้าผมได้รับความยุติธรรมก็จบไม่ต้องไปเชื่อคนยุยงนะครับพี่อ้อยรู้จักผมดีกว่าคนพวกนั้นปล.โพสต์นี้ไม่เกี่ยวกับการสู้คดีในศาลสื่อพยานเสร็จแล้วจะไม่มีการเอาโพสต์นี้ไปยื่นชั้นอุทธรณ์ผมเปิดเพจมาแค่24ชั่วโมงจะปิดและจะเปิดอีกครั้งเมื่อผมพิสูจน์ตัวเองได้แล้วพอนักข่าวถามทนายตั้มเรื่องโพสต์นี้ค่ะก็ยืนยันเหมือนที่โพสต์ไปว่าจะไม่เอาไปใช้ในชั้นศาลนะคะแต่ที่โพสต์นี้ก็เพราะว่ายอมรับว่าไม่ค่อยได้คุยกับคุณอ้อยแต่ในอดีตทนายตั้มใช้คำนี้ผมอาจจะเป็นคนที่ทิฐิมากคิดว่ากูไม่ผิดกูไม่เข้าไปขอโทษไม่ไปคุยก็เลยทำให้เรื่องบานปลายวันนี้เลยตัดสินใจเขียนถึงเพราะไม่กล้าที่จะทักไปหาพี่อ้อยตามตรงพูดถึงคุณน้อยด้วยค่ะบอกว่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แตกร้าวระหว่างตนเองกับคุณอ้อยก็คือคุณน้อยซึ่งเป็นเลขาแต่วันนี้สองคนเขาเดินคนละทางและผมก็ไม่อยากจะไปยุ่ง
0: ที่ผมโพสต์เมื่อเช้าเนี่ยไม่เกี่ยวกับการพิจารณาศาลผมโพสต์ฝ่ายเดียวมันไม่มีน้ำหนักอยู่แล้วฉะนั้นตัดไปเลยว่าผมก็จะเอาโพสต์นี้ใส่เป็นท้ายอุทธรณ์ผมเหมือนกันฉะนั้นโพสต์นี้ไม่ใช่ฝ่ายผมแน่นอนที่เอาเข้าสำนวนผมไม่ได้แค้นอะไรกับทางพี่อ้อยเลยเพราะว่าอย่างน้อยพี่อ้อยเคยมีบุญคุณกับผมและครอบครัวนะครับผมก็รู้ถึงตรงนี้ตลอดแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะเป็นคนทิฐิมากที่ว่าเฮ้ยกูไม่ผิดกูไม่เข้าไปขอโทษไม่ไปคุยอะไรมันทำให้เลยเรื่องบานปลายคนมาบอกว่าผมเอาอะไรเอารถไปให้จีนเทาเช่าบ้างขับรถไป 20,000 โลบ้างแต่หลักฐานในพื้นผิวผมมีอยู่มันแค่ 10,000 โลนะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาอาจจะเปิดไม่เป็นนะครับแล้วเลยไปเข้าใจผมผิดแล้วก็มีเรื่องเนี่ยไอ้สองผัวเมียนี้มาอีกทำให้เขายิ่งเข้าใจผมผิดไปต่างๆนานาเยอะแยะมาเลยกลายเป็นว่าเหมือนความไม่เข้าใจกันนะครับวันนี้ผมก็เลยเขียนโพสต์ไปในสิ่งไอ้ความรู้สึกที่ผมรู้สึกนะครับเพราะว่าผมก็คงจะไม่กล้าที่จะทักไปหาพี่อ้อยกับบอกตามตรงแต่วันนี้พี่น้อยกับพี่อ้อยเขาก็เดินคนละเส้นทางกันแล้วเนาะเมื่อก่อนเขาเคยทะเลาะกันผมก็เคยเป็นกาวใจให้รอบนึงแต่ผมก็ไม่นึกว่าพอมีเรื่องผมมาเนี่ยมันจะเป็นเพราะใครยังไงนะจริงๆแล้วอย่างที่ทำแถลงปิดคดีผมหรืออะไรต่างๆผมก็ระบุชัดเจนนะว่ามันเพราะพี่น้อยนี่แหละแต่ว่าวันนี้เขาจบกันไปแล้วไงผมก็ไม่อยากจะไปเลยไปรื้อฟื้นละเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้มีการโพสต์ระบุไปตรงๆว่าคือใคร
1: ถ้าทนายตั้มเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อเสร็จก็เดินเข้าไปด้านในไปแจ้งความนะคะระหว่างนั้น

0: ากฏว่าอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโพสต์ใน Facebook ค่ะสนธิลิ้มทองกุลและมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินลงนามแล้วฟ้องทนายตั้มข้อหาหมิ่นประมาทเพิ่มไปอีกหนึ่งคดีแล้วก็มีอีกโพสต์ค่ะเรียนเชิญผู้สื่อข่าวอาจารย์ปานเทพและทนายปุยจะยื่นคำร้องต่อศาลอาญาให้ถอนประกันทนายตั้มวันพรุ่งนี้นะคะพุธที่24มิถุนายนบ่าย 14:30 ทนายตั้มแจ้งความเสร็จออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าตอนนี้ประธานศาลฎีกามีระเบียบใหม่แล้วนะว่าไปแจ้งความหรือฟ้องที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือปิดปากศาลมีสิทธิ์จะไม่รับฟ้องได้โดยให้ศาลใช้ดุลพินิจแล้วหลังจากที่เจอสื่อเสร็จแยกย้ายกันกลับทนายตั้มก็ส่งข้อความแจ้งในไลน์สื่อค่ะบอกว่าพรุ่งนี้24มิถุนายน 14:31 นศาลอาญาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องคัดค้านการขอถอนประกันของนายปานเทพซึ่งเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีดูสิอาจารย์ปานเทพบอกจะไป 14:30 นทนายตั้มไป 14:31 ภาคต่อมาไวมากพรุ่งนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้ดูประเด็นใหญ่กันนะครับโกงสอบท้องถิ่นครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมทราบไหมครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าผมไม่อ่านข่าวนี้ผมก็ไม่ทราบน
0: ะ
1: เพราะมันนานมากแล้ว คือปี34ครับ2534ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกก็เลยมีการสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อรองรับการประชุมนี้ครับและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับทั้งภาพลักษณ์ที่ดีและก็เวทีระดับโลกในนานาชาติด้วยและก็ทำให้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กลายเป็นที่จัดการประชุมกลายเป็นที่จัดนิทรรศการระดับนานาชาติมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ซึ่งผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย35ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีการปรับปรุงทั้งใหญ่อย่างที่เราทราบกันตอนนี้เปิดมาสวยงามที่สำคัญคือกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นสถานที่ในการจัดงานประชุมงานที่ว่านี้อีกครั้งหนึ่งคืองานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะมีเพียงแค่3ประเทศในโลกนี้เท่านั้นนะคะที่ได้รับเกียรติให้จัดงานนี้ติดต่อกันคือ2รอบ2ครั้งแค่3ประเทศแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้น
1: ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับคำถามคือทำไม IMF ถึงเลือกไทยเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งติดตามได้จากรายงานของคุณแอนชมพูนุชพัทรคตินะครับ
2: ผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือสัญลักษณ์การประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะที่ปีนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมค่ะออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่มีความสำคัญสูงสุดเปรียบเสมือนโอลิมปิกการเงินโลกที่รวมผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมหารือกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งที่2จากจุดเด่นความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งสถานที่จัดงานอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักระบบคมนาคมขนส่งและการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยกรุงเทพมหานครถูกมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อความหลากหลายทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียบวกกับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยในรอบ35ปีนับตั้งแต่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้เมื่อปี2534การประชุมระดับโลกนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนนั่นหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลจะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วทั้งในภาคการท่องเที่ยวการบริการที่พักและร้านอาหารและจะเป็นเวทีดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยต่อยอดดึงดูดงานประชุมระดับโลกอื่นๆเข้ามาจัดในไทยในอนาคตสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีนานาชาติและเป็นโอกาสที่ดีในการรับรู้มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและทิศทางการดำเนินนโยบายมหาภาคที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ไทยจะได้โชว์ความเป็นผู้นำทางความคิดในเศรษฐกิจโลกด้วยและวันนี้ไทยพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026
3: IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ New Horizon พลิกเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน

0: ำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิตสแตกซิตซิตไฟเจอแบงแบง
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: โนดเมจิกปากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: มาท่องโลกแห่งสีสันไปด้วยกันกับอุ้มแบมบรูมิ่งวิดยูโฟโต้บุ๊กในบรรยากาศสุดโรแมนติกชวนฝันที่ทำให้ใจละลายเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ถึงวันที่29มิถุนายนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CS3 Thailand และ 3+
5: พรีออเดอร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่ 3+
7: ผู้หญิงไม่ใช่นักโทษนะเว้ย
8: เขาเป็นลูกจ้างฉันฉันจะสั่งจะด่าจะว่ายังไงมันก็เรื่องของฉันว่ะ
9: ความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่เซนส์พี่มันบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้มีดีให้พี่รัก
10: ฟ้าส่งให้เรามาเจอกันใช่ว่าฟ้าจะแยกเราไม่ได
4: ้คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร์15:10 น.เริ่ม26มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ออนไลน์
11: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละคะ
12: ต่อให้ณจิตไล่ผมผมก็ไม่ไป
13: นี่แมงดาเรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรณจิตแกตาย
11: หลงเลย
4: ทาตรีคืนนี้20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: โฮมโปรลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเออร์เครื่องซักอบ15/10 กิโลกรัมเพียง 24,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-30 มิถุนายน 2569 ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
15: ์อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
16: ยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
17: นี่เป็นปฏิบัติการใหญ่นะครับทลายขบวนการโกงทุจริตบรรจุข้าราชการท้องถิ่นคุณผู้ชมครับที่บอกว่าใหญ่เพราะอะไรคือถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจะทราบว่าเขาประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือบรรจุไปแล้วด้วย 6,000 กว่าอัตราข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยประกาศไปตั้งแต่กุมภาพันธ์
18: ต้นปีเลย
17: นั่นหมายความว่าข้าราชการ 6,000 กว่าคนที่เข้าไปทำงานแล้ว
18: ใช่ค่ะ
17: ได้เงินเดือนแล้ว
18: ใช่ค่ะ
17: แต่วันนี้การแถลงเนี่ยคุณผู้ชมระบุชัดเจนว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะโกงเข้าไป
18: 3,000 ค่ะ
17: อย่างน้อย 3,000 กว่าคนที่โกงเข้าไปแล้วคิดเป็นมูลค่าเนี่ยเขาตีออกมาว่า 4,500 ล้านบาทเพราะอะไรฮะถ้าเป็นตำแหน่งที่ระดับต่ำหน่อย 300,000 ถึง 500,000 นะต้องจ่าย
18: ถ้าสูงหน่อยนี่เผลอๆไปถึง 800,000 นะคะ
17: 7 ถึง 800,000 นะคุณผู้ชมจะเข้าไปทำงานตำแหน่งสำคัญระดับข้าราชการท้องถิ่น 4,500 ล้านบาทแล้ววันนี้เนี่ยคือมันใหญ่ทุกตรงเลยคดีนี้แค่ภาพตอนแถลงนะครับเขาเอาภาพปฏิบัติการเข้ามาเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันนะครับระหว่างปปช.กับตำรวจเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีครับถูกระบุว่านี่คือบ้านที่ทำในรูปแบบของบริษัทเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อโกงการสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเฉพาะทำไมถึงทำเป็นรูปแบบบริษัทเพราะอะไรคุณผู้ชมลองดูจากภาพนะฮะคือพอเข้าไปเหมือนคล้ายๆสำนักงานแล้วจะไปเจอ

0: เป็นผู้หญิงผู้ชายนั่งอยู่10กว่าคนแต่งชุดข้าราชการอ่ะตูน
1: ทุกคนคือข้าราชการทั้งนั้นเลยนะคะที่มารับจ็อบพิเศษหลังเลิกงาน
0: คือพอเลิกงานเสร็จปุ๊บ5โมงเย็นหอบหิ้วกระเป๋ากันเข้ามาที่บ้านหลังนี้ที่เขาบอกว่าเป็นบริษัทแล้วมารับจ็อบทำอะไรมาแก้กระดาษคำตอบฮะใช้คำนี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวจะอธิบายว่าเขาแก้ยังไงคือง่ายๆคร่าวๆก่อนว่าเขาจะมีกระดาษคำตอบของแต่ละคนซึ่งเป็นการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอยู่บนโต๊ะของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปดูว่าคนเนี้ยคะแนนเป็นยังไงเนี่ยถ้าคะแนนไม่ผ่านเขาก็จะทำการแก้ยังไงคุณผู้ชมลองดูจากคลิปนี้เจ้าหน้าที่ถามเลยไหนแก้ให้ดูสิทำยังไง
2: ผ่านประกาศผลสอบไปแล้วสอบผ่านคือได้บรรจุแล้วแต่ข้อสอบจริงตัวนี้คือไม่ผ่านถูกไหมทำให้ผมดูหน่อยนะ
3: นี่คือประกาศผลสอบไปแล้วที่ผ่านนะครับที่ผ่านนั่นก็คือจะอยู่ในวิธีการของการแก้คำตอบเพื่อให้ตรงกับที่ประกาศคุณทำให้ผมดูหน่อยนี่คือรหัสคนนี้ถูกไหมนี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
4: หนูเป็นคนแค่ติดคะแนนที่เขากำหนดมาว่าเขาต้องได้คะแนนเท
3: ่
4: าไหร่
3: ลองทำดูดิ
4: ข้อหนึ่งของเขา
5: อันนี้คืออันนี้ของเราแน่อะไรที่เราทำ
4: จดคะแนนเข้าไป
5: ใครมีกระดาษคำตอบอยู่กันหน้าก็ในส่วนของกระดาษคำตอบถ่ายรูปแล้วก็ปักเอาไว้แล้วก็ในส่วนคนที่ยังไม่มี
3: ไม่ไม่เอาเดี๋ยวลองทำดูอะไร
5: ชื่อนามสกุลไว้ถ่ายรูปชื่อนามสกุล
3: ก็ใส่โปรแกรมเนี่ยแล้วตัวนี้เนี่ยที่จะออกมาเป็นแผ่นใหม
4: ่ไม่มีแผ่นใหม่เหมือน
5: เจ้าที่วางคอเขาจะเรียกไปทำงานเรียกไปฝ่ายเป็นการอะไรไปนะเดี๋ยว
6: อย่างนี้พิสูจน์ง่ายนะพิสูจน์ง่ายเพราะคะแนนกันครับ
3: ไม่ต้องลบที่ผลใหม่ถูกไหมไม่ต้องลบเลย
4: อันนี้ผมรู้ว่ากระบวนการ
3: คือแก้ในระบบอย่างเดียว
4: แก้จุดอย่างเดียวใช
3: ่แก้จุดในระบบเพื่อจะตรวจสอบในระบบว่านี่คือคนนี้คือผ่านเพื่อให้มันอิงกับที่ประกาศผลสอบถูกไหม
4: ใช่เขากำหนดคะแนนแล้วก็ให้เราคนแก้ติ๊กคะแนนเฉยแต่ต้องนั้นเขาต้องแล้ว
5: เราไม่รู้คน
3: ดังนั้นคือแผ่นนี้ไม่ได้ถูกลบจากแผ่นที
4: ่ไม่ได้ทำอะไรก
3: ับ
4: แผ่นน
3: ี้แต่ก็คือแก้ให้มันตรงว่ามันถูกคือคะแนนถูกเนี่ยมันจะที่ผ่านเนี่ยมันจะเยอะกว่าในนี้ถูกไหม
4: ใช่แล้วเท่ากับที่ไม่ผ่านหนูไม่มั่นใจไม่ได้เปิด
3: โอเคเข้าใจแล้วนี่คือขบวนการไอ้กระบวนการ
4: ที่ทำอยู่ตอนนี้
3: ที่ทำอยู่ตอนนี
4: ้ก็ไม่เห็นว่าทำอะไร
3: ต่อไปโอเคไ
4: ปฟังอันนี้หนูก็เซฟไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็มาดู
0: คุณผู้ชมครับมันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าก็แค่เอายังลบๆแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้หรอคุณผู้ชม 9,000 กว่าแผ่นนะจ๊ะ 9,000 กว่าแผ่นเขาทำเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยครับคุณผู้ชมคือคุณผู้หญิงท่านนี้อธิบายว่าก็อันดับแรกเนี่ยเอากระดาษคำตอบเนี่ยมาเช็ครหัสก่อนพอกดรหัสเข้าไปปุ๊บอ้าวสอบไม่ผ่านนี่คะแนนไม่ถึงทำยังไงเข้าโปรแกรมที่เขาเตรียมเอาไว้ฮะในโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นการเทียบกระดาษคำตอบที่ถูกต้องกระดาษคำตอบที่ผู้เข้าสอบสอบจริงก็คือที่เห็นบนหน้าเนี่ยเขาจะเทียบคะแนนกันแล้วระบบมันจะไปแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในฐานระบบเองให้คะแนนขึ้นมาสอบผ่านได้ก็คือไปเลือกแก้เป็นบางข้อให้มันเนียนครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นข้อมูลชุดนี้ก็จะส่งเข้าไปที่ฐานข้อมูลอีกทีแปลว่าอะไรไอ้กระดาษคำตอบที่อยู่ตรงหน้าไม่ต้องแก
1: ้ค่ะ
0: คือต้องอธิบายที่มาว่ามันมีคนไปร้องเรียนครับผมมั่นใจเลยผมยกตัวอย่างนะผมมั่นใจเลยว่าผมสอบผ่านอ่ะผมทำได้ทำไมคะแนนผมถึงสอบตกมันจึงเป็นที่มาว่าต้องเปิดเผยคะแนนทีนี้พอต้องเปิดเผยคะแนนจะทำยังไงก็ต้องมาแก้กันแบบนี้ไงไม่ต้องแก้จากกระดาษคำตอบแต่ต้องไปแก้ในฐานระบบครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่งเข้าไปทำเป็นโปรแกรมอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่อย่างเงี้ยนั่งทำอย่างนี้ทั้งวันเจ้าหน้าที่ก็ถามว่านี่เป็นข้าราชการหรอใส่ชุดอย่างเงี้ยเธอก็บอกอ๋อทำงานอยู่ที่อบต.ค่ะแล้วใครจ้างมาเพื่อนเพื่อนเขาชวนกันมาเนี่ยค่ะเนี่ยไอจูนน่ะค่ะไอจูนเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะชวนกันมาทำค่ะ
3: ทำงานอยู่ที่ไหนยังไง
4: อบต.
3: ตำแหน่งอะไรนักทรัพย์แล้วใครจ้างให้มาทำที่ตรงจุดเนี้ย
4: ก็มีเพื่อนเพื่อนค่ะชวนกันมา
3: เพื่อนเพื่อนชวนกันมาคนที่ชวนนี่ชื่ออะไร
6: บอกชื่อมาเลย
3: ชื่อจริงอะไรนะเราที่มาทำตรงนี้เนี่ยทำอะไรมาแก
4: ้คำตอบ
3: มาแก้คำตอบถูกไหมแค่แก้คำตอบแบบที่สอบไปแล้วถูกไหม

0: แก้ให้ใคร
1: ก็อันนี้มันเป็นแต่ละภาพ
2: นี่คือภาพที่เอามานำเสนอในช่วงของการแถลงข่าววันนี้ครับเป็นแถลงข่าวใหญ่ที่ปปช.นะครับนำโดยผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.คุณเนติพลชุมยวงครับระบุว่าคือเนื่องจากมีการแจ้งเข้ามาว่ามีการทุจริตจึงมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าที่บ้านหลังนี้ที่นนทบุรีเฝ้าอยู่3วันก็จะพบว่าแต่ละวันเนี่ยเป็นกิจกรรมเหมือนกันทุกวันคือ 5:00 น.หิ้วกระเป๋ากันมาเลย
3: หอบหิ้วกันมา
2: เออพร้อมกับเอกสารจำนวนมากเสร็จงาน 4:00 น.ก็คล็อกเอาท์เหมือนแตะบัตรออกเดินออกจากบ้านกันก็เลยนำกำลังเข้าไปแล้วก็กลายเป็นภาพนี้เอาทีละโต๊ะอะไรอยู
4: ่ตรงไหนผมเองกับเจ้าหน้าที่ทางด้านสำนักสืบสวนเนี่ยก็ได้ร่วมกันวางแผนโดยผมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเฝ้าระวังจุดนะฮะเฝ้าระวังจุดพื้นที่เกิดเหตุอยู่3วันมีบุคคลเข้าออกที่บริษัทแห่งนี้ผิดปกตินะฮะผิดปกติตรงกับที่ผู้แจ้งบ่อแสเนี่ยได้มีการแจ้งมาก็เป็นเหตุในการขอออกหมายค้นและก็ร่วมปฏิบัติการจนพบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกระดาษคำตอบที่กำลังมีการแก้ไขอยู่เอกสารข้อมูลเนี่ยข้อสอบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเอกสารกระดาษคำตอบ 9,000 กว่าแผ่นนะครับมีกระบวนการเรียกรับเงินในการสอบครั้งนี้นะฮะตั้งแต่ 350,000 สำหรับตำแหน่งทั่วไปนะฮะจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทนะในจังหวัดที่มีพื้นที่อัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับที่เราเข้าไปพบเนี่ยประมาณ10คนนะมีสถานะเป็นเจ้าที่ของรัฐหมดเลยครับเป็นการได้รับการว่าจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขกระดาษคำตอบอีกทีนึงครับเขาจะไปตอนที่เลิกงานประมาณ5 โมงจะเดินเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะอยู่ประมาณถึง4 ทุ่มครับที่เราสืบมานะฮะตัวบ้านสวนต้องสอบย้อนกลับไปว่ามีเจ้าที่ของรัฐกรมไหนหน่วยไหนบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับนะฮะก็มีส่วนเกี่ยวข้องนี้เพราะว่าเราเชื่อว่านายพอพานเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวหรอกฮะน่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะ
2: นี่ครับคุณผู้ชมทีนี้ไอ้เรื่องขั้นตอนการโกงอะไรเนี่ยจริงๆก็มีการอธิบายในช่วงของการแถลงด้วยก็จะตรงกับภาพที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนอธิบายอย่างนี้ครับจะมีหนึ่งในตัวกลางคนสำคัญที่เอากระดาษข้อมูลเหล่านี้มาชื่อนายพอพานตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกซัดทอดว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ภายในบ้านหลังนี้ต้องตรวจสอบว่ามาจากสนามเดียวกันทั้งหมดหรือไม่แต่เบื้องต้น 9,000 กว่าแผ่นเนี่ยมันจะมีการซ้ำกันอย่างที่บอกก็คือเป็นการสอบภาคกกับภาคขดังนั้น1คนอาจจะมี2แผ่นรวมเป็นผู้ที่ทุจริตมากกว่า 3,000 คน
5: เอกสารที่เราไปเจอเนี่ยเราพบว่าอาจจะนะฮะอาจจะต่อสอบเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นสอบสนามเดียวกันด้วยอีกหรือเปล่าต้องไปดูรายละเอียดของคณะไต่สวนว่ามีข้อสงสัยในเรื่องเชื่อมโยงนอกจากสอบครั้งนี้เป็นครั้งอื่นอีกไหมนะครับแต่ดูภาพรวมได้ว่าเป็นการสอบที่เพิ่งสอบที่ผ่านมาแล้วก็มีการประกาศผลไม่ต้องไปกังวลครับเพราะยังไงครับเอกสารที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ปปช.ได้ตรวจยึดมาได้เนี่ยมีรายชื่อทุกคนเราได้หัวใจสำคัญของเรื่องนี้แล้วครับว่ามีรายชื่อเพราะว่าเขาจะแก้ได้เขาต้องมีรายชื่อและรหัสตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการไล่สายอยู่แต่ถามว่าเป็นยังไงฮะก็ถือว่ามีกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างกระดาษคำตอบกับผลสอบซึ่งตรงนี้เราก็ต้องหาข้อมูลว่าไปเอาเอกสารหรือข้อมูลเหล่านี้มาได้ยังไงพอดำเนินการแล้วจะเอาไปไหนแล้วมีสิ่งแลกเปลี่ยนหรือว่าของค่าตอบแทนอย่างไรบ้างเจ้าที่ของรัฐก็จริงแต่ในระดับตำแหน่งนี้ไม่น่าจะมีอิทธิพลเพียงพอใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีเครือข่ายหรือโครงข่ายก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสอบในส่วนของรายละเอียดว่าเขาเชื่อมโยงอะไรยังไง
2: นี่ครับเดี๋ยวจะไปสอบมันจะมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำเนี่ยก็คือขบวนการในการจัดสอบมันต้องมีผู้รู้เห็นกลางน้ำก็คือนายพอพานนี่แหละครับที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงไปที่ปลายน้ำปลายน้ำก็คือพวกติวเตอร์เป็นคนหาลูกค้าครับแล้วก็ส่งป้อนข้อมูลเข้ามาหลังจากมีการนำเสนอภาพของการแถลงข่าวไปปรากฏว่าตอนนี้จับผิดกันใหญ่ฮะเพจ Facebook แม่หมอบิวติวเตอร์มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนนะครับก็โพสต์ภาพตอน 11:57 บอกเล่นเกมถอดรหัสกันจ้าคือในภาพของการแถลงเนี่ยมันจะเห็นกระดาษคำตอบไงเขาก็เอารหัสของแต่ละคนไปเทียบว่าสอบติดอะไรที่ไหนเป็นใครแล้วก็แฉกันระนาวคุณผู้ชมมากกว่า 4-5 โพสต์นะฮะมีการระบุตัวตนออกมาแต่ที่สุดคุณผู้ชมครับตอนสักประมาณ 13:53 กลุ่ม Facebook สอบกพภาคกปี69เข้ามาบอกว่า มีคนเอาไปแฉแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เรื่องไม่มีเส้นมีสายไม่มีเงิน 100% จึงทำให้ที่สุดเพจแม่หมอบิวติวเตอร์ที่ตอนแรกโพสต์เลยว่าแฉเลยว่ามีใครทุจริตบ้างอ้างอิงจากกระดาษคำตอบทยอยลบนะฮะแล้วก็มาสรุปว่าสรุปคือไม่ใช่กระดาษคำตอบทุกใบที่อยู่ในกองนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ต้องขออภัยทุกฝ่ายเจ้าตัวที่แม่หมอไปโพสต์ไปด้วยแล้วก็มีเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์นะฮะใช้ข้อความบอกว่าดูจากกระดาษคำตอบเนี่ยมีขนาด A4 ซึ่งถ้าเป็นของจริงน่าจะเล็กกว่านี้ดังนั้นตัดปัญหาไปได้อย่างนึงว่ากระดาษคำตอบตัวจริงน่าจะอยู่ที่เดิมแต่ปัญหาที่ต้องตามต่อคือไฟล์รูปภาพกระดาษคำตอบหลุดมาได้อย่างไรซึ่งก็อาจจะเป็นสำเนาก็ได้
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าตอนแถลงก็มีคำว่าสำเนาม
0: ีคำว่าถ่ายสำเนาออกมาส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ค่ะวันนี้นักข่าวก็ถามเรื่องนี้นะคะตอนเดินตามนายกไปประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะบอกสั้นๆแค่ว่าทราบแล้วเมื่อเช้านี้เป็นเรื่องที่แย่มาก
3: ให้ประหลัดสั่งการยังไงบ้างคะเรื่องโครงข้อสอบอะคะท่านประหลัด
6: ไม่แล้วต้องทำยังไงต่อขั้นตอนนะ
0: ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ท่านนี้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็บอกว่าการจัดสอบท้องถิ่นเนี่ยมันมีประเด็นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี68ท่านนายกอนุทินก็เลยสั่งการให้ทำ MOU 5หน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดจนวันนี้ไปพบข้อมูลหลักฐานนักข่าวถามว่าแล้วคนที่เขาสอบได้อ่ะแต่ไม่ได้ทุจริต
2: อ
0: ันนี้คำถามที่คนถามกันเยอะเลยค่ะ
2: ใช่
0: ว่าแล้วจะต้องยกเลิกไปทั้งหมดไหมคือสมมตินะถ้ายกเลิกการสอบครั้งนี้ไปเลย
2: 6,000 กว่าอัตราตูน
0: คนประมาณสักครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีหลักฐานทุจริตเนี่ยก็ต้องโดนยกเลิกไปด้วยมันอาจจะไม่เป็นธรรมกับเขาหรือเปล่านี่คือคำถามของคนทั่วไปคุณวรสิทธิ์บอกว่าอันนี้เร็วเกินไปที่จะมาพูดณปัจจุบันเดี๋ยวต้องไปสอบก่อนว่าใครเกี่ยวข้องบ้างขอให้ใจเย็นๆรอข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วคุณวรสิทธิ์บอกด้วยนะคะว่าอดีตทุจริตมากี่ปีเนี่ยไม่ขอก้าวล่วงใช้คำนี้แต่สำหรับครั้งนี้เนี่ยแม้ตามข่าวบอกว่ามี 3,000 คนที่เกี่ยวข้องแต่ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมากกว่านั้นเพราะจำนวนผู้สอบทั้งหมดเป็นแสนคน
7: ในส่วนของการตรวจสอบทางไหนคนที่เขาสอบได้เนี่ยเขาจะต้องถูกยกเลิกได้ไหมคะ
8: เรื่องนี้มันยังเร็วไปที่จะมาพูดถึงณปัจจุบันนี้นะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งนะครับท้องถิ่นเนี่ยกรมสอบนะครับเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบนะครับผู้ที่มารับจัดสอบก็จะไปดำเนินการสอบหลังจากนั้นเนี่ยมีการตรวจมีการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งผลกลับมาให้กับสอทอเพื่อที่จะประกาศเพราะฉะนั้นในส่วนของสอทอที่เกี่ยวข้องนะครับ1ดูว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องนี้บ้างซึ่งจะต้องจัดการแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นครับอยากจะเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้ว่าเดี๋ยวรอข้อมูลออกมาให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนใจเย็นๆกับรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้มันชัดเจนมากกว่านี้ในส่วนของข้อมูล
9: รายงานเบื้องต้นนะครับว่า
2: เอาละคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่รายงานไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าที่สุดแล้วกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ปรากฏว่าโฆษกพรรคประชาชนคุณพักกมลลิซ่าหนุนอนันต์โพสต์ข้อความครับมหาดไทยเด้งคำถามคือเด้งแล้วยังไงต่อ 1-2 เดือนนี้หลายเด้งแล้วนะคะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
10: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
11: โอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตราก
16: ินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน
17: ไม่ได้นะเจ้าค่ะ
16: กินข้าวไม่กินหวานสันดานไทยเองไม่รู้หรือ
17: รู้สิเจ้าค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ต้องงดขนมไปก่อนนะเจ้าค่ะช่วงนี
18: ้เคล็ดลับทำร้านชาบูสุกี้สัญชาติญี่ปุ่นให้โดนใจคนไทยใน B Times พุธที่24มิถุนายนเวลา 17:30
19: ตอนนี้ก็มีการตรวจอายุเซลล์กันมากขึ้น
20: เมื
19: ่อก่อนไม่มี
20: เมื่อก่อนไม่มีอัตราความแก่เราเนี่ยปีนึงเนี่ยจริงๆเราแก่12เดือนหรือเราแก่15เดือนอายุเซลล์เนี่ยมันถอยหลังได้แล้วแต่พฤติกรรมของเรา
21: ตาตื่นใจกับผมมากครั้งแรก

0: แรกที่ผมได้ถ่ายทำกับอะไรแบบนี้ด้วยครับ
1: ภาพมันออกมาดีมากมาก
2: โปรดักชั่นแกรนด์จริงคนเยอะมาก
3: เป็นการทำงานที่ประทับใจผมมากมันสนุก
4: อย่าว่างานนี้เลยนะ
5: ข่าวนี้เสี่ยงตายมากที่สุดแล้วในชีวิตที่ฉันน่ะมันยากจริง
4: ๆโทษนะพี่ปั๊บไม่มีมุมแบบนี้นะเขาแบบดูน่ารักอะไรอย่างเง
2: ี้ยดูเป็นธรรมชาติ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
8: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยแล้วจะเดินกลางในบริษัทได้เหรอวะ
7: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
9: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
10: ยินดีน่าจะเกลียดแม่จะตายไป
11: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
12: พอแล้ววาดฝันวันวิวาสุก 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
14: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
15: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
16: เรื่องค่าไฟแฝงคุณผู้ชมตอนนี้เราทราบชัดเจนแล้วนะคะก็มีการยืนยันจากหลายท่านเลยค่ะว่าในบินค่าไฟที่เราจ่ายอยู่เนี่ยนะคะประมาณสัก10สตางค์หรือ9สตางค์ต่อหน่วยอะค่ะเป็นค่าไฟตามถนนหนทางโดยเฉพาะพวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้แม้กระทั่งท่านนายกยังบอกเลยนะคะว่าต้องแก้ไขปล่อยแบบนี้ไม่ได้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะพาไปดูผู้ใช้ TikTok ท่านนึงหลวงกลคนคอนค่ะนอนอ่านหนังสือริมถนนเลยค่ะใต้เสาไฟเพราะเอาก็เราจ่ายเองเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สิ
17: หล่วงตบแล้วตรงนี้มึงอ่ะ
18: เอาแล้วนี่หมึกกากล้วยกูจ่ายเองเลยเรื่องไรมันตุ่มปลบเราเออกูจ่ายตะมันมาเนื่อยๆแต่กูจ่ายเองเพื่อในกากล้วยว่างๆในตามยาวนั่นนี่กูจ่ายได้ก็ได้กูจ่ายเองไม่ใช่เป็นประโยชน์เลยเรื่องไรกูเปิดตุ่มปลบเราปลาไม้กูมาโน่นนั่นหนังสือแต่กูทำกับข้าวแล้วก็ได้ตรงนี้เรื่องไรกูจ่ายปลบเราเลยไม่ได้จ่ายประโยชน์เลย
16: เออก็เราจ่ายเองนี่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวจะทำกับข้าวตรงนี้ด้วย
19: เออ
16: ค่ะวันนี้ค่ะหลายท่านพูดเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะนักข่าวก็ถามท่านบอกว่านี่กำลังให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานข้อเท็จจริงมาทั้งรัฐมนตรีพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงให้แยกข้อมูลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดได้ยังไงเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่หลักการท่านนายกยืนยันว่าจะต้องไม่ไปเพิ่มภาระให้กับประชาชนค่ะท่านบอกด้วยค่ะว่าที่สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้เพราะมันมีเอ๊ะตั้งแต่ย้อนกลับไปตอนผมอยู่กระทรวงมหาดไทยแต่ยังไม่ได้เป็นนายกอ่ะตอนนั้นการไฟฟ้าทั้งสองการก็บอกว่าเรารับภาระให้นะค่าไฟสาธารณะเราแบกให้หมดผมก็ยังตั้งคำถามเลยตอนนั้นน่ะว่าทำไมถึงต้องไปแบกนะแต่ตอนนั้นน่ะได้แค่ถามเพราะผมไม่ได้คุมคมนาคมไม่ได้คุมพลังงานแต่ในเมื่อวันนี้มาเป็นหัวหน้ารัฐบาลละคำถามเดิมมันก็กลับมาเพราะว่าเอ๊ะของผมเนี่ยมันยาวผมก็เลยให้ไปตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนนแล้วเปรียบเสมือนภาระที่การไฟฟ้าทั้งสองการคือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปก็การไฟฟ้าสองการก็รับไปแต่ถ้าบอกว่ามาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วมาคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้ผมจะต้องแก้แน่นอนค่าใช้จ่ายส่วนนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ยินมาคือกำหนดมาแบบนี้ 30-40 ปีละมันเป็นเรื่องกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคือถ้าไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายก็ต้องให้กรมทางหลวงจ่ายเราก็ต้องตั้งงบประมาณไปให้แต่จะมาบอกว่าไม่มีเงินมันไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวขอดูข้อเท็จจริงก่อน
20: มันมีเอ๊ะนิดหนึ่งไอ้การไฟฟ้าทั้งสองการก็มาบอกว่าเนี่ยเรารับภาระให้เลยนะ

0: ค่าไฟสาธารณะเนี่ยเราแบกหมดผมตอนนั้นผมอยู่มหาดไทยแต่ผมไม่ได้คุมพลังงานผมก็แค่ถามว่าเราแบกแล้วเนี่ยมีกำไรมันแสดงว่าแบกไหมแล้วแบกยังไงทำไมถึงต้องไปแบกแต่ว่าตอนนั้นผมก็ได้แต่ถามแต่วันนี้พอเข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็คำถามเดิมที่ผมบอกไอ้เอ๊ะผมเนี่ยมันยาวพอถึงเวลาผมก็เลยมาเอ๊ะว่าเอาอย่างนี้เป็นยังไงก็ไปถามท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมาเวอร์นู่นแล้วนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอนคือมันกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาครับยังไงค่าไฟตรงนี้ที่ผมได้ยินมาคือ30 40ปีแล้วแล้วก็มาดูไม่ได้มีปัญหาอะไรสมมติว่าเราบอกงั้นต่อไปนี้ไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายแล้วจะให้กรมทางหลวงจ่ายจากนี้เป็นต้นไปกรมทางหลวงก็ต้องตั้งงบประมาณของเขาขึ้นมาอันนั้นก็เป็นเรื่องข้างหน้าขอดูข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนว่าเป็นยังไง
1: ก็คือจุดยืนของท่านนายกยังไงก็ต้องไม่ควักเงินในกระเป๋าประชาชน
0: อ๋ออันนั้นแน่นอนอยู่แล้วรัฐบาลจะไปผลักเรื่องพวกนี้ให้ประชาชนได้ยังไงใช่ไหม
2: เช่นเดียวกันกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมค่ะบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งมาจากทางหลวงชนบทติดไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าเอาไปแฝงอยู่ในค่าไฟของประชาชนแต่ต้องรื้อไม่ให้แฝงแบบนี
3: ้เราก็เพิ่งจะรู้ว่ามันไปแฝงอยู่ในค่า FT ของค่าไฟฟ้าถ้าหากว่าเรายังทำอะไรไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องหารือกับสำนักงบว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมเราก็ไม่ต้องเรียนตรงไปตรงมาเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับก็หลักก็น่าจะประมาณสักหมื่นกว่าล้านนะครับในส่วนนั้นถามว่ามากไหมก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับซึ่งก็อยากการที่มีการหารือกันก็น่าจะยูนิตหนึ่งประมาณสัก9สตังค์นะครับในส่วนนั้นแต่ในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีหรือกี่ปีผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยก็ท่านนายกก็เป็นคนสั่งการให้ลงไปรื้อว่าจะทำอย่างไรอะไรที่เป็นสิ่งที่สร้างและไปแฝงอยู่ในค่าไฟหรือในค่า FT ตรงนี้เราก็ต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกไว้ในค่าเอฟทีของผู้ใช้ตามบ้านนะครับ
2: ขณะที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะวันนี้ก็โฟนอินมาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจออีกครั้งนะคะก็เล่าถึงที่มาที่ไปค่ะว่าค่าไฟทางสาธารณะมันถูกซ่อนอยู่ในบินค่าไฟประชาชนเริ่มมาตั้งแต่ปี2530หรือเกือบ40ปีที่แล้วนะคะมันเป็นมติของกพช.ค่ะในแต่ละปีเข้าใจว่าใช้ไฟถนนส่องสว่างริมทางเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าล้านหน่วยถ้าคิดเป็นตัวเงินก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีค่ะคุณเอกนัทบอกเลยว่านี่นะต่อไปนี้ถ้าเกิดแยกส่วนนี้ออกไปเนี่ยแล้วเอาเงินตรงเนี้ยค่ะไปลดค่าไฟให้กับประชาชนในหมวดบ้านอยู่อาศัยทำได้เลยนะนโยบายที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วถอยไปพักนึงคือ200หน่วยแรกบ้านเรือนทั้งหมด23ล้านครัวเรือนต่ำกว่า3บาทต่อหน่วยคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีแนวคิดนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะต่ำกว่า3บาทต่อหน่วยแต่ที่มาพร้อมกันก็คือจะให้คนที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยมาแบกคนไม่เห็นด้วยเที่ยวนี้คุณเอกนัทบอกงั้นไม่ต้องละเอาไอ้นี่แหละค่าไฟริมทางนี่แหละถ้าแยกออกมาได้เนี่ยนะคะมันก็เป็นเงินเพียงพอที่จะมาทำนโยบาย200หน่วยแรกบ้านอยู่อาศัยทุกหลังไม่เกิน3บาทต่อหน่วยยังไม่นับเงินที่จะเข้ามาเพิ่มอีกจากการเก็บเงินค่าไฟของกลุ่ม Data Center ค่าพร้อมจ่ายและสัญญา Adder ชั่วนิรันดร์นะคะคุณเอกนัทบอกด้วยนะคะว่าจะรีบแก้ไขเรื่องนี้เมื่อมันเกิดมาจากมติกพช.เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วก็จะ

0: ต้องแก้ที่มติกพช.
1: เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยปี2530เนี่ยมีมติกพช.เมื่อ40ปีที่แล้วไปเกี่ยเสียกันว่าเอางี้ละกันค่าที่ก็ไม่เก็บแล้วค่าไฟก็ไม่เก็บเหมือนกันนะครับแต่มันเวลามันผ่านมา40ปีอะครับมาจนถึงวันนี้นะฮะไอ้ค่าไฟที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าส่องสว่างโดยที่เราไม่รู้เนี่ยปีนึงเนี่ยมีการประมาณการ
2: เท่าไหร่ฮะ
1: คาดการณ์ว่าประมาณ 4,000 กว่าล้านหน่วยถ้าคูณค่าไฟเฉลี่ยที่3.95 บาทมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีนะครับโดยเฉพาะพอดึงออกมาเสร็จแล้วถ้าเรานำส่วนเนี้ยนะฮะไปลดค่าไฟให้กับประชาชนที่อยู่ในหมวดของบ้านอยู่อาศัยแล้วให้200หน่วยแรกสำหรับประชาชนทุกคนทุกบ้านเรือนเนี่ย23ล้านครัวเรือนเนี่ยได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปทำไปให้400หน่วย500หน่วยบนต้องแบกอะครับ
2: เอาไอ้พอเหลือประมาณ 20,000 ล้านนี่อยู่เลยใช่ไหม
1: พอครับอยู่เลยครับเกินพอด้วยครับคุณจะใช้ไฟ500ใช้ไฟ700เนี่ยคุณก็ได้ประโยชน์ส่วนลดจากค่าไฟ200หน่วยแรกทุกคนหมดครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยมติของกพช.เมื่อ40ปีที่แล้วจะแก้ก็แก้ด้วยมติกพช.แยกส่วนนี้ออกมาถามว่าเป็นเท่าไหร่ประมาณการได้เหมือนสรรพากรประเมินภาษีครับยุทธแล้วก็มีการประมาณการออกมาแล้วว่าปีนึงละเอียดถึงขั้นว่า 4,447 ล้านหน่วยก็อยู่ที่ว่าจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่แยกออกมาจากบินค่าไฟประชาชนก็ลดลงทันที
0: คุณเอกนัทบอกว่าเมื่อคืนคุยกับท่านนายกทั้งคืนเลยค่ะคิดว่าการแก้เรื่องนี้คือแยกมิเตอร์ออกมาแยกค่าไฟเสาส่องสว่างริมถนนนี้ออกมาน่าจะใช้เวลาหลักเดือนนะคะคือจะพยายามทำให้เร็วที่สุด
3: ครับอ้าวคุณผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่เสริงสางนครราชสีมาจากประเด็นเซฟทับลานเรื่องของการเพิกถอนเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานคนมองเป็น2ประเด็นครับส่วนหนึ่งก็มองว่าเอาเขาจะคืนสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านไงแต่อีกส่วนก็คิดว่าเฉือนป่าให้กับนายทุนหรือไม่นี่เป็นตัวอย่างของพื้นที่ทับซ้อนครับคุณผู้ชมคือที่เสริงสางนครราชสีมาจะมี4ตำบล นะครับโนนสมบูรณ์สะเคียนบ้านราดและตำบลกุดโบดชาวบ้านที่นี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเอาโล่มาให้ดูเลยนะบอกอยู่มาที่เนี่ยก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานดังนั้นชาวบ้านมาก่อนโล่ที่เห็นเนี่ยเพื่อบอกให้รู้ว่าเราทำกินเป็นเกษตรกรดีเด่นชนะเลิศการพัฒนาพื้นที่พัฒนาหมู่บ้านมามากมายแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีประกาศเป็นเขตอุทยานเอาที่ดินทำกินของเราไปรัฐมาหลอกเราเอาที่เราไป
4: อยู่มาก่อนครับอยู่มาก่อนแต่อยู่แบบกระจายกระจายอยู่เป็นกลุ่มละ20หลังกลุ่มละ10หลังอยู่กลุ่มใครกลุ่มมันอย่างนี้ส่วนอันนี้ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเห็นใจนะกลุ่มอนุรักษ์ที่หลายท่านก็ได้ยินแต่เขาว่ามาแต่หลักความเป็นจริงเนี่ยท่านไม่อาจจะรู้จริงว่าท่านที่ท่านกำลังอนุรักษ์อยู่ตรงนั้นมันเป็นชุมชนคำว่าตัด
5: ก็ดีใจว่ามันจะมีการเพิกถอนเขตอุทยานไปเป็นสปกอันนี้เราก็ดีใจเพราะว่าเราจะได้คือเราอาชีพเนาะอาชีพเราก็อยากมีความมั่นคงคือถ้ามันเป็นอุทยานเนี่ยเราก็ถือว่าเราเหมือนเราจะไม่มีสิทธิ์ละยังไงมันก็ยังเป็นอุทยานเราการอยู่มันลำบาก
3: จริงๆเรื่องนี้รายละเอียดเยอะมากนะครับแต่ว่าจับตานะครับ25มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกรมอุทยานจะเข้าไปให้ข้อมูลเห็นว่าจะมีการรวมตัวของกลุ่มเซฟทับลานด้วยเรื่องจะบานปลายขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามครับ
0: มากันที่เรื่องในแวดวงทีวีกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะคณะกรรมการกสทช.มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3แล้วนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศพร้อมกันนี้เร่งพิจารณารถแมพการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลอย่างที่เราทราบกันว่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะหมดอายุช่วงปี2572นะคะโดยมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนผู้ประกอบการและการบริหารจัดการคลื่นความถี่3,500เมกะเฮิรตซ์ติดตามจากรายงานนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
6: ในการประชุมบอร์ดกสทช.นัดล่าสุดเมื่อวานนี้วาระสำคัญคือการพิจารณาทิศทางทีวีดิจิทัลหลังสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือนเมษายน2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3 ปี2569ถึง2500

0: 1973ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการผลักดันให้มี National Platform หรือแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมสื่อไทย
1: วาระแรกก็คือวาระแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก็ผ่านแผนแม่บทแผนที่3นะครับปี69ถึง73สาระสำคัญNational Platformนะครับก็กำหนดว่าเราจะให้มีการกำหนดแนวทางนะครับในการเพื่อให้มี national platform กลางของประเทศอันนั้นเป็นสาระสำคัญของวันนี้นะครับ
0: สำหรับความคืบหน้าของ roadmap หรือแผนที่นำทางสู่อนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยที่ประชุมบอร์ดกสทช.ครั้งนี้ยังไม่มีมติในเรื่องดังกล่าวโดยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเนื่องจากต้องตัดสินใจในประเด็นทางกฎหมายและโครงสร้างต้นทุนโดยเฉพาะรูปแบบการประมูล
1: เรื่องสำคัญที่ให้ความสนใจก็คือเรื่องว่าทีวีดิจิทัลเมื่อสิ้นสุดใบอนุญาตแล้วเดือนเมษาปี72เนี่ยจะมีการประมูลต่อหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็มีการซักถามสำนักงานก็ตามกฎหมายซึ่งถ้ายังไม่มีการแก้ไขก็ต้องมีการประมูลอันนี้ก็มีการพูดกันเรื่องเยอะว่ามีคำว่าผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นกับผู้ประกอบกิจการก็คือ Max กับช่องว่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นเป็นการประมูลช่องแล้วก็ Max ก็ไปจัดการคลื่นกันคำถามว่าถ้า Max เป็นผู้ประมูลคลื่นนะครับแล้วก็ไปจัดสรรจะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบกิจการเนี่ยลดลงไหมนะครับแล้วกฎหมายทำได้ไหมแล้วถ้าทำไม่ได้ถ้าจะทำเนี่ยกฎหมายผิดกฎหมายไหมแล้วจะต้องมีทางออกอย่างไรว่าจะต้องออกประกาศใหม่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเส้นทางซึ่งซับซ้อนพอสมควรแล้วก็มาถึงประเด็น 3,500 นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่พูดกันอยู่นานเพราะว่าถ้าใช้คำว่า viewer ยัง depend on อันนั้นเยอะนะผมว่าเราก็
2: จำกัดสิทธิ
1: ์การเข้าถึงของประชาชนเพราะฉะนั้นมันทำอะไรสุ่ม4สุ่ม5หรือว่าไม่ได้
0: เบื้องต้นที่ประชุมสั่งการให้สำนักงานกสทช.กลับไปจัดทำรายละเอียดวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทั้งในด้านมิติกฎหมายผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดอีกครั้งภายใน30วันทั้งนี้กสทช.ยืนยันว่าการพิจารณาต้องเป็นไปอย่างรอบคอบภายใต้กรอบของแผนแม่บทเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3: ทรงเป็นองค์เจ้าฟ้านักกฎหมายพระทรงให้เพื่อนพึ่งพายามยากเข็ญทรงเมตตาผู้ต้องขังที่ลำเค็ญพระทรงเป็นพัชระในใจประชาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน
4: ์มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีซ์เซ็ตแซกเซ็ตเซ็ตเซ็ตไฟเซ็ตแบงแบง
5: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้นส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บ่าวใต้เท้าข้าน
6: ี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
7: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
5: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์หนังตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
8: พี่มีเรื่องอยากจะคุย
9: มีเรื่องอะไรจะพูดก็พูดมา
8: แต่งงานกันนะ
9: พี่เตเป็นอะไรหรือเปล่าสมองกระทบกระเทือนตรงไหนหรือเปล่า
10: ฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับคุณ
8: เธอไม่ได้อยากเป็นนางเอกหนังแล้วหรอ
10: ถ้าต้องเลือกระหว่างเล่นหนังกับคุณฉันเลือกคุณ If you can dream it
3: รักท่วมทุ่งพฤหัสบดี 18:00 นตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ยอมใจมากจริงนะต่อไปนี้ฉันคือเดมอน
13: ถ้าความเป็นพี่น้องหมายถึงต้องตายด้วยกันทั้งหมดผมขออยู่คนเดียวดีกว่า
12: แต่คุณพี่นันท์ฝากบอกมาว่าเธอขอลาพักไปดูแลสามี
13: พวกที่ไม่มีหน้าที่ออกไปจากห้องนี้ได้แล้ว

0: ร้ายซ่อนลายศุกร์19นาฬิกาตอนจบ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ี้การเมืองที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒวานิชเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่แต่คุณผู้ชมครับปรากฏว่าบรรยากาศก่อนการลงมติมีการอภิปรายกันอย่างเข้มข้นทั้งถกกันถึงเรื่องคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาคือวันนี้เนี่ยที่ประชุมวุฒิสภามีวาระในการพิจารณาความเห็นชอบบุคคลที่จะรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์อันนี้สำคัญคือเป็นสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคือศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒวานิชซึ่งเป็นศาสตราจารย์คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจผ่านกระบวนการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติเกิดคำถามสองเรื่องอย่างที่บอกคือเรื่องคุณสมบัติและกระบวนการสังหาสว.พรชัยวิทยาเลิศพันธ์อภิปรายดุเดือดเลยบอกว่าเอาตั้งแต่กระบวนการสรรหาก็มีความผิดปกติแล้วและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อก็มีคำถามเรื่องความรู้ความสามารถไม่ตรงกับสาขาที่สมัครอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมคือสาขาเนี่ยจะเป็นสาขารัฐศาสตร์ไม่ใช่โควต้าของนิติศาสตร์อันนี้สว.พรชัยตั้งประเด็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นนักวิชาการคณะตำรวจศาสตร์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจถ้าไปดูเรื่ององค์ความรู้ไปดูเรื่องผล

0: ำคัญที่ถูกอ้างอิงเกี่ยวข้องกับหลักและทฤษฎีการสอบสวนซึ่งมีน้ำหนักไปในทางกระบวนการยุติธรรมการสืบสวนสอบสวนและกฎหมายมากกว่าจะเป็นงานวิชาการด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงในชั้นทบทวนคุณสมบัติมีกรรมการ2เสียงเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติและหนึ่งในนั้นก็คือประธานศาลฎีกาครับ
1: สว.เทวฤทธิ์มณีฉายนอกจากจะพูดเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่ตรงแล้วก็ยังเหมือนลักษณะออกมาพูดถึงประวัติบอกผู้ถูกเสนอชื่อเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นพยายามมากนะพยายามจะเป็นองค์กรอิสระมามากกว่า10ครั้งแล้วก่อนหน้านั้นสมัครเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต9ครั้ง6รอบตกการสรรหา3ครั้งถอนตัวก่อนหน้านั้นสมัครเป็นกรรมการการเลือกตั้งก็ถอนตัวจึงมาลงสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันตรงกับสาขาที่ควรจะสมัครไหม
2: การที่ท่านพยายามที่จะอธิบายว่าตัวองค์ความรู้ของท่านเนี่ยเข้ากับความเป็นร่างรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยก็มีคำถามว่า 1. ท่านมีความรู้ในสิ่งที่ท่านรู้จริงหรือเปล่า 2. ถ้าท่านพยายามบิดพยายามเบี่ยงเบนนะครับให้เข้ากับการตีความอนุที่4นะมาตราที่200เนี่ยมันก็เป็นคำถามว่าท่านพยายามบิดแบบนี้แล้วท่านจะไปทำหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีหน้าที่วินิจฉัยรัฐธรรมนูญเบื้องต้นท่านพยายามที่จะบิดตรงนี้แล้วท่านจะไปทำหน้าที่ในการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเองเนี่ยครับท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามในการที่จะสมัครเป็นองค์กรอิสระ10ครั้งครับท่านประธานครับท่านสมัครเป็นปปช.มา10ครั้งนะฮะในบรรดา10ครั้งเนี่ยท่านตกรอบไป9ไป6ครั้งแล้วท่านถอนตัวไป3ครั้งแล้วก่อนหน้าที่จะมาสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านสมัครเป็นกกต.ก่อนที่จะถอนตัวเหมือนกันครับก็ผมคิดว่านะครับก็ท่านมีความมุ่งมั่นนะครับท่านมีความมุ่งมั่นรอจนกว่าที่สาขาที่จะตรงก็คือมาตราที่200อนุ3ด้านสาขานิติศาสตร์ท่านก็จะไปสมัครเหมือนที่ท่านเคยสมัครปปช.แล้วท่านก็ตกแล้วท่านยังไม่ท้อนะฮะท่านยังตกต่อท่านยังสู้ต่อนะฮะผมคิดว่ายังทำให้แล้วก็มันจะมีผลต่อการพิจารณาต่อไปคือมันจะเป็นการวางมาตรฐาน
1: สว.หมอเปรมศักดิ์เนี่ยถึงกับลุกขึ้นวิงวอนเลยครับบอกวุฒิสภาขอให้รอบคอบนะอย่าให้เหมือนกับสว.ชุดที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบ2กรรมการปปช.แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าทีนี้ก็มีคำชี้แจงครับลุกขึ้นอธิบายสว.วุฒิชาติกัลยาณมิตรในฐานะเลขานุการกรรมธิการตรวจสอบประวัติก็บอกว่าทำไมถึงพูดแต่เสียงข้างน้อยในการตรวจสอบประวัติเสียงข้างมากอย่างประธานศาลปกครองสูงสุดก็มีนะและพ.ร.บ.ตำรวจเนี่ยโรงเรียนในร้อยตำรวจเขาเปิดสอนคณะรัฐศาสตร์มาก่อนขอให้เดินหน้าพิจารณาเลยไม่เหมาะไม่ควรไหมไปพูดเรื่องการโปรดเกล้าไม่โปรดเกล้าเนี่ย
3: ในเรื่องของการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาไม่ใช่อำนาจหน้าที่เราครับเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาซึ่งท่านทำไปแล้วแล้วในรายงานฉบับที่ผมกราบเรียนท่านกับเพื่อนสมาชิกเนี่ยครับถ้าท่านไปเปิดดูท่านจะเห็นว่าท่านเอาข้อกังวลทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านเทวฤทธิ์เนี่ยทำครอบคลุมประเด็นที่ท่านหยิบยกกันขึ้นมาอภิปรายเนี่ยทั้งหมดแม้ว่าทางวุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบถ้าเห็นไม่ให้ความเห็นชอบก็ส่งไปส่วนท่านจะมีพาทวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนะครับซึ่งเราก็จะไม่ไปก้าวล่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองผมเชื่อ
1: ที่สุดประชุมลับใช้เวลา27นาทีก่อนเปิดเผยผลการประชุมลงมติครับให้ศาสตราจารย์จักรพงษ์ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยคะแนนความเห็นชอบ140เสียงไม่เห็นด้วย17เสียงงดออกเสียง22เสียงครับ
4: ส่วนเรื่องของคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะที่หายไปเลยนะคะจากสื่อหลังจากที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องในคดี Forex วันนี้แม้กระทั่งคนในพรรคด้วยกันเองเป็นแกนนำพรรคคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะคะยังออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิว่าให้ออกมาชี้แจงกับสาธารณะบ้างคือเข้าใจแหละว่าคดีมันมีโอกาสจะบานปลายไปเป็นคดีอุกชะกันแต่อะไรที่พอจะพูดได้แล้วไม่กระทบต่อรูปคดีอยากจะเรียกร้องให้ออกมาพูดบ้าง
5: คดีเนี้ยพอมาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยายไปเป็นคดีที่อุกชะกันมากๆนะคะตั้งแต่ฟอกเงินมาจนถึงอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เราก็รู้สึกถึงความหนักหนาสาหัสนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าคุณภาวุฒิก็คงอยากที่จะต้องไปเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปคุยกับ DSI ในภายหลังนะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้มาปรากฏตัวอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็คงจะเรียกร้องให้คุณภาวุฒิได้ออกมาพูดคุยกับสาธารณะนะคะได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างนะคะเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่กระทบต่อรูปคดีนะคะ
4: ยังถามคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรค

0: ประชาชนนะคะว่าล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอคุณภาวุฒิลักษณะเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมเทรดกับโบรกเกอร์ที่ชื่อว่า QRS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชาร์ตที่ DSI แถลงมองว่าเป็นเกมการเมืองใส่ร้ายไหมคุณไหมสิริกัญญาบอกว่าคิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งและเราก็คงจะเห็นข้อมูลที่มีการขุดกันขึ้นมาเรื่อยๆต่อจากนี้แต่อยากจะให้พิจารณาอย่างได้สัดส่วนอย่าให้เข้าเกณฑ์ของการเบี่ยงเบนประเด็นอย่าให้เรื่องไม่เป็นเรื่องมาเบี่ยงเบนประเด็นออกจากสิ่งที่ควรจะต้องสนใจในโครงการต่างๆที่อาจจะเข้าข่ายทุจริตค่ะส่วนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะคะก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะว่าการแถลงข่าวของ DSI ที่ปิดชื่อผู้ต้องหาแต่เปิดชื่อผู้ต้องสงสัยรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าจริงๆวันที่มีปฏิบัติการไปบุกค้นแล้วก็จับกุมค่ะวันนั้นตนไปปฏิบัติราชการที่สกลนครมาทราบข่าวช่วงบ่ายอีกวันนึงก็เห็นผู้สื่อข่าวเปิดเป็นชื่อย่อกับอาชีพก่อนหลังจากนั้น18มิถุนายนสื่อมวลชนก็เริ่มเปิดชื่อออกมาเป็นนายภาวุฒิอย่างเป็นทางการและในวันที่แถลงข่าวรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่า DSI ไม่ได้เป็นคนเปิดชื่อคุณภาวุฒินะนักข่าวต่างหากเป็นคนพูดชื่อผู้สื่อข่าวนั่นแหละเป็นคนพูด
1: คือเรื่องเปิดชื่อเนี่ยก็ยากนำเรียนว่าขยับลำดับนะที่เหตุการณ์ที่เกิดกับผมคือวันพุธเนี่ยผมมีรับเสด็จที่สกลนครนะครับวันพฤหัสวันอังคารเนี่ยผมเดินทางไปสกลนครแล้วก็มีปฏิบัติการเนี่ยวันอังคารนะครับพอวันพุธเช้าเนี่ยผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำมีภารกิจรับเสด็จที่เรือนจำเอาโทรศัพท์ไปไม่ได้บ่ายวันพุธเนี่ยก็มีเริ่มสื่อต่างๆเนี่ยเริ่มมีการเปิดเผยชื่อย่อและอาชีพแล้วนะถ้าลองไปลำดับดูนะครับพอวันพฤหัสเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยเปิดชื่อจริงแล้วก็เปิดชื่อจริงเลยนะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพอวันศุกร์ทาง DSI กับสอทอแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงมีการแถลงข่าวซึ่งช่วงนั้นน่ะสื่อมวลชนต่างๆอะไรก็พูดชื่อพูดอะไรหมดแล้วนะไม่ใช่ทาง DSI เป็นคนเปิดเผยชื่อนะอันนี้ผมเพราะว่าผมออกจากเสร็จภารกิจรับเสด็จนะครับช่วงบ่ายเนี่ยออกมาเนี่ยผมยังตกใจเลยนะครับเขาไม่ให้โทรศัพท์เข้าไปพอออกมาก็อันนี้เป็นคำชี้แจงเขาเราก็ต้องตรวจสอบนะครับแต่ถ้าถามคนเทรดแล้วเนี่ยการเทรดทองเนี่ยรายรับจากการเทรดทองเนี่ยจะไม่มีตัวเลขกลมๆนะมันต้องมีจุดทศนิยมนะแต่นี่คือปกตินะมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในส่วนนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอเวลาให้ทางดีไซน์เนี่ยเขาได้วิเคราะห์
0: ช่วงท้ายนะคะพลตำรวจโทรุฑพลก็พูดถึงคำชี้แจงของคุณภาวุฒิอะค่ะที่บอกว่ามันเป็นเงินจากการเทรดทองคำท่านรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าถ้าไปถามคนเทรดทองคำมันจะไม่มีตัวเลขกลมๆหรือเป็นจุดทศนิยมแต่ยังไงก็ต้องตรวจสอบมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วรอ DSI วิเคราะห์เส้นเงินก่อนอีกประเด็นหนึ่งตะกี้นี้ค่ะที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าในวันแถลงข่าวนี่ DSI ไม่ได้พูดชื่อคุณภาวุฒินะเป็นนักข่าวเป็นคนพูดต่างหากปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนักข่าวถามก่อนพูดชื่อคุณภาวุฒิมาก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ DSI ถ้าตนจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่านผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศถึงตอบกลับมาโดยการเอ่ยชื่อคุณภาวุฒินะคะอ่ะอีกประเด็นหนึ่งวันนี้ผู้บริหารบริษัท QRS Global ที่อาทีมงานขึ้นคลิปก่อนคลิปที่เมื่อวานนี้มีการปล่อยออกมาว่าคุณภาวุฒิคุณป้อมอ่ะไปประชาสัมพันธ์ให้กับโบรกเกอร์เนี้ยเนี่ยคลิปเนี้ยเนี่ยค่ะล่าสุดวันนี้ผู้บริหาร QRS Global ค่ะหนึ่งในบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่ DSI ระบุว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดี Forex ไปพบเจ้าหน้าที่ DSI แล้วนะคะมารู้จากอะไรรู้มั้ยคะรู้จากผู้บริหารโพสต์เองนี่ค่ะคุณมัลลิกาค่ะผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QRS Global ในประเทศไทยโพสต์เลยว่าได้เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่แล้วยอมรับว่าโบรกเกอร์ Forex ในประเทศไทยไม่มีบริษัทไหนมีใบอนุญาตแต่ว่าการเทรดการฝากการถอนผ่าน QRS Global เนี่ยมันทำได้เพราะมีใบอนุญาตที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็พอโพสต์เปิดตัวปุ๊บเพจจักรวาลด้อมส้มมาเลยค่ะก็โพสต์ภาพคุณมาริกาที่อยู่ตรงกลางและโพสต์ภาพคุณป้อมภาวุฒิที่ถ่ายด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นที่แคปมาเป็นโพสต์ของคุณมาริกาเองนะที่เขียนว่าพี่ป้อมภาวุฒิมาด้วยฉันตื่นเต้นมากนะถามพี่ป้อมว่าเห็นยอดหนูใช่ไหมคะฮ่าฮ่าฮ่าเห็นครับโตขึ้นทุกวันเลยไอ้นี่คือผู้บริหารคุณมาริกาโพสต์เองทางเพจจักรวาลน้องส้ม
2: ตกใจ
0: ขอไปอ่านยังไงดีแต่เขาเขียนอย่างนี้จริงๆ
2: ครับ
0: ทางเพจจักรวาลน้อมส้มอะค่ะก็เลยเอาคำนี้มาล้อทุกคนคะเห็นยอดหนูไหมยอดโตขึ้นทุก

0: ทุกวันเลยเอ้ยอีกรอบหนึ่งส่วนทางบริษัท QRS Global นะคะก็ชี้แจงอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ค่ะว่าบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่แต่การทำธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากบริษัทมีการใช้ Payment Gateway รายที่ปรากฏในข่าวอาจจะทำให้ธุรกรรมการถอนของลูกค้าบางรายล่าช้ากว่าปกติในช่วงนี้นะคะด้านพนักงานสืบสวน DSI ค่ะบอกว่าในบรรดาคนต่างๆที่อยู่ในชาร์ตที่ DSI เปิดเผยมาทยอยมาพบเจ้าหน้าที่บ้างแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโบรกเกอร์กับโค้ชหรือว่า IB แต่บริษัท Payment 2กลุ่มข้างล่างอะค่ะกับสสภาวุฒและคุณฟิล์มรัฐภูมิยังไม่มาพบเจ้าหน้าที่นะคะอีกนิดนึงเอาให้ครบคุณเรืองไกรลีกิจวิธนะค่ะวันนี้ไปร้องกกต.ขอให้ตรวจสอบและยื่นยุบพรรคประชาชนจากเรื่องนี
1: ้
0: เกี่ยวยังไงยงมะงงมะคุณเรืองไกรบอกว่ามีการบริจาคเงินทั้งของตัวคุณภาวุฒิเองและบริษัทเพย์โซลูชันซึ่งเป็นบริษัทเพย์เมนต์ในชาร์ตของ DSI บริจาคเข้าพรรคประชาชนคุณภาวุฒิบริจาค 10,000 บาท 22 ธันวา 68เพย์โซลูชันบริจาค27มิถุนา68ก่อนคุณภาวุฒิจะมาเป็นสสถ้ามันเป็นเงินที่ปนเปื้อนกับการกระทำความผิดอันนี้เข้าข่ายยุบพรรคได้คุณเรืองไกรก็เลยมายื่นค่ะ
1: ครับเอาปิดท้ายคุณผู้ชมครับจริงๆเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยก่อนเบาหวานคุมน้ำตาลให้อยู่ครับเพราะว่าจากข้อมูลสถิติและสถานการณ์เนี่ยผู้ป่วยเบาหวานทำน้ำตาลเฉลี่ยสะสมคุมได้แค่ 40% ต้องปรับพฤติกรรมนะครับไปดูจากสถิติเนี่ยชัดเจนเลยครับผู้ป่วยเบาหวานไทยกว่าครึ่งนะครับยังคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเป้าหมายผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยแม้จะมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องแต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้อย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีพฤติกรรมติดรสชาติอาหารฮะชอบหวานชอบมันชอบเค็มซึ่งอันเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ควบคุมอาหารได้ยากนะครับใหม่กรูซนาแอดวานซ์ครับคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นนี้เลยนี่คืออาหารทดแทนนะครับหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนครับผสมไมโออิโนซิทอลช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานกลิ่นก็หอมฮะกลิ่นวานิลามีอีกรสชาตินึงเป็นกลิ่นธัญพืชเรามาเกมเบาหวานกันครับเริ่มต้นที่การคุมน้ำตาลเฉลี่ยสะสมนะครับใหม่กรูซนาแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นครับด้วยไมโออิโนซิทอล3เท่ากรูซนาแอดวานซ์นั้นมีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญนะคะเลือกกรูซนาแอดวานซ์9สำคัญของเบาหวานกรูซนาแอดวานซ์มี2กลิ่นวานิลาและธัญพืชอร่อยค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะ
1: ทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: English on Tour ร่วม on tour โดย New X The Next Peak อยู่หน้าจอเพลินๆไถฟีดเล่นไปเล่นมาเผลอๆเนี่ยผ่านไปเป็นชั่วโมงๆไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ยเวลาปัดหน้าจอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า swipe เลื่อนหน้าจอดูคอนเทนต์นะคะไถหน้าจอนั่นแหละค่ะอย่างเวลาที่เราไถหน้าจอเข้าออกแอปนู้นแอปนี้เราก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ I'm just swiping through my feed ก็คือนั่งไถฟีดไปเรื่อยๆสนใจใส่ใจเรื่องเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะตกข่าวถ้าเวลาไม่ได้ตั้งใจดูอะไรเป็นพิเศษนะคะ browsing social media กว่าสายตาดูโซเชียลไปเรื่อยๆแบบที่ภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเล่นโซเชียลค่ะฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้คำว่า play นะคะกับโซเชียลมีเดียแต่เขาจะใช้คำว่า browse มากกว่าค่ะเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และโครงการเศรษฐศิริดอนเมืองที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: ซอสปรุงอาหารแม็กกี้ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต

0: ันจะลงข่าวให้ท่านนายพลสัก3วัน7วันเอาให้สมใจท่านนายพลไป
1: นางพิสมัย
2: แล้วคุณพ่อจะทำยังไงต่อคะบุตรยังพอเอาตัวรอดได้แต่บุตรเป็นห่วงพ
1: ่อแกเตรียมตัวไปเมืองนอกฉันโอนทรัพย์สินทุกอย่างเป็นชื่อของแกหมดแล้วเอาไปฟอกเงินให้หมดส่วนเรื่องคดียัดเงินนิดหน่อยนี่เดี๋ยวก็เคลียร์ได
2: ้ข่าวใหญ่ขนาดนี้คุณพ่อจะเคลียร์ยังไงคะ
1: ก็พ่ออีนางพิสมัยนี่ไงมันตั้งใจพาดหัวข่าวให้เป็นเรื่องใหญ
2: ่กวนประสาททั้งแม่ทั้งลูก
1: ส่วนไอ้ผู้ใหญ่กุศลพ่อจะสั่งสอนให้มันจำไปจนวันตาย

0: รองไม่ต้องห่วงนะบ้านที่พี่ไปดูไว้อะปลอดภัยใกล้โรงพยาบาลเดี๋ยวพี่ให้สนเนี่ยมาคอยดูแลความปลอดภัยน้องกรองให้
1: แล้วพี่ล่ะทำไมไม่ไปอยู่ด้วยกันถ้าเกิดไอ้พวกนายพลน่ะมันตามมาทำร้ายพี่อีกจะทำยังไง
0: ระดับพี่เตละไม่ต้องห่วงพี่เอาตัวรอดได้ที่พี่ต้องอยู่อ่ะเพราะพี่ต้องขายของหาเงินมาเลี้ยงดูพวกเราแล้วก็จัดการเรื่องคดีของพ่อแม่ด้วย
1: เงินกรองจะอยู่ช่วยพี
0: ่กรองลืมไปแล้วเหรอว่าเรื่องนี้ท้องอ่ะต้องปิดเป็นความลับนั่นลูกพี่นะไม่ใช่ลูกกรองจำไว้
1: ก็แค่ไม่อยากเชื่อว่าคนไม่เอาไหนแบบพี่จะดูแลกรองกับลูกได
0: ้นี่ชมหรือด่าเนี่ย
1: ชม

0: จะกลับแล้วหรอไม่อยู่ต่ออีกสักวันสองวันล่ะ
1: ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมธุระของฉันเสร็จหมดแล้ว
0: แล้วเรื่องพี่มานะล่ะ

0: ไม่มีอะไรแล้วนี
1: ่ไม่มีอะไรได้ยังไงพี่มานะรักเธอเรื่องกองก็เคลียร์หมดแล้วถ้าเธอรักพี่มานะเธอ
0: มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกคุณสีก็รู้ว่าแม่ผ่องไม่ชอบฉันพยายามไปมันก็ไม่มีทางเป็นจริงต่างคนต่างไม่มีความสุขแยกกันอยู่อาจจะดีกว่า

0: ยู่นี
1: ่ฉันได้ยินเสียงปืนแล้วมันใจจะขาดนี่มีใครโทรไปตามตำรวจหรือยัง
2: คนงานโทรไปที่สถานีแล้วแม
0: ่ไป

0: สีกับสายสมอนพาแม่กับชูใจไปหลบในที่ปลอดภัยนะเดี๋ยวพี่กับพ่อจะหาทางจับพวกมันให้ได้จะได้รู้ว่าใครเป็นคนสั่งการพวกมัน
1: ทุกคนพร้อมแล้วจ้ะคนงานเตรียมล็อกจับไว้หมดแล้วให้ลงมือเลยไหมจ๊ะ
0: ยังก่อนฉันจะลองให้มันเข้าไปในบ้านก่อนฉันอยากรู้ว่ามันต้องการอะไร
2: ปิดประตูหน้าต่างให้หมด

หยุดวางปืนลงวางปืนลงวางลงดิจุดเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: าหมอเถอะพี่เต
1: นี่โชคดีนะที่แค่เฉียดถ้าขยับอีกนิดเดียวโดนใจไปแล
0: ้
1: ว
0: ขยับขึ้นอีกนิดนึงจะได้ยิงปาก
2: เด็กภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
4: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
5: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
6: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
7: กรุงเทพประกันชีวิต
8: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเทียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี้
9: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนที่ฟาร์มผมลองเลย
10: ที่เบสสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกลุ่มรอคำตอบ
11: ทำไทยอย่างเธอตอนนี้
10: คำตอบใครทำได้จริง
12: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
13: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
14: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
15: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
10: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน 18:00 นถึง 19:40 นช่อง3
16: กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน
17: ไม่ได้นะเจ้าคะ
16: กินข้าวไม่กินหวานสันดานไทยเองไม่รู้หรือ
17: รู้สิเจ้าคะคุณแม่คุณแม่ก็ต้องงดขนมไปก่อนนะเจ้าคะช่วงนี
18: ้ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนที่ฟาร์มผมลองเลย
19: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
14: ด์ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
7: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.

0: ุณศรีจะไปไหน
1: ฉันจะไปช่วยพ่อกับพี่มานะ
0: คุณศรีคุณศรีต้องอยู่ที่นี่ถ้าคุณศรีเข้าไปอาจทำให้เสียเรื่องได้ฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงพ่อกับพี่ชายคุณฉันก็ห่วงเขาเหมือนกันแต่เราต้องเชื่อใจพวกเขาถ้าคุณเข้าไปพวกเขาจะห่วงหน้าพวงหลัง
2: เข้าไปก็เกะกะอยู่กับแม่ที่นี่แหละไม่ห่วงแม่กับน้องหรือไง
1: ห่วงสิแม
2: ่ห่วงก็อยู่ที่นี่แหละ

0: จะสนตามไปพี
1: ่หยุดวางปืนลงยกมือขึ้น
0: เฮ้ยให้ส่งพวกมึงมาไอหมารอบกัด
1: วางปืนลง
0: ทำตามที่ตำรวจสั่งดิวะ
1: คุณก็วางปืนลงด้วยคุณเตะบอล

0: วางนี่นะเรียกเรียกจ้าเรียกปืนด้วย
1: ถ้าตำรวจไม่มากูฆ่าพึงตายไปแล
2: ้
1: ว
2: หมดครับ
3: ว่าไงหมด
2: คนร้ายที่บุกบ้านผู้ใหญ่ถูกจับครบแล้วครับ
3: ดีมาก
4: บ้านอาผู้ใหญ่
1: อาผู้ใหญ่
5: ขอเชิญพวกคุณไปที่โรงพักเพื่อขอรายละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
6: ได้ครับเดี๋ยวผมตามไป
5: ครับ
1: ผู้ใหญ่เป็นไงบ้างมีใครเป็นอะไรไหม
6: ไม่มีทุกคนปลอดภัย
4: นี่เป็นห่วงหรือว่ามาดูผลงานตัวเอง
6: นี่แม่พูดอะไรเนี่ย
4: ก็ฉันสงสัยนางแจ่มว่ามันคงแค้นน่ะที่ฉันทำให้มันกับผัวมันเข้าคุกก็เลยสั่งให้เตยเนี่ยส่งคนมาทำร้ายพวกเราไง
1: แม่ไม่ได้สั่งฉันก็ไม่ได้ทำอะไรด้วย
4: แม่ไม่ได้คิดทำร้ายนะพ่องไม่เชื่อดูมีคนบุกเข้ามาในบ้านเราเหมือนกันพี่เตยโดนยิงดีว่าพวกเรารู้ตัวก่อนไม่งั้นเราคงตายกันหมดแล้วกรองฉันขอดูหน่อยเลือดไหลขนาดเนี้ยไปหาหมอเถอะพี่เต
7: นี่โชคดีนะที่แค่เฉียดแต่ถ้าขยับอีกนิดเดียวโดนใจไปแล้ว
4: มาเล่นไหมที่จริงก็จะขยับขึ้นอีกนิดนึงจะได้ยิงปาก
1: ไม่ใช่ฝีมือนะแจ่มหรอกแม
8: ่คนที่มีลูกน้องเยอะชอบใช้ความรุนแรงนายพลเรืองเดช

0: หรอแล้วแกเป็นอะไรหรือเปล่า
1: หนูไม่เป็นอะไรค่ะตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
0: ก็ยังชั่วหน่อยนี่และแกรู้ไหมว่าฝีมือใคร
1: ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ค่ะแต่หนูสงสัยว่าเป็นฝีมือของนายพลเลืองเดช
0: แม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนี่แกกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะอยู่ที่นั่นไม่ได้มันไม่ปลอดภัย
1: หนูยังกลับไปไม่ได้ค่ะแม่หนูเป็นห่วงคนที่นี
0: ่นี่ใส่สมอนแกห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมจะอยู่ที่นั่นให้เสี่ยงตายทำไม
1: ถ้ากลับไปแม่แน่ใจหรอคะว่าเราจะปลอดภัยแม่เองก็เล่นข่าวบุษบากับนายพลทุกวันที่หนูโทรมาเพราะอยากให้แม่ระวังตัว
0: นี่ไอ้นายพลนั่นน่ะมันทำอะไรแม่ไม่ได้หรอกใส่สมอนแม่ให้เวลาแก3วันแกต้องกลับมาบ้านถ้าแกไม่กลับมาฉันจะไปลากตัวแกกลับมาเองเข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้นายพลบ้าแกอย่ามาคิดว่าจะมาไต่ลูกสาวฉันได้ง่ายๆนะ
1: คุณกองทองเป็นยังไงบ้างเด็กปลอดภัยไหม
2: ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเธอฉันอยากให้เธอกลับกรุงเทพก่อนอยู่ที่นี่เธออาจเจ็บตัวอีก
1: ถ้าในพลเรืองเดชยังไม่ถูกจับอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยฉันรู้ว่าคุณปกป้องฉันได้แต่คุณก็ต้องห่วงตัวเองด้วยเหมือนกันถ้าคุณเป็นอะไรไปมีหลายคนจะต้องเสียใจฉันเป็นห่วงคุณ

0: ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วโอ้ยนี่แค่คืนเดียวนะเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนอายุสั้นไป10 ปีเลย
1: อ่ะยังไงคืนนี้เตกับกรองทองก็นอนที่นี่ก็แล้วกันนะมีอะไรจะได้ช่วยกัน
2: ขอบคุณนะจ๊ะนะพ่องอาผู้ใหญ
3: ่ขอบคุณที่เป็นห่วงเราทั้งที่พวกเราทำเรื่องไม่ดีไว้เยอะ
2: เรื่องมันแล้วไปแล้วหนูกรองไม่ต้องเครียดนะดูแลลูกในท้องให้ดีๆจ้ะ
4: ข้าวมาแล้วจ้ะ
2: เอามามามา
5: แจกเลยแจก
2: ลูกเตจะได้กินข้าวกินยาแผลก็ไม่ใช่เล็กๆอยู่บ้านนี้นะไม่มีใครมาทำอะไรได้แล
4: ้วแต่คนเพิ่งบุกบ้านเราเองนะแม่
2: ไอ้สีจะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยนะตัวดีเลยใจร้อนวู่วามลูกจะไปสู้กับคนร้ายให้ได้แล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
4: แล้วแม่จะบ่นให้ได้อะไรเนี่ย
2: อ้าวจะไม่ให้บ่นได้ยังไงฮะนี่ดีนะที่สายสมอเนี่ยเขาห้ามไว้คอยเตือนสติป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าแกจะเจ็บตัวหรือว่าพาทำคนอื่นก็ซวยไปด้วยหรือเปล่า
4: น ี่แม่ผ่องชมฉันเหรอจ๊ะ
2: ฉันชมอะไรฉันพูดถึงเฉยๆอย่าตีปีกดีใจไปหน่อยเลย
4: แหมจะชมให้กำลังใจนิดนึงก็ไม่ได้ฉันน่ะเป็นห่วงแม่ผ่องมากมาก
2: พูดมากมากกินเข้าไปจะได้เงียบเงียบนี่แต่ก็ขอบใจนะที่อุตส่าห์คอยเตือนสติไอ้สีมันแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยให้
4: นี่ไม่ได้หูฝาดใช่ไหมเนี่ยเป็นบุญห่วงฉันจริงๆจ้ะที่ได้ยินแม่ผ่องขอบใจ
2: โอ๊ยนี่รีบๆกินเข้าไปเลยไปจะได้รีบไปนอนเห็นแล้วฉันขัดตาขัดใจอ้าว

0: าจะกินไหมล่ะพ่ออ่ะเอามาเอาอะไรอ่ะไข่เค็ม
1: อุ๊ยอุ๊ยโอ๊ยเจ็บแขนจัง

0: พอจะมีข้อมูลที่พอจะเล่นงานในพลไหม
1: นอกจากเรื่องบ่อนเรื่องโกงที่ดินไอ้ในพล
2: ทะเลยับบ้าน
3: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ซับไลน
4: ์อยากผมยาวสวยทำไงดี
5: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
6: นี่ชุดแม่คะ
7: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
5: ต้องนี่ใหม่ Breeze Comfort Feel Happy ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
11: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
13: Colgate Optic White Purple
12: ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
13: Colgate Optic White Purple
14: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
15: ตำรวจเหรอ
16: มันชื่อโก
14: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
15: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
16: หรือว่าเองใจกล้ามากนะที่กล้าเปรี้ยวตังค่า
17: ตัดขาของมึงตัว
18: เปามันตามเจอแล้วนะ
19: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
20: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
22: กรุงเทพประกันชีวิต
23: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
24: ์มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
25: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
26: ี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
27: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
26: ภูเขาไฟลาวา
27: Formos Omega Smart Super Go
28: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
29: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
28: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
30: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
31: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
29: นอน

0: นับสนุนโดย
1: Protex Icy Cool รสดีสุกร
2: ฮะคนร้ายบุกบ้านแกกับบ้านฉัน
3: ลูกฉันอะลูกอะลูกฉันเป็นไรไหม
4: ปลอดภัยดีตอนนี้ให้ไปอยู่ที่บ้านฉันแล้ว
5: เธอไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็มาดูบ้านฉันตลอดพวกคนงานก็เฝ้าเวรยามกันอย่างดี
3: ลูกฉันทุกคนจะไม่ให้ห่วงได้ยังไง
5: ฉันก็แม่คนรู้ว่าเธอรู้สึกยังไง
3: รู้ได้ไงล่ะ
4: เอาล่ะนานี้อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลย
2: เอ็งได้ผลเรื่องเดชต้องเป็นฝีมือมันแน่แน่
4: แล้วตอนนี้นะคนร้ายก็ไม่ยอมเปิดปากว่าเป็นฝีมือใครเสียพอจะมีข้อมูลที่พอจะเล่นงานในพลไหมฮะ
6: ถ้านึกอะไรออกช่วยบอกเถอะนะครับถ้ายังจับนายพลเรืองเดชไม่ได้ทุกคนก็ยังไม่ปลอดภัย
3: พี่บอกให้หมดนะพี่นะบอกให้หมดเลยนะเพื่อลูกของเราละพี่
4: ว่าไง
2: นอกจากเรื่องบ่อนเรื่องโกงที่ดินไอ้ในพลมันยังค้าอาวุธสงคราม
7: ผีพนันนี้มันทำงานดีจริงๆเว้ยเสียเร่งจัดการเรื่องกว้านซื้อที่ดินริมทะเลนะก่อนที่จะสร้างรีสอร์ทฉันจะลองเปลี่ยนเส้นทางขนของมาทางนั้นตำรวจจะได้ดักทางไม่ถูก
2: ของอะไรครับเพื่อผมจะได้ช่วยคุยทำไปให
7: ้ก็อาวุธนิดหนึ่ง
2: มันเสี่ยงถูกจับเลยนะครับ
7: ก็ถึงต้องหาเส้นทางใหม่ไงถ้าเสียเปิดทางให้แล้วทุกอย่างสำเร็จฉันจะให้รางวัล
2: ทุกครั้งที่มันเข้ามาที่เนี่ยมันก็มาดูลู่ทางเฮ้ยถ้าเกิดเรื่องอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะผู้ใหญ
4: ่เออรู้แล้ว
6: เรื่องค้าอาวุธถ้าจับได้ต่อให้มีอำนาจแค่ไหนก็คงไม่รอดเสียต้องชี้จุดแล้วล่ะว่าตอนที่นายพลมาที่เนี่ยเขาไปไหนมาบ้าง
2: เออข้าจะบอกให้หมด

0: ือชุดสุดท้ายแล้วครับท่าน
1: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าขยับ
0: ทำไม
1: วางอาวุธลง

0: คุณพ่อจะทำยังไงต่อ
1: พ่อจะหาที่กบดานสักพักบุตรหนีไปเมืองนอกนะลูกพ่อให้คนจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
0: แล้วคุณพ่อไม่ไปด้วยกันหรอคะ
1: แยกกันไปเสี่ยงน้อยกว่าพ่อจัดการทางนี้ได้แล้วพ่อจะตามไปนะลูกไปลูก
0: พ่อเราหนีไปด้วยกันเถอะนะคะหนูเป็นห่วงพ
1: ่
0: อ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อจัดการทางนี้ได้เดี๋ยวมันก็จบแล้วลูกเครื่องใกล้จะออกแล้วนะพาคุณบุตรไปส่งที่สนามบินอย่าให้ใครจับได้นะ
2: ครับท่าน
0: พ่อรีบตามบุตรมานะคะบุตรจะรอ
1: เดินทางปลอดภัยนะลูก

0: ดครับรีบไปเถอะครับ
1: ตั้งสติแล้วรีบไปลูกรีบไปลูกรีบไปรีบไปก่อนลูก
0: รีบไปเลยครับคุณหนู

0: ฉันจะเล่นข่าวถึงพ่อถึงลูกจะไม่หยุดจนกว่าพวกแกจะถูกจับ
1: โอ้ยเรื่องเก่ายังไม่ทันจบเรื่องใหม่ก็มาเตรียมหาตัวนางเอกใหม่ได้เลย
2: แล้วต้องหาตัวพระเอกใหม่ไหมครับ
1: ยังไม่ต้องปลดศิวาดีว่าข่าวคราวก่อนไม่เห็นหน้าศิวาพี่พิสมัยเขาตั้งใจเล่นงานแต่บุษบาเราต้องหานางเอกใหม่ให้เร็วที่สุด
2: ผมว่าไม่ต้องหาหรอกครับนางเอกใหม
1: ่หมายความว่าไง
2: ผมมีคนที่เหมาะกับบทนางเอกบทนี้อยู่แล้วครับ
0: ถ้าเห็นใส่สมัยไปตัวสำรองได้ยังไงพอถึงเวลาไม่มีนางเอกเล่นก็มาขอให้ไปเล่น
1: พี่พิสมัยคะช่วยน้องเถอะนะคะ
3: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
4: Morphic ช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
5: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
4: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
5: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
4: ขอบคุณ Morphic ช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
6: พ่อเวยกบ้าน
7: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ซับเลย
8: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระดองอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
10: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
11: เป็นยัง
12: หอมติดจมูก
13: อร่อยชัวร์ครับ
14: อร่อยจริง
9: ขนอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
13: อร่อยชัวร
15: ์นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
16: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
17: Retinol ที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องรูโทชิน่าสูตร Retinol ด้วย Heal Retinol และ Comfort Complex อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันต์ถึง24มิถุนายนนี้

0: นี้ฉันคือเดมอน
1: ถ้าความเป็นพี่น้องหมายถึงต้องตายด้วยกันทั้งหมดผมขออยู่คนเดียวดีกว่า
2: แต่คุณพี่นันท์ฝากบอกมาว่าเธอขอลาพักไปดูแลสามี
3: พวกที่ไม่มีหน้าที่ออกไปจากห้องนี้ได้แล้ว
4: ยักษ์ร้ายซ่อนลายศุกร์19นาฬิกาตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละค่ะ
7: ต่อให้ณจิตไล่ผมก็ไม่ไป
8: ไอ้แมงดา
2: เรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรณจิตแกตาย
6: หลงเลย
4: ทาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
10: เจ้าปะ
11: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
12: เป็นยัง
13: หอมเตะจมูก
14: อร่อยชัวครับ
15: อร่อยจริง
11: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
14: อร่อยชัว
16: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
17: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
18: แมลงกระตุย
19: ใช้คิตตี้บาล์ม
18: ฮัทชิวฮัทจมูก
20: ใช้คิตตี้บาล์ม
21: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
19: คิตตี้บาล์ม
21: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
22: แบ๊กแบ๊ก
23: แบ๊กเหรอ
24: แม่มีแบคทีเรีย
22: ไหนไม่เห็นมีเลย
23: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทคร
25: ับอะไรดีคะ
26: ไก่อยากกินไก่
25: จะกินข้าว
26: ไก
25: ่ข้าว
26: ไก่
25: ร้าน KFC บันดี้มาร์เก็ตไหมคะ
27: จะทีมไก่หรือทีมข้าว
28: ก็ฟินได้ทั้งคู่กับบันดี้มาร์เก็ตเพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี
4: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาFisherman's Friend
29: ถ้าเห็นใส่สมัยเป็นตัวสำรองได้ยังไงพอถึงเวลาไม่มีนางเอกเล่นก็มาขอให้ไปเล่นฉันจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเธอทำอะไรไว้นั่นน่ะน้องจำเป็นต้องทำอ่ะถ้าไม่ทำบริษัทนางก็พังนะพี่
30: ถ้าอย่างนั้นใส่สมัยไปเป็นนางเอกบริษัทนางเธอก็เจ๊งเหมือนกันใช่ไหม
31: คุณพี่สมัยครับคือผมจริงจังนะครับ
30: แล้วฉันเล่นสนุกตรงไหนล่ะ
31: ก็ถ้าคุณพี่สมัยจะไม่ตกลงผมก็คงต้องคุกเข่าก
32: อดขาร้องไห้อ้อนวอนจนกว่าคุณจะใจอ่อนนะที่ครับขอร้องเลยนะครับขอให้สายสมรเล่นหนังกับผมด้วยนะครับผมขอร้องเลยนะครับได้โปรดเลยนะครับนะครับขอร้องนะครับ
33: พอดีของน้องเลยค่ะเห็นพี่ทำบุญทำทานมาตลอดชีวิตช่วยน้องเถอะนะคะแข่งมีบุญใหญ่เลยนะคะ
32: ใช่ครับขอร้องเลยนะครับขอร้องนะครับขอบคุณ
30: ฉันตัดสินใจแทนสายสมรไม่ได้พวกคุณต้องไปคุยกับเขาเอง
32: ได้ครับ
31: แล้วตอนนี้สายสมรอยู่ที่ไหนครับ
30: เพชรบุรี
19: เพชรบุรี
10: พี่สมัย
34: นายพลเรื่องเด็กมอบตัวซะ

0: ปากปากก็ได้เออนำมา
1: อ่ะกองกันเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ไปดูข้างหลังนะว่ามันมีตรงไหนขนมาให้หมดไปกองเอาไว้ข้างหลังจะใช้งานน่ะมันหาไม่เห็น
2: จุดไฟจุดไฟ
3: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
1: มาทำไมชัด
4: โอ้ยสวัสดีจ้ะณพงษ
1: ์มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยไอ้คนที่มาด้วยก็กลับไปนี่แขกมาบ้านฉันจะต้อนรับปะตะโกนไล่บวกแบกแบบนี้เขาเรียกไม่มีมารยาทแหมฉันไม่อยากจะด่าเลยนะว่าโอ้ยนี่คนบางคนนะพูดด้วยก็บุญเท่าไหร่แล้วตกลงมาทำไมให้ชัดฉันมารับลูกสาวฉันกลับบ้านถ้าอยู่ที่นี่มีแต่เสี่ยงชีวิตใส่สมอน
5: ใส่สมอน
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่สมอนอามารับหนูกลับไปเป็นนางเอกหนังอ่ะกลับไปกับอาเถอะนะเนี่ยแหละนางเอกหนังรักท่วมทุ่ง
3: โอกาสมาแล้วนะสายสมอนแล้วนี่พี่ก็ทำตามสัญญาแล้วด้วยกลับไปกับเราเถอะนะนะ
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะ
3: คือที่ต้องเปลี่ยนนางเอกเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องข่าวเช้าและไหนจะที่นายพลทำผิดกฎหมายใหญ่โตอีกอะ
1: ก็เลยจะให้หนูกลับไปเล่นหนังในฐานะตัวสำรอง
3: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยพี่คิดไว้อยู่แล้วว่าเธอคือนางเอกหนังเรื่องนี้แต่ติดแค่ที
1: ่จริงๆแล้วเราลืมเรื่องเก่าๆไปเลยดีกว่าเรามามองไปข้างหน้ากันดีไหมจ๊ะไหนๆเราก็เป็นอาหลานกันเนาะจะให้หนูลืมเรื่องที่ทำให้เสียใจหนูทำไม่ได้หรอกค่ะนี่นะไม่ต้องมามองฉันเลยนะเธอสร้างปัญหาเองก็แก้เองฉันน่ะยังไงก็ได้มันอยู่ที่สายสมอนนี่จะเอายังไงก็ตัดสินใจแล้วกันนะ
3: สายสมอนกลับไปเป็นนางเอกหนังให้พี่เถอะนะโอกาสที่จะทำตามความฝันมาถึงแล้วนะ
1: เอาคิดอยู่นั่นแหละจะเป็นหรือไม่เป็นล่ะนางเอกหนังอ่ะแล้วทำไมฮะนี่จะเป็นไม่เป็นแล้วมันยังไงก็ไม่ทำไมไม่ได้เป็นอะไรกับฉันนู่นไอ้ชาติคุณเออเออ

หนูตัดสินใจแล้วหนูจะกลับไปเป็นนางเอกหนังรักท่วมทุ่ง

0: ี่แต่ทำยังไงดีกองไม่ใหญ่พ่อแม่อยู่ในคุก
1: เดินครับ
2: พ่อแม่
3: เต้กอง
2: ฉันหาทนายมาให้แล้วนะพ่อกับแม่อดทนหน่อยเดี๋ยวได้กลับมาอยู่บ้านแล้ว
0: ใช่จ้ะพ่อกับแม่เชื่อพี่เตนะ
4: เออรู้แล้วสองคนทำมาหากินกันด้วยล่ะไม่มีเงินจากพ่อแล้วกลัวเองสองคนจะลำบาก
3: ไม่ร้องไห้นะลูกเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้วดูแลตัวเองด้วยนะลูกเต
2: ครับ
3: ดูแลน้องด้วยนะลูก
2: ครับแม่ฉันสัญญาว่าจะตั้งใจทำมาหากินแต่ก็ต้องยืนได้ด้วยตัวเอง
4: ทำให้ได้อย่างที่พูดล่ะผิดสัญญาเป็นหมานะ
2: ครับพ่อ

0: ไม่ให้ประกันตัวทำไมเงินไม่พอหรือว่าติดขัดอะไรพ่อผมก็ช่วยบอกเบาะแสเกี่ยวกับไอ้นายพลแค่นี้มันยังไม่พอที่จะยืนยันอีกเหรอว่าพ่อผมไม่คิดจะหนีไปไหน
1: ผมรู้ว่าพ่อของคุณให้การมีประโยชน์นะแต่มันมีเหตุผลที่เราให้ประกันตัวไม่ได้วันนี้ผมจะพาคุณแจ่มจรัสกับเสี่ยอำนาจไปฝากขังที่เรือนจำ

0: เชิญครับ
1: เชิญครับ
2: ลองลองลอง

0: ฉันดีใจกับเธอด้วยนะที่เธอจะได้ไปทำตามความฝันของตัวเองแล้วอ่ะ
1: นั่นสิฉันก็ควรดีใจที่จะได้ทำตามความฝันฉันจะทำให้เต็มที่นะ
0: ฉันเชื่อว่าเธอทำได้ฉันจะรอดูหน้าของเธอนะ

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรอเธออยู่ที่นี่นะและถ้าวันไหนเธอไม่มีความสุขขอให้เธอมาหาฉัน

0: ฉันลานะจ๊ะพ่อผู้ใหญ่แม่พองขอบคุณที่ให้ฉันอยู่ที่นี
1: ่หวังว่าคราวนี้ไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาอีกนะ
2: รายการวิทยุอยากให้น้องสีไปร้องเพลง
3: แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าร้องเพลงอีกยังไม่เข็ดอีกหรอว่าการที่แกทำตามความฝันน่ะมันทำร้ายอะไรแกบ้าง
4: คุณกับลูกเป็นไงบ้าง
5: เขาไม่ใช่ลูกของคุณคุณไม่เคยยอมรับลูกในท้องของฉัน
6: แล้วเขือแกคิดถึงสายสมอนไหมแต่ฉันคิดถึงเขานะ

0: นับสนุนโดยการเย่วิตามินซีดรายทัชครีม
1: คุณต้องไม่ตายอย่าสละชีวิตตัวเองคนเดียวคุณยังมีผม
2: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
3: บายฟีนิกซ์กำลังหาทางปล่อยเชื้อโรค
2: ปล่อยเชื้อโรคในงานตัวเองหรอ
4: ลาก่อนขอให้ตายอย่างมีความสุข
5: เฮ้ย

0: แม่ผมเป็นใครกันแน่ผมเป็นลูกแม่ใช่ไหม
1: ลิวลูกไปรู้อะไรมาไหนว่าไปทำงานไง
0: ใช่ครับ

0: ผมไปทำงานที่เมืองไทยถึงได้เจอเรื่องน่าเหลือเชื
1: ่อลูกไปเจอใครมา
0: เขาชื่อไทกาลพินทรผมได้ยินคนชื่อคณินบอกว่าเราสามคนเป็นพี่น้องกันเขาอยากให้เราตรวจดีเอ็นเ
1: อคณินแม่คิดไว้ว่าสักวันแม่จะต้องเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังแม่ให้ลูกเตรียมใจอีกนิดแต่แม่ปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือต่อไปไม่ได้อีกแล้วลิวฟังแม่นะลูกลิวไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ลิวถึงเวลาแล้วนะลูกที่ลูกต้องเผชิญหน้ากับความจริงลูกมีพี่น้องน้องสาวของแม่เป็นแม่แท้ๆของลูกพ่อแม่ของลูกถูกฆ่าแล้วคณินก็เป็นคนเสี่ยงตายช่วยลูกพาลูกมาที่นี่พี่ชายทั้งสองคนของลูกแยกกันอยู่กันคนละที่เราจำเป็นต้องปิดบังความจริงเพื่อให้เด็กทั้งสามคนปลอดภัยให้มากที่สุดให้เขาได้โตขึ้นตามหาไฟฟีนิกซ์ที่ฆ่าครอบครัวพวกเขา
0: พี่น้องผมครอบครัวผมไฟฟีนิกซ์ผมคือลิวดาก้อนผมเป็นลูกแม่ไม่ใช่ลูกคนอื่นแม่เลี้ยงผมมาแม่คนเดียว
1: ความจริงมันโหดร้ายลูกลูกอาจจะต้องเสียใจนะลิวแต่แม่จะเล่าทุกอย่างแล้วลูกก็ต้องฟังด้วยสติแล้วลูกก็ตัดสินใจว่าลูกจะทำยังไงต่อไป

ดูดราก้อนกลับฮ่องกงไปแล้วส่วนไทยก่ายอยู่ที่ไร่ปล่อยพวกมันรอดขันลบหลับสิ

กินอย่าโทษฉันเลยนะคะถ้าฉันไม่ทำฉันก็ต้องตาย

0: เดมอนขอบใจมากกีลานันไม่เสียแรงที่ฉันทำงานให้เธอตั้งเยอะไม่ต้องรอเป็นคีย์แมนเพราะต่อไปนี้ฉันคือเดมอน
1: อินทอนเป็นลูกของเรา
2: ไทกะรู้ความจริงแล้วครับ
3: มันจะเกี่ยวกับที่เกิดระเบิดหรือเปล่าคะเขาตั้งใจจะมาทำลายอินทอนหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อินทอนมันเอาน้องชายไทกะกับอินทอนเป็นตัวประกันผมเป็นคนเอาเขาไปวางไว้ที่หน้าไร
0: ่พ่อตั้งแต่นั้นมาพ่อไม่เคยให้คนงานพูดถึงอดีตของอินทอนเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็รักเขาเหมือนลูกของเราคนหนึ่ง
4: นี่แสดงว่าผมไม่ใช่ลูกพ่อกับแม
0: ่ถึงจะไม่ใช่แต่พ่อกับแม่ก็รักลูกมากนะ
3: ฟังแม่นะจะไม่มีวันที่จะมีอะไรมาทำลายความรักของเราสามคนได้ลูกต้องเชื่อมั่นในความรักของเรารู้ไหมแม่รักลูกมากนะ
4: ผมก็รักแม่ครับพ่อด้วย

0: ท่าทางแบบนั้นน่าจะรู้ความจริงแล้วแหละ
1: ขอต้อนรับน้องคนสุดท้องของครอบครัวไม่มีคำว่าพี่น้องทั้งนั้นต่อไปนี้ฉันจะจัดการชีวิตของฉันเองไม่ต้องการฮีโร่หน้าไหนทั้งนั้นเพราะฉันไม่ใช่เหยื่อล่อพิสูจน์ความเป็นพี่น้องบ้าบออะไรนั่น
2: ถ้ารับไม่ได้ก็แค่หุบปากแล้วกลับฮ่องกงไปซะ
1: เฮ้ยพูดง่ายไปไหมพี่เจ็บตัวเกือบตายตลอดเนี่ยมันเพราะใคร
0: ริวไทกาเขาเตือนเพราะเป็นห่วงนะ
1: อินทอนคุณเป็นคนดีนะแต่ไม่ต้องดีตลอดเวลาก็ได้พูดให้ตายยังไงผมก็ไม่ชอบไอ้นี่หรอกไอ้นี่มันตัวปัญหา
0: ริวไทกาเขาเป็นพี่
1: เหรอพี่ที่เอาความสวยไม่จบไม่สิ้นมาให้ทุกคนถ้าความเป็นพี่น้องหมายถึงต้องตายด้วยกันทั้งหมดผมขออยู่คนเดียวดีกว่า
2: แกยังเด็กเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางฉันเข้าใจเหตุผลเดียวที่ฉันต้องปิดทุกอย่างก็คือแกกับอินทอนต้องไม่ตายเราสูญเสียพ่อแม่เราต้องแยกกันอยู่ไอ้ฆาตกรคนที่สั่งฆ่าพ่อแม่เรายังลอยนวลอยู่แกคงไม่เข้าใจหรอกริวความรู้สึกที่เห็นพ่อที่เลี้ยงมาถูกยิงตายต่อหน้ามันทรมานมากแค่ไหนคนที่เลี้ยงเรามาจนโตจะต้องไม่เดือดร้อนจากไอ้พวกไฟฟินิกซ์
1: ไม่ต้องมาอ้างความเจ็บปวดแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างเพราะพี่น้องเลยนะแค่พูดเรื่องไฟฟีนิกซ์ออกมาแล้วฉันจัดการเองมันไม่มีใครอยากตายเพราะปัญหาของคนอื่นหรอก

0: ใครอ่ะ
1: พวกไฟฟีนิกซ์ใช่ไหมถ้าไม่ใช่แล้วจะใครอีก
2: พวกมันมึงโผล่มาตามนายมานั่นแหละ
1: ฉันไม่มีศัตรูไม่เหมือนมัน
3: ไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้ว
1: เฮ้ยอย่าเห่าเก่งได้ปะมันตามมาเล่นแกสิ
3: ฉันไม่มีเวลามาทะเลาะกับเด็กอินทอนฉันต้องกลับกรุงเทพ
1: เดี๋ยว
3: หยุดตามกลับฮ่องกงไปซะเดี๋ยวนี้
1: อย่ามาสั่งฉันคิดเองได
2: ้ลิวใจเย็นถ้าพวกนั้นเป็นฝ่ายฟินิกแสดงว่าที่ฮ่องกงแม่นายก็ไม่ปลอดภัย
3: แม
2: ่กลับไปดูแลแม่นายซะที่นี่ฉันกับไทกะจัดการเอง
3: กลับไปซะก่อนที่จะไม่ได้เจอแม่ฉันไปก่อน
2: ระวังตัวด้วย

0: คุณเคยบอกว่าลูกสาวคนเล็กของสารวัตรภูมินตายไปแล้ว
1: ใช่
0: แล้วถ้าเขายังอยู่ล่ะ
1: ทำไมคุณไปเจออะไรในฮาร์ดดิสก์ของพี่ภูมิน
0: เปล่านฤบาลเป็นคนบอกผมเองว่าลูกสาวคนเล็กของสารวัตรภูมินเก็บข้อมูลทุกอย่างของพ่อไว้รอวันเอาคืน
1: เป็นไปไม่ได
0: ้ลินเท่านั้นที่จะคำตอบเราได้ว่าจริงหรือไม่จริง
1: ลินลูกสาวพี่ภูมินแล้วล่าสุดคุณเจอลินที่ไหน
0: ที่สี่ลินตามล่าพันลบเพราะมันฆ่าพ่อเขา
1: ไอ้พันลบไอ้ชั่ว
2: ผมมีข้อเสนอพิเศษสุด

0: คนเดียว
1: เก้าอี้ตัวนี้มันอะไรนักหนาใครนั่งปรับบ้าอำนาจทุกคนคุณกิรนันท์ไปไหน
0: พักผ่อนยาว
1: โกหก
2: ตอนนี้มีแชทลับกำลังฮือฮาเรื่องเจ้าพ่อสื่อใหญ่ทำผิดกฎหมายหลายประเทศ
1: อย่ามาขู่ฉัน
2: ผมไปได้เจอมาแฟ้มหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าของสื่อใหญ่ให้เงินลับๆกับพวกผู้ก่อการร้ายแลกกับเข้าไปทำข่าวข้างในแต่ที่จริงเอาข้อมูลมาขายให้อีกฝ่าย
1: หุบปากพ่อฉันไม่เกี่ยวแล้วแกก็ไม่มีหลักฐาน
3: งั้นก็รอดูข่าวด่วนรอบโลก
2: ไม่น่าเกินชั่วโมง
1: แก
0: แค่อยากให้ผมหยุดเรื่องนี้นี่คือข้อตกลงของเราเลิกช่วยใครกับอย่าขวางผมอย่าให้ผมต้องลงมือกับคุณอีกอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยไม่ได้ก็ออกไปจากประเทศนี้ซะคุณบอกผมว่าเงินคืออำนาจตอนนี้ผมมีทั้งเงินทั้งอำนาจที่จะใช้ด้วยกันแล้วคราวนี้ผมเอาจริงนี่ไม่ใช่คำเตือนนะจะตี

0: คุณจะหลอกใช้ผมจนถึงเมื่อไหร
1: ่ฉันไม่เชื่อเรื่องความรักความรักมันไม่เป็นเรื่องของโลก
0: งั้นผมถือว่าคุณเข้าใจหากผมจะลงโทษอะไรคุณรุนแรงดูบ้าง
2: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
1: แค่10บาท
3: ดีนะ
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาสลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูฟังกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาสลีนกันแดดลองเลย
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: นอทเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
12: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
13: ต้องข้าวเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุ๊บจิ๊บในช่องปาก
14: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอะ
15: ตำรวจเหรอ
16: มันชื่อโก
14: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอะ
15: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
16: หรือเองใจกล้ามากนะกล้าเที่ยวตังค่า
17: เปามันตามเจอแล้วนะ
18: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอ
19: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์
22: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงเฟรซ
23: แจ็คเก็ตเจ็บเจ็บไฟเจ็บ
24: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
25: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยแล้วจะเดินกลางในบริษัทได้เหรอวะ
24: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
26: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
27: ยินดีแน่นะเกลียดแม่จะตายไป
28: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
29: พอแล้วว
30: าดฝันวันวิวาสุก20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องรูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเทียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24 มิถุนายนนี
32: ้เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
33: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
34: ขาตาต่ำ
35: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีครีโก
36: ้ยูโร
37: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
38: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
37: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
38: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
39: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
37: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
40: Benefit ไฮโปรตีนแลคโตสฟรีไม่ต้องชงไม่ต้องแช
38: ่อร่อยมากสะดวกมาก
40: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็มๆ
41: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
42: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
43: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
42: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
44: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
45: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
46: นอนมากไปก็ไม่ดี
47: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
48: ยืนเสียไปทั้งแรง

0: แต่ผมก็ทำแบบเดียวกับที่คุณชอบทำ
1: หักหลังรอบกัด
0: ทรยศ
2: แกหลอกฉัน
1: ก็ถือว่าหายกันที่คุณเป็นเดมอนคุณยังไม่เคยบอกผมเลยคุณจะหลอกใช้ผมจนถึงเมื่อไหร่จนกว่าผมจะตายมึงมารับใช้ไปเองอย่างนั้น
2: ฉันเคยบอกแกแล้วฉันไม่เชื่อเรื่องความรักความรักมันก็เป็นเรื่องผมโง
1: ่ดีงั้นผมถือว่าคุณเข้าใจหากผมจะลงโทษอะไรคุณรุนแรงดูบ้างผมมองคุณผิดไปคิดว่าคุณจริงใจจะให้ผมแทนที่นั้นหรือบ้านมองคุณดีเกินไป
2: เชื้อโรคไปขายใช่ไหม
1: ยังก่อนผมจะเก็บมันไว้ให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุดผมไม่ง้อปล่อยมันไปง่ายๆแค่เอาสะใจค่าลูกค้าผัวผมเหนื่อยมาเยอะต่อไปนี้ผมต้องใช้ชีวิตให้คุ้มต่อไปนี้ผมคือผู้กำหนดราคาทุกอย่างกำหนดทางรอดของทุกคนเชนพักผ่อนอยู่กับตัวเองไปก่อนนะเรื่องครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงผมจะดูแลให้อย่างดี

0: มาดามทำหน้าอย่างกับหมาหงอยโดนใครดุมาจ๊ะ
1: รตีจะกลับฝรั่งเศสรตีคิดถึงบ้านคิดถึงดาดี
2: เป็นอะไรหรือเปล่ารตี
3: เฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลมาดามทำไมอยู่มาทิ้งกันแบบเนี้ยเรื่องที่นี่เองเคลียร์กันไม่จบเลยนะ
4: เป็นไรวะ

0: ้องไห้ทำไมเนี่ย
1: ยุ่ง
0: นั่งก็ยุ่งแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วปะ
1: ไปได้แล้ว
0: ไปด้วยกันเปล่ามาดามไปที่ไหนเนี่ยผมไปด้วยทุกที่เลยนะคุณมาดามเหงา
1: บอกว่าให้ไปไงอย่ามายุ่งไม่ต้องถามไม่ต้องถามเข้าใจปะ
0: ไม่ต้องไล่หรอกเหนื่อยเปล่ายังไงอ่ะผมก็จะอยู่ข้างมาดามแบบนี้ตลอดไม่ต้องรีบอยากเล่าเมื่อไหร่ค่อยเล่าผมรอได้

0: โล
1: หนูลีแกเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: คุณนฤบาลเป็นยังไงบ้าง
1: คุณนฤบาลน่ะโอเคแต่แกเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าทำไมเสียงดูไม่ดีเลยอ่ะ
0: ฉันสบายดี
1: แกบอกฉันได้ไหมว่าแกอยู่ที่ไหน
0: ถ้ามีอะไรเดี๋ยวติดต่อไปเองนะลูก
1: หนูลี

0: ว่าไงลูกขอบใจมาก
1: ไทก้าไทก้าไทก้า

0: ลินไม่เป็นไรนะ
1: หนูบอกคุณ
0: อย่าโทษนะลูกทุกคนห่วงคุณผมก็เคยฝันถึงพ่อถูกยิง

ฝันถึงตอนรถจมน้ำน้องผมติดอยู่ในรถผมจำได้ไม่ลืมมันเป็นฝันร้ายของเด็กคนหนึ่งที่สูญเสียครอบครัวความทรงจำเร่ร่อนถูกรับไปเลี้ยงผมไม่เคยได้เจอน้องเลยไม่รู้ว่าอยู่หรือตาย

0: ไอ้พันลบมันกำลังกุมอำนาจที่ทรีซี
1: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
2: Colgate Optic White Purple
1: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
2: Colgate Optic White Purple
3: กินแบบไหนดีนะ
4: กาแฟดำ
3: ลาเต
4: ้ม็อกค่ะ
3: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
4: หอมใช
3: ่ชอบแบบไหนก็โดน
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาโอ้พี่ถ้าอย่างเป๊ะ
6: โหพี่เจ๋งอ่ะก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
7: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
1: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเข้ม Enjoy ไปกับรสชาติกาเซนอร่อยเข้มเต็มชิ้นยูโร
8: ไอ้นะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลันจะเอาปะ
9: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
10: ที่เป็นสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกลุ่มรอคำตอบ
11: ทำไมยังเกินตอนนี
12: ้โอ
10: ้คำตอบใครทำได้จริง
13: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
14: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
15: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
16: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
10: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24 มิถุนายน 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกา 40 นาทีช่อง 3
17: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
18: ชอบกันเหรอ
19: แกชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
20: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปป่ะ
21: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนนะเว้ย
22: จะไม่ถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหนเจอก็ใช่ฉัน
5: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม28มิถุนายน
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
25: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
26: เร็วๆๆเร็ว
25: มามิมี่เก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
26: เดี๋ยวซีนต่อไป
27: กลิ่นปากหมา
28: ขาโดนเมา
29: ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟ
30: ที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
31: หอมทันทีเลยครับ
32: และอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
33: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเพื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมีลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
34: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
35: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
34: ภูเขาไฟลาวา
35: Formos Omega Smart

0: นับสนุนโดย
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
2: ไทยกะรักรินมากฉันรู้แล้วเห็นแล้ว
3: ความจริงมันเจ็บแต่ก็จบนะ
2: เจ็บดีชีวิตฉันก็มีอะไรต้องทำฉันกลับคอนโดก่อนดีกว่า
3: เฮ้ยอยู่คนเดียวเลยอันตรายอ่ะเกิดพายุมันบ้านให้ลูกน้องมาจับไปอีก
2: ไม่หรอกนายมีอะไรที่จะทำให้ไฟฟีนิกซ์พังจากข้างในได้บ้างนอกจากที่สารวัตรภูมินทร์มี

0: มันต้องเป็นหลักฐานที่โคตรจะสำคัญเลย
1: นายก็รีบหาสิ
0: ถ้าหาง่ายเนี่ยก็หาเจอไปแล้วไหมไม่ปล่อยให้มันลอยนวลขนาดนั้นหรอก
1: ฟังนายหนีฉันสั่งให้นายรีบทำรีบลงมือ
0: มีอะไรปะเนี่ยต้องมีคนยอมเป็นพยานเปิดปากพูดทุกอย่างตอนขึ้นศาลซึ่งหายากมาก impossible ใครมันจะยอมติดคุก
1: แล้วนายจะยอมแพ้ง่ายแบบนี้เหรอทำสิถ้าอยากให้โลกนี้มันดีขึ้นนายก็ต้องช่วยไทกะความยุติธรรมมันจะได้มีจริงๆสักที

ชัยกลับเป็นคนบอกผมว่าคุณอยู่ที่นี่พี่ภูมินเคยเล่าให้ผมฟังว่าลูกสาวคนเล็กเป็นคนเรียนเก่งเป็นนักกีฬาและอยากเป็นตำรวจผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดมาโดยตลอด

0: การทำลายไฟฟินิกไม่ใช่เรื่องง่ายคนมีสีมีเงินมีอำนาจหนุนหลังใช้ขโมยยุติธรรมเพื่อจะหาผลประโยชน์ให้ตัวเองเราต้องทำลายไฟฟินิกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายถึงวันนั้นพ่อคงจะดีใจมาก
1: ไม่มีงานอะไรให้ฉันทำแล้วใช่ไหมคะงั้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ
2: คุณทำงานเป็นเลขาให้นฤบาลกีรนันท์จะคอยช่วยเหลือผมผมว่าคุณควรได้รับรางวัลพิเศษบ้างนะ
1: ไม่ค่ะฉันไม่อยากได้อะไรฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นแล้วก็จะไม่พูดอะไรไปตลอดชีวิตเลยค่ะ
2: ดีมาก
1: ต้องโรคจิตมากแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยช่วยลูกช้างด้วยเถิดลูกช้างไม่มีทางหนีแล้วอ่ะ
3: พ่อคะอาตินุส่งข้อความมาค่ะแม่ถูกพันลบขังไว้ตอนนี้ไอ้พันลบมันกำลังกุมอำนาจที่ทรีซี

ไม่ผมไม่ใช่คนใจร้ายอยู่เงียบๆแล้วดูว่าผมทำอะไรได้ดีกว่าคุณบ้างในฐานะเดมอน

0: ผมรู้นะว่าคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครแต่ขอให้ผมได้ทำอะไรเพื่อคุณบ้างเถอะเราจะใช้ทุกนาทีให้ดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าชีวิตพรุ่งนี้จะเป็นไง
1: ไทกะทำดีกับฉันแค่นี้ก็พอแล้ว
0: เชื่อไหมผมไม่เคยทำแบบนี้กับใครเลยนะผมผิดเองที่ไม่กล้าปฏิเสธใครจนทำให้ผู้หญิงที่ผมอยากใช้ชีวิตด้วยเสียใจกำแพงในใจคงสูงมากผมก็จะฆ่ามันไปให้ได้นะลิน

0: ที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
2: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน
6: ไม่ได้นะเจ้าค่ะ
5: กินข้าวไม่กินหวานสันดานไทยเองไม่รู้หรือ
6: รู้สิเจ้าค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ต้องงดขนมไปก่อนนะเจ้าค่ะช่วงนี
7: ้แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงๆStack it, dip it, fight it,
8: bang bang.
9: เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนอะเป็นแค่ลูกม้าก็พอลูก
10: นาเบลครับเพื่อนพ่อเอง
11: สวัสดีครับนาเบล
12: สวัสดีครับคุณปั้น
13: แต่งงานกันนะมุ้ง
14: รักได้หรือยังเสาร์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยฮิโรเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี้
17: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละคะ
18: ต่อให้รจิตไล่ผมก็ไม่ไป
19: นี่แมงดาเรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรรจิตแกตาย
14: ทาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: สนับสนุนโดย
21: True Online Home Next
22: โนดเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
23: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
24: ปากสะอาด
25: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
26: ดีต่อเหงือกและฟัน
24: รสดีใช้ง่าย
25: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
26: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
28: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
29: โอ้โห
30: คิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อน
31: คิดถึงซุป
32: กระดูกหมู
33: ผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
34: อร่อย
33: ครับ
35: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
14: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
36: ผมอาจจะแปลกหน้าสำหรับทุกคนนะครับแต่คุณกิรนันท์ฝากบอกมาว่าเธอเครียดมากเรื่องที่คุณนฤบาลป่วยเธอขอลาพักไปดูแลสามีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่คงจะเรียบร้อย
37: พวกที่ไม่มีหน้าที่ออกไปจากห้องนี้ได้แล้ว

0: ลากมันออกไป
1: ตกลงกันได้นะคุณนฤบาลหรือว่าอยากให้เสียเลือดเสียเนื้อกันมากกว่านี
0: ้เดี๋ยวก่อน
2: แกเอาแม่ฉันไว้ที่ไหน
3: ร้อยล้านแลกกับชีวิตเมียคุณอีกร้อยล้านปิดปากเรื่องไฟฟิน
4: ไม่มีใครจ่ายมึงหรอก
3: อีกร้อยล้านค่าเชื้อโรคที่คุณสั่งให้สร้างห้องแลบในตึกนี
2: ้พี่เต
3: ๋ถ้าจำไม่ได้ผมมีคลิปวนให้ดูซ้ำๆ
0: แกจะเอาคลิปมาแบล็กเมลฉันคิดว่าฉันไม่มีหลักฐานเรื่องความชั่วของแกล่ะแกยิงสารวัตรภูมิน
3: ทร์ก็ถ้ามีหลักฐานก็แลกกันไปเลยแล้วมาดูกันว่าใครจะพังพินาศมากกว่ากันระหว่างผมตัวคนเดียวชีวิตเดียวกับทีซีพนักงานเป็นพันเพราะคุณจะถูกอายัดซะไม่เหลือให้ซื้อความสุขแม้สักบาทเดียว

0: ฉันจะจ่ายให้แกก่อนปล่อยตัวกิรนันออกมา
1: จ่ายทีเดียวงวดเดียวฉันเพิ่มเป็น500ล้านยึกยักก็รอรับศพเมียเตรียมตัวเป็นข่าวบริษัทโดนปิดล้มละลายติดคุกคลิปข่าวเช้าอยากให้ว่อนโซเชียลก็ลองดู
2: พี่เต้

0: ให้เงินมันไม่ได้นะพ่อคนเลวแบบนั้นน่ะผมรู้สันดานมันดีถ้าเราให้มันครั้งนึงนะมันจะขู่เราไปทั้งชีวิต
1: แล้วแม่ล่ะพี่เตจะปล่อยให้แม่เราตายเหรอ
2: พ่อมีบัญชีลับอยู่บัญชีโอนเงินไปอยู่ที่ต่างประเทศมีมากกว่า500ล้านรหัสทั้งหมดอยู่ในแฟลชไดรฟ์ของพ่อมีคนเอาไปแล้ว
3: ไดฟ์นฤบาล
4: จากห้องนฤบาลครับนาย
3: ในนี้มีอะไร
4: ผมยังเปิดไม่ได้ครับ
3: เอาทุกอย่างในนี้ออกมาให้หมด
4: ครับนาย
3: อยู่ที่มือนี่เองไอ้ธรรมทัศน
5: ์ไดฟ์นฤบาลแลกกับไฟล์อื้อฉาวของพ่อละตีไอ้พันลบมึงนี่

ทำไมโอนไม่ได้ไงหลอนรัก

0: กว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
2: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืนเซลไปทำไม
7: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
8: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
9: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
10: มาช่วยกันลดหวาน
9: ลดมัน
8: และเลี่ยงเค็ม
11: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
12: Rosekeys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวย glow แบบสาวเกาหลี
13: Rosekeys เรื่องส่งแต่ก็เซล
12: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
14: Rosekeys ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
15: เดี๋ยวซีนต่อไป
16: กลิ่นปากหมา
17: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
18: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
19: สวัสดีครับ
20: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
19: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
20: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
19: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
18: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
21: BYD C Lion 5 DMI Super PH EVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
22: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่แพร
23: ่พาไปถ้ำผานางคอยอำเภอร้องกวางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความสวยงามและตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ที่เล่าขานกันมานานหลายร้อยปีบริเวณทางเข้ามีป้ายเขียนเหมือนซุ้มงานแต่งงานเลยครับตัวถ้ำตั้งอยู่บนหน้าผาสูงประมาณ50เมตรมีความลึกกว่า150เมตรกว้างประมาณ20เมตรภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาชมก็คือหินนางคอยก้อนหินธรรมชาติที่มีรูปร่างคล้ายผู้หญิงกำลังนั่งอุ้มลูกน้อยอยู่บนตักชาวบ้านเชื่อว่าหินก้อนนี้เกี่ยวข้องกับตำนานความรักอมตะของเจ้าหญิงอรัญญานีกับสามัญชนชื่อขนองเดชเป็นหัวหน้าฝีพายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ตำนานเล่าว่าเมื่อราว800ปีก่อนเจ้าหญิงอรัญญานีพระราชธิดาแห่งอาณาจักรแสนหวีพบรักกับขนองเดชผู้ช่วยชีวิตพระนางจากเหตุเรืออับปางทั้งสองจึงได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันเกิดเป็นความรักและทรงตั้งครรภ์เจ้าหญิงอรัญญานีได้ประพฤติล่วงราชประเพณีผิดกฎมนเทียนบานจึงถูกลงโทษขณะทรงตั้งครรภ์ทั้งสองพยายามหลบหนีออกจากวังเข้าไปในป่าทหารหลวงตั้งใจยิงขนองเดชด้วยลูกธนูแต่กลับพลาดไปถูกเจ้าหญิงอรัญญานีกลางอกจนบาดเจ็บสาหัสทั้งสองหนีมาจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งพระนางได้ประสูติพระโอรสด้วยความรักอันยิ่งใหญ่พระนางจึงยอมเสียสละให้ชายคนรักหนีไปเอาชีวิตรอดและกล่าวคำสัญญาว่าจะรออยู่ที่นี่ชั่วกาลปวสานด้วยแรงอธิษฐานทำให้

0: ร่างของเจ้าหญิงกลายเป็นหินในขณะที่ยังอุ้มพระโอรสไว้บนตักเบื้องหน้ายังมีหินย้อยรูปร่างคล้ายหัวใจสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันมั่นคงที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอยากสัมผัสเรื่องราวความรักอมตะที่เล่าขานกันมากว่า800ปีไปเที่ยวกันได้ที่ถ้ำผานางคอยเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็น
1: รักโรแมนติกและเศร้าจริงๆครับไปพิษณุโลก
0: ที่สวนจันเจริญบ้านชัยนามตำบลชัยนามอำเภอวังทองเป็นสวนผลไม้ผสมขนาด6ไร่ของคุณยายบุญทันกันมาอายุ83ปีคุณยายบอกว่าเมื่อ50ปีก่อนคุณยายกับคุณตาจันที่เสียชีวิตไปแล้วช่วยกันปลูกกล้วยที่สวนแห่งนี้ตอนนั้นกล้วยขายได้หวีละ50สตางค์หลังจากคุณยายมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีได้เห็นสวนผลไม้ของชาวบ้านที่นั่นจึงตัดสินใจซื้อพันธุ์เงาะกลับมาปลูก2ต้นปรากฏว่าให้ผลผลิตดีและขายได้ราคาจึงตัดสินใจโค่นกล้วยหมดทั้งสวนแล้วลงทุนเหมารถไปขนพันธุ์ผลไม้จากจันทบุรีและระยองมาปลูกเต็มพื้นที่ปัจจุบันในสวนมีทั้งเงาะมังคุดลองกองลังสาดทุเรียนก็มีทั้งหมอนทองชะนีและพันธุ์กระดุมผลไม้ทั้งหมดคุณยายปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเมื่อก่อนเลี้ยงควายไว้50ตัวได้ปุ๋ยคอกมาบำรุงต้นไม้ด้วยปัจจุบันเงาะสีทองขาย3กิโล100บาทมังคุดลูกเล็ก3กิโล100บาทมังคุดคัดกิโลละ60บาทส่วนทุเรียนหมอนทองกิโลละ160บาททุเรียนชะนีกิโลละ100บาทและทุเรียนเบญจพรรณกิโลละ70ถึง80บาทคุณยายบอกว่าผลไม้รุ่นนี้ไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนก็หมดแล้วอุดหนุนผลไม้ปลอดสารของคุณยายบุญทันได้ที่สวนจันเจริญสวนเปิดทุกวันติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: ปลูกทุเรียนรายได้ดีกว่าปลูกกล้วยแน่นอนขึ้นเหนือไปเชียงใหม
0: ่ช่วงนี้เทรนด์การออกกำลังกายการรักษาสุขภาพมาแรงมากที่สวนอบจ.เชียงใหม่มองไปทางไหนก็มีคนออกกำลังกายเต็มไปหมดโดยเฉพาะการวิ่งช่วงฤดูฝนที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดพักผ่อนยอดนิยมของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีคนพากันออกมาวิ่งเดินออกกำลังกายและปั่นจักรยานกันอย่างคึกคักมีการนำรถฟู้ดทรัคเข้ามาเปิดให้บริการภายในพื้นที่มากขึ้นมีทั้งกาแฟสดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขนมโฮมเมดอาหารว่างสำหรับสายเฮลตี้รองเท้าอุปกรณ์กีฬาก็มี
2: ป้ายด้านข้างครับ
0: นักวิ่งคนนี้บอกว่าบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยมาวิ่งมาเดินที่นี่กับลูกสาวเป็นประจำแต่ละวันบรรยากาศไม่เหมือนกันก็ให้อารมณ์ความสวยงามที่ต่างกันไปเสร็จจากการเดินหรือวิ่งออกกำลังก็มีร้านให้นั่งชิลมีอาหารเครื่องดื่มให้เลือกได้ตามใจชอบจากเดิมที่สวนแห่งนี้เป็นเพียงสถานที่ออกกำลังกายปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คของคนรักสุขภาพไปแล้วคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันก็เกิดเป็นสังคมใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ใครที่กำลังมองหาสถานที่ออกกำลังกายเพราะบรรยากาศสบายๆและวิวสวยๆลองแวะไปที่สวนอบจ.เชียงใหม่กันได้ครับ
1: หน้าฝนฝุ่นควันน้อยลงครับคนเชียงใหม่มีความสุขมากขึ้นไปโคราช
0: ที่บ้านหนองหินดาดตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่สร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่หินไม่ใช่พระพุทธรูปแต่เป็นแท่งหินทรายสองก้อนที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านมานานกว่า50ปีแล้วแท่งหินสองหลักนี้ได้รับการแกะให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดความกว้างประมาณ30เซนติเมตรหนาประมาณ30เซนติเมตรก้อนหนึ่งสูงประมาณ1เมตรส่วนอีกก้อนสูงประมาณ80เซนติเมตรแม้จะไม่มีใครทราบที่มาที่แท้จริงว่าเหตุใดจึงเรียกขานกันว่าหลวงปู่หินแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่หลวงปู่หินคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งหมู่บ้านคุณพงศธรผู้ใหญ่บ้านหนองหินดาดวัย48ปีคนทางซ้ายมือที่ไม่ได้สวมหมวกเล่าว่าเห็นแท่งหินทั้งสองก้อนนี้มาตั้งแต่เกิดผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าชาวบ้านในอดีตขุดพบหินทั้งสองก้อนจากบริเวณท้ายหมู่บ้านก่อนจะอัญเชิญมาตั้งไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าหลวงปู่หินช่วยปัดเป่าทุกโศกโรคภัยและเป็นที่พึ่งทางใจของคนในพื้นที่ทุกปีในวันขึ้น3ค่ำเดือน3จะมีการจัดพิธีทำบุญใหญ่เพื่อสักการะหลวงปู่หินคุณทองใบถาวรอายุ66ปีและคุณประจวบถาวรอายุ69ปีสองสามีภรรยาซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าไม่ว่าจะเดินทางเข้าออกหมู่

0: บ้านต้องแวะกราบไหว้หลวงปู่หินทุกครั้งสมัยก่อนหากคนในครอบครัวเจ็บป่วยหนักก็จะมาบนบานขอพรให้หายป่วยเมื่อสมหวังก็จะนำหมากพลูและน้ำหวานมาแก้บนชาวบ้านยังเล่าต่อกันอีกว่าในอดีตสมัยที่หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีผู้พบเห็นแสงประหลาดลอยขึ้นมาจากบริเวณท้ายหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้นจึงพากันไปขุดค้นเพราะเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกฝังอยู่ในดินจนพบหลักหินทั้งสองก้อนแต่ไม่ว่าจะพยายามเคลื่อนย้ายอย่างไรก็ไม่สำเร็จกระทั่งได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จึงสามารถอัญเชิญมาตั้งไว้กลางหมู่บ้านได้จากนั้นก็ได้เชิญร่างทรงมาทำพิธีเชิญวิญญาณจนทราบว่าเป็นผู้ทรงศีลให้เรียกท่านว่าหลวงปู่หินหลายคนก็พากันมาขอพรต่างๆนานาและได้สมหวังดังตั้งใจจึงพากันเอาน้ำหวานหมากพลูมาแก้บนจนเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี
1: ้เป็นเรื่องความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านครับนอกรู้ส่งท้ายไปโปแลนด
0: ์พาไปนั่งรถไฟท่องเที่ยวแบบ slow life ในขบวนรถไฟย้อนยุคสมัยยุค80ขบวนรถไฟนี้เป็นขบวนใหม่ล่าสุดของโปแลนด์แต่ว่าทำให้เหมือนรถไฟเก่าโดยไม่มี Wi-Fi ไม่มีแอร์และใช้เวลานานกว่ารถไฟปกติหลายชั่วโมงเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมากรถไฟสายใหม่ที่ทำให้ดูเก่านี้มีชื่อว่า Niespiesny แปลว่าไม่รีบร้อนการทางรถไฟแห่งประเทศโปแลนด์เชื่อว่าผู้โดยสารบางกลุ่มยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อแลกกับการเดินทางที่ช้าลงและผ่อนคลายมากขึ้นรถไฟขบวนนี้ตกแต่งในสไตล์ย้อนยุคปี80โดยจะค่อยๆแล่นด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปตามเส้นทางที่สวยงามผ่านชนบททำให้ผู้โดยสารมีเวลาเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ต่างจากรถไฟความเร็วสูงที่มองไม่เห็นวิวข้างทางเลยค่าตั๋วเริ่มต้นที่49สวัสดีโปแลนด์หรือ430บาทจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของขบวนรถไฟย้อนยุคคือบริการอาหารโปแลนด์แบบดั้งเดิมเช่นไส้กรอกคิวบาซาซึ่งเป็นไส้กรอกหมูหรือวัวทานกับผักหัวหอมและสตูกะหล่ำปลีดองที่เรียกว่าบีโกสอาหารทุกจานปรุงจากครัวกลางโดยเชฟและนำมาประกอบกันสดๆบนรถไฟขบวนนี้คุณลุงวัยเกษียณชื่อวิเทคเห็นว่าการเดินทางแบบย้อนยุคแบบนี้ถือเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่คุณลุงบอกว่าไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แต่ได้มีเวลาดื่มด่ำกับสิ่งรอบตัวมองดูสิ่งรอบตัวนี่คือวิวของแม่น้ำวิสตูล่าแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดและสำคัญที่สุดในประเทศโปแลนด์มีความยาว 1,047 กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ9ของทวีปยุโรปคุณพ่อชื่อราฟาลที่ขึ้นรถไฟย้อนยุคกับภรรยาและลูกชายชื่อแอนโทนีวัย12ปีบอกว่ารถไฟขบวนนี้ทำให้หวนคิดถึงวันวานว่าเดินทางกันอย่างไรตอนที่เขาอายุ12ขวบเท่าลูกชายรถไฟสายไม่รีบร้อนนี้ไม่ใช่รถไฟท่องเที่ยวแต่เป็นรถไฟที่ใช้เส้นทางปกติพาผู้โดยสารเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพียงแค่แล่นด้วยความเร็วที่ผ่อนคลายกว่าเท่านั้นถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ต่างจากรถไฟความเร็วสูงที่กำลังขยายเส้นทางในโปแลนด์ที่เรียกว่ารถไฟเพนโดลิโนความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมิคาลหนุ่มวัย27ปีบอกว่าถ้าต้องไปทำงานและต้องการความรวดเร็วซึ่งต้องมี Wi-Fi หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเขาก็จะเลือกใช้รถไฟความเร็วสูงแต่ถ้าไปเที่ยวพักผ่อนเขาจะเลือกรถไฟขบวนย้อนยุคนี้แน่นอนทางการรถไฟแห่งประเทศโปแลนด์บอกว่ารถไฟสายย้อนยุคนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชะลอจังหวะชีวิตเดินทางอย่างมีสติมากขึ้นและค้นพบโปแลนด์ในแบบที่ช่วยให้มองเห็นบ้านเมืองอย่างแท้จริง
1: บ้านเขากำลังตื่นเต้นกับรถไฟความเร็วต่ำบ้านเราตื่นเต้นกับรถไฟความเร็วสูงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู
2: สถิตกลางใจไทยทั่วล่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหญิงเป็นมิ่งขวัญหลอมศรัทธาประชาชนร้อยรวมกันคุณอนันต์ปิ่นพไทยด้วยปรีชาวสุธาโสกาดูนฟ้าสีมนโศกท่วมท้นล้นอาวรทั่วเทศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่สวรรคาสุขาวดีขอน้อมกล้าวส่งเสด็จกลับสู่ฟ้าคืนนภาสวง

สวรรค์พระทรงศรีราชอาลัยเปี่ยมใจรักก้องธรณีด้วยสำนึกด้วยภักดีตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2560โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทิดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชไลไฮม์และฟาร์มโคโนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ของวิทยาลัยโดยใช้ชมรมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขอาทิกิจกรรมซอฟต์คุกกิ้งแป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D สิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by 2B จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัด 2B No. 1ระดับเพชรปีที่3มีการจัดตั้งอำเภอและชมรม 2B No. 1ครอบคลุมทั้ง7อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการ 2B No. 1และพระราชทานคำแนะนำและให้กำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดและทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาร่วมกับสมาชิก 2B No. 1ทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีสมาชิก 2B No. 1 103,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรมพระราชวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วง100วันจะมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกดวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสะเกดรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยเป็นพระภิกษุผู้มีความรู้ในพระไตรปิฎกและมีความชำนาญในการสวดทำนองหลวงและหนึ่งเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามแปดรูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคม

0: มนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้หลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาครบ15วันจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปพระอนุวงศ์และพุทธศาสนิกชนลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาวันนี้เวลา9นาฬิกา15นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569โอกาสนี้มีคณะบุคคลตลอดจนพุทธศาสนิกชนพร้อมใจนำพวงมาลัยพานดอกไม้ผ้าไตรไปถวายและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโรงเรียนอัดสัมชัญศรีราชาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกากันมาลิกนักแสดงชาวอินเดียผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้าในภาพยนตร์เรื่องศรีสิทธัตถะโคตมะโดยผู้ที่ไปลงนามถวายสักการะจะได้รับหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569เป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเป็นหนังสือรวบรวมพระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจตลอด99พรรษาสะท้อนพระจริยวัตรพระปรีชาสามารถในการปกครองคณะสงฆ์การส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาการเผยแผ่พระธรรมคำสอนและพระเมตตาธรรมที่ทรงมีต่อพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนซึ่งทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำรงตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาทั้งนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนได้ถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายสักการะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเข้าร่วมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอาทิรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานสถานะงบประมาณบริหารโครงการศูนย์ศึกษาสถานะการรับรองสถานที่ผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐานอย.โดยมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้ว16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว175รายการ รายงานความก้าวหน้าโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570นอกจากนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณาอาทิแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ75พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและการสืบสานพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.จังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชนบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดมหันนภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 น.จังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรรวมถึงประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนสร้างความผาสุกแก่ประสบนิกรโดยเฉพาะได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
1: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
4: คคุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอล

0: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
2: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
3: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
4: นอนมากไปก็ไม่ดี
5: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
3: ยืนเซลล์ไปทางแรง
6: คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแพรเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
7: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
8: กรุงเทพประกันชีวิต
9: จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละค่ะ
10: ต่อให้ณจิตไล่ผมผมก็ไม่ไป
11: ไอ้แมงดา
12: เรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรณจิตแกตาย
13: ลงเลือด
14: ทาตรีคืนนี้20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
17: จะเอาปะ
6: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแพรเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
18: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
19: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
7: อร่อย
19: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: น้องหมาจอยพี่เหมียวจอย
8: พร้อมมั้ง
2: ด็อกเอนจอยแคทเอนจอยจากเบทาโกรให้ทุกมื้อคือการช่วยปกป้อง
3: ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันขนสวยช่วยย่อยและดูดซึมดี
20: สามพลังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแคทเอนจอยด็อกเอนจอย
21: ข้าวตังหน้าหมูหย่องหน้าล้นตราเจ้าสัว
22: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดราม่าน่าสงสารเล่นมาเยอะลูกเศรษฐีเอาแต่ใจก็ผ่านมาแล้วแต่บทบาทที่อิจฉาในวาดฝันวันวิวาถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆของหนุ่มจ๊อบทัชพลเลยล่ะค่ะ
23: แค่เปิดตัวมา EP แรกก็ทำคนดูวาดฝันวันวิวาอยากหยุ่มตัวละครอาจลูกน้องในทีมของรันที่รับบทโดยจ๊อบทัชพลกันแล้วแต่ไม่ใช่แค่คนดูเพราะหนุ่มจ๊อบบอกว่าเล่นเองก็มันไส้ตัวละครนี้เองค่ะ
24: ตัวละครที่จริงๆก็มีปมแหละจริงๆตัวมันก็เป็นคนอีโก้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอชีวิตวนเวียนต้องมาเจอแบบสังคมที่ผู้หญิงนำอะไรเงี้ยนี่น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าคอยสร้างปัญหาให้เขาแล้วแหละผมว่ากลัวสิ่งที่อย่าหมั่นไส้ผมเกิด เพราะว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้น่าหมั่นไส้จริงมันปั่นจนแบบเอาทุกเม็ดอะแบบว่าตื่นเช้ามาคือสิ่งแรกที่ทำก็คือพร้อมปั่นเลยพร้อมสร้างปัญหามาทำงานโดยที่ไม่ได้ทำงานคือมาเล่นงานเขาอย่างเดียวเลยมาหมั่นไส้ไอ้อัดไปด้วยกันเอ็นดูด้วยแล้วกัน
23: นางเอกก้าวสุภัสราณนภัสบอลชรธนวัฒน์รวมพลเฉพาะกิจแกงต้มตุ๋นรุ่นใหญ่พี่ปราบพี่เกิกพี่สุยทำภารกิจป้นร้านกาแฟที่งานนี้ใครเป็นสายเทคนิคสายคิดสายงัดออกกลยุทธ์มาหลอกล่อกันจัดเต็มบอกเลยเบื้องหน้าป่วนไม่แพ้เบื้องหลังเพราะรวมนักแสดงไว้ช่ำๆความฮาเลยคูณ2ส่วนภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือพังติดตามกันในเกมโกงเกมค่ะ
25: เรื่องของเรื่องเนี่ยตรงนี้จะเป็นแก๊งโจรรุ่นเก่าและโจรรุ่นใหม่มาเพื่อที่จะแท็กทีมกันมาปล้นแล้วก็จะมีการบัฟกันเกิดขึ้น
26: ผมมีเทคโนโลยีมากมายครับผมมันคนละแบบคนละระดับกันอยู่แล้วครับผม
27: โอ้โหไปวัดกันในเรื่องแล้วกันก็เป็นซีนแรกที่เรามาประชันหน้ากัน
26: ใช่คร
28: ับ เออฝากฉากนี้ละกันนะคะว่าเราจะฉกเงินจากอาชญากรได้ไหมนะคะ
23: ทำเอาผู้บริหารช่อง3คุณอังวิบูลคุณตู่ปิยวดีพร้อมนักแสดงพลจีน่าโบ๊ทจากละครทาตรีและศิลปิน BC Music สมิธแคนดี้นีย่ามันไม่ไหวค่ะเพราะแท็กทีมมานำเต้นแอโรบิกในงานซีคอนเต้นไก่ใส่คูณ3ตอน CH 3เต้นใหญ่งานนี้เข้าทางแต่ละคนสุดๆเพราะออกสเต็ปได้สุดเหวี่ยงแถมกระแสตอบรับก็ล้นหลามมีแฟนๆมาออกกำลังกายด้วยเพียบถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทั้งเฮลตี้และเอนจอยสุดๆไปเลยค่ะ
29: มันเนาะพวกเราเต้นกันแบบคนละเพลงคนละเซตเซตเราจะเป็นบอดี้คอมแบทเป็นเหมือนแบบมวยไทยเน
30: า
29: ะ
30: ใช่ศิลปะป้องกันตัวผสม

0: ีกเตะสูงเตะต่ำต่อยมาหมดเลย
1: คือจบเรื่องนี้ผมสามารถรับละครบู๊กันได้เลย
2: เขาเต้นเสร็จรับละครบู๊ได้เลย
3: ผมรับการรักษาได้เลย
2: แต่ว่าเต็มที่ครับผม
4: เรื่องเต้นผมก็ไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเท่าไหร่เนาะแต่ก็อาศัยเอ็นดูแรนซ์สปอร์ตมาช่วย
5: เห็นแฟนๆเต้นแล้วก็แบบอึ้งเพราะว่ากีฬานี้ไม่ใช่กีฬาที่มาเล่นๆเพราะทุกคนเต้นแบบมาสเต็ปมันต้องเป๊ะเก่งมากค่ะ
6: หลุมหลบภัยในยุคสงครามโลกครั้งที่2เป็นแบบไหนพี่วิทย์วรวิทย์เนรมิตออกมาให้แฟนๆได้เห็นในฉากนี้แล้วค่ะเพราะนรีรจิตพลจีน่าต้องมาหลบระเบิดพร้อมดอนโจ๊ดงานนี้เลยเกิดเหตุการณ์ชวนฮอกเพราะยายรจิตดันหยิบน้ำผิดไปควายแอลกอฮอล์มาดื่มเลยเมาแอ้อนนรีซะงั้นมารอดูโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ในทาตีกันค่ะ
4: เราอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วพอมีระเบิดลงมาหรืออะไรเนี่ยทางการก็จะแบบ
7: มีเสียงเตือนว่าระเบิดกำลังจะมานะให้ทุกคนเนี่ยไปหาหลุมหลบภัยแต่บ้านของเราเนี่ยไม่ต้องไปที่หลุมหลบภัยทางการเรามีหลุมหลบภัยอยู่หลังบ้านของตัวเอง
4: คือไม่ใช่หลุมที่มีอยู่แล้วนะเราทําขึ้นมาจากเรฟเฟอเรนซ์ของจริงเลยนะครับ
7: หนูไม่เคยเห็นมาก่อน
4: ใช่ผมก็ไม่เคยเห็นแล้วพอมาถึงเป็นอย่างนี้หรอก็จะแอบตื่นเต้นเหมือนกัน
8: พรุ่งนี้6โมงเย็นติดตามชมเวทีดีเบตโค้งสุดท้ายศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทางช่อง3นะคะแต่ตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับทาตรี EP 6ขอบคุณเสื้อผ้าจาก The Sistery สวัสดีค่ะ
9: ดัชชี่ฟิลออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกราโนล่ากรุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: ที่หลังจะทำแบบนี้จะเป็นห่วงเข้าใจไหมก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นหน้าคุณที่นี่ทุกวันแล้วคุณต้องการอะไรกันแน
1: ่พี่ขอแค่ละจิตให้อภัยพี่ก็พอ
2: ที่สี่ให้นักสืบไปสืบมานายขจรมีเมียอยู่คนนึงแต่ไม่ได้แต่งงานกัน
0: มีใครอยู่หรือเปล่าครับ
3: คุณ

0: คุณคือ
1: ผมทาตรีครับเป็นน้าของนายจิตพอดีผมเข้าไปที่บ้านแล้วเห็นคุณสลบอยู่ก็เลยรีบพาคุณไปที่โรงหมอคุณอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ยังไม่ต้องรีบลุกครับพักก่อนก็ได้
0: ขอบคุณคุณมากนะคะที่อุตส่าห์พาฉันมาหาหมอ
1: ไม่เป็นไรครับผมตั้งใจไปหาคุณเพราะมีเรื่องใหญ่ให้คุณช่วย
0: เรื่องอะไรหรอคะ
1: เรื่องนายขจรครับ

0: ขอบคุณมากนะคะที่มาส่ง
1: ไม่เป็นไรครับ
0: เห็นสภาพบ้านแบบนี้แล้วคุณคงไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าเด็กที่บ้านร่ำรวยมีปัญญาเรียนให้ปีนังแบบฉันจะมาอยู่ได้จุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นเหรอคะ
2: ถ้ามึงไม่อยากตายออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี
0: ้คุณพ่ออย่าทำอะไรพี่ขจรนะคะ
2: ไอ้แมงดาเนี่ยมันจะเกาะแกกินน่ะยังไม่รู้ตัวอีกเหรอฮะ
0: ไม่จริงค่ะพี่ขจรรักสุดาสุดามั่นใจ
3: ผมรักสุดาจริงๆนะคุณพ
4: ่อโอ้สุดาตาสว่างสักทีเถอะลูกเชื่อคุณพ่อเถอะนะคุณพ่อเขารักลูกมาก
0: ไม่เชื่อถ้าคุณพ่อรักสุดาคุณพ่อต้องยอมให้สุดาแต่งงานกับพี่ขจรแต่นี่ที่คุณพ่อไม่ยอมเพราะคุณพ่อไม่ได้รักสุดาคุณพ่อก็แค่ห่วงสมบัติตัวเองนะฮะ
3: พ่อครับผมรักสุดาจริงๆนะคุณพ
2: ่อโกูไม่เชื่ออ
3: นุญาตให้เราแต่งงานกันนะคุณพ่อ
0: นะคะสุดาขอร้องนะคะถ้าคุณพ่อจะยิงพี่ขจรคุณพ่อก็ยิงสุดาด้วยเลยค่ะ
2: ได้รักกันมากใช่ไหมงั้นพวกมึงสองคนออกไปจากบ้านกูทั้งคู่เลยแล้วจำเอาไว้ด้วยนะไปเมื่อไหร่อย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกไปออกไปจากบ้านกูไปไป

0: พี่พาจรกลับมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มีตามองกระโถนแล้วไงยืนอยู่ทนโทษเนี่ยมึงกลับมาแล้วดิวะ
0: พี่กระตอนกลับมาเหนื่อยอยากกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวสุดาหาให้กิน
1: ไม่กินแค่เห็นหน้ามึงเนี่ยกูมันจะอ้วกอยู่แล้วใจไหมนี่อยากรู้แล้วเกินเมื่อไหร่พ่อแม่มึงจะยอมรับกูเป็นลูกเขยเนี่ยฮะฮะ
0: แต่ถึงไม่ยอมรับเราก็รักกันได้ไม่ใช่หรอ
1: รักกันกับผีเลยโง่ยอมทิ้งสมบัติตัวเองมามาใช้ชีวิตเสี่ยงแข่งแบบนี้เหรอ
0: ตอนแรกเราก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ที่เราหมดตัวจริงๆก็เพราะพี่เล่นพนันไม่ใช่หรอ
1: ฮะพูดมากนะไอ้นี่อยากเจ็บตัวใช่ไหมได้พูดมากอ๋อไหนมันชันยังวะ

0: รดกแล้วใช่ไหมพี่เราจะทิ้งฉันไป
1: ก็เออสิวะทำไมกูต้องทนลำบากอยู่กับคนอย่างมึงทั้งจนทั้งป่วยเหมือนผีก็ไปทุกวัน
0: ไม่นะพี่ขจรพี่อย่าทิ้งฉันไปนะฉันไม่เหลือใครแล้วจริง
1: ๆก็เรื่องของมึงสิวะ
0: พี่ขจรขอร้องพี่อยู่กับฉันนะ
2: ปล่อย
0: ไม่เอาพี่อยู่ฉันไป
2: ปล่อย
1: ไม่ปล่อยยังไงแล้ว

0: ฉันได้แต่คิดในสิ่งที่เพื่อนพูดอยู่ทุกวันว่าฉันจะต้องเสียใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้ววันนี้ฉันก็ไม่เหลือใครจริง
1: ๆแล้วทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตอยู่ยังไงล่ะครับ
0: ตั้งแต่พี่ฮาจอนทิ้งฉันไปฉันก็แท้งลูกร่างกายอ่อนแอยังป่วยเป็นวัณโรคซ้ำอีกที่ทำงานฉันถ้าเขารู้ว่าฉันป่วยหนักขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ้างฉันไปอีกนานแค่ไหนเลยค่ะ
2: คุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทำไมถึงต้องมาขอร้องแทนนางลูกชั่วผมด้วย
1: ผมไม่เกี่ยวข้องก็จริงครับแต่ผมทนเห็นคุณสุดาในสภาพนั้นไม่ได้จริง
3: เยสุดาอาการแย่มากเหรอคะ
2: คุณ
1: ท่านครับถึงท่านจะเรียกคุณสุดาว่านางลูกชั่วแต่ก็ยังมีคำว่าลูกแสดงว่าส่วนลึกของท่านยังรักคุณสุดาไม่เปลี่ยนแปลงอย่าให้ทิฐิมาทำลายความรักที่ท่านมีต่อลูกเลยนะครับตอนนี้คุณสุดาป่วยนะไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนถึงวันนั้นความรักที่ท่านมีต่อเธอไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ได้นะครับ

0: ไหนมาคะ
1: เธอรอฉันเหรอ
2: ใครใครรอคะ
3: นี่เจ้าดอนโจ๊ดแกรอเจ้านายแกเหรอแม่แกเนี่ยดูแลดีขนาดนี้ต่อให้เจ้านายแกหายไปเป็นปีๆแกก็ไม่คิดถึงหรอกใช่ไหม
1: ตัวนี
3: ้ล็อกสรุปหายไปไหนมาคะ
1: ถ้ารอกันก็แค่ยอมรับมาไม่เห็นยากนี่
3: ก็บอกว่าไม่ได้รอไงคะประจิตก็แค่อยากรู้ว่านลีหายไปไหนมาก็แค่นั้นเอง

0: อนเลยค่ะฉันจะเข้าไปหาเอง
1: เดี๋ยวนะจิตไปเองก่อนเลยเดี๋ยวฉันดูนะจิตเอง
2: เข้า
1: ไป
3: น้าเพื่อนคะน้าเพื่อนน้าเพื่อนอยู่ไหมคะน้าเพทายน้าเพทาย
1: เป็นยังไงบ้าง
3: ไม่เจอใครเลยค่ะ
1: ระเบิดลงหนักขนาดนี้เราไปหลุมหลบภัยของทางการไม่ทันแล้วล่ะ
3: จริงสิก่อนที่คุณตาจะเสียคุณตาเคยบอกไว้ว่าท่านได้ทำหลุมหลบภัยสำหรับครอบครัวไว้ที่สวนหลังบ้านถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยให้ไปหลบที่นั่นไปกันเถอะค่ะ
1: ไปรีบไปเลย
3: ระวังนะคะทางนี้ค่ะ

0: รออยู่ที่หน้าบ้านแล้วจะพาทุกคนไปที่หลุมหลบภัยของทางการนะคะ
1: เอ้าแล้วคุณอาจจะคุณจอดนี้ไม่ไปครับก่อนที่ระเบิดน่าจะลงนักกว่าเขาทีแล้วนะครับ
2: ไม่ต้องห่วงพวกเราเดี๋ยวพวกเราตามไป
0: แล้วนักเฟื่องกับนักเพชรไทยล่ะคะ
3: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่เห็นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นทุกคนไปกัน

0: ุณตาเก็บของกินไว้เพียบเลยค่ะนาลีเราไม่อดตายแล้ว
1: ไม่กลัวตายเลยไงห่วงกินไม่มีเปลี่ยนเลยนะ
0: ก็พลังหมดแล้วนี่คะกองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยท้องนาลีไม่เคยได้ยินหรอคะ
1: นี่ท้องหรือโอ่งเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเนี่ย

0: คิดถึงตอนเด็กจัง
1: ทำไมลูกเกดของโปรดเธอเหรอ
0: เปล่าหรอกค่ะคือตอนเด็กๆแล้วจิตจนมากของกินพวกเนี้ยไม่มีได้แตะหรอกค่ะเวลาบ้านอื่นเขามีงานเลี้ยงกันและจิตก็ได้แค่ไปเกาะรั้วดูเขากินเพิ่งจะได้มากินก็ตอนที่อยู่กับคุณตาโสมเนี่ยแหละค่ะ

0: ทำไมมองอย่างนั้นล่ะคะนารีสงสารละจิตหรอละจิตไม่เป็นอะไรหรอกคะนารีเรื่องมันผ่านมาแล้วละจิตก็แค่เก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วตอนนี้เนี่ยละจิตก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ฝันถึงอนาคตมากกว่า
1: ฝันถึงอนาคตฝันว่าอะไรบอกได้ไหม
0: แล้วจิตไม่บอกนะดีหรอกค่ะนี่ค่ะแล้วจิตแบ่งให
1: ้ขอบใจนะ
0: เราเล่นค่ะแล้วจิตแบ่งให้อร่อยไหมคะ
1: อร่อยกินได้เยอะนะเด็กกำลังโต

0: มาดิ
1: น ี่มันเหล้าดอง
2: โอ้เกือบหมดขวดเลย
3: เจ้าดอนโจรเจ้านายแกนะใจร้ายทิ้งฉันไปดื้อๆ ใช่ไหมเจ้านายแกทิ้งฉัน
2: ว่าแล้วเชื่อว่าต้องเมา
3: เป็นคนทำผิดแล้วยังมาว่าแล้วติดอีกเดี๋ยวก็ให้เจ้าดอนโจรเนี่ยกัดซะเลย
2: นั่นอันตรพานซะด้วย
3: ใช่สิก็ละจิตมันไม่ดีนี่คะนาลีก็เลยทิ้งละจิตไป
2: ฉันไม่ได้ทิ้งฉันไม่ทำธุระมาฉันก็กลับมาแล้วนี่ไง
3: ไม่จริงอะนาลีไปไหนมานาลีบอกละจิตมาซะดีๆ
2: ฉันไปกรุงเทพมา
3: ไปกรุงเทพแล้วทำไมไม่บอกละจิตคะนารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่ละจิตต้องเจอกับอะไรบ้าง
2: ไหนบอกมาสิว่าเธอเจอกับอะไรบ้าง
3: ก็ตอนที่นารีไม่อยู่ละจิตต้องอึดอัดมากแค่ไหนที่ต้องเจอกับพี่ขจรแล้วก็กับคุณวิจารณ์แล้วตอนที่ละจิตไปเที่ยวกับเพลงเผานาลีวันละจิตก็โดนใครที่ไหนพาไปไหนก็ไม่รู้แล้วไหนจะละจิตจะต้องทำงานกับมาเพทายละจิตโดนจิกกัดทุกวันนาลีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นาลีไม่อยู่อ่ะนาลีหอบเอาความสบายใจของละจิตไปด้วย

0: ที่ฉันไปกรุงเทพก็เพราะเธอนั่นแหละ
1: ถ้าเป็นพรจิตเนี่ยนลีก็อย่าไปดีกว่าพรจิตไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวโดยที่ไม่มีนลี
0: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
1: นลีว่าไงนะคะ
0: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว

0: พี่ทำได้แน่นะ
1: แน่สิเพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว

0: สัญญา
1: สัญญานะ

0: เอ้ยจิต
1: สนับสนุนโดยซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮ
2: นารีกินได้ระจิตก็กินได้ค่ะ
3: บัดสีบัดเถลิงโอ๊ยตายแล้วโอ๊ย
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
6: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
7: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
6: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
7: พูดแท้ฟันปลอมเลือก Polident
8: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
9: ที่เป็นสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกลุ่มรอคำตอบ
10: ทำไมยังเจอตอนนี้
9: คำตอบใครทำได้จริง
11: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
12: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
13: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
14: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
9: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24 มิถุนายน 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกา 40 นาที ช่อง 3
15: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
16: ตำรวจเหรอ
17: มันชื่อโก
15: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
16: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
17: โหเองใจกล้ามากนะที่กล้าเบี้ยวตังค่า
18: ตัดขาของมันตัว
19: เปามันตามเจอแล้วนะ
3: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
6: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไป plus ความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. S26 Go Pro UHT

0: กลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นชะมัด
1: ตื่นแล้วเหรอ
0: ทำไมนารีตัวเหม็นอย่างนี้คะตอนโต๊ดอย่าเข้าไปใกล้ลูกมานี่มาเจ้านายลูกอะตัวเหม็นอย่างกับไปคุกอ้วกที่ไหนมา
1: เข็บหัวผู้หญิงเนี่ยจะไม่แมนไหมวะ
0: โอ้ยจะอ้วกเหม็นอะไรคะป้าเจียม
2: ไก่ตุ๋นโสมค่ะเห็นคุณบอกว่าปวดหัวเพราะกินยาดองเหล้าเข้าไปฉันเลยทำมาให้แก้ปวดหัวค่ะ
3: ก็รีบๆกินเข้าไปสิยะปกติเนี่ยมันก็หากินยากอยู่แล้วนะไอ้โสมเนี่ยแหมสงครามขนาดนี้ก็ยังจะอุตส่าห์หามาให้กันกินอีกนะ
2: เป็นของคุณท่านที่เก็บไว้ให้หลานท่านก

0: กินก็เลยไม่ได้เอาไปให้คนอื่นกิน
1: ราจิตไม่กินได้ไหมคะไม่ชอบกินนะคะ
2: ไม่คุ้นกับของดีเหรอเห็นว่าเนาะมาจากข้างล่างก็อย่างเงี้ย
3: ฝืนใจกินหน่อยเถอะจ้ะสำหรับคนเมาค้างเนี่ยได้ผลชะงักเลยนะ
4: รีบๆกินเข้าไปเลยจะได้ไม่อ้วกเลอะเทอะใส่คนอื่นเขาอีก
1: นาลีก็กินเองสิคะกินแบบเนี้ย
4: ทำไมจะกินไม่ได้ของแค่นี้อร่อยมากครับป้าตุ๋นกำลังดีเลยน้ำซุปก็หอมหวาน
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอาโถใหม่มาให
1: ้ไม่ต้องค่ะกระเทียมค่ะนารีกินได้ระจิตก็กินได้ค่ะ

0: สีบัดเถลิงเฮ้ยไว้ตายแล้วโอ้ย
1: มันเป็นธรรมเนียมจีนโบราณนะจ๊ะแต่สมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยถือกันละไม่ต้องคิดมากนะ
2: อะไรครับป้าแกแค่กินซุปไก่ทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วย
3: โถที่ใส่ไก่ตุ๋นโสมเนี่ยเขาเรียกว่ากำเชงเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลว่าหายที่มีฝาปิด
4: แล้วยังไงอะคะไม่เห็นจะแปลกเลย
3: เออคำว่ากำเชงเนี่ยเป็นคำพ้องเสียงของคำแปลที่ว่าผูกพันเออเขาก็เลยให้บ่าวสาวกินน้ำซุปจากโถเดียวกันเพื่อแสดงความรักและผูกพันส่วนหญิงชายที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเขาไม่กินโถเดียวกันหรอกค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอาโถใหม่มาให้นะ

0: เมาค้างเป็นยังไงบ้างยังปวดหัวอยู่ไหม
1: หายแล้วค่ะประจิตไม่คิดว่าตัวเองจะคออ่อนขนาดนี้นี่ขนาดกินไปแค่นิดเดียวเองนะคะ
0: กระดกรวดเดียวหมดขวดอย่างนี้ไม่เรียกว่านิดแล้วมั้ง
1: นารีคะนอกจากประจิตอ้วกใส่นารีแล้วประจิตได้ทำอะไรน่าอายลงไปอีกหรือเปล่าคะ
2: ถ้าเป็นพลจิตเนี่ยนารีก็อย่าไปดีกว่าพลจิตไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวโดยที่ไม่มีนารี
0: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
2: นารีทำได้แน่นะ
0: แน่สิเพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว

0: ไม่มีเธออ้วกใส่ฉันแล้วก็หลับไปเลยไม่ได้ทำอะไร
1: เสียงสูงแปลกๆนะคะ
0: หรือเธออยากให้มีพูดความจริงแล้วยังไม่เชื่อ
1: เปล่าค่ะ
2: คุณนาตีคุณนาตีครับ
3: คุณนาตี
2: เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับคุณนาตี
4: ระเบิดเมื่อคืนจมเรือสินค้าไปหลายลำครับข้าวของเครื่องใช้ที่หายากมากๆอยู่แล้วยิ่งกลายเป็นวิกฤตตอนนี้เนี่ยเข้าขั้นสาหัสทั้งภูเก็ตเลยครับ
5: ปันส่วนมาให้จะซื้ออะไรก็ซื้อได้จำกัดไม่ต้องแบ่งปันกันบ้านฉันคนอยู่กันเยอะด้วยไม่รู้จะพอกินกันหรือเปล่า

0: าติกแล้วสิผมไปเอาไปปันส่วนของทุกคนมาให้แล้วนะครับมิทาติ
1: ขอบคุณครับ
0: เท่านี้คงพอประทังไปได้บ้างครับแต่ถ้าเกินเดือนไม่พอแน่นอนครับขอให้เราโชคดีมีอาหารมาก่อนกลางเดือนนี้ไม่งั้นเกิดจลาจลแน่ๆครับ

0: ิดอะไรขึ้นคะทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วย
1: ก็ไอ้ย่องมันขโมยข้าวผมเราแบ่งกันแล้วแต่ขี้ขโมยเนี่ยมันไม่พอ
2: ก็เด็กมันหิวไงกูทำเพื่อแบ่งกันแล้วมันกินมั่งอีตายกันเหรอ
1: ลูกมึงไม่ใช่ลูกกูตายลงแบ่งเลยวะ
3: เฮ้ยหยุดฉันบอกให้หยุด
4: นี่คือใบแปันส่วนซื้อข้าวของฉันฉันยกให้แต่ที่หลังจะขโมยของอีก
2: เจ้านายครับ
4: ฉันให้เด็กรับไป
2: ขอบคุณครับเจ้านาย
5: คุณทาตรีครับแล้วคุณจะกินอะไรเลยครับเสบียงกว่าจะมาถึงเนี่ยไม่รู้อีกกี่วันเลยนะครับ
4: ไม่เป็นไรครับผมเป็นเจ้าของบ้านสม200,000ถ้าคนในบ้านมีปัญหาผมนิ่งดูดายไม่ได้หรอกฉันรู้ว่าทุกคนลำบากยิ่งตอนนี้อาหารไม่พอกินข้าวของไม่พอใช้ก็ยิ่งลำบากมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่ทำให้เราผ่านมันไปได้ไม่ใช่ว่าใครแข็งแรงกว่าใคร

0: แต่มันคือความสามัคคีของพวกเราทุกคนถ้าเราเห็นแก่ตัวเราจะตายด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจให้กันเราจะจูงมือรอดไปด้วยกัน
1: นารีคะเราเอาอาหารทั้งหมดที่มีเนี่ยมารวมกันแล้วทำกินด้วยกันดีไหมคะจะได้ประหยัดด้วยแล้วก็ไม่ต้องต่างคนต่างทำ
0: เรื่องอาหารการกินฉันยกให้เธอจัดการเลย
2: คุณรจิตครับคุณรจิตจะกินอาหารแบบเดียวกับคนใช้เหรอครับ
1: เวลานี้อย่าแบ่งแยกกันเลยค่ะไม่ว่าจะนายหรือจะบ่าวก็ค่าเท่ากันยายเจียมคะ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวรจิตรบกวนยายเจียมช่วยทำอาหารด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดมีมันมีเผือกเนี่ยก็หุงคนกันได้เลยจะได้ประหยัดข้าวด้วย
4: ได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดการให
5: ้เดี๋ยวผมหามันแล้วเผื่อให้เองครับแถวชายป่าเนี่ยมีเพียบเลยครับ
1: ขอบใจจานิด

0: ขอให้นจิตไล่ผมผมก็ไม่ไป
1: ไอ้แมงดาเรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรนจิตแกตาย
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
0: ขนมเหนียวเผือกครับ
4: หอมหวาน
5: มันมีแต่ความอร่อย
4: นุ่มหนึบและกรอบนี่คือสัมผัสที่หนูได
5: ้หวานหอมมากคุณผู้ชม
6: ถ้าเผือกนี่คุณถนัดไหม
4: โอ้ยหนูเป็นคนชอบเผือกครับผม
6: ทุกเรื่องไหม
4: ทุกเรื่องครับ
7: ครัวคุณต๋อย
8: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
9: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยแล้วจะเดินกลางในบริษัทได้เหรอวะ
8: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
10: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
11: ยินดีนะนะเกลียดแม่จะตายไป
12: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
13: พอแล้ววันฝันวันวิวาสุก20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนเป็นแค่ลูกมากก็พอลูก
16: นาเบลครับเพื่อนพ่อเอง
17: สวัสดีครับนาเบล
18: สวัสดีครับคุณปั้น
19: แต่งงานกันนะมุ้ง
13: รักได้หรือยังเสาร์20:25ตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
10: นานยังรัก
1: คนอื่นกินมันผสมกับข้าวระดับเจ้าของบ้านกินมันกินเผือกล้วนๆ

0: ชอบโชว์ออฟต่อหน้าคนอื่นก็อย่างนี้ล่ะค่ะสุดท้ายก็ต้องมานั่งบ่นรับหลังอยู่คนเดียว
1: ตามมายะว่างั้น
0: นี่เกลือพริกไทยพริกป่นแล้วก็น้ำผึ้งรับรองว่าอร่อยกว่ากินเปล่าๆไม่เหมือนครั้งที่แล้วแน่นอน
2: ร้อนอ่ะ
1: สมน้ำหน้าลิ้นพองพูดไม่ได้ทั้ง 2-3 วันเลยยิ่งดี
0: สมน้ำหน้าลิ้นพองพูดไม่ได้สัก 2-3 วันเลยยิ่งดีหอมจังเลยอ่ะ

0: รสชาติดีกว่าเดิมเยอะเลย
1: นารีชอบไหมคะถ้านารีชอบเนี่ยแล้วจิตจะไปขนมาให้อีกพอนารีต้องกินแบบเนี้ยไปเป็นอีกเดือน
0: ต่อไปทุกคนคงเรียกฉันว่าไอ้หน้ามันเผาอะ
1: โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะอร่อยใส่น้ำผึ้งหน่อยดีกว่า

0: คะเอาไหมคะนารียังไม่บอกละจิตเลยนะคะว่านารีหายไปไหนมา
1: ก็บอกไปแล้วนี่ตอนเธอเมา
0: โหก็ละจิตจำไม่ได้นี่นาบอกละจิตอีกทีนะนานารีนะนานะนะ
1: เธอจะอยากรู้ไปทำไมเสาสีจูจีจุกจิกน่ารำคาญจริงเลย
0: อยากรู้ก็ได
1: ้ฉันไปกรุงเทพมามีธุระที่ต้องไปจัดการนิดหน่อยยังไม่เรียบร้อยหรอกแต่ฝากเพื่อนที่นั่นดูแลให้อยู
0: ่แต่แผลเนี่ย
1: เหมือนเด็กพอได้อย่างใจก็อารมณ์ดีแต่นี่ตั้งแต่กลับมาเนี่ยฉันยังไม่เห็นคนรักเก่าเธอเลยนะ
0: ไปหางานทำมั้งคะหรือไม่ก็อาจจะกลับไปแล้วแล้วจิตไม่ได้สนใจซะหน่อย
1: เจ็บแล้วจำ
0: เรียกว่าไม่อยากกลับไปโง่อีกดีกว่าค่ะพอมองย้อนกลับไปนะแล้วจิตรู้สึกดีใจมากเลยอะที่ผ่านมันมาได้แต่คนที่ต้องมารับกรรมแทนเนี่ยก็คือสุดาไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้าง
1: พูดอย่างนี้แสดงว่าไม่อะไรอาวรณ์แล้วสิก็ดี
0: ดียังไงคะไม่บอกอีก
1: อะไร
2: แมงมุมแมงมุม
1: เฮ้ยอย่าเอามือเฮ้ย
2: กระโดดมาเร็วไปชู้ชู้
3: ไม่เห็นหน้าตั้งหลายวันนึกว่ากลับกรุงเทพไปแล้วสิ
4: แกยังหน้าด้านมาได้ทุกวันทำไมฉันต้องกลับกรุงเทพด้วยอ่ะ
5: อาจิตครับ
0: ขอโทษนะคะพี่ขจรวันนี้ฉันมีงานต้องไปทำนะคะเชิญที่ห้องทำงานค่ะคุณวิจารณ
3: ์ครับ

0: แล้วมันเรื่องอะไรทำไมผมต้องไปจากรัจจิตตามที่คุณบอกด้วยคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งผม
1: ผมพูดด้วยดีๆไม่ได้สั่งสุดาเป็นเมียคุณหน้าที่คุณคือต้องดูแลเธอในยามที่เธอเจ็บป่วยนี่ยังไม่รวมที่คุณมีส่วนทำลายชีวิตเธอจนพังพินาศอย่างทุกวันนี้นะ
0: นี่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณได้ยินมาจากไหนแต่ผมกับสุดาจบกันแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนพังหรือไม่อันนี้ผมไม่เกี่ยว
1: เราคุยกันด้วยเหตุผลแล้วนะถ้าคุณยังดื้อจะหาว่าผมใจร้ายไม่ได
0: ้ทำไมคุณจะบอกนะจิตงั้นเหรอเอาเลยไม่มีหลักฐานถ้าผมไม่ยอมรับสักอย่างต่อให้นะจิตไล่ผมผมก็ไม่ไปผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะมีปัญญาทำอะไรกับผม
1: แกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าระจิตไม่ได้มรดกแกก็คงไม่กลับมาหรอกที่มานี่ก็คงหวังเงินของระจิตไอ้แมงดาเอ้ยเรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรระจิตแกตาย
0: ความแตกจนได้เองเอาไงดีวะ
1: ปลิงนี่ทำไมมันแกะยากนักวะขู่ยังไงก็ไม่ไปคงต้องพึ่งคุณแล้วนะสี
2: ทำไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้
3: ข้อมูลที่คุณผู้หญิงอยากได้อะมันลึกเกินไปครับผมไม่รู้จะสืบให้ได้ยังไงครับ
2: โอ้ยมันจะลึกอะไรกันนักกันหนาฮะฉันก็แค่อยากรู้ว่านายขจรลาออกเพราะอะไรแล้วติดการพนันจริงไหมไปเล่นบ่อนไหนแล้วมีใครเกี่ยวข้องอีกเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมถึงสืบไม่ได
3: ้มันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะครับขนาดคนใกล้ตัวยังไม่ได้บอกกันง่ายๆเลยแล้วนายขจรก็ไม่ได้อยู่ด้วยจะให้ผมไปสืบจากไหนล่ะครับ
2: โอ้ยไม่ใช่เรื่องจะไปไหนก็ไปเลยไป
4: โอ้ยคนบ้านนี้มันหายหัวไปไหนหมดเว้ยเฮ้ย
5: มาแล้วค่ะ
4: ซื้อของมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่ออกไปช่วยกันขนเลยที่รถอ่ะไปสิ
5: มาแล้วค
4: ่
5: ะมาแล้วค
4: ่
5: ะ
4: ไปเลยไปสันหลังยาวกว่าจริงๆดีนะวันนี้กำไรเยอะไม่งั้นพระด่าเรียงตัวนั่นน่ะในรถนั่นแหละขี้เกียจอะไรกันนักกันหนา
2: คะ
4: ไม่สบายป่ะ
2: ปกติดีนี่คะคุณพจน์เหนื่อยไหมคะ
4: โอ้ยทำไมฉันต้องเสียเวลาไปสืบเรื่องไอ้กระจอกนี่ด้วยอ่ะเสียเวลาทำงาน
2: ไม่เสียเท่าไหร่หรอกนาเส้นสายคุณตั้งเยอะแยะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นลูกหนี้คุณก็ตั้งกี่คนแค่คุณถามคนพวกนั้นฉันก็รู้เรื่องนายขจรแล้ว
4: ยุ่งยากเกินไปไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวตกลงไม่ได้ชอบไอ้หนุ่มนี่แน่นะทำไมถึงอยากรู้เรื่องมันจัง
2: ฉันมีความแค้นกับมันพอใจหรือยังฮะ
4: ทำไมต้องดุด้วยก็ถามดุเฉยๆเนี่ย
2: งั้นถ้าคุณยอมช่วยฉันฉันสัญญาฉันจะไปหาตรีที่เชียงใหม่ตกลงไหมล่ะ
4: พูดจริงนะแต่เธอก็เป็นเมียฉันอยู่แล้วนะการที่เธอไม่ไปหาไอ้ทาตรีมันก็เป็นเรื่องถูกต้องแถมการที่จะไปเชียงใหม่มันก็เป็นเรื่องลำบากเกินไปสำหรับคนอย่างเธอฉันยังไม่เห็นประโยชน์จากสัญญานี่เล
2: ยคุณหมดแล้วคุณจะเอายังไง
4: ไม่บอกก็น่าจะรู้นะจ๊ะ
2: คุณเหมือนพ่อค้าหน้าเลือดค้ากำไรเกินควร
4: ฉันงั้นจะรวยเหรอ
2: กด
4: เงินนะ
6: โอ้

0: คุณขจร
1: ครับ
0: ผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิเรื่องคุณสุดา

0: ื้อประกันสุขภาพทันทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: ถ้าพวกคุณรับซื้อไว้คนงานก็จะรอดตายได้มีเงินไปตั้งตัว
2: นี่เราช่วยอะไรโกศักดิ์ไม่ได้เลยใช่ไหมคะนารี
3: ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
4: คุณ move on มีรักครั้งใหม่แล้วเราทั้งคู่รู้สึกว่ามันโอเคนี่นาถามว่าเป็นแฟนกันไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นนะแล้วเขาก็หายไปเลย3เดือน
5: หอมกระหอยช
6: อนี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
7: ตำรวจเหรอมันชื่อโก
6: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
7: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนนะครับ
8: หรือว่าเองใจกล้ามากนะที่กล้าเบี้ยวตังค่า
9: ตัดขาพวกมันตัว
10: เปามันตามเจอแล้วนะ
11: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
12: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
15: ชอบกันเหรอ
16: แกชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
17: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปป่ะ
18: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนนะเว้ย
12: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม28มิถุนายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
0: สนับสนุนโดยน้ำปาราแม่บุญล้ำครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: ตอนนี้เรียกว่าหนักที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามมาเลยครับอาหารก็ขาดงานก็ไม่มีสินค้าของที่ส่วนทั้งหมดขายไม่ได้เพราะคนไม่ซื้อตอนนี้สินค้าของเราเหลือเต็มโกดังไปหมดเลยครับ
21: สินค้าเราเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้วทั้งไม้กฤษณาไข่มุกแร่เพียงแต่เศรษฐกิจไม่ดีการขนส่งลำบากแต่ผมมั่นใจว่าถ้าสงครามสงบเราจะกลับมาเหมือนเดิมไม่น่าห่วงหรอกครับสายป่านเราอีกยาวห่วงแต่พวกของเถื่อนเท่านั้นแหละครับ
20: ยังไงล่ะครับ
21: ผมทราบจากผู้พันนากามูระว่ามีของเถื่อนทั้งอาหารยาทะลักเข้ามาขายแพงกว่าปกติหลายสิบเท่าคืนปล่อยไว้ก็เท่ากับซ้ำเติมคนให้ลำบากกว่าเดิมภูเก็ตจะยิ่งฟื้นยากขึ้นไปอีกเข้ามาโกศักดิ์มีอะไรหรือเปล่าครับ
22: ผมมีเรื่องสำคัญมาขอความช่วยเหลือนะครับ
23: แต่ฉันไม่ได้โง่นะแล้วก็ไม่ได้กินหญ้าแทนข้าวด้วย
2: ใจเย็นๆก่อนสิคะนาเพทายโกศักดิ์เขาคงจะมีความจำเป็นจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่มาขอร้องให้พวกเราช่วยหรอกค่ะ
24: แต่ว่าถ้าจะให้รับซื้อดีบุกทั้งหมดในราคาหับละ30บาทมันก็คงไม่ไหวนะคะรวมๆกันแล้วต้องใช้เงินเป็นแสนนี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะ
21: แต่เท่าที่ผมทราบหับละ30ก็ต่ำสุดแล้วนะครับโกไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินเลยเลย
20: ครับคุณราตรีครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครต้องการดีบุกเลยนะครับเพราะการค้ามันชะงักกันทั้งโลกให้เปล่ายังไม่มีใครอยากได้เลยครับ
21: แล้วถ้าสงครามจบล่ะ
20: หับนึงก็ไม่เกิน30บาทครับขนาดช่วงไม่มีสงครามราคายังลดลงเรื่อยๆดีบุกไม่เหมือนสินค้าชนิดอื่นไม่มีทางที่ราคาจะกลับไปดีได้แล้วครับ
25: ถือว่าช่วยผมสักครั้งเถอะครับตอนเนี้ยผมขายไม่ได้เลยแม้แต่ขีดเดียวเงินก็ค้างคนงานมาหลายงวดแล้วยังมาเจอระเบิดเมื่อวันก่อนผมมืดแปดด้านไปหมดเลยครับแต่ถ้าพวกคุณรับซื้อไว้คนงานก็จะรอดตายได้มีเงินไปตั้งตัวเมตตาผมด้วยนะครับ
23: แต่ที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะยะไปเลยมาทางไหนก็ไปทางนั้น

0: ครับหนี้ที่โกมีก็ใช้ไม่หมดเลยนะครับมาขอให้เราช่วยแบบนี้คงไม่ได้หรอกครับ
1: แต่ว่าจะมาแต่เตออะไรอีกเงินบริษัทอดิศวรน่ะถึงเธอจะเป็นทายาทแต่ก็เอาไปใช้ตามใจชอบไม่ได้หรอกนิยะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่เราคงรับซื้อไว้ไม่ได้จริงๆก็อย่างที่คุณวิจารณ์ว่าราคาดีบุกมีแต่จะตกลงซื้อไปก็มีแต่จะขาดทุนเราช่วยไม่ได้จริงๆนะคะ

ผมขอโทษที่ไม่สามารถดูแลทรัพย์สมบัติตามที่สัญญาไว้ได้

0: นึกแล้วเชื่อว่านารีต้องนอนไม่หลับกุมใจเรื่องโกศักดิ์ล่ะคะ
1: แสนรู้นะเรา
0: ประจิตไม่ใช่หมานะคะประจิตแค่เดาได้ว่านารีใจอ่อนยิ่งเห็นโกศักดิ์เป็นแบบนั้นนารียิ่งทำใจไม่ได
1: ้ทำเป็นรู้ดีแล้วเธอล่ะทำไมยังไม่นอน
0: ก็คิดเรื่องเดียวกับนารีนั่นแหละค่ะ
1: เธอก็ใจอ่อนเหมือนกันนะสิ
0: ตอนเด็กๆระจิตจนมากๆถ้าไม่ได้คุณตาเข้ามาช่วยอุปถัมภ์อย่าว่าแต่ไปเรียนที่ปีนังเลยค่ะป.4 จะจบหรือเปล่าก็ไม่รู้พอเห็นแบบนั้นแล้วระจิตก็อดคิดถึงตัวเองตอนนั้นไม่ได้แต่ก็อย่างที่ทุกคนว่านะคะถ้าเราช่วยเราก็ขาดทุนถึงระจิตจะไม่เห็นด้วยแต่ระจิตก็ไม่กล้าเถียงหรอกค่ะเพราะทุกคนพูดถูกแล้ว
1: เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดถึงจะไม่สบายใจแต่ก็ต้องทำใจ
0: นี่เราช่วยอะไรโกศักดิ์ไม่ได้เลยใช่ไหมคะนารี

0: ับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โง่ไม่ได้หาเงินเองอ่ะมันก็ถลุงเงินแบบโง่ๆอย่างเงี้ยเนาะอยากจะสิ้นเนื้อประดาตัวจนเหมือนหมาก็ตามใจ
2: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
3: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้นคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
4: หลวงพ่อเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
3: ทุกอย่างของใกล้ถึงเวลาของมันเต็มที
5: ปะการังสีดำเร็วๆนี
6: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ข่าวสาร

0: ืนนี้ติดตามการขยายผลไปถึงข้าราชการหลายพันคนที่โกงสอบหลังจับขบวนการรับจ้างทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเจาะฐานสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชาตำรวจสอบสวนกลางยังพบเบาะแสหลายพื้นที่ฟุตบอลโลกคืนนี้ลุ้นคริสเตียโน่โรนัลโด้นำทัพโปรตุเกสเพื่อชนะนัดแรก
1: สนับสนุนโดยชิกกี้ขนมทอดกรอบรูปน้องไก่
2: ขอบคุณมากมากครับคุณชาตรีจะรับซื้อไว้หมกจริงๆครับ
3: ครับหาประ30ตามที่โกต้องการเลย
4: แต่ว่าชาตรีจ๊ะพี่ว่าเราไม่ควรเอาเงินมาละลายแบบนี้นะ
3: อย่าห่วงเลยครับพี่เฟื่องนี่เป็นเงินส่วนตัวของผมกับรจิตที่ระบุไว้ในพินัยกรรมไม่เกี่ยวกับเงินบริษัทครับผมทำได้ใช่ไหมครับคุณวิจารณ
5: ์ได้ครับ
4: ฉันกับนารีตกลงกันแล้วนะคะว่าจะใช้เงินส่วนนี้หุ้นกันคนละครึ่งเพื่อที่จะเอาไปซื้อดีบุกประเดี๋ยวโกเอาดีบุกไปส่งที่โกดังนะคะ
6: ครับ
4: เสร็จแล้วเนี่ยฉันจะให้คุณวิจารณ์เอาเงินไปให้
6: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: โง่ไม่ได้หาเงินเองอ่ะมันก็ถลุงเงินแบบโง่ๆอย่างเงี้ยเนาะอยากจะสิ้นเนื้อประดาตัวจนเหมือนหมาก็ตามใจ

0: เองจะยิ้มอีกโดนพี่เพทายด่าว่าโง่ก็สมควรแล้วขาดทุนเห็นไม่รู้ท่านทำไปได้ยังไง
1: แต่ก็ทำไปแล้วนี่คะแถมเรายังช่วยคนได้อีกตั้งเยอะเลยนะคะนลีเราเนี่ยได้กำไรจากพวกเขาเยอะแล้วนะคะขาดทุนบ้างจะเป็นไรไปล่ะคะ
0: แต่มันไม่ใช่เงินฉัน
1: นลีว่ายังไงนะคะ
0: ฉันบอกว่าหิวไปหาอะไรกินเถอะไป

0: ้าครับผมกินพวกมันต้มก็ได้นะครับป้าเก็บกับข้าวพวกนี้ไว้ให้คนอื่นครับ
1: ฉันแบ่งกับข้าวไว้ให้คุณกับคุณรจิตไม่ได้กระทบส่วนของคนอื่นหรอกค่ะฉันเห็นคุณกินมันต้มเผือกต้มมา 7-8 วันแล้วกินข้าวซะบ้างเถอะ
0: ขอบคุณครับ

0: ุปปลาสดชื่นมากครับป้า
1: จริงเหรอคะ
0: อืมลองชิมดูสิ
2: โถกำเชง

0: ินค้านะก็ขายไม่ได้ข้าวปลาอาหารก็ต้องปันส่วนกันกินแล้วฉันต้องมาทำงานร่วมกันกับไอ้พวกโง่ๆพวกนี้อีกโอ้ยฉันอยากจะฆ่ามันจริงๆเลย
1: โอ้ยพี่เพอย่าพูดแบบนี้สิคะเดี๋ยวคนอื่นมาได้ยินมันจะไม่ดีนะคะอีกอย่างสองคนนั้นเขาก็เป็นญาติเราค่ะ
0: ญาติอโสมไม่ใช่ญาติเราและต่อให้เป็นญาติเรานะผ่านสมบัติขนาดนี้ฉันก็ตัดญาติได้เหมือนกันอย่า
1: ไอสมบัตินะมันก็เป็นสมบัติของเขาตราบใดที่เขาไม่ได้มายุ่งกับเงินบริษัทเราก็ได้แต่ทำใจค่ะ
0: อย่าแม่นักบุญสักวันนะพวกมันนะก็ผ่านสมบัติจนหมดแล้วก็ลามมาถึงเราอยู่ดีอ่ะใช้เงินโง่ๆแบบนี้พูดแล้วนะพูดแล้วฉันก็เจ็บใจอโสมอ่ะมรดกก็ไม่แบ่งให้แล้วฉันยังต้องมาทำงานร่วมกันกับพวกมันอีกอ
1: ่
0: ะ
1: เลิกตัดพ้อเถอะค่ะพี่เพแล้วก็หันมามีความสุขกับสิ่งที่เรามีจะได้ไม่เป็นทุกข์ไงคะถ้าอย่างนั้นเฟื่องกลับก่อนนะคะ
0: ดีจนน่ารำคาญอ่ะดีจนไม่น่าเกิดมาเป็นน้องของฉันเลย
2: มันขโมยของเลยต้องสั่งสอนซะหน่อย
3: เอามันไปฝังให้เรียบร้อย

0: เริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: ออกคนไม่ได้หัวคันไม้คันมือเต็มทนเลย
2: ค่ายทาสีคืนปล่อยเอาไว้ฉันได้เดือดร้อนเพราะมันเข้าสักวัน
3: เก่งนะมึงไอ้ทาตี
4: คุณทาตรีกับคุณรจิตหัวใจกงเฉิงจับตัวไปครับ
2: ฮะ
5: ตายแล้วเป็นห่วงเหลือเกินน่ะกลัวว่าจะเป็นอะไรไปอ่ะ
6: ขอให้สองคนนั้นหายไปเลยไม่ต้องกลับมา
7: ไปรจิต

0: ก๊อตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทัล
1: ที่เก๋มีแซ่บ
2: ผมได้รับมรดกขนาดนั้นผมได้รับ
3: รู้ไว้อยู
4: ่นี่ครับ
1: ไหนด้วย
5: แล้วสิไม่อยากจะเอาเรื่องเขานะ

สถิตกลางใจไทยทั่วล่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหญิงเป็นมิ่งขวัญหลอมศรัทธาประชาชนร้อยรวมกันคุณอนันต์ปิ่นพไทยด้วยปรีชาวสุธาโสกาดูลฟ้าสีหม่นโศกท่วมท้นล้นอาว

0: เอี่ยมใจรักก้องธรณีด้วยสำนึกด้วยภักดีตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: Limited Salio Character พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

ไทยสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังหลายหน่วยงานร่วมจับกุมขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านเตรียมสอบย้อนหลังราชการโกงสอบหลายพันคนเปิดใจดร.โจชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนประกาศพร้อมเปลี่ยนกรุงเทพหากเลือกทั้งผู้ว่าและสก.คริสเตียโน่โรนัลโดนำทัพโปรตุเกสลงเตะฟุตบอลโลกคืนนี้หวังชนะเป็นนัดแรกส่วนทีมชาติอังกฤษลุ้นชนะรวดการันตีเข้ารอบ32ทีม

0: ในเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้อังคารที่23มิถุนายนเราเริ่มต้นด้วยความคืบหน้ากรณีมูลนิธิทนายกองทัพธรรมยื่นหนังสือร้องเรียนตำรวจสอบสวนกลางขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดกระบวนการบังคับคดีกับวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาและสั่งให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากพื้นที่ในคดีบุกรุกป่า754ไร่ตั้งแต่ปี2560ล่าสุดคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงขณะที่กรมป่าไม้ยืนยันว่าภายในสัปดาห์นี้จะบูรณาการร่วมกับกรมบังคับคดีและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปดำเนินการจากเบาไปหาหนักหากทางวัดไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะต้องถึงขั้นออกหมายจับและใช้มาตรการรื้อถอนและฟ้องเรียกค่าเสียหายค่ะที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาที่มีนายชีวภาพชีวธรรมเป็นประธานได้เชิญ3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้กรมบังคับคดีและสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยชี้แจงข้อเท็จจริงและแผนการดำเนินงานหลังมีภาคประชาชนตั้งคำถามทำไมการบังคับคดีถึงล่าช้าทั้งที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาและมีคำสั่งให้จำเลยทั้ง4รายประกอบด้วยวัดเจ้าอาวาสวิทยาวัจกรรวมทั้งบริวารออกจากพื้นที่พิพาทในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูค้อภูกระแตตั้งแต่ปี2560นายพัฒน์พงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้ชี้แจงว่าวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดร่มโพธิธรรมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยเคยเป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เคยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบและแจ้งความดำเนินคดีไว้ตั้งแต่ปี2554หลังพบการขยายขอบเขตมีการออกนอกแปลงนส3เนื้อที่45ไร่โดยก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติและในเขตปฏิรูปที่ดินรวมเนื้อที่754ไร่1งาน57ตารางวาคดีนี้ศาลพิพากษาจำเลยมีความผิดฐานบุกรุกป่า754ไร่สั่งปรับ 40,000 บาทพิจารณาลงโทษจำเลยจำคุก2ปีโทษให้รอลงอาญาและให้จำเลยทั้ง4และบริวารออกจากพื้นที่แต่ทางวัดก็พยายามโต้แย้งและอ้างสิทธิ์มาตลอดจนกระทั่งปี2567กรมบังคับคดีร่วมกับกรมป่าไม้ปิดประกาศหมายบังคับคดีขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลจากเดิมมีสิ่งปลูกสร้างประมาณ40หลังแต่ปัจจุบันพบว่ามีมากกว่า 1,400 หลังที่น่าสังเกตก็คือภายในสถานที่แห่งนี้มีชาวต่างชาติอยู่ร่วมกันมากถึง22สัญชาติซึ่งก็มีทั้งคนจีนเวียดนามรวมกับพระสงฆ์แม่ชีและบรรดาลูกศิษย์เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่า1,000คนค่ะซึ่งภายในสัปดาห์นี้กรมป่าไม้จะร่วมกับกรมบังคับคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเข้าไปดำเนินการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก
1: คงจะต้องดำเนินการจากเบาไปหาหนักนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นี้นอกจากจะมีพระที่ซึ่งเป็นคนไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีพระต่างประเทศอีกก่อนหน้านี้ทางจังหวัดก็ได้มีการให้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเข้าไปสแกนนะครับเข้าไปตรวจสอบบางส่วนแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้คงจะต้องเข้าไปดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ลักษณะ

การใช้ประโยชน์เป็นยังไง2ก็คือมีบุคคลอยู่ในพื้นที่แต่ละโซนจำนวนเท่าไหร่พวกนี้เข้าไปแล้วก็ขอให้เขาออกตามคำพิพากษาของศาลแล้วเขายังไม่ออกนะครับเราอาจจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยครับไปร้องขอต่อศาลเพื่อขอหมายจับออกจากพื้นที่นะครับสำหรับรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่จะไปสำรวจนะครับก็จะ

0: กฎหมายก็กลับมาดำเนินการในเรื่องของการใช้มาตรา25นะครับในการรื้อถอนนะครับเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
1: ด้านประธานกรรมธิการย้ำว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานหลายฝ่ายเฝ้าจับตาดูว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยยึดความถูกต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที
2: ่ผมมองว่าความเสียหายเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ปี61ใช่ไหมแล้วปัจจุบันสถานที่ตรงนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรนะต้องดูนะ6รายเนี่ยรู้ชื่อเสียงเรียงนามอยู่แล้วผมเชื่อว่าวันนี้เรื่องราวของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสำคัญมันก็ต้องดำเนินการกับทั้ง6ท่านเนี่ย7แปลงเนี่ยนะฮะมันถึงจะเกิดความสำลิดผลในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จะดูแลได้ต้องทำนะอย่าปล่อยให้6รายนี่ลอยนวลผมพูดตรงๆนะยิ่งเป็นคารวาสด้วยนะฮะคือวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องทำให้ถูกต้องอ่ะไม่งั้นเนี่ยพวกเราก็อยู่กันไม่ได้ถ้ามันจะปล่อยปะละเลยกันแบบนี้
1: มีรายงานนะคะว่าพรุ่งนี้ทุกภาคส่วนจะเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อหารือถึงแนวทางและกำหนดแผนการปฏิบัติเตรียมเข้าบังคับคดียึดคืนพื้นที่ในส่วนที่พบการบุกรุกค่ะมาต่อกันที่กรณีตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปปป.ร่วมกับปปช.บุกจับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบหรือที่เรียกง่ายๆว่าขบวนการโกงข้อสอบการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่เพิ่งประกาศผลและบรรจุไปเมื่อต้นปีนี้กว่า 6,669 อัตราโดยผู้เกี่ยวข้องถูกจับมากกว่า10คนค่ะขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงยืนยันว่าได้จ้างมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการทุกขั้นตอนในการสอบและเก็บกระดาษคำตอบโดยผู้ถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบนั้นมี2ชุดโดยพร้อมจะให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสหลังจากผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์อักษรย่อพอพานถูกตำรวจและปปช.จับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขณะร่วมกับเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินสินบนในการสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.จ้างดำเนินการสอบเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568สถ.ได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์เป็นต้นทั้งภาคกภาคขและภาคคไปจนถึงเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบโดยสถ.ระบุว่าทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตรวม7องค์กรสังเกตการการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จการชี้แจงผ่านเอกสารของสถ.ยังระบุว่ากระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่มหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR มีการล็อกกุญแจ2ชุดเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและสถ.อย่างละชุดมีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงสถ.ระบุด้วยว่าจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหากพบว่าผู้ใดเกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดการทุจริตก็จะต้องเอาผิดทั้งแพ่งอาญาและทางปกครองก่อนหน้าที่จะมีหนังสือชี้แจงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งย้ายนายธีรุตสุภาวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ไปประจำที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยคำสั่งย้ายอ้างถึงปฏิบัติการจับเครือข่ายของตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ปปช.ที่จับบุคคลและยึดหลักฐานได้ดังกล่าวจึงต้องย้ายเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยดีปฏิบัติการครั้งนี้มาจากกรณีการสอบเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี2568เมื่อวันที่7ธันวาคมและประกาศผลไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวม87ตำแหน่ง 6,669 อัตราต่อมามีผู้สอบไม่ผ่านการคัดเลือกร้องเรียนปปช.ว่าสงสัยว่ามีการทุจริตการสอบเพราะตรวจผลคะแนนแล้วพบว่าไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศและหน่วยงานต้นสังกัดชี้แจงไม่ได้ปปช.จึงแกะรอยตรวจสอบจนพบว่ามีการเรียกเงินตั้งแต่ 300,000 ถึง 800,000 บาทขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมัครและความเข้มข้นของสนามแข่งขันผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.ระบุว่าได้แกะรอยกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องจนพบการถือถุงปริศนาเข้าออกจุดที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ
3: บุคคลเข้าออกที่บริษัทแห่งนี้ผิดปกตินะผิดปกติตรงกับที่ผู้แจ้งบ่อแสเนี่ยได้มีการแจ้งมาก็เป็นเหตุในการขอออกหมายค้นและก็ร่วมปฏิบัติการจนพบเอกสาร

0: หลักฐานที่ใช้ในการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกระดาษคำตอบที่กำลังมีการแก้ไขอยู่เอกสารข้อมูลเนี่ยข้อสอบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเอกสารกระดาษคำตอบ 9,000 กว่าแผ่นนะครับมีกระบวนการเรียกรับเงินในการสอบครั้งนี้นะฮะตั้งแต่ 350,000 สำหรับตำแหน่งทั่วไปนะฮะจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทนะในจังหวัดที่มีพื้นที่อัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับ
1: ขณะที่พันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะนำกระดาษคำตอบของผู้ทุจริตมาตรวจสอบว่าคะแนนผ่านเกณฑ์หรือไม่ถ้าไม่ผ่านก็จะทำแนบกระดาษที่มีคำตอบถูกต้องใส่ไปด้วยแล้วส่งไปยังหน่วยงานที่ควบคุมการสอบให้ปรับแก้ในกระดาษคำตอบอีกทีและเมื่อมีการตรวจสอบคะแนนย้อนหลังก็จะไม่พบความผิดปกติจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกรับเมื่อคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดให้สอบ87ตำแหน่งคาดว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาท
2: กระดาษคำตอบที่มาอยู่ในออฟฟิศดังกล่าวเมื่อวานเนี่ยคือพูดง่ายว่าคือคนจ่ายตังค์ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สุ่มตรวจดูนะครับว่าบนโต๊ะเนี่ยคุณเอารหัสนี้ไปกรอกดูว่าวิธีการเนี่ยคุณทำยังไงก็ปรากฏว่าหลายแรกก็สอบผ่านจริงด้วยก็มีจริงนะ87ตำแหน่ง 6,999 อัตราตีเป็น 7,000 นะครับถ้าเกิดค่าเฉลี่ยถ้าเกิดในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุทั่วไปนะครับก็ประมาณราคาตั๋วพูดง่ายว่า 300,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งที่เฉพาะที่มีการแข่งขันในพื้นที่หรือในจังหวัดหรือในตัวเมืองการแข่งขันสูงนะครับก็ตัวเลขก็สูงขึ้นนะครับ700,000ถึง 800,000 ต่อรายต่อหัวดังนั้นถ้าเกิดค่าเฉลี่ยใน1หัวตีเป็น 400,000 นะครับคูณ 9,000 รายก็น่าอยู่ที่ประมาณ 4,500 นะครับก็คร่าวๆนะนี่คือคร่าวๆครับ
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.บอกว่าหนึ่งในตัวกลางคนสำคัญที่นำกระดาษคำตอบออกมาก็คือนายพอพานตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกสัดทอดว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบสอบไว้ภายในบ้านหลังนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าได้กระดาษคำตอบมาได้อย่างไรและต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นสนามสอบเดียวกันทั้งหมดหรือไม่หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่พบจากการเข้าไปตรวจค้นเมื่อวานก็คือพบผู้ร่วมขบวนการคนหนึ่งเป็นหญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกำลังนั่งแก้กระดาษข้อตอบคำสอบซึ่งเจ้าของกระดาษซึ่งประกาศผลและได้บรรจุรับราชการแล้วแต่ที่จริงแล้วสอบไม่ผ่านโดยเธอมีหน้าที่ติ๊กกดคะแนนที่กำหนดมาให้ว่าต้องได้คะแนนเท่าไหร่บนจอคอมพิวเตอร์ส่วนกระดาษคำตอบสามารถแก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องมีรหัสอะไรหญิงคนนี้อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อแก้ไฟเสร็จระบบจะถูกจัดเก็บให้ตรงกับผลสอบที่ประกาศไป
2: แก้โดยระบบมันแก้โดยระบบมันไม่ใช่เอายางลบมาฝนมาลบเป็นข้อ
3: น
2: ั่
3: นแหละ
2: ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวนี้อยู่นั่นแหละ
3: คือจะเข้าระบบตัวนี้เข้าไปแก้ได้ยังไงก็คือต้องมีรหัสใช่ไหมล่ะ
4: ไม่มีรหัสอะไรเลย
3: ไม่มีรหัส
4: ใช่
3: เข้าไปแก้ได้เลย
2: คือพอแก้ไฟเสร็จเนี่ยทางนี้ก็จัดเก็บอยู่ในระบบตัวนี้แหละในคอมนี่แหละเพื่อที่ให้มันแมทกับตัวที่ประกาศผลสอบออกไปแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้
3: แก้
5: แ
3: ต
5: ่มันก็ไม
3: ่
5: ตรงก
3: ันแต่มันแก
5: ้
2: นี่คือวิธีการถูกไหมดังนั้นคนนี้เนี่ยคือสอบจริงเนี่ยคือไม่ผ่านแต่ว่าประกาศผลสอบออกมาแล้วคือได้ผ่านได้บรรจุทางคุณก็เลยมาแค่ในระบบเนี่ยให้มัน
3: ตรง
2: ให้มันตรงกันกับที่ประกาศผลสอบถูกไหมที่เป็นอะไรกระบวนการถึงไม่มียางลบไม่มีดินสอง
1: สำหรับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบนอกจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วยังพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศที่ขบวนการนี้ต้องแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านสำเนากระดาษคำตอบการสอบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี68ของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายและตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 2,000 รายเจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้นเงินหมุนเวียนของขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้ประมาณ 4,500 ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการตามระเบียบส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนั้นยังไม่ทราบและเชื่อว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
6: ถ้ายิ่งตามข่าวอ่านแล้วก็จะเป็นลมหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาทยังไม่ทันเป็นตำแหน่งอะไรเลยแค่เหยียบเท้าเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิตเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แล้วคุณต้องมีต้นทุน 350,000 บาทอย่างต่ำแล้วประเทศไทยมันจะอยู่ได้ยังไงเราอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการทุจริตทำผิดกฎหมายประพฤติมิชอบคอร์รัปชันเรียกรับ

0: มันก็เราก็ต้องดำเนินการไอ้ถอนรากถอนโคนก็ยังไม่รู้มีปัญญาทำได้ในเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จับไปถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการ
1: และพรุ่งนี้พลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเข้าพบกับนายรัฐมนตรีโดยมีรายงานว่าพบผู้เกี่ยวข้องเป็นบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งสงสัยว่าบริษัทเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสอบแข่งขันราชการนอกจากนี้กรรมาธิการท้องถิ่นและกรรมาธิการปปช.เตรียมจะเรียกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชี้แจงในสัปดาห์หน้าค่ะและช่วงต่อไปติดตามการสัมภาษณ์ดร.โจชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนนะคะสักครู่ค่ะ
2: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
2: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
3: ์นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
4: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
5: หอม
6: อะไร
5: ผัวอยาก
6: ขั้ว
7: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
8: อยากวิ่งต้องได้วิ่ง
4: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
9: นั่นนะวิตาเดย์
10: เด็กภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
11: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
10: ภูเขาไฟลาวา
11: Formos Omega Smart Super Go
12: เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะดร.โจนายชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนลงพื้นที่เขตห้วยขวางร่วมกับผู้สมัครสก.ของพรรคเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนโดยมั่นใจถึงความเข้มแข็งของทีมพรรคประชาชนในการเปลี่ยนกรุงเทพให้ง่ายขึ้นและไม่กังวลถึงผลโพที่ตอนนี้ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.คนก่อนยังคงทิ้งห่างผู้สมัครหลายคนติดตามจากคุณธีรุจนิ่มโรธรรมค่ะ
13: เลือกชัยวัฒน์เปิดสิทธิ์ได้คูปองเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะ 2,000 บาทต่อคนให้เด็กนักเรียนทั่วกรุงเทพมหานครค่ะ
14: ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในวันที่28มิถุนายนนี้วันนี้ผมมาอยู่กับบรรยากาศสบายๆครับก่อนที่ดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนจะออกไปหาเสียงกันต่อครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับดร.โจกันครับสวัสดีครับดร.โจ
15: สวัสดีครับ
14: เอกครับดร.โจครับตลอดการหาเสียงก็2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนความตั้งใจอะไรมั้ยครับกับการที่จะมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไป
15: ถ้าจะเปลี่ยนความตั้งใจเนี่ยมีแต่เปลี่ยนทําให้มันมีความตั้งใจมากขึ้นนะครับเพราะเราได้ลงไปเห็นปัญหาความทุกข์ยากปัญหาความเดือดร้อนของคนกรุงเทพเนี่ยที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากในเมืองนี้นะครับยิ่งมากขึ้นได้สัมผัสกับตัวนะครับฟังจากปากของชาวบ้านเข้ามาก็ยิ่งทำให้เรามีความตั้งใจอยากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับแล้วส่วนมากเนี่ยมันเป็นปัญหาซ้ำ

0: ซากปัญหาเดิมๆมีทั้งสิ่งที่กทมก็ทำได้แต่ว่ายังทำได้ไม่ดีพอสิ่งที่กทมต้องประสานอะไรต่างๆก็มีมากนะครับที่ต้องทำเพื่อจบปัญหาแก้ไขความทุกข์ร้อนของคนกรุงเทพ
1: แคมเปญที่พรรคประชาชนแล้วก็ดร.โจนเลือกมาก็คือกรุงเทพไม่ง่ายพอมาลงพื้นที่มันง่ายจริงหรือเปล่าแล้วเราจะทำยังไงให้คนกรุงเทพเราเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ากรุงเทพมันจากเนี้ยมันจะต้องง่ายจริงๆถ้าเกิดเป็นดร.โจเข้ามา
0: แคมเปญกรุงเทพง่ายๆเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ากรุงเทพมันง่ายครับเราคิดว่ากรุงเทพมันยากการใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยมันยากนะครับเนี่ยยากตั้งแต่ลืมตาออกมาจากบ้านจะไปทำงานทุกคนต้องเร่งรีบกรุงเทพมหานครแห่งนี้มันดูดเวลาดูดพลังชีวิตของคนกรุงเทพเนี่ยไปนะครับผมโจชัยวัฒน์ผู้สมัครเบอร์10ครับอาสาเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยง่ายขึ้นกว่านี้คืนพลังชีวิตให้กับพวกเราให้พวกเราออกไปทำงานออกไปใช้ชีวิตกับคนที่เรารักเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกเต้าเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ง่ายขึ้น
1: ทีนี้พอลงพื้นที่จริงรับฟังปัญหาจากคนกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนโยบายใหม่ที่เราแบบมองไปเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องมาปรับแก้ให้มันดีขึ้นหลังจากฟังปัญหาหรือบางทีอาจจะโอ้โหอาจจะต้องพับเก็บไปเลยไหมหรือว่าต้องปรับยังไงไหมฮะ
0: นโยบายที่เราคิดมากรุงเทพง่ายๆที่เป็น4ชุดนโยบายเนี่ยไม่ว่าเรื่องเดินทางง่ายเลี้ยงดูครอบครัวง่ายค้าขายง่ายใช้ชีวิตง่ายนะครับอันนี้เราคิดมาจากการลงพื้นที่จริงมาตลอดเราเตรียมมาตั้งแต่ปี67เก็บข้อมูลแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์ออกมาเป็นนโยบายมันไม่ได้มีนโยบายไหนที่คิดว่าต้องพับเก็บนะครับแต่ว่าจากการที่เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาในช่วง2เดือนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำแล้วก็นำเสนอเพิ่มเติมครับมันคือเรื่องความปลอดภัยของเมืองอย่างที่เราเจอเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟชนกับรถเมย์ที่จุดตัดทางรถไฟก็ดีนะครับหรือเมื่อ 2-3 วันก่อนที่เกิดเหตุกันศาสตร์ในตึกที่เป็นตึกเก่าเนี่ยถล่มลงมาทับมีผู้เสียชีวิตที่แยกหมอมีก็ดีมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เราอยากจะเน้นย้ำแล้วก็เสริมเพิ่มเติมก็คือนโยบายที่กทมจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบป้องกันนะครับเรื่องความปลอดภัยของคนในกรุงเทพแล้วก็แก้ไขปรับปรุงก่อนที่มันจะเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ
1: ทีนี้ผมไม่ลงพื้นที่ของเรื่องของอาคารกันศาสตร์ถล่มมาเองที่แยกหมอมีที่นี้ปัญหาเลยคือเจ้าที่กรุงเทพมหานครสะท้อนมาว่ากำลังคนของเจ้าหน้าที่น้อยทำให้สำรวจไม่เต็มที่ดร.โจมีวิธีแก้
0: จริงเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ของกทม.มาสำรวจแน่นอนมันไม่มีทางพออยู่แล้วครับแต่เรามีวิศวกรเรามีเอกชนที่เข้ามาตรวจได้นะครับกทม.สามารถออกข้อบัญญัติได้บังคับได้ว่าตึกเก่าเช่นเกิน50ปีขึ้นไปจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆ5ปีถ้าไม่ตรวจสอบกทม.จะเข้ามาบังคับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเอกชนได้อันนี้ครับกทม.สามารถออกข้อบัญญัติได้มันเพื่อการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพครับ
1: จุดแข็งเลยของพรรคประชาชนก็คือมีผู้สมัครสกลงสมัครครบ50เขตทีนี้เราก็มีเรื่องของแผนผลักดันวาระเขตใช่ไหมฮะกังวลไหมครับถ้าเกิดสมมติผู้สมัครเราเนี่ยอาจจะได้ไม่ครบ50เขตทีนี้เรื่องของวาระเขตเราจะผลักดันต่อยังไงเรามีแนวทางนี้ต่อยังไงบ้างฮะ
0: ต้องพูดแบบนี้ดีกว่าครับว่าต่อให้เราได้สกเกินครึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผู้ว่าเนี่ยวาระเขตที่จะเข้าไปผลักดันเนี่ยก็คงจะยากเพราะไปฝากกับผู้ว่าท่านอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทิศทางหรือมีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้วาระเขตวาระเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเลือกทั้งสกพรรคประชาชนเลือกทั้งผู้ว่าโจชัยวัฒน์เบอร์สิบแล้วคนกรุงเทพก็จะได้ทั้งวาระเขตและวาระเมืองนะครับ
1: พอเราพูดถึงกรุงเทพมหานครโอ้โหเป็นองค์กรใหญ่ที่มีมานานมากแล้วมีปัญหาเชิงอำนาจแล้วก็การซับแบบอำนาจทับซ้อนเยอะมากเลยทีนี้เราจะใช้ประสบการณ์มาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ยังไงบ้างฮะ
0: อันนี้เราก็ศึกษาเรื่องนี้นะครับมาทั้งเรื่องงบประมาณเรื่องอำนาจต่างๆจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดครับมันคือความเอาจริงเอาจังของผู้ว่าเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพราะว่าผู้ว่ากรุงเทพนะครับเป็นผู้ว่าเพียงคนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยเนี่ยที่รับอำนาจรับฉันทามติจากประชาชนมาเป็นล้านคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยยังไงก็ตามเราต้องเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาของประชาชนความทุกข์ร้อนของประชาชนเนี่ยแก้ให้สำเร็จแก้ให้จบโดยไม่ได้ติดเรื่องของว่ากทม.จะมีอำนาจอยู่แค่ไหนต่อให้ไม่ใช่อำนาจของกทม.ก็ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเป็นเจ้าภาพไปประสานไปผลักดันจนปัญหามันจบให้จบได้นะครับ
1: กังวลไหมครับว่าเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายแล้วแต่ว่าโพลที่ออกมาเราอาจจะยังแบบว่ามีผู้สมัครบางคนที่แบบโอ้โหทิ้งห่างกับหลายคนเลยช่วงนี้ดร.โจอยากบอกอะไรคนกรุงเทพบ้างครับ
0: ก็ไม่ได้มีความกังวลเลยครับเพราะผมว่าโพลที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือโพลของจริงวันที่28มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าเลือกตั้ง รุงเทพมหานครครั้งนี้นะครับก็อยากจะให้คนกรุงเทพเนี่ยเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราอยู่กับปัญหาวนๆปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำซากครับไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติดปัญหาน้ำท่วมปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วแน่นอนอาจจะมีบางคนที่บอกว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แย่แต่จริงมันดีกว่านี้ได้อีกมากครับแล้วจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเลือกผู้ว่าโจชัยวัฒน์เบอร์10เนี่ยประชาชนคนกรุงเทพจะไม่ได้ได้แค่โจผู้ว่าโจชัยวัฒน์เบอร์10เข้าไปทำงานนะครับจะไม่ได้แค่สก50คนของพรรคประชาชนเข้าไปทำงานแต่จะได้ทั้งทีมบริหารของพรรคประชาชนที่เป็นทีมบริหารกทมจะได้ทั้งสสอีก120คนจะได้ทั้งทีมของคณะก้าวหน้าที่เคยทำงานในระดับท้องถิ่นเนี่ยขอโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปพิสูจน์ได้เข้าไปทำงานว่ากรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ครับกรุงเทพยังดีกว่านี้ได้และประเทศไทยครับเปลี่ยนแปลงได้ครับประเทศไทยควรจะต้องดีกว่านี้และจะดีกว่านี้ได้ครับถ้าพวกเราเข้าไปบริหารเราทำให้ดูครับ
1: และนี่ก็คือโค้งสุดท้ายกับรายการข่าว3มิตินะครับก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันที่28มิถุนายนนี้ครับกับดร.โจนะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับขอบคุณครับดร.โจครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: พักกันก่อนนะคะและช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหววันผู้ลี้ภัยโลกท่ามกลางตัวเลขผู้พลัดถิ่นทั่วโลกกว่า117ล้านคน
3: โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร์Fisherman's Friend
4: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
7: เพิ่มกาแฟเติมนม
4: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
8: ่ใหม่ Glucosana Advanced ด้วยไมโออิโนซิโทล3เท่า Glucosana Advanced มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
9: ป้าป๋าคือยอดมนุษย
10: ์ป้าป๋าดูแลหนูได
11: ้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
12: กรุงเทพประกันชีวิต
13: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
14: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋ารบภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
15: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
16: โรจูคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
17: โรจูคีสเรซอนเตคาเซล
16: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
18: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมจัดงานเทศกาลสันติภาพ2569ระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคมนี้เพื่อร่วมถอดบทเรียนจากควงจูเกาหลีใต้ถึง6ตุลาประชาธิปไตยไทยขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจจกุลเชื่อว่าการนิรโทษกรรมคดี112จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองไทยและคาดหวังที่จะเห็นสถาบันการศึกษาช่วยกันศึกษาหาแนวทางแม้ในทางการเมืองยังเป็นไปได้ยากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสันติภาพประจำปี2569หรือ Peace Festival Week 2026ในหัวข้อ50ปีจิตวิญญาณมหิดลเพื่อสังคมสันติประชาธรรมบทเรียนจากควงจูเกาหลีใต้ถึง6ตุลาประชาธิปไตยไทยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าต้องการเปิดพื้นที่

0: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนและการสร้างสันติภาพและประกาศเจตจำนงมหิดลเพื่อสังคมสันติประชาธรรมต่อประชาคมทั่วไปและคาดหวังจะเห็นคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
1: กรณีนี้เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเยาวชนแล้วเราก็ต้องการที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้ถึงสิ่งเหล่านี้แล้วถอดบทเรียนเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความรุนแรงแบบนี้ขึ้นมาอีกซึ่งอันนี้ก็จะรวมไปถึงสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจทางรัฐในปัจจุบันด้วยอันนี้ก็คือต้องเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
0: ศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจกุลได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสังคมสันติประชาธรรมจากเกาหลีใต้ถึง6ตุลาประชาธิปไตยไทยโดยเปรียบช่วงเวลา18ปีที่เกาหลีใต้อยู่ในช่วงรัฐประหารไม่ต่างจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและบทเรียนจากควังจูถึง6ตุลาที่ถูกทำให้เงียบงันก่อนจะครบ50ปีในปีนี้จึงอยากเห็นสถาบันการศึกษาร่วมกันพูดคุยหรือศึกษาแนวทางการนิรโทษกรรมคดี112เชื่อว่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่นำไปสู่การปลดล็อกสิ่งจำกัดแม้จะยอมรับว่าอาจเป็นไปได้ยากหากไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐสภาแต่ในทางวิชาการเชื่อมั่นเสมอว่าริเริ่มได้หรือหากไม่สำเร็จก็ต้องหาทางกันต่อไปรวมถึงการจัดงานเทศกาลสันติภาพที่ถือเป็นความกล้าหาญทางปัญญาที่น่าชื่นชมสำหรับเทศกาลสันติภาพ2026จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคมนี้นอกจากการประชุมวิชาการนิทรรศการประวัติศาสตร์การฉายภาพยนตร์ยังมีการแสดงดนตรีผ่านบทเพลง The Spirit of Mahidol ซึ่งเป็นการนำพลังสร้างสรรค์ของดุริยางคศิลป์มาซินเนจี้กับศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยสันติภาพและความเป็นธรรมทางสังคมบรรเลงโดยนักศึกษาดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมหาวิทยาลัยมหิดลคาดหวังว่าเทศกาลสันติภาพ2569นี้จะเป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงรอบชายแดนประเทศไทยค่ะเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกในปีนี้ท่ามกลางจำนวนผู้พลัดถิ่นทั่วโลกกว่า117ล้านคนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ Mayors for Peace และเปิดตัวแคมเปญพิเศษเพื่อส่งเสริมสันติภาพโลกในขณะที่ประเทศไทยกำลังได้รับคำชื่นชมจากประชาคมโลกในการให้สิทธิ์การทำงานกับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาการให้บัตรแสดงสถานะและการยุติการไร้รัฐไร้สัญชาติโดยมีผู้มีชื่อเสียงร่วมแสดงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยทั่วโลกค่ะติดตามจากรายงานคุณถัปปณีเอียดศรีชัยค่ะ
2: วันผู้ลี้ภัยโลกปีนี้ UNHCR ประเทศไทยเปิดนิทรรศการ Mayors for Peace สื่อความหมายของสันติภาพผ่านพลังแห่งศิลปะและดนตรีและเปิดตัวแคมเปญ Home ผ่านบทเพลง Home ของคุณบอยโกศิยพงษ์เพื่อให้กำลังใจผู้ลี้ภัยด้วยค่ะ
3: นางทัมมี่ชาร์ปผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ประเทศไทยร่วมกับนางสาวแคทริยาปทุมรสรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและนายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาพิเศษโครงการ Mayors for Peace เปิดตัวภาพวาดหนึ่งในผลงานจากนักเรียนที่ร่วมวาดภาพในหัวข้อสันติภาพหมายถึงอะไรสำหรับฉันWhat peace means to me ซึ่งสะท้อนมุมมองความหวังและจินตนาการของเด็กๆต่อคำว่าสันติภาพสำหรับโครงการ Mayors for Peace เป็นเครือข่ายเมืองระดับโลกที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพและการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์การจัดนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครก็สื่อสารถึงความเป็นเมืองที่สนับสนุนสันติภาพด้วยขณะที่นางแทมมี่ชาร์ฟหวังว่าพลังจากเยาวชนซึ่งเป็นหัวข้อหลักเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกปีนี้ของ UNHCRคือจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยซึ่งอยากให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการลี้ภัยในฐานะที่เป็นคุณประโยชน์ร่วมกันของโลกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สิทธิในการขอลี้ภัยกำลังเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นในหลายส่วนของโลกและในโอกาสครบรอบ75ปีของอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยปี1951แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกแต่กำลังทำในสิ่งที่ทั่วโลกกำลังชื่นชมทั้งการให้สิทธิการทำงานกับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาการได้ออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวในรอบกว่า42ปีรวมถึงการทำบัตรแสดงสถานะและการยุติการไร้รัฐไร้สัญชาติ
4: Thailand has made a very bold move this year. In August 2025, they started to allow refugees in the camps the right to work. So now you have more than 5,500 refugees going out into the workforce. And now ID cards are starting to be issued. So this is an opportunity where there's going to be greater interaction between the refugees in the camps and the Thai public. So to come here is an opportunity to learn a little bit more from the perspective of the children in the camp and what peace means, what it means to be welcomed by Thailand in this way.
3: สำหรับมุมมองสันติภาพของเด็กนักเรียนที่ร่วมวาดภาพต่างเห็นว่าสันติภาพหมายถึงความปลอดภัยในการที่จะมีชีวิตอยู
5: ่หัวข้อ What peace meant by me คือการว่า peace หมายความว่าอะไรสำหรับเราส่วนตัวหนูคิดว่า peace คือการที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ทุกคนมีที่อยู่ของเขาทุกคนสมควรที่จะได้มีความหวังแล้วก็สมควรที่จะมีบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ

0: บทเพลงโฮมโดยบอยกสิยพงศ์ถูกนำมาขับร้องใหม่โดยผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทยและศิลปินที่ร่วมร้องเพลงในแคมเปญโฮมเช่นทีชยเดชและก้องสารัตซึ่งบอยกสิยพงศ์ร่วมกับนายศักพิษมากคุณผู้บริหารค่ายยักษ์ทำแคมเปญนี้ขึ้นเพราะเชื่อว่าบ้านคือความหวังแต่บ้านของแต่ละคนนั้นมีความหมายต่างกันบางคนอาจจะหมายถึงการอยู่กับครอบครัวแต่สำหรับผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นเพียงเต็นท์ผ้าใบอาจหมายถึงบ้านที่ปลอดภัย
1: จริงๆเราทุกคนนะครับรู้ว่าเราจะกลับบ้านตอนไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าหลายคนที่เป็นผู้ลี้ภัยอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเขาไม่รู้ว่าตรงนี้คือบ้านเขาเปล่าเขาไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะได้อยู่บ้านของเขาสักทีนะผมเลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะสม

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
0: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
0: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
0: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
0: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
0: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
0: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
0: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย
0: อ่าฮะ
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
0: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
2: หยางร้อน
0: หยางร้อน
2: แรง
0: ร้อนแรง
2: กลางวันส่วนปอดเป็นหยินของปอดบำรุงหยินของปอดหยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและหยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
0: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็บครับ
2: มันเป็นพืชเป็นเห็บชนิดหนึ่ง
0: ครับ
2: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
0: เอาง่ายๆคือเติบโต
2: ในป
0: ั
2: จจ
0: ุ
2: บ
0: ัน
2: เน
0: ี่
2: ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
0: ที่เราทานอ่ะที่เราทานกันอ่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
2: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
0: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
2: ที่ราบสูงทิเบตชิงไฮเสฉวน
0: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
2: ใช่ครับ
0: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
2: จะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
0: ี
2: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
0: ล้มไหมครับ
2: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
0: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
2: ครับชงน้ำร้อน
0: ไม่ได้
2: โอ
0: ้
2: โหเรื่องใหญ่มาก
0: ไม่มีทางร้อน
2: ไม่ร้อน
0: นะครับ
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมอง

0: และที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
2: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
2: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ดเชื้อราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
2: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีๆอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
2: ครบวงจร
1: เห็ดตัวนี
2: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
2: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
2: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
2: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
1: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
2: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฐานชิงไห่เสฉวน
2: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
2: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตนะครับ
2: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
1: สูงที่สุด
2: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
2: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
1: ับ 13ปล้องนะครับ
2: แต่ว่านับยากแล้ว
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
2: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
2: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
1: 4คู่ครับ
2: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
2: จับกินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
2: อันนี้เป็นของ
1: ทิเบต
2: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลื่
1: น
2: กัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
2: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับอ
2: ันนี้เป็นแบบ
1: ยางครับ
2: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทําเลยนะครับน่าเกลียดมาก
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
2: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแน่
2: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
2: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
2: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
1: ้
2: และเห็ดชนิดนี
1: ้
2: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
1: เราเล่ากันมา
2: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: พัน
2: โดยสิ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
2: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
2: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
2: มาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
2: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
2: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคง

0: ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
0: ม
1: เอามาตุ๋นไก่
0: เขาก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก่
0: แต่ใส่ถังเช่าลงไป
1: ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
0: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
1: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
0: มีครับมีกลิ่นนะ
1: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวคาวเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง
0: ไม่รู้สึกอะครับผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
1: ลองหยิบลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
0: นี่แหละครับ
1: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
0: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ ไม่มีรสแล้วครับ
1: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
0: โอ้ครับ
1: หรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้ำร้อนลงไปเลย
1: อย่างนี้แหละครับ
0: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเรานี่แท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
1: นอกจากเมื่อกี้นี้
0: ที่เราคุยกันไป
1: แล้วว่
0: า
1: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
0: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที
1: ่หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
0: โอ้บางพันที่ไม่ใช่
1: แบ
0: บนี้
1: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบยาน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: มันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
0: อ๋อตันอย่างนี้เลยนะครับ
1: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลือง
0: แล้
1: วคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
0: ที่พี่คุยไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
1: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
0: ไม่มี
1: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอื่นไม่มีแน่นอน
0: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
1: ไม่ใช่
0: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
1: แล้วก
0: ็
1: มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
0: ม
1: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
0: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
1: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
0: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
1: เราก็จะดูได
0: ้ครับผม
1: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
0: โอเคอ
1: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
0: เอาละครับ
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: เท็จหรือว่ามีโทษทางด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเขาบอกว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายอ่ะเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอนมันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นหนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
0: ครับผม
1: อันที่2ระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่านอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
0: ๆครับ
1: ลิ้นจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
0: ไม่มีทางงอก
1: ไม่มีทางงอก
0: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีผลวิจัยออกมายังครับ
1: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
0: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
1: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่มแล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำถังเช่า
0: คือเสียดาย
1: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่ก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
0: เล็กๆหน่อย
1: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
0: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
1: ถ้าเกิดเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบสเขานะครับเพราะว่า
0: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้
1: ว
0: เขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
1: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรดดีๆเนี่ย
0: ไม่มีเลยแน่ๆเขาคัดกันละ
1: ก็ดึงพยายามดูดึงกันว่าให้ไม่มีไม
0: ้
1: นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
0: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้าน
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
0: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
1: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยนะครับก็ซื้อมาก็กินเลยอย่าไปเก็บนาน
0: อย่าไปเก็บนาน
1: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆๆๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเผื่อจะให้ดีเนี่ย
0: ทำสูญญากาศไปเลย
1: แบบเนี้ย
0: ใส่ซองฟลอยด
1: ์ครับใส่ซองฟลอยด์ดูดถ้าเผื่อมีอุปกรณ
0: ์ดูดอากาศออกซะ
1: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรีซ
0: อ๋อแช่ฟรีซได้เลยนะครับ
1: แช่ช่องฟรีซสมมุติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องไอ้กล่องล็อก
0: ครับ
1: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
0: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่
1: ม
0: ี
1: กล
0: ่
1: อง
0: หุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
1: 2ชั้น
0: ชั้นแรกคือสูญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมากระทบ
1: ถ้าเผื่อไม่มีสูญญากาศก็ใช้ซองซิป
0: ก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่ว่า
1: แต่ว่า
0: ที่พี่ว่า
1: ข้อสำคัญก็คือเวลาออกมา
0: ครับ
1: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบแล้วอาจจะสมมติซอง
0: จะได้ไม่เข้า
1: ซองนึงเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์นึงก็หยิบมา1อาทิตย์1สัปดาห์นึงอย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
0: เอาล่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมาก

0: อนนี้อย่างน้อยก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้วสัปดาห์หน
1: ้
0: า
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: โอเค
1: ชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีน
0: ี
1: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดด
0: แสง
1: UV นะ
0: ค
1: ะ
0: คว
1: ันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ด้วยเรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะ
0: ดี
1: กว
0: ่
1: า
0: ครับ
1: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
1: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี่
1: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เยอะแยะมากมาย
1: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
0: ไม่จำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
0: บ้านเรา
1: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเลเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
0: เป็นตัวดี
1: นะตัวเลวค่ะ LDL
0: LDL ครับ
1: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
0: LDL หรือ HDL คร
1: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
0: L ตัว L อ๋อโอเค
1: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือน
0: ทราย
1: ที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
0: ่
1: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
0: ลอยๆอยู
1: ่ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
0: ค
1: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
0: ครับผม
1: นะคะ LDL ไม่เกิน130
0: ครับ
1: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
0: ครับ
1: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
0: ้
1: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
0: ั
1: วนึงที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่

0: เอาแกลบออก
1: ครับ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
0: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ย
1: ครับ
0: ก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้ออะค่ะว่าราคามันคุ้มมั้ยกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อัน
0: นี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มมั้ยนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคือ อะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืน

0: แล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที
0: ่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดเลือดที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟอง
1: ครับ
0: ถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เราเอาขอในเลือดนะคร
0: ับ ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี้ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูด

0: คือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพออ
1: ่าครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Super Oxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการ

0: เอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูคูมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
2: ดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะ

นเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึง

0: จะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: าหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้อง
4: มาเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได้
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายอย่างมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร
2: ่
1: างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
5: แ
2: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
5: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิด และที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
6: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
7: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
8: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
9: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆ ลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
10: เพราะคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับ

0: ผม
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

ปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอ

0: จัยสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
1: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปัจจาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได
2: ้
1: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
1: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นัดช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

0: ที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์บัลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ย่ามองพลิกวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
3: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพลิกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ื่อใช้คำว่าเราตัวฉันก็พร้อมที่จะเอาเอาเอาเอาใจพอเสร็จกับคุณพระช่วยออกให้

อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: เลยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยค่ะซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลยเนเจอร์กิฟต์ค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทบอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1ซองค่ะ
1: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ของคนอื่นไหนๆจะยื่นมือเกี่ยวอย่าไปว่าข้างเดียวโดยไม่แลไม่มองเขาอยู่บนหัวของคนอื่นตัวเห็นแต่ไอ้เห่าซ่อนเล

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคต่อมลูกหมากโตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันก็จะเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุของคนเรานะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างมีวิธีอะไรที่สามารถป้องกันมาได้ไหมนะครับวิธีอะไรที่ไม่ได้ผลรวมทั้งเวลาการรักษาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต่อมลูกหมากมันคืออะไรนะครับต่อมลูกหมากมันก็เป็นต่อมอย่างหนึ่งนั่นแหละครับที่หุ้มทางเดินปัสสาวะของผู้ชายนะครับปกติเรามีกระเพาะปัสสาวะนะครับที่รับน้ำปัสสาวะมาจากไตทั้งสองข้างนะครับไตของเรามีสองข้างมีท่อนำปัสสาวะลงมาสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งจะเป็นที่เก็บปัสสาวะนะครับแล้วไอ้ตัวกระเพาะปัสสาวะนี่นะครับมันก็จะมีท่ออีกอันนึงเพื่อที่จะให้เราปัสสาวะออกมาไอ้ตัวท่อข้างล่างนี่แหละครับที่ต่อมลูกหมากมันหุ้มอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อมลูกหมากตัวนี้มันโตมากขึ้นมันก็จะกดเบียดไอ้ตัวทางเดินปัสสาวะของเราทําให้เรามีปัญหานะครับแล้วไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าปัสสาวะของเรามันจะออกมาไม่สะดวกละนะครับเราปัสสาวะมันก็จะค้างอยู่ในตัวกระเพาะปัสสาวะเราเยอะนะครับทำให้เราจำเป็นจะต้องปัสสาวะบ่อยๆนะครับอาการก็มีตั้งแต่เราตื่นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆนะครับถ้ามันเป็นมากกว่านั้นระหว่างวันเราก็จะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดนะครับแล้วเวลาที่จะปัสสาวะนี่มันต้องใช้เวลานานกว่าปัสสาวะเราจะออกมาได้นะครับแล้วพอออกมาเนี่ยตัวปัสสาวะแทนที่จะออกมาคล่องๆมันก็จะออกไม่คล่องนะครับตัวน้ำปัสสาวะแทนที่มันจะพุ่งแรงมันก็พุ่งช้าๆนะครับแล้วหลังจากปัสสาวะเสร็จเราก็จะรู้สึกเหมือนมันไม่สุดนะครับบางคนก็จะมีปัสสาวะเล็ดออกมาได้นะครับอันนี้คืออาการที่เจอได้ในคนที่มีโรคต่อมลูกหมากโตอย่างไรก็ตามมันก็มีโรคอื่นๆอีกนะครับที่มีอาการแบบนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเราจะเป็นจะต้องไปตรวจเราถึงจะทราบนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่เป็นจากต่อมลูกหมากโตจริงหรือเปล่านะครับทีนี้มันพบบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วมันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะเราเจอว่าในคนที่ประมาณสักอายุ 3-40 เนี่ยครับมันสามารถเริ่มเป็นต่อมลูกหมากโตได้แล้วนะครับแต่ว่ามันเจอน้อยมากเลยนะครับถ้าอายุ 3-40 เนี่ยนะครับก็จะเจอน้อยกว่า 10% นะครับแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นเช่นถ้าเราอายุ80ปีเนี่ยนะครับกว่า 80% น่ะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับ

มันแปลว่ามันมีแค่ 20% เท่านั้นเองที่ไม่ได้เป็นนะครับที่สำคัญอันนี้ต้องทราบอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่มีต่อมลูกหมากโตไม่จำเป็นจะต้องมีอาการเสมอไปแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาเสมอไปครับปกติเราจะรักษาในคนที่ต่อมลูกหมากโตทำให้เกิดอาการดังที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันทำให้เกิดอาการอะไรได้บ้างนะฮะแล้วหมอเขาจะตรวจยังไงถึงจะรู้ว่าเราเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้บริเวณทวารหนักของเรานะครับหมอเขาจะต้องตรวจผ่านช่องทวารหนักของเราเพื่อที่จะไปคลำดูไอ้ตัวต่อมลูกหมากของเรานะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับผิวของมันเรียบดีไหมผิวของมันขรุขระอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับโดยหมอก็จะสามารถประเมินได้จากการตรวจทางทวารหนักว่าต่อมมันใหญ่แค่ไหนบางครั้งการทำอัลตราซาวด์ช่องท้องนะครับส่วนล่างก็จะสามารถบอกได้ว่าขนาดของต่อมลูกหมากมันใหญ่แค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอเขาตรวจแล้วลักษณะของต่อมลูกหมากมันโตทั่วๆนะครับอันนี้ก็มักจะเข้าได้กับการเกิดต่อมลูกหมากโตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผิวขรุขระนะครับผิวไม่สม่ำเสมอนะครับพวกนี้เราจะต้องระวังแล้วเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมีคนเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับคนที่มีต่อมลูกหมากโตไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่คนที่มีต่อมลูกหมากโตสามารถเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้สามารถมีทั้ง2 อย่างพร้อมกันได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงทำให้เราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี้เป็นสิ่งที่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาตรวจยังไงแล้วมีอะไรที่ต้องกังวลบ้างถ้าเกิดเราไปตรวจแล้วเราเจอสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็มีวิธีตรวจอย่างอื่นนะครับอย่างบางคนก็จะมีการตรวจตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า PSA นะครับ PSA นี่คือ Prostatic Specific Antigen นะครับก็คือเป็นสารตัวหนึ่งละกันที่ต่อมลูกหมากมันหลั่งออกมานะครับซึ่งมันจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อมันมีปัญหาที่เซลล์ต่อมลูกหมากเช่นมันมีการอักเสบมันติดเชื้อหรือมันเป็นมะเร็งนะครับดังนั้นถ้าเราไปตรวจค่าตัวนี้แล้วมันสูงล่ะเนี่ยครับอย่าเพิ่งกังวลกับมันมากนะครับเพราะว่าบางครั้งมันสูงเพราะว่าเรามีการติดเชื้อเรามีอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือมันอักเสบอย่างนี้ก็สามารถทำให้ค่า PSA ของเรามันสูงได้นะครับแต่ถ้ามันสูงมากๆอันนี้แน่นอนว่าเราจะต้องระวังว่าเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือจะต้องไปตรวจติดตามต่อไปตรงนี้ก็คงจะต้องสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจเราว่าวิธีการตรวจติดตามหลังจากนั้นเนี่ยวิธีไหนเหมาะสมที่สุดในกรณีของเรานะครับโดยบางกรณีถ้าเราตรวจทวารหนักแล้วต่อมมันผิดปกติมากจริงๆทำให้เราสงสัยแล้วก็ค่า PSA เนี่ยมันสูงนะครับหมอก็จะแนะนำว่าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำไบออปซีก็คือการตัดชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากมาตรวจนะฮะเพราะเราจะทำกระทำผ่านทางทวารหนักเราจะมีการทำอัลตราซาวด์ดูที่ทวารหนักเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ตัวเข็มเนี่ยก็ไปเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจได้เลยนะครับถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจรักษาเราแล้วครับว่าจะต้องทำยังไงวิธีไหนที่เหมาะสำหรับเรานะครับเรากลับมาที่เรื่องของต่อมลูกหมากโตกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าผมเล่าไปแล้วว่าถ้าอายุยิ่งมากขึ้นต่อมลูกหมากมันก็จะยิ่งโตขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีอาการนะครับบางคนต่อมลูกหมากโตมากก็ไม่มีอาการก็ได้นะครับวิธีที่เราสามารถป้องกันต่อมลูกหมากไม่ให้โตได้เนี่ยที่มันได้ผลจริงๆในปัจจุบันที่ดูเรื่องของงานวิจัยมาแล้วนะครับไม่มีอยู่อย่างเดียวเลยครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็พบว่าคนที่ออกกำลังกายนะครับจะมีต่อมลูกหมากที่ไม่ได้โตเท่ากับคนที่ไม่ออกกำลังกายวันๆนั่งอยู่แต่โต๊ะทำงานนั่งอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็พออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็คนส่วนใหญ่มักจะขี้เกียจนะครับเราก็อยากพักผ่อนเราอายุเยอะเราไม่อยากจะทำอะไรเหนื่อยๆเหมือนกับคนวัยรุ่นแล้วพวกนี้ยิ่งเป็นนะครับยิ่งเป็นเราก็จะต้องระวังภาวะนี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้บางคนก็เคยได้ยินมาว่าเอ๊ะมันมีไอตัวหนึ่งชื่อว่าซอลพาเมตโตนะครับก็คือเป็นต้นปาล์มใบเลื่อยนะครับตัวนี้เนี่ยเคยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเอามาใช้รักษาต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่าหรือใช้กินป้องกันต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลามาที่อเมริกาหรือไปที่ยุโรปเนี่ยจะเห็นมีตัวเนี้ยขายเยอะแยะเลยเป็นอาหารเสริมนะครับว่าสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นต่อมลูกหมากโตได้นะครับคำตอบก็คือไม่จริงครับมันมีงานวิจัยมาแล้วนะครับเทียบคนที่กินไอ้ตัวซอลพาเมโตเนี่ยครับกับคนที่กินยาหลอกไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อมากินให้เสียเวลาแล้วก็เปลืองเงินนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะซื้อมากินเล่นๆสนุกๆเพราะว่ามันให้คุณค่าทางจิตใจก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนั้นก็สามารถทำได้นะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าท่านมีอาการ

0: ของต่อมลูกหมากโตแล้วล่ะนะครับอ่ะเราบอกวิธีป้องกันไปแล้วถ้าต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมาแล้วเราทำยังไงนะครับเช่นเรามีปัสสาวะกลางคืนบ่อยเราปัสสาวะไม่สุดเราปัสสาวะแล้วมันมีเล็ดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวลำปัสสาวะของเรามันเล็กลงเราทำยังไงดีถ้าเรายังไม่อยากจะกินยานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าอาการมันไม่มากเนี่ยเรายังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าอาการมันมากอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วครับถ้าไม่กินยามันจะยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับถ้าไม่กินยาเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับข้อแรกก็คืออย่าพยายามทานน้ำเยอะเวลาที่เราจะนอนนะครับในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทานเยอะนะครับระหว่างวันนะครับน้ำปกติเราทานได้แต่ว่าถ้าเป็นของเหลวซึ่งทำให้เราปัสสาวะมากกว่าปกติให้เราเลี่ยงไปของเหลวเหล่านั้นเช่นคาเฟอีนต่างๆครับแล้วก็เหล้าแอลกอฮอล์พวกนี้มันจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติอาการของเราก็จะมากนะครับข้อที่3ที่ควรทำก็คือคำว่า double void นะครับ double void คืออะไรก็แปลว่าเราปัสสาวะเสร็จแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วมันหยุดไปแล้วให้เรารอตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วปัสสาวะซ้ำอีกรอบหนึ่งไม่ต้องเบ่งนะครับปัสสาวะธรรมดาธรรมดานี่แหละครับการหัดทำ double void เป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้แล้วก็ช่วยทำให้ปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมันลดลงได้นะครับนั่นก็เป็นวิธีในการปฏิบัติถ้ามันไม่รุนแรงนะครับอีกอย่างนึงซึ่งคนมักจะลืมก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะครับถ้าคนไหนท้องผูกแล้วล่ะก็การปัสสาวะมันจะยากขึ้นนะครับอันนี้รวมทั้งผู้หญิงด้วยนะครับรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับแต่บางคนที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท้องผูกหรือท้องเสียนะครับงั้นก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยส่วนในผู้ชายถ้ามีท้องผูกโดยเฉพาะคนสูงอายุเนื่องจากคนสูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตต่อการเกิดอาการใช่ไหมครับถ้ามีท้องผูกซึ่งคนอายุเยอะๆบางคนก็ท้องผูกนะครับมีร่วมกันทั้ง2 อย่างก็จะยิ่งปัสสาวะยากกว่าเดิมอีกดังนั้นจะต้องมีการทานอาหารที่เป็นกากใยให้เพียงพอนะครับแล้วก็จะต้องขับถ่ายให้ตรงเวลานะครับดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงระหว่างวันแต่ไปงดตอนก่อนนอนพวกนี้ก็จะสามารถช่วยทำให้เรื่องของต่อมลูกหมากโตอาการมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นได้นะครับบางคนถ้าปัสสาวะยากจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าแทนที่จะยืนปัสสาวะนะครับนั่งลงไปนะครับนั่งเหมือนผู้หญิงนะครับนั่งเหมือนตอนที่เราจะขับถ่ายอุจจาระเนี่ยครับนั่งลงไปแบบนั้นแล้วปัสสาวะมันจะออกง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งท่านสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆแล้วอาการพวกนี้โอ้โหมันเราปรับแล้วอะไรก็แล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเราทำยังไงนะครับวิธีในการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็มี2แบบหลักๆคือแบบแรกใช้ยากับแบบที่2ไม่ใช้ยาแต่ใช้การผ่าตัดนะครับแบบที่ใช้ยาก็แน่นอนว่าทุกคนอยากจะเริ่มจากยาก่อนไม่อยากจะไปเริ่มจากการผ่าตัดนะครับยามันมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างนะครับยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับมันมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเราจะเรียกว่าอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มที่2ฟอสโฟไดเอสเทอเรสอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มที่3อัลฟารีดักเทสอินฮิบิเตอร์นะครับมี3กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเลยอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดโดยมันจะไปทำให้กล้ามเนื้อเรียบตรงบริเวณหูรูดกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วก็ตรงทางเดินปัสสาวะของเราเนี่ยมันคลายตัวปัสสาวะก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ลดขนาดต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากโตมันก็ยังโตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันแค่ไปทำให้ทางเดินปัสสาวะมันโล่งขึ้นปัสสาวะได้สะดวกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับยานี
1: ้การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้งมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมี

สกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ครับยาในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับมีหลายตัวเลยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเทราโซซินนะครับด็อกซาโซซินนะครับอัลฟูโซซินไซโลโดซินนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับเทราโซซินอัลฟูโซซินอะไรพวกเนี้ยก็จะชื่อเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับหรือแทมซูโรซินอะไรเงี้ยนะครับจะมี5ตัวเท่าที่ผมจำได้นะครับแต่จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นทางนี้สักเท่าไหร่นะครับก็จะรู้อยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้5ตัวนี้เป็นตัวที่หลักๆที่เราใช้กันนะครับข้อดีของมันก็คือมันออกฤทธิ์เร็วเลยคือกินไปเนี่ยในวันนั้นได้ผลเลยในวัน2วันได้ผลเลยนะครับคือมันอาจจะปัสสาวะได้คล่องขึ้นนะฮะแต่มันไม่ได้ทำให้ขนาดของต่อมลูกหมากมันเล็กลงแต่อย่างใดนะครับข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะมีการที่เรามีปัญหาทางด้านการแข็งตัวของอวัยวะเพศในบางคนนะครับไม่ได้ทุกคนแล้วที่สำคัญคือมันสามารถลดความดันโลหิตของเราได้ดังนั้นคนที่กินไอยาพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยครับอาจจะมีอาการหน้ามืดได้โดยเฉพาะตอนที่เรายืนขึ้นมานะครับงั้นส่วนใหญ่แล้วยาพวกนี้เรามักจะให้ทานตอนก่อนนอนเพราะว่าเราทานเสร็จปุ๊บแล้วเรานอนเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทานก่อนนอนน้ำนิดเดียวพอถ้าน้ำเยอะก็ยิ่งมีปัญหานะครับทานเข้าไปก่อนนอนแล้วมันก็ทำให้ความดันเราตกตอนกลางคืนซึ่งก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราก็นอนอยู่ของเรานะครับเราไม่ได้ลุกไปเดินเพราะถ้าเราลุกเดินปุ๊บความดันเราตกเราก็หน้ามืดหัวทิ่มพื้นเลยนะครับนั้นก็เป็นปัญหาของยากลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2 phosphodiesterase inhibitor กลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรค erectile dysfunction หรืออาการนกเขาไม่ขันของผู้ชายนั่นแหละครับนะตัวที่ใช้กันเรื่อยๆก็คือตัวที่ชื่อว่าทาดาลาฟิลนะครับทาดาลาฟิลนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแบรนด์เนมก็ชื่อซีอาริสนะครับก็เป็นตัวที่มันมีฤทธิ์อ่อนในแง่ของการช่วยเรื่องของปัสสาวะนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีต่อมลูกหมากโตร่วมกับอาการ erectile dysfunction เนี่ยการใช้ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแต่มันในแง่ของการรักษาอาการที่เกิดจากต่อมลูกหมากโตเนี่ยสู้ในกรณีของอัลฟาบล็อกเกอร์ไม่ได้นะครับทีนี้มาถึงยากลุ่มที่3ยากลุ่มที่3เนี่ย alpha reductase inhibitor ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ยกตัวอย่างเช่นยา finasteride dutasteride นะครับมี2ตัวหลักๆนะครับยาในกลุ่มนี้มันสามารถที่จะทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงได้นะครับเล็กลงได้แต่มันออกฤทธิ์ช้ามากเลยครับใช้เวลาหลายเดือนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก6เดือนกว่าเราจะเห็นผลชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการรุนแรงมากแต่แรกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องให้ยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ไปก่อนนะครับยาซีอาริสที่ช่วยเรื่องของนกเขาไม่ขันอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอาการรุนแรงตัวนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับมันมีอยู่ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับมีอย่างนึงซึ่งผมลืมกล่าวไปก็คือในยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับที่มันทำให้ความดันเราตกเนี่ยมันจะมีบางตัวที่เราไม่สามารถกินควบคู่กับยากลุ่ม phosphodiesterase inhibitor ได้นะครับกินคู่กันไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยาด็อกซาโซซินกับยาเทราโซซิน2ตัวนี้ห้ามกินคู่กับยาทาดาลาฟิลห้ามกินคู่กับยาไวอากราเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดความดันตกที่น่ากลัวจนกระทั่งมีปัญหาต่อชีวิตได้นะครับบางคนอาจจะวูบไปเลยเป็นโรคหัวใจขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นห้ามกินร่วมกันนะครับถ้าจะกินร่วมกัน

็ต้องไปใช้ยากลุ่มตัวอื่นนะครับยาตัวอื่นที่กินคู่กันได้ในกรณีของอัลฟาบล็อกเกอร์ก็จะมีแทมซูโลซินนะครับกับอีกตัวนึงคืออัลฟูโซซิน2ตัวนี้สามารถกินร่วมกับกลุ่มไวอากราซิลเดนาฟิลได้หรือกลุ่มทาดาลาฟิลได้นะครับมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นไม่ได้นะครับมันกินแล้วมีปัญหานะฮะแล้วคนที่กินยาเรื่องของอีเล็กทรอไลต์ดิสฟังก์ชันเช่นทาดาลาฟิลซิลเดนาฟิล2ตัวนี้นะครับต้องระวังเพราะว่าถ้าท่านมีโรคหัวใจที่กินยากลุ่มไนเตรตอยู่ห้ามกินคู่กันเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความดันจะตกแบบน่ากลัวจนถึงชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ผมลืมไปก็อยากจะมาเตือนนะครับไม่ใช่ของพวกนี้คืออย่าไปหามากินเองนะครับสาเหตุที่ผมเตือนเพราะว่าผมรู้ว่ามีผู้ชายจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยนะครับที่ไปหาไวอากรามากินเองไปหาซีอาลิสมากินเองแล้วก็บังเอิญไม่บอกหมอนะครับแล้วหมอก็ไม่รู้นะครับพอหมอไม่รู้ปุ๊บเขาก็จ่ายยาเรื่องของต่อมลูกหมากโตมาให้ท่านกินแล้วท่านกินร่วมกันก็เสร็จครับความดันตกอาจจะหัวชนพื้นตายไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนก็เกิดเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนะครับเกิดเลี้ยงหัวใจไม่พอก็มีปัญหานะครับนั้นต้องระวังในตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้านอกเหนือจากยาแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ทำผ่านทางเดินปัสสาวะคือผ่านตัวองคชาตเราเข้าไปนะครับจะเป็นกล้องส่องเข้าไปนะครับมันจะมีหลักๆอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยคือจัดการกระต่อมลูกไม้ให้มันหายไปเลยนะครับหรือตัดออกให้เยอะที่สุดกับแบบที่2เราจะเรียกว่า minimally invasive นะครับแบบที่2เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันรักษาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่ทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขันหรือมีปัญหาตรงต่อการเลือดออกหรืออะไรพวกนี้นะครับงั้นเรามาดูวิธีที่ได้ผลมากๆในการรักษาต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากโตผมลืมพูดไปว่ามันเรียกภาษาอังกฤษว่า BPH นะครับ benign prostatic hyperplasia นะครับ benign prostatic hyperplasia หรือ benign prostate hyperplasia ก็ได้นะครับbenign ก็คือเป็นไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับ prostatic prostate ก็คือไอ้ต่อมลูกหมากนี่แหละครับ hyperplasia คือมีจำนวนเซลล์ที่มันมากขึ้นก็คือทำให้มันขนาดใหญ่ขึ้นนะประมาณนั้นนะครับวิธีในการผ่าตัดเนี่ยนะครับก็มันมีหลากหลายอย่างมากเลยคืออันแรกเข้าไปก็คือที่เราทำบ่อยที่สุดนะครับก็คือส่องกล้องเข้าไปทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไปตัดเอาต่อมลูกหมากนี้ออกมานะครับหรือเราจะใช้ตัวเลเซอร์ไปยิงมันจากข้างในก็ได้นะครับนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับมันมีข้อดีก็คือมันรักษาอาการพวกต่อมลูกหมากโตได้แน่ๆแต่สิ่งที่จะเกิดตามมาบางคนนะครับคือในระยะสั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเลือดออกเยอะนะครับอันนี้ก็เกิดได้นะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาในแง่ของการเกิดนกเขาไม่ขันนะครับหรือว่าการที่แทนที่เราจะหลั่งออกมาข้างนอกเราก็หลั่งกลับเข้าไปข้างในนะครับอันนี้เขาเรียกว่า retrograde ejaculation นะครับก็คือเกิดได้เหมือนกันในคนที่ทำการผ่าตัดพวกนี้นะครับดังนั้นคนที่เขาคิดเยอะๆนะครับเขาก็กังวลไม่อยากจะผ่าตัดแบบนี้นะครับถ้าผ่าตัดแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาอยากจะมีเขากลัวปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันมากๆเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็จะต้องไปทำวิธี minimally invasive นะครับวิธี minimally invasive เนี่ยผลการรักษาเรื่องต่อมลูกหมากโตมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือมันอาจจะเลือดออกน้อยกว่านะครับก็มันจะเหมาะกับคนที่มีพวกโรคประจำตัวเยอะๆหรือกินยาละลายลิ่มเลือดกินยาที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาในร่างกายพวกนี้เพราะว่าเขากินยาเหล่านั้นอยู่เลือดมันจะออกง่ายขึ้นดังนั้นเราก็ต้องอย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับมันมีวิธีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีใช้เป็นไอน้ำร้อนนะครับเป็น water vapor thermo เข้าไปตัดเอาเฉพาะต่อมลูกหมากบางส่วนออกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นพวกเลเซอร์เอาเฉพาะต่อมลูกหมากบางส่วนออกดังนั้นไมโครเวฟก็ได้มันมีไมโครเวฟก็สามารถทำลายต่อมลูกหมากบางส่วนได้นะครับแต่มันไม่ได้เอาทั้งต่อมออกไม่ได้ทำลายทั้งต่อมนะครับดังนั้นผลการรักษาของมันเนี่ยมันจะไม่เท่ากับในกลุ่มแรกที่เราตัดมันออกไปหมดเลยนะครับอีกวิธีนึงก็คือจะมีเรื่องของprostatic lift นะครับคือ prostate lift หรือ prostatic lift นี่คือทำอะไรนะครับปกติอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อมันอยู่ตรงกลางท่อปัสสาวะเราอยู่ตรงกลางนะครับท่อตัวนี้มันโดนต่อมลูกหมากเราบีบไว้นะครับถ้าทำ prostatic lift เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่องกล้องเข้าไปท่อทางปัสสาวะเรานี่นะครับแล้วก็ใส่ตัวถ่างนะครับให้ตัวต่อมลูกหมากเราไม่สามารถกดบีบทางเดินปัสสาวะเราได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ทำได้ในบางคนซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องไปคุยกับคุณหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะว่าของเราเนี่ย

จะทำในวิธีไหนนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการใช้ไปกรีดต่อมลูกหมากก็คือต่อมลูกหมากมันโตอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกรีดตรงกลางให้มันแบะออกนิดนึงมันจะได้เปิดทางเดิน

ัสสาวะของเราให้มันกว้างขึ้นนิดหนึ่งอันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นวิธีในการดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตทั้งหมดที่ผมพอจะคิดได้นะครับทีนี้บางคนต้องระวังอย่างหนึ่งถ้าต่อมลูกหมากโตไปนานๆแล้วไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะมันออกมาไม่ได้เลยนะครับออกมาไม่ได้แล้วมันไปไหนมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเรานะครับปล่อยไว้นานๆมันทนกับที่ไตของเราทนกับที่ไตเรานานๆเกิดอะไรขึ้นไตวายครับนะไตวายแล้วบางครั้งมันเป็นภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องเจาะกระเพาะปัสสาวะเราเลยคือเจาะผ่านหน้าท้องเราเอาเข็มจิ้มเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้ปัสสาวะออกมาทางนั้นนะครับอันนี้คือในกรณีที่มันเป็นแบบสุดๆเลยนะครับในคนที่เป็นมานานเราไม่ได้รักษาหรือไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีพวกนี้ก็จะน่ากลัวหน่อยนะครับก็คือจะต้องรักษากันแบบนั้นเลยนะครับแล้วบางกรณีคือถ้าต่อมลูกหมากมันใหญ่แบบมากๆเลยเนี่ยแล้วเราจัดการมันไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องไปทำการผ่าตัดทางหน้าท้องเพื่อไปเอาต่อมลูกหมากทั้งต่อมออกเพราะว่าบางครั้งต่อมลูกหมากมันที่มันโตเกินไปเนี่ยทำผ่านทางเดินปัสสาวะมันทำไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องไปคุยกับคุณหมอที่เขารักษาเป็นเคสๆไปนะครับว่าเราจะเหมาะสมกับวิธีไหนนะครับงั้นโดยสรุปแล้วนะครับต่อมลูกหมากโตหรือ BPH ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นโรคที่เจอมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับอาการก็จะมีตั้งแต่ปัสสาวะไม่ค่อยออกนะครับปัสสาวะแล้วมันไม่สุดเท่าไหร่นะฮะมีปัสสาวะเล็ดหลังจากที่เราปัสสาวะเสร็จแล้วนะครับปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะครับการไปตรวจนี่ก็จะต้องมีการตรวจทางด้านทวารหนักเพื่อที่จะดูว่ามันมีขนาดเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ช่วยได้ต้องระวังเรื่องของการเกิดท้องผูกนะครับซอลโพเมตโตนี่ครับไม่ช่วยเลยไม่ต้องไปซื้อมากินนะครับอย่าไปหามากินมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีสมุนไพรไม่มีอาหารอะไรเฉพาะเจาะจงที่มันไปช่วยเรื่องพวกนี้ได้เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะออกกำลังกายดีที่สุดนะครับทำดับเบิลวอยด์นะครับปัสสาวะ2ครั้งอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปอย่าทานน้ำเยอะๆเวลาที่เราจะเข้านอนนะครับเลี่ยงพวกกลุ่มคาเฟอีนแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกเหล้าพวกแอลกอฮอล์นะครับเพราะมันจะทำให้เรามีอาการเยอะขึ้นนะฮะถ้าไม่ได้ผลก็มีการใช้ยายาก็มี3กลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ได้ผลเร็วที่สุดดีที่สุดแต่มันจะมีปัญหาทางด้านของความดันตกได้นะครับตรงนี้ก็ต้องคุยกับหมอเป็นคนๆว่าของเราเหมาะกับตัวไหนกลุ่มที่2ฟอสโฟเดสเตอเรสอินฮิบิเตอร์กลุ่มนี้มันก็จะช่วยได้แค่ปานกลางนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือมันช่วยเรื่องอาการนกเขาไม่ขันได้ดีกว่านะครับข้อที่3คือ Alpha Reductase Inhibitor ตัวนี้จะทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงแต่มันออกฤทธิ์ช้ามากใช้เวลาเป็นเดือนกว่ามันจะได้ผลบางครั้งเราอาจจะต้องเอายา2ตัวบวกกันนะครับถ้าใช้ยาไม่ได้ผลก็ต้องเป็นการผ่าตัดนะครับจะผ่าเอาต่อมลูกหมากออกทั้งหมดด้วยวิธีต่างๆหรือว่าจะใช้เลเซอร์ยิงจะใช้ไมโครเวฟจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรที่ทำไม่ได้หรือเปล่าแล้วเรามีความกังวลต่อการเกิดนกเขาไม่ขันต่อการมีสมรรถภาพทางเพศหรืออะไรพวกนี้แค่ไหนนะครับเราต้องไปคุยกับคุณหมอเพราะว่าบางครั้งมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอาการของเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนดังนั้นไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้ทุกคนนะครับจะต้องเป็นแล้วแต่คนจะต้องไปตรวจให้ชัดเจนว่าเราเป็นอะไรเป็นแบบไหนแล้วการรักษาแบบไหนเหมาะสมกับเรานะครับก็ต้องไปเลือกกับคุณหมอที่เขาตรวจรักษาในทางนี้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

อบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้น

0: ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เวลาไปเลือกซื้อน้ำมันปลาถ้าเราไปแล้วเราเจอตัวนี้เขียนว่าฟิสออยล์ 1,000 มิลลิกรัมกับตัวนี้เขียนว่าฟิสออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเหมือนกันเราจะมีวิธีเลือกยังไงคะน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมที่นิยมในการรับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเนื่องจากว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะซึ่งร่างกายเนี้ยไม่สามารถสร้างเองได้นะคะนั่นก็คือกรดไขมันที่ชื่อว่าโอเมก้า3หรือตัว EPA และ DHA นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อน้ำมันปลานะคะเราก็ต้องดูที่ส่วนประกอบของ EPA และ DHA ว่าใน1แคปซูลนั้นมี EPA และ DHA อยู่ปริมาณเท่าไหร่นั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมแต่เมื่อเราพลิกดูที่ฉลากก็จะพบว่าใน1เม็ดนี้นะคะมีปริมาณ EPA 180มิลลิกรัมและ DHA ที่120มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเรากินตัวน้ำมันปลานี้1เม็ดนะคะเราก็จะได้กรดไขมันจำเป็นคือ EPA และ DHA รวม300มิลลิกรัมนั่นเองค่ะและสำหรับตัวนี้นะคะเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าดูที่ฉลากนะคะก็จะพบว่ามีปริมาณ EPA อยู่ที่300มิลลิกรัมนะคะและก็ DHA อยู่ที่200มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราทานน้ำมันปลา1แคปซูลนี้นะคะก็จะได้ EPA และ DHA รวม500มิลลิกรัมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าในแต่ละยี่ห้อนะคะเขียนมาน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมเหมือนกันเลยแต่เราต้องดูที่ปริมาณ EPA และ DHA นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ร่างกายต้องการนำไปใช้ประโยชน์ว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะประโยชน์ของน้ำมันปลาก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ช่วยในการลดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นความดันโลหิตจะลดลงนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของข้อลดหอบหืดภูมิแพ้บรรเทาอาการของโรคผิวหนังอักเสบแดงคันนอกจากนี้ยังมีการวิจัยว่าช่วยลดระดับไขมันในเลือดตัวที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ได้อีกด้วยค่ะซึ่งสามารถลดได้ถึง 20-50% เลยนะคะแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่สูงอย่างน้อย 2-4 กรัมเลยค่ะคำแนะนำจากองค์การทางด้านโภชนาการของอเมริกานะคะก็แนะนำว่าในคนที่ต้องการที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะด้วยการทานน้ำมันปลาเสริมก็แนะนำให้ทานวันละ500มิลลิกรัมนะคะโดยดูที่ปริมาณของ EPA และ DHA นั่นเองค่ะและในคนที่มีปัญหาข้อเข่าอักเสบนะคะมีอาการปวดเคลื่อนไหวลำบากเวลาเดินอย่างนี้นะคะก็มีการวิจัยว่าการทาน EPA และ DHA รวม 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน

ช่วง1ถึง3ขวบปีแรกนะคะแล้วก็ช่วงที่อยู่ในครรภ์เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทารกนะคะมีการพัฒนาของสมองนะคะอย่างรวดเร็วในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่ไม่อยากทานอาหารเสริมนะคะเราก็สามารถทานอาหารที่มีปริมาณโอเมก้าสูงนะถ้าในสัตว์นะคะก็มักพบอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าแองโชวีหรือว่าปลาแมคเคอเรลนะคะแล้วถ้าเป็นปลาไทยๆก็เช่นพวกปลาทูปลากระพงปลาสำลีนะคะจะเป็นปลาที่มีโอเมก้า3สูงตามองค์การอนามัยโรคนะคะเขาก็แนะนำว่าถ้าในคนที่ทานเนื้อปลาหรืออาหารทะเลเป็นประจำเนี้ยอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วนะเพราะว่าจะได้จากอาหารเพียงพอแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็อาจจะทานโอเมก้า3ที่พบได้จากพืชนะคะเช่นอยู่ในพวกเมล็ดแฝกเมล็ดเจียเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองหรือว่าในถั่วเหลืองนะคะเช่นพวกเต้าหู้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็จะช่วยเสริมให้เรามีโอเมก้า3เพิ่มขึ้นในร่างกายนะคะแต่ว่าโอเมก้า3ที่ได้จากพืชนะคะจะแตกต่างจากโอเมก้า3ที่ได้จากสัตว์โอเมก้า3ที่ได้จากพืชจะชื่อว่าอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดนะคะซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นตัว EPA และ DHA ได้ในร่างกายแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปริมาณที่สูงมากนะคะก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทานเลยนะคะ

และสำหรับคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือว่าจะไปถอนฟันนะคะก็ต้องงดการใช้น้ำมันปลาอย่างน้อย14วันนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนาะน้ำมันปลามันจะไปมีผลยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดทำให้เลือดเราหยุดช้าลงนั่นเองค่ะข้อควรระวังอีกเรื่องก็คือคนที่มีความดันโลหิตต่ำนะคะเพราะว่าการทานน้ำมันปลามีผลไปช่วยลดความดันโลหิตได้นั่นเองค่ะจึงต้องระวังในคนที่มีความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของน้ำมันปลาถ้ามีคำถามสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะและก็อย่าลืมนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามให้ด้วยนะคะมันจะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อโอเมก้า3ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่น้ำมันปลาทุกยี่ห้อที่จะมีโอเมก้า3เยอะตามที่เราต้องการมาดูวิธีเช็คการเลือกซื้อโอเมก้า3หรือน้ำมันปลากันค่ะในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องการอักเสบในร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ออกมาว่าโอเมก้า3นั้นนะคะมันจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วหนึ่งในวิตามินที่เป็นยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อมาใช้กันเลือกซื้อมากินกันนะคะก็คือโอเมก้า3หรือน้ำมันปลานะคะตัวโอเมก้า3นั้นมันได้มาจากอะไรมันไม่ได้ได้มาจากตัวปลาทะเลนะคะแต่ว่ามันได้มาจากการที่ปลานั้นเนี่ยลงไปกินแพลงก์ตอนนะคะที่อยู่ในทะเลน้ำลึกเนี่ยนั่นแหละเขาได้โอเมก้า3นะคะพอเรารับประทานอาหารทะเลเข้าไปนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ตรงนั้นไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยการที่เรากินปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินปลาจากทะเลจริงๆก็ได้นะคะแม้ว่าบางคนเนี่ยกินแซลมอนบ่อยนะแต่แซลมอนที่เรากินกันในทุกวันนี้เนี่ยเป็นแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะมันก็จะไม่มีโอเมก้า3ที่เราต้องการทีนี้ในน้ำมันปลานะคะก็จะมีโอเมก้า3อยู่หลักๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงโอเมก้า3แล้วก็จะเป็นเหมือนไขมันที่ดีนะคะที่จะไปล้างไขมันที่ไม่ดีในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ดูแลหลอดเลือดเราได้ดีแล้วก็ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่แม่จะไปหาข้อมูลมานะคะแม่ตั๊กก็เคยซื้อน้ำมันปลาผิดวิธีมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังดูไม่เป็นวันนี้ก็เลยเอาทิปส์นะคะมาแบ่งปันว่าซื้อยังไงเราจะได้ดีที่สุดนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะวิตามินในน้ำมันปลานะคะในโอเมก้า3เนี่ยก็จะมี DHA ซึ่งก็จะช่วยดูแลเรื่องระบบสมองแล้วยังช่วยบำรุงตาหัวใจด้วยหลักๆก็คือบำรุงระบบประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนประกอบนึงก็คือ EPA EPA นะคะก็จะช่วยต้านเรื่องการอักเสบแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของเราอักเสบซ้ำไปซ้ำมานะคะนี่ก็จะเสี่ยงนำไปสู่โรคมะเร็งได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะปลาทะเลเนี่ยจะได้รับโอเมก้า3จากการที่เขากินไฟโตแพลงก์ตอนแล้วเราก็จะได้ผลภายได้จากการกินปลาทะเลนะคะอาหารทะเลถ้าเรากินปลาที่มาจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้โอเมก้า3การกินวิตามินเสริมโอเมก้า3นั้นนะคะก็กลายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายมาดูวิธีเช็คกันค่ะการที่เราจะเลือกซื้อน้ำมันปลานะให้ทุกคนนะคะอ่านฉลากให้ดีนะคะอย่าดูแค่ตัวมิลลิกรัมที่บอกว่าน้ำมันปลากี่มิลลิกรัมส่วนใหญ่วิตามินน้ำมันปลานะคะที่วางขายอยู่เนี่ยจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมแต่โอเมก้า3ที่เราจะได้นั้นนะมันไม่ใช่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะมันต้องมาดูฉลากข้างหลังอีกทีนึงนะว่ามี EPA แล้วก็มี DHA เนี่ยเท่าไหร่นะต้องเอา2 สิ่งนี้นะคะมาบวกกันถึงจะได้จำนวนโอเมก้า3จริงๆที่เราจะได้รับเข้าไปทางที่ดีนะคะให้เราเลือกที่เป็น6ต่อ10ขึ้นไปไม่น้อยกว่านั้นนะคะแต่ที่เห็นวางขายทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่านั้นนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างอันนี้เนี่ยน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมแล้วก็มี EPA 180 มิลลิกรัมนะคะแล้ว

DHA อีก120มิลลิกรัมถ้าเอา180บวก120มานะคะยี่ห้อส่วนใหญ่นะคะของโอเมก้า3ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะที่300นะคะต่อน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะเท่ากับแค่3ต่อ10นะคะแต่โอเมก้า3ที่ดีนะคะที่เราควรจะได้รับเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านนะคะแนะนำให้เราเนี่ยเลือกแบบ6ต่อ10ขึ้นไปค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลือที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะมันก็จะไม่ใช่โอเมก้า3แต่มันอาจจะเป็นโอเมก้า6โอเมก้า6ถ้าได้รับมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะการที่เราได้รับโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3นะคะหรือไขมันอื่นชนิดอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่โอเมก้า3เนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้นะคะการที่เรากินเข้าไปทุกวันทางที่ดีนะคะอย่างตัวเมตาเอนเนี่ยตอนนี้นะก็จะเลือกที่มันเป็นแบบ7ต่อ10อย่างอันนี้นะคะในยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็คือโอเมก้า3นะคะอัลตร้าโอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล์นะคะอันนี้ก็คือฟิชออยล์นะคะ 1,000 มิลลิกรัมอันนี้มี EPA 500มิลลิกรัมแล้วก็อันนี้มี DHA มี DHA 250มิลลิกรัมนะคะ500บวก250ก็เท่ากับ750อย่างอันนี้ถือว่าผ่านนี่ก็คือวิธีการเลือกนะคะที่วางขายทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น

100นะคะลองกลับไปเช็คน้ำมันปลาที่บ้านดูนะคะว่ามันสัดส่วนมันเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยเท่าไหร่นะคะน้อยกว่า6:10หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองหาซื้อที่มันเป็นมากกว่า6:10ดูนะคะอันนั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งถ้าเราจะเน้นเรื่อง DHA นะคะบำรุงสมองระบบประสาทเนี่ยก็เลือกที่มันเป็น DHA มากกว่าแล้วก็ถ้าเลือกเรื่องการต้านการอักเสบในร่างกายนะคะก็เป็นตัว EPA ค่ะเลือกตัว EPA ให้มากกว่าทีนี้มาดูข้อควรระวังนะคะด้วยความที่โอเมก้า3น้ำมันปลาเนี่ยมันมาจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะปนเปื้อนโลหะหนักได้อันนี้ก็อีกสิ่งนึงที่เราต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยเช็คฉลากให้ดีนะคะว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันถูกสกัดมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะได้สกัดเอาโลหะหนักเนี่ยออกไปแล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นการเอาสารปลอดเนี่ยออกไปให้หมดเหลือแต่น้ำมันปลาเพียวบริสุทธิ์ส่วนวิธีทานนะคะให้เราทานพร้อมกับอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดูดซึมพร้อมกับไขมันนะคะทางที่ดีก็คือกินพร้อมกับอาหารนะคะหลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้รับโอเมก้า3ได้อย่างเต็มที่ค่ะวันนี้เอาทริคดีๆมาแชร์เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ

เคยสงสัยกันไหมคะ Fish Oil หรือน้ำมันปลามันคืออะไรแล้วมันช่วยเราได้ยังไงบ้างรวมถึงเราจะเลือกมันได้ยังไงบ้าง Fish Oil หรือน้ำมันปลานะคะก็คืออาหารเสริมที่สกัดโดยใช้น้ำมันจากส่วนต่างๆของปลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังปลาหรือเนื้อปลาก็ตามโดยมักจะมาจากปลาทะเลน้ำลึกที่จะอุดมด้วยโอเมก้า3ซึ่งโอเมก้า3นะคะก็คือไขมันดีที่ร่างกายของเราต้องการจะช่วยลดการอักเสบในส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงช่วยบำรุงสมองและช่วยป้องกันโรคหัวใจด้วยค่ะเวลาเราจะเลือกน้ำมันปลาหรือว่าฟิชออยล์เนี่ยเราจะเลือกกันได้ยังไงบ้างนะคะเคยเห็นตามท้องตลาดกันใช่ไหมคะว่าน้ำมันปลาที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกเขาจะมีตัวเลขเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมแล้วรู้ไหมคะ 1,000 มิลลิกรัมที่ว่าเขาจะบรรจุอยู่ใน1ซอฟต์เจลหรือแคปซูลเยลลี่นิ่มๆใน 1,000 มิลลิกรัมนั้นไม่ได้มีโอเมก้า3ที่เราอยากจะได้ทั้ง 1,000 มิลลิกรัมหรอกค่ะโอเมก้า3นะคะเราจะพลิกดูด้านหลังของกระปุกดูที่ตัวEPA และ DHA ค่ะซึ่งเป็นชื่อของไขมันชนิดโอเมก้า3ที่เราอยากจะได้น้ำมันปลาตามท้องตลาดนะคะมักจะมี EPA บวกกับ DHA อยู่ประมาณ300มิลลิกรัมค่ะส่วนที่เหลืออีก700มิลลิกรัมจะเป็นน้ำมันอื่นๆที่ร่างกายเราอาจจะไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นและอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราเสียด้วยซ้ำค่ะเราก็จะมาดูกันว่าไอ้300มิลลิกรัมที่อยู่ในน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเพียงพอจริงๆหรือเปล่าบอกเลยค่ะไม่พอนะคะจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการโอเมก้า3ที่มากกว่านั้นเพื่อลดการอักเสบของร่างกายปริมาณที่เราต้องการนะคะหมออยากจะแนะนำให้เลือกฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า3หรือ DHA บวกกับ EPA มากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปค่ะมากกว่าตามท้องตลาดถึงเท่าตัวเลยนะทำไมหมอถึงแนะนำแบบนี้เพราะตามคำแนะนำของงานวิจัยต่างๆแล้วก็สมาคมโรคหัวใจนะคะจะระบุว่าคนเราควรได้รับโอเมก้า3ในปริมาณที่มากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถึงจะช่วยป้องกันเราจากโรคหัวใจได้ดังนั้น300มิลลิกรัมไม่เพียงพอเลยค่ะทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างหมอคะก็กินไปเลยสิคะ3เม็ดก็จะได้เกือบ900มิลลิกรัมแล้วแค่นั้นหนูก็ว่าพอแล้วได้ไหมคะหมออยากจะชวนคิดนิดนึงค่ะโอเคค่ะคุณจะได้โอเมก้า3 300บวก300บวก300คุณได้900มิลลิกรัมถูกต้องเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะน้ำมันอื่นๆอีก700มิลลิกรัมล่ะ700บวก700บวก700คุณได้น้ำมันที่ร่างกายคุณไม่ต้องการมากถึง 2,100 มิลลิกรัมเข้าไปด้วยดังนั้นการกินมากกว่า1เม็ดจึงอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปค่ะหมอจึงอยากจะแนะนำก่อนซื้อฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาในครั้งหน้านะคะพลิกดูฉลากด้านหลังนิดนึงว่าปริมาณ DHA บวกกับ EPA มีปริมาณเท่าไหร่ถ้าได้มากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปหมอว่าโอเคเลยค่ะมีหลายยี่ห้อนะคะลองไปเลือกกันดูทีนี้เรื่องของการเลือกฟิชออยล์ยังไม่ได้มีแค่ปริมาณของโอเมก้า3เท่านั้นค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอย่างที่หมอบอกไปน้ำมันปลาเราเอามาจากปลาทะเลน้ำลึกค่ะปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเขาจะมีการปลาใหญ่กินปลาเล็กกินไปเป็นทอดๆสิ่งสำคัญนอกจากการสะสมของน้ำมันดีโอเมก้า3แล้วยังมีตัวร้ายที่สำคัญค่ะคือมีการสะสมของประหลอดและโลหะหนักตามไปด้วยการสะสมของปลอดและโลหะหนักนะคะในบางยี่ห้อที่มีราคาถูกมากๆอาจจะไม่ได้มีการนำสารปลอดออกไปเมื่อเรากินมาเป็นระยะเวลานานมากๆอาจจะสะสมในร่างกายเราและส่งผลเสียต่างๆตามมาได้ดังนั้นข้อ2ที่เราควรจะดูนอก

ากปริมาณของ DHA บวก EPA คือเรื่องของมีการนำสารปลอดและโลหะหนักออกไปหรือเปล่าค่ะซึ่งส่วนนี้สามารถพลิกดูด้านหลังขวดได้เหมือนกันหาคำว่า Heavy Metal กับ Mercury 2คำนี้แปลว่าโลหะหนักและปลอดค่ะต้องปลอด2ตัวนี้นะคะทีนี้มาถึงข้อที่3ค่ะเราจะเลือกน้ำมันปลาได้ยังไงบ้างหมออยากจะบอกนะคะว่าโอเมก้า3เป็นไขมันดีก็จริงแต่ว่าจะสลายและเสื่อมสภาพง่ายมากเมื่อถูกความร้อนและออกซิเจนค่ะดังนั้นแล้ววันผลิตสำคัญมากอย่าซื้อน้ำมันปลาขวดที่ผลิตไว้นานแล้วแม้ว่าจะยังไม่หมดอายุก็ตามเพราะว่าอะไรอากาศประเทศไทยไม่เย็นนะคะบอกเลยว่าอากาศของประเทศไทยความร้อนกี่องศานะวันนี้34องศาเกือบบางทีก็40ได้ข่าวว่าลำปาง40ร้อนเกินกว่าอุณหภูมิที่ควรจะเป็นแน่นอนดังนั้นโอกาสที่น้ำมันปลาจะเสื่อมสภาพมีเยอะมากๆดูวันผลิตอย่าให้นานเกินไปนะคะข้อ4แล้วเนาะอย่างที่4นะคะสิ่งที่ควรดูอีกอย่างคือน้ำมันปลาไม่ควรจะถูกความร้อนอย่างที่หมอบอกไปสังเกตง่ายๆค่ะหยิบมาเขย่าดูแก๊กถ้าเกิดว่าติดก้นขวดหรือต้องตบก้นขวดเมื่อไหร่นั่นคือน้ำมันปลาที่เสื่อมสภาพแล้วค่ะอย่าซื้อหรือถ้ายังมีเก็บไว้ที่บ้านโยนทิ้งได้เลยค่ะหมอเชื่อว่าสิ่งดีๆมันเสื่อมสลายไปหมดแล้วอาจจะเหลือแต่น้ำมันที่เราไม่ได้ต้องการก็ได้ค่ะเท่านี้เองค่ะการเลือกวิธีการเลือกน้ำมันปลาง่ายๆนะคะหมอมาทบทวนอีกรอบนึงน้ำมันปลาหรือ fish oil อุดมไปด้วยโอเมก้า3ค่ะมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมากบำรุงสมองบำรุงหัวใจลดการอักเสบป้องกันการเกิดโรคหัวใจวิธีการเลือกน้ำมันปลานะคะข้อแรกดูที่ DHA บวก EPA ควรจะมีมากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปอย่าดูแค่ตัวเลข 1,000 มิลลิกรัมเท่านั้นไม่เพียงพอค่ะข้อ2นะคะอย่าลืมดูยี่ห้อที่มีการนำสารปลอดและโลหะหนักออกไปแล้วข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะข้อ3อย่าลืมดูวันผลิตอย่าเลือกซื้อขวดที่ผลิตเอาไว้นานแล้วแม้ว่าจะยังไม่หมดอายุก็ตามเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพง่ายมากๆข้อ4เขย่าดูก้นขวดนิดนึงค่ะถ้ามันเริ่มไปกองและติดอยู่ที่ก้นขวดแล้วนั่นเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพแล้วมากๆน้ำมันปลาไม่ถูกกับความร้อนค่ะของดีจะเสื่อมสภาพทั้งหมดทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าการซื้อน้ำมันปลาในรอบต่อไปเราจะซื้อยังไงได้บ้างอย่าซื้อตุนไว้เยอะนะซื้อตุนเยอะก็เสื่อมสภาพง่ายถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกลุ้งกลิ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะ

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวด

0: เมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่าอ่ะมาอย่างนี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเลียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ36,000ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วว่าแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบ

เหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะลุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะลุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF 1กระตุ้นมะเร็งมะลุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะลุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะลุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะลุมใบมะลุมนะกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะลุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณต้องก็กินใบมะลุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะลุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะลุมผงมะลุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะลุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะลุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะลุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับ น้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะลุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดอ่ะเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะเป็นใยอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1ช้อน1 2ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะลุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะลุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะลุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุข

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

วิไลศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้าม

ควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลสูงช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลย

โรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสตรีสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing

changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยใน

การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนสับสนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไต

ออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

หร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูล

0: ะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกซ์แบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงๆนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายไหมฮะง่ายโคตรครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับ นะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่าแมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคทั้งนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของแอปเปิลพิสูจน์แล้วว่าจับโลหะหนักและก็อาจจะลดการเกาะของไมโครพลาสติกนะครับเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ได้รับจากอาหารต่างๆเยอะมากๆพร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำแต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันนึงแอปเปิล4 5ลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการดูดซึมสารพิษโลหะหนักในหนูทดลองได้ด้วยดังนั้นการทานแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะครับเพิ่มกากใยได้วิตามินแล้วยังลดปริมาณโลหะหนักและไมโครพลาสติกในร่างกายได้ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรให้มันมากมายนี่แหละเขาเรียกว่า natural

นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพคตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใหญ่ด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิลวันละผลหรืออีกวันหนึ่งทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพคตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ1-2ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตให้ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากงานวิจัยปี2006นะครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจริง20ปีแล้วอ่ะเขารู้กันมาตั้งนานแล้วนะฮะรายงานว่ากระเทียมเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับดังนั้นใครทานกระเทียมเป็นประจำนี่ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้ากระเทียมเนี่ยสนับสนุนการทำงานของตับนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตะซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นน่ะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกจนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์มา

เจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกะหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากการวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปกิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า preloading เทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะกับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลล่าเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึมนะครับสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดครับต่อมาครับกลุ่มสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับอุดมไปด้วยโปรตีนคลอโรฟิลล์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษใครกินเป็นประจำครับร่างกายเนี่ยสะอาดแบบท่านไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเงินเสียทองบางคนนะไปดีท็อกซ์สวนก้นสวนทวารลำไส้ทะลุซวยอีกนะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆก่อนจะทำอะไรที่มันแบบวู่วามนะฮะใจเย็นครับทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนถ้าทำง่ายๆไม่ดีจะไปทำยากๆผมไม่ห้ามนะฮะแต่ทำง่ายๆก่อนถ้าท่านยังทำไอ้แบบเนี้ยกินผักดีๆใช้ร่างกายดีๆงดน้ำตาลทานแป้งต่างทำไอเอฟเนี่ยท่านยังไม่ค่อยได้ทำเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปทำหรอกไอดีท็อกดีแท็กอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะทำตัวให้ดีก่อนนะครับทำตัวให้ดีก่อนเอาทั้งชีวิตของผมไม่เคยไปดีท็อกดีแท็กอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ใช้อาหารธรรมชาติในการล้างพิษในร่างกายของผมนะฮะวิธีการทานนะครับสามารถรับประทานในรูปแบบผงแคปซูลหรือเติมลงในสมูทตี้นะครับมันจะมีผงสาหร่ายสไปรูลีน่าสาหร่ายคอเลล่าพวกนี้ใช่ไหมครับหรือผงผักที่มีพวกสไปรูลีน่าสาหร่ายคอเลล่ารวมอยู่พวกนี้นะครับเติมในสมูทตี้เติมในน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบทานนะครับแต่น้ำผลไม้เนี่ยนะครับน้อยๆหน่อยก็ดีน้ำตาลมันสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติในการล้างพิษนั่นเองนะครับทานเป็นประจำนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยล้างพิษวันละนิดวันละหน่อยการล้างพิษที่ดีไม่ใช่ว่าเราสะสมพิษเต็มตัวแล้วไปล้างพิษนะครับการล้างพิษที่ดีเหมือนการอาบน้ำครับถ้าท่านอาบน้ำทุกวันท่านสะอาดไหมสะอาดแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ฉันมีพิษเต็มตัวแล้วเหมือนท่านไม่ได้อาบน้ำมาเดือนหนึ่งแล้วไปอาบน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะล้างพิษจริงๆท่านก็ต้องทำตัวเหมือนการอาบน้ำทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งดีท็อกไปคีเลชั่นไปอะไรเสียเงินเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คือใครอยากทำอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครมีเงินมากมายมีเงินทองมหาศาลอันนี้ตามสะดวกเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆก่อนโดยไม่เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกัน
นะครับต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนักในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนไทยก็ทานผักชีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็โรยในอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีเทคนิคนะครับเพิ่มผักชีในอาหารเป็นประจำนะครับก็โรยหน้าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านทำน้ำปั่นนะครับท่านใส่ผักชีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านแบบอยากได้ผักชีจริงๆนะครับพวกผงผักต่างๆก็มีผักชีเสริมลงไปได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลือกเลยนะครับหลักการของผักชีใช้ทั้งใบใช้ทั้งรากนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้มซุปใช่ไหมฮะแล้วก็ผักชีรากผักชีทุกหน่อยนะครับแล้วใส่ลงไปเยอะหน่อยโอ้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยชีวิตดีด้วยน้ำนะผมแนะนำนะเอากระดูกหมูเนี่ยนะฮะหรือกระดูกไก่นะครับแล้วก็ติดเนื้อหน่อยนะครับต้มนะครับผมชอบต้มในหม้อข้าวมันจะตุ๋น8ชั่วโมงนะครับพวกคอลลาเจนพวกนะครับโบนโบรธอะไรพวกนี้นะครับพวกไขกระดูกเนี่ยมันจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดๆแล้วเราก็ใส่พวกผักชีรากผักชีลงไปเนี่ยแหละตัวนี้พอออกมาก็โอ้แล้วดื่มเป็นประจำไอ้อะสุดยอดนะครับใครชอบพิมพ์มา999นะลองไปทำกันดูอ้ออย่าลืมใส่เกลือชมพูลงไปด้วย เพิ่มแมกนีเซียมนอนหลับดีลดตะคริวนะครับเกลือชมพูสำคัญมากๆถ้าเกิดบอกถามว่าน้ำเกลือแร่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับน้ำเปล่าใส่เกลือชมพูจบเลยครับ the best of the best นะครับใครทำ IF ใครทานคีโตใครทานแป้งต่ำใครทานโลคาร์บใครออกกำลังกายหนักใครมีตะคริวใครปวดน่องใครนอนไม่ดีน้ำใส่เกลือชมพูนะครับโอเคนะครับต้องบอกเลยครับว่าผักชีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะครับที่ช่วยในการล้างพิษโดยเฉพาะโลหะหนักที่มักพบในกลุ่มพวกร่างกายของเรานั่นเองนะครับมาต่อครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียนะครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็เติมชาเขียวช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟตเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไงอึออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับดีง่ายๆนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะเออชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ777เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าชื่อเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับ
การทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้อง

าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายข้าวโอ๊ตโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอ๊ตเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียดนะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้นบีทรูทเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารบาทาเลนนะฮะอาจจะเรียกยากก็ไม่ซีเรียสนะฮะผมยังติดลิ้นติดอยู่เลยนะฮะไอ้สีแดงๆเข้มเนี่ยนะครับดีนะฮะจัดไปนะครับกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์นะครับต่างๆผลิตน้ำดีต่างๆช่วยในการล้างพิษด้วยนะครับขับสารพิษออกจากทางอุจจาระอย่างมีประสิทธิภาพตัวบีทรูทไม่เพียงช่วยแต่ในการล้างพิษนะฮะแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดสีแดงไงเลือดดีหัวใจดีกล้ามเนื้อดีระบบล้างพิษดีคิดอะไรไม่ออกบีทรูทโอเคเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละหนึ่งคือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะเหมือนเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปอ่ะมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก2-3ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับตัวขับสารพิษดังนั้นเนี่ยคนที่เหงื่อออกเป็นประจำออกกำลังกายคือไม่ต้องเหงื่อโทมกายหรอกเหงื่อซิบๆเนี่ยแล้วมันก็ออกแล้วนะครับเดินโดนแดดเป็นประจำแบบนี้นะครับล้างพิษดีนักละนะฮะการหายใจในอากาศสะอาดนะครับระวังเรื่องของ PM 2.5 นะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็การนอนให้พอการนอนคือการล้างพิษที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าท่านนอนไม่ดีไม่มีวันชีวิตดีโอเคพิมพ์มาครับนอนไม่ดีชีวิตไม่มีวันดีนอนดีชีวิตดีแน่นอนพิมพ์มาครับนอนดีชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมครับการล้างพิษที่ดีที่สุดคือการป้องกันมากกว่าไปล้างถูกต้องไหมป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปดังนั้นลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำนะครับใช้เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะเพราะเครียดมากคอร์ติซอลก็หลั่งนะครับเพลียเข้าไปอีกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปกินอาหารจริงกินเรียลฟู้ดให้มากที่สุดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จะกินผักให้กินเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะของไทยเพราะหลายเกษตรอินทรีย์ของไทยนะครับมาจากน้ำที่ดีพวก

เกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีใครอยากจะเรียกเกษตรอินทรีย์เรียกได้นะท่านจะพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์มีการตรวจมีการรับรองมีใบรับรองว่าชุมชนนี้เป็นเกษตรอินทรีย์มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลมีช่วยกันแพ็คของคือผมเข้าไปดูชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วอินมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละกลุ่มคนที่เราต้องคอยไปช่วยไปสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นรากพื้นฐานของประเทศไทยก็คือเกษตรกรชาวไทยเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยผมว่าการกินเกษตรอินทรีย์นะครับผักปลอดสารนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับผมว่านี่แหละครับเป็นการที่เราบอกว่าเรารักประเทศไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับใช้ของไทยครับพูดตรงฮะเราพูดเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราทำหรือยังเราแค่พูดแต่เราไม่ได้ทำผมว่ามันก็งันๆนะเออนะฮะระบบล้างพิษธรรมชาติของร่างกายตับไตผิวหนังระบบน้ำเหลืองลำไส้ตับกรองสารพิษเห็นไหมฮะบำรุงตับให้ดีลดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำไอเอฟไตดื่มน้ำให้มากกรองพิษดีผิวหนังออกกำลังกายให้มากขับเหงื่อออกไประบบน้ำเหลืองออกกำลังกายบ่อยๆนะครับน้ำเหลืองดีนะครับลำไส้นะครับโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆลำไส้ดีขับอุจจาระดีขับสารพิษออกดีนั่นเองคราวนี้มาดูครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกินผักเยอะมาดูกันตามตัวเลขจริงๆว่าเรากินผักจริงๆเนี่ยพอไหมนะฮะความจริงคืออย่างนี้ฮะในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่กินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันตามที่ WHO แนะนำเนี่ยไม่มีไม่กินนะครับนี่เหตุผลที่ต้องบอกงี้ตามตรงฮะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมกินผงผักเป็นประจำนะครับผมกินผงผักตลอดนะครับแป๊บนึงนะครับนะครับแล้วผงผักเวจี้บาลานซ์เนี่ยเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมผมกล้าพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านพลิกหลังกระปุกเวจี้บาลานซ์เนี่ยประกอบด้วยอาหาร15ชนิดซึ่งคือผักล้วนๆเลย15อย่างไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีสารทดแทนความหวานไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นไม่มีกันบูดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นอาหารจริงๆมิใช่อาหารเสริมดังนั้นถ้าใครทานผักน้อยทานผักไม่ถึงต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างจังหวัดผงผักคือทางออกนะครับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหลานชายผมชื่อน้องกราเซีย2ขวบชอบกินมากเรียกเขียวเขียวลุงหมอเขียวเขียวคือจะกินน้ำเขียวเขียวอะเขียวเขียวเขากินวันละประมาณสักครึ่งถึง1ช้อนชานะครับก็สุขภาพดีเลยลูกสาวผม10ขวบก็กินได้สบายไม่มีปัญหามันดื่มง่ายลื่นคอคือผมทำมากินเองไงมันก็ต้องเอาให้ดื่มง่ายใช่ไหมผมก็กินเองทุกวันผมชอบฝานเลมอนใส่ลงไปนะครับยิ่งสดชื่นเลยโอ้โหแบบกินแล้วฟินอ่ะใครกินจะรู้ดีนะฮะคืองี้ฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยกินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันนะครับอย่างผมเนี่ยผมว่าผมกินเยอะแล้วนะผัก400กรัมต่อวันเนี่ยประมาณสลัดผักชามใหญ่ๆอย่างเงี้ย4ชามอ่ะ 3-4 ชามอ่ะหรือว่าถ้าเทียบกับผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงประมาณ 9-10 ชามแล้วการทานผักที่นี้ต้องทานหลากหลายอย่างน้อย5อย่างขึ้นไปต่อวันซึ่งเอาตรงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาทานได้ยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าผงผัก15ชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาจริงๆว่าออกมาเพื่อคนเมืองเพื่อคนที่หาผักทานได้ยากหรือว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงจริงๆนะครับโดยเน้นธรรมชาติไม่เน้นอาหารเสริมคือผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอาหารเสริมนะฮะตัวผมกินอาหารเสริมนะฮะผมบอกแล้วมีแอสตานะครับมีวิตซีนะครับมีแมกนีเซียมท่านไปตามหายี่ห้อตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโปรไบโอติกผมก็ทานนะครับแต่ที่ผมทานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือผงผักเพราะผมชอบเพราะมันคืออาหารจริงๆวันหนึ่งผมกิน2แก้วนะครับแต่มีข้อห้ามนะครับผงผักเนี่ยใครไตวายเรื้อรังไตวายระยะ5อันนี้กินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผงผักเนี่ยข้อดีของเขาคือมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสที่สูงจากผักใบเขียวซึ่งมันดีมากๆแต่เป็นข้อห้ามของคนฟอกไตคนเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ถ้าท่านแบบเฮ้ยค่าไต50 60 70 80ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะครับอ่ะมาดูตรงเห็นไหมดูกราฟตรงนี้เห็นไหมผักใบเขียวเนี่ยคนไทยบริโภคเฉลี่ยก็ต่ำผักใบเขียวก็น้อยผลไม้ก็น้อยผักรวมน้อยไปหมดเลยนะฮะชัดเจนมากนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปจัดการเองนะครับตามสะดวกเลยนะครับก็เนี่ยครับตรงลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านก๊อปปี้หน้านี้ไปนะครับก๊อปปี้หน้านี้ไปนะกดเซฟหน้านี้ปิ๊งนะครับแล้วก็แอดไปเพื่อนๆที่ไลน์ใช้บัตรลดได้ทันที 5% ทันทีเลยนะครับ

0: ใช้ได้ครั้งแรกนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ปกติผงผักจะหมดตลอดต้องพรีออเดอร์ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่พรีออเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเอาล่ะนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับ The human body has its own detox system นะครับ All it asks for is real food ครับต้องบอกตามตรงครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีเครื่องดีท็อกซ์อัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคีเลชั่นไม่ต้องไปสวนทวารอะไรให้มันวุ่นวายหรอกใครอยากทำทำนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่จริงๆร่างกายเราต้องการอาหารเรียลฟู้ดครับอาหารที่แท้จริงอาหารธรรมชาติที่แท้จริงโดยเฉพาะผักที่ดีต่อร่างกายนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครพลาสติกนะครับก็เป็นความท้าทายจริงๆครับของยุคสมัยเพราะพลาสติกมันเยอะไปหมดนะครับแต่ร่างกายของเราก็มีระบบล้างพิษที่ทรงพลังครับถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ว่าจะกินอาหารจริงดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เองครับและต่อไปจะเป็นการสรุป10อาหารล้างไมโครพลาสติกนั่นเองนะครับข้อแรกผักใบเขียวทุกชนิดนะครับไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำสูงมากดับจากอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ข้อที่2แอปเปิลไม่ว่าจะแดงจะส้มนะเหลืองไม่ได้เหลืองมันบูดแล้วนะมีไหมแอปเปิลเหลืองไม่มีนะเป็นสาลี่ดีกว่านะฮะเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลนี่ช่วยจับโลหะหนักแล้วก็ลดการเกาะของไมโครพลาสติกส้มโอเพคตินในกากส้มช่วยได้กระเทียมนะครับออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมช่วยเอนไซม์ล้างพิษในตับบรอกโคลีผักตระกูลตะหลำซัลโฟลาเฟนครับช่วยล้างพิษได้ดีสาหร่ายคอเลล่าสไปรูลินานะครับเป็นเนเชอรัลไบเดอร์ก็คือเป็นตัวจับสารพิษนี่แหละแล้วขับถ่ายทางอุจจาระผักชีนะครับไม่ว่าจะไทยฝรั่งช่วยจับโลหะหนักนะครับแล้วช่วยลดภาระไมโครพลาสติกที่มีโลหะปนนะครับเมล็ดแฟกเมล็ดเจียครับไฟเบอร์ละลายน้ำสูงกรดโอเมก้า3เสริมภูมิคุ้มกันลำไส้และลดการอักเสบข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตแบบชงเบต้ากูแคนดักจับสารพิษได้หลากหลายนะครับและสุดท้ายครับบีทรูทเบทาเลนในบีทรูทกระตุ้นการสร้างน้ำดีและช่วยตับขับสารพิษออกทางอุจจาระนั่นเองครับโอเคครับเรียบร้อยครับ10อาหารธรรมชาติช่วยล้างไมโครพลาสติกผมเชื่อเสมอครับว่าการดูแลร่างกายจากธรรมชาตินะครับจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ยุคมนุษย์ในปัจจุบันที่สุดนะครับท่านสามารถใช้ชีวิตอย่าง humble ได้นะครับใช้ชีวิตหล่อหลอมไปกับธรรมชาติตื่นเช้ามาอย่างสดใสสดชื่นได้ทานอาหารธรรมชาติเป็นประจำท่านสามารถมีสุขภาพดีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะก็แค่เสริมเติมในสิ่งที่ท่านขาดเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติหล่อหลอมตัวเองเข้ากับธรรมชาติเพียงแค่นี้ท่านก็จะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมีความสุขและอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขได้อย่างทุกวันและตลอดเวลานั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
1: ้
0: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
1: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
1: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
0: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้าง

0: ็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาเพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ท
2: าแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
3: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้ว

0: ังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
1: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
0: ใช่ไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
3: แนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี
0: ้ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือก

0: ราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
0: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
0: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
1: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oilสารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้

จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆ

0: ได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแน็ตช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนช้อปปิ้ง

างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณ

0: สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถักเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเนี้ยพอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์1มาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิทิสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผม

จะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องทางเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับทางเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ200,000800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก7-8ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 นี่เหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนัง

0: คนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ natural killer cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็มร้อยในสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ natural killer cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ทางเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษนั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: เจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะ

0: ไว้ด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยรับคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV

ัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึก

นี้มันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถ

0: จะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองคลิกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองกรีนครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

Facial Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อ

0: มองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบน

0: ข้างบนก็จะเย็นทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสําหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนจนมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20 นาที 30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออน

0: ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าโพรบรัชออนได้ที่แนทช้อปปิ้งออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
2: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขา เพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
3: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทาน นับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
0: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ทางเนี่ยจ่ายเองเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะสุดท้ายเขาต้องเอางบประมาณมาจากภาษีก่อน
2: ค่ะ
1: มันเหมือนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเดี๋ยวหาทางเลือกอื่นก่อนกับโรงไฟฟ้าก็ตามหรือจะเป็น data center เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณพิพัฒน์เมื่อวานนี้ถึงขนาดบอกเลยทีเดียวใช่ไหมไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนะ
2: บอกกระทรวงคมนาคมไม่มีปัญญาไปรับผิดชอบหรือไม่มีปัญญาจะไปรับค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะคะ
1: ปีละเป็นหมื่นล้านใช่ไหม
2: บอกมันเยอะมากพอสมควรค่ะไม่มีปัญญาจะรับผิดชอบได
1: ้
2: คือคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการเก็บเงินค่าไฟสาธารณะที่มันมาอยู่ในบินค่าไฟประชาชนมันไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันมันย้อนไปดูคือส่วนหนึ่งมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟสองทางเราเพิ่งรู้ว่ามันแฝงอยู่ในค่าไฟผันแปรหรือค่า FT
1: แล้ว
2: ท่านนายกก็มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานไปแก้ปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมเราก็เคยบอกไปแล้วไงว่าไอ้โคมไฟที่หมดอายุก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นหลอด LED มันจะได้ช่วยประหยัดไฟ 40-50% ถ้ายังทำอะไรไม่ได้ต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพราะกระทรวงคมนาคมไม่มีปัญญาไปรับผิดชอบ
1: แปลภาษาชาวบ้านคือไม่มีปัญญาจ่ายเข้าใจไหม
2: ไม่สามารถจะรับค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้ปีละหมื่นกว่าล้านมันเยอะมากพอควรนะคะ
3: ทุกอย่างรู้ว่ามันไปแฝงอยู่ในค่า FT ของค่าไฟฟ้าถ้าหากว่าเรายังทำอะไรไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องหารือกับสำนักงบว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมเราก็ไม่ต้องเรียนตรงไปตรงมาเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับก็หลักก็น่าจะประมาณสักหมื่นกว่าล้านนะครับในส่วนนั้นถามว่ามากไหมก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับซึ่งก็อยากการที่มีการหารือกันก็น่าจะยูนิตหนึ่งประมาณสัก9สตังค์นะครับในส่วนนั้นแต่ในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีหรือกี่ปีผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยก็ท่านนายกก็เป็นคนสั่งการให้ลงไปรื้อว่าจะทำอย่างไรอะไรที่เป็นสิ่งที่สร้างและไปแฝงอยู่ในค่าไฟหรือในค่า FT ตรงนี้เราก็ต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกไว้ในค่าทีของผู้ใช้ตามบ้านนะครับ
1: นี่ฮะสมุชมขนาดที่น้ำตีอนุทินชาวรกูลเมื่อวานนี้ภาษาชาวบ้านเขาบอกจริงๆไม่ใช่รัฐมนตรีพลังงานนะผม
2: เอ๊ะมาตั้งแต่ตอนที่นั่งมหาดไทยแล้ว
1: ครั้งก่อนน่ะ
2: ค่ะคือ
1: หมายถึงคุณอนุทินบอกผมนี่แหละที่เป็นคนเอ๊ะยังไงนะ
2: บอกมันมีเอ๊ะนิดนึงแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ใครจะเคลมยังไงกฟน.กฟผ.บอกว่ารับภาระค่าไฟสาธารณะแบกหมดตอนนั้นอยู่กระทรวงมหาดไทยไม่ได้คุมพลังงานไม่ได้คุมคมนาค
1: ม
2: เอ๊ะของผมมันยาวตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วเป็นนายกพอรับทราบตรงนี้ก็ต้องมาดูว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวเปรียบเสมือนภาระที่กฟน.กับกฟผ.ต้องแบกเอาไว้แต่ถ้ามาเพิ่มค่าไฟตรงนี้เอามาคิดกับประชาชนอย่างเนี้ยไม่ได้
1: ผมก็ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: นักข่าวก็เลยถามมาแก้ให้ประชาชนจะได้ไฟใช้ไฟถูกเมื่อไหร่เนี่ย
2: ท่านนายกเลยบอก